0: เมื่อคืนที่ผ่านมานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ในช่วงสะพานพุทธดาวคะนองโดยนายเจเศรษฐเผยว่าเหตุครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการโดยด่วนซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังระดับแรกคือเรื่องของอาคารวิบัติและการสูบน้ำออกจากอุโมงค์โดยความคืบหน้าในช่วงค่ำผู้รับจ้างได้เตรียมรื้อย้ายสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมด้วยเครนขนาด500ตันเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาโดยในส่วนของการรักษาสภาพชั้นดินโดยรอบอุโมงค์จะใช้เวลาเติมน้ำประมาณ2วันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและทรายจากภายนอกไหลเข้าไปภายในอุโมงค์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโพรงและเกิดอาการทรุดตัวและในส่วนของทีมปอพอทีมยูซาไทยแลนด์ได้เฝ้าระวังอาคารและถนนทรุดด้วยการใช้สโคปไอและเรสคิวการ์เดียนและกำชับมาตรการความปลอดภัยโดยควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในระยะ30เมตรจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เฝ้าระวังขณะที่นายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ซามีนัสลีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเพื่อสอบสวนในคดีอาชญากรรมทางการเงินหลังมีรายงานว่าดาวเตะวัย39ปีถูกเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดนอกจากนี้สื่อชั้นนำของฝรั่งเศสยังระบุว่านัสลีถูกควบคุมตัวเป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงเพื่อให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหานัสลีอย่างเป็นทางการส่วนประเด็นการสอบสวนหาหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังดำเนินการควบคู่กันไปเช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติเบลเยียม 2-1 ส่งผลให้ทีมกระทิงดูสเปนได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าโดยจะฟาดแข้งกันที่ AT&T Stadium ในเมืองดัลลัสสหรัฐอเมริกากลางดึกคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา2นาฬิกาขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายในรอบวันนี้ทีมไวกิ้งนอร์เวย์จะพบกับทีมสิงโตคำรามอังกฤษช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้เวลา4นาฬิกาส่วนอีกคู่ในรอบเดียวกันอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะเดินกับสวิตเซอร์แลนด์ฟาดแข้งกันในเวลา8นาฬิกาสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจเชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:15 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับทางคุณวิมลนะครับคุณวิมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพาร์ท
0: คุณวิมลเป็นยังไงบ้าง
1: ผมใช้สุขุมวิทขาเข้านะ
0: ครับ
1: จากแยกนานานะฮะข้ามทางรถไฟมานะฮะแต่ว่าผมเห็นฝั่งตรงข้ามนะฮะจากวิทยุนะที่จะไปใต้ทางด่วนนะที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนก่อนขึ้นทางด่วนประมาณสัก40 เมตร50 เมตรประมาณนี้นะฮะมันมีรถอุบัติเหตุอะไรไม่ทราบนะเพราะผมมองไม่ชัดเพราะผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เพราะว่ารถรู้สึกว่าจะไปไม่ได้เลยนะ
0: ครับโอ้แต่ยัง
1: ไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรนะ
0: เออแล้ว
1: ผมเห็นรถคันที่นั่นนะถอยหลังกลับกันหมด
0: โอ้เหรอ
1: ครับน่าจะผ่านไม่ได้เลย
0: แล้ว
1: ไม่ทราบว่าม ีรถ
0: แอมบูแลนซ์มาหรือยัง
1: สองคันอะไรนะ
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่มาไหมครับ
1: มีรถแอมบูแลนซ์อยู่สองคัน
0: สองคันนะอ๋อรถพยาบาล
1: ไม่ทราบว่าอุบัติเหตุอะไรนะผมมองไม่ชัดเลย
0: อ๋อครับ
1: นะฮะแต่มีอุบัติเหตุแน่นอน
0: แล้วเขาย้อนกลับไปกันยังไงครับ
1: เขาถอยหลังเข้าไอ้ตามหน้าโรงแรมตามไอ้ที่จะออกห้างอะไรเนี่ยแล้วก็กลับย้อนกลับไปเพราะถ้าตรงไปแยกนานารู้สึกก็จะตรงไปไม่ได้นะฮะลองเช็คหน่อยนะผมไม่ทราบว่าประเทศอะไร
0: ฝนตรงนั้นตกไปมีร่องรอยฝนตกไหมครับก่อนหน้านี
1: ้มีฮะมีฮะแต่ว่าไม่ลื่นไม่อะไรฝนหยุดเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้ครับไอ้ตรงจุดตรงจุดดังกล่าวนี่คือตรงแถวๆใต้ทางด่วนไหมที่จะไปนานาไหมตรงนี
1: ้ครับก่อนใต้ทางด่วน
0: ก่อนใต้ทางด่วนด้วยใช่ไหมยังอยู่เพลินจิตเนาะตรงนี้เห็นแล้วเหมือนรถติดด้วยนะเนี่ยครับ
1: ลองเช็คดูหน่อยนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุรถอะไร
0: แล้วคุณวิมลมาฝั่งไหนครับมาฝั่งตรงข้าม
1: ผมมาฝั่งขาเข้าฮะผมมาจาก
0: ใช้ฝั่งตรงข้าม
1: สุขุมวิทซอย3จะมาแยกวิทยุอะฮะ
0: ได้ครับนะก็ล่าสุดนี่เดี๋ยวดูนิดนึงนะได้ครับได้ครับเหมือนจะมีเหตุนะโอเคขอบคุณมากครับคุณวิมลเดี๋ยวติดตามกัน
1: ครับผม
0: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเหมือนเป็นรถประจำทางนะคุณผู้ฟังรถเมย์ครับโอ้ยแล้วเห็นมีคนนอนอยู่นะบริเวณใต้ท้องรถนะครับเห็นมีทางเจ้าหน้าที่นะกู้ภัยเนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นรถประจำทางครับรถปรับอากาศแล้วผมไม่แน่ใจคนที่นอนอยู่บริเวณคือทางขึ้นด้านหน้าประตูหน้าของรถเมย์คุณผู้ฟังมีคนนอนอยู่ใต้รถนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงนะข้างกันเนี่ยเหมือนมีหมวกกันน็อกอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเหมือนมีหมวกกันน็อกของเขาอะนะวางอยู่แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เขามาเก็บหมวกกันน็อกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราขึ้นให้ดูทาง YouTube นะ JS Roy Radio ตอนนี้ฮะเนี่ยครับเขามาดูได้นะคุณผู้ฟังทาง YouTube นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพลินจิตตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับขึ้นให้ดูอยู่ใครฟังทางวิทยุ FM 100เข้ามาดูทาง YouTube JS Roy Radio นะฮะเข้าผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยก็ได้ในช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังกดดูได้นะเนี่ยเขานอนอยู่เหมือนกับเป็นร่างเขาเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถแต่ขาเนี่ยโผล่ออกมานะฮะเหมือนส่วนศีรษะหรือเปล่าที่แบบคืออยู่เลนซ้ายนะครับชิดกับเกาะกลางรถคันนี้ที่จอดอยู่แล้วก็มีรถพยาบาลเนี่ยรถของเจ้าหน้าที่แอมบูแลนซ์เนี่ยเขาก็จอดปิดด้านหน้าเท่าที่เราเห็นเนี่ย2 คันแล้วก็มีรถกระบะกู้ชีพจอดอยู่หน้ารถประจำทางคันดังกล่าวนะฮะแต่การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยที่สวนทางรถเนี่ยเขายังวิ่งได้นะครับแต่ด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางนานาอโศกเนี่ยน่าจะไปไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับมีเหตุนะครับแล้วตอนนี้รถติดด้วยนะคือรถที่มาจากทางวิทยุก็รอสัญญาณไฟน่าจะเลี้ยวขวาไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ตรงแยกวิทยุเพลินจิตเนี่ยนะครับก็มีสะสมนะครับก่อนเข้าใต้ทางด่วนเนี่ยครับเหมือนเป็นหมวกกันน็อกน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจเหรอจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับเป็นอุบัติเหตุนะ เนี่ยก่อนถึงใต้ทางด่วนในฝั่งขาออกนะครับคุณผู้ฟังจากเพลินจิตไปนานาตรงเนี้ยก่อนถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตนะครับมีเหตุนะครับมีเหตุเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะใช้เส้นทางของถนนเพลินจิตก็ให้เลี่ยงก่อนนะครับคุณฟังเลี่ยงมาใช้ทางด้านของพระราม4ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเพชรบุรีนะครับนะใช้เพชรบุรีนะครับวิ่งใครมาจากทางพระราม4ก็ถ้าจะเลี้ยวขวาไปสุขุมวิทเนี่ยคุณฟังตรงไปวิทยุเพชรก่อนตรงไปวิทยุเพชรแล้วก็ใช้เพชรบุรีฝั่งขาออกไปมิตรสัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วค่อยวนเข้านานานะฮะวนเข้านานาแล้วมาออกอโศกเพราะว่าตอนนี้ไปน่าจะไปไม่ได้ครับน่าจะมีการปิดการจราจรเดี๋ยวเรากำลังติดตามอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าตรงนี้เป็นเหตุอะไรนะครับดูสภาพการจราจรบริเวณช่วงแยกเพลินจิตคือทางฝั่งจากทางสุขุมวิทเข้ามาเนี่ยยังคล่องตัวนะฮะยังคล่องตัวช่วงแยกเพลินจิตเนี่ยยังไม่มีปัญหาแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางด้านหัวราชประสงค์เนี่ยต่อเนื่องชิดลมเพลินจิตเนี่ยมีผลกระทบแล้วนะครับก็เริ่มติดแล้วถึงแม้ว่าปริมาณรถอาจจะยังไม่มากนะครับเช้าวันเสาร์แต่ก็เริ่มติดมีผลกระทบแล้วเหมือนกันนะฮะเอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะสำหรับคนเจ็บที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลใครที่เดินทางกันอยู่ว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรข้างหน้านะครับก็ไม่ต้องชะลอดูนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าเนี่ยยังไม่ติดฝั่งที่คุณวิมลใช้เข้ามาเนี่ยยังไม่ติดนะครับส่วนเพิ่มเติมนะทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับลุมพินี13เพิ่มเติมมานะบอกว่ามีชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ริมฟุตบาททีนี้พอรถประจำทางขับผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเขากระโดดไปเข้าใส่รถเมย์คันนี้เลยนะครับทำให้รถเมย์เนี่ยเฉียวชนนะครับตัวเขาเองบริเวณด้านซ้ายนะฮะก็คือขับชนด้านซ้ายเหมือนว่าเขานั่งอยู่บนริมฟุตบาทอันนี้การคำให้การของทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะก็นั่งอยู่บนฟุตบาทแล้วก็พุ่งเข้าใส่รถเมย์ครับกระโดดไปใส่รถเมย์เลยนะเบื้องต้นนะอ๋อเบื้องต้นนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะว่าอย่างไรแล้วก็อาการบาดเจ็บหนักหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ใครที่จะใช้เส้นทางของเพลินจิตนะที่จะต่อเนื่องไปทางนานาเข้าอโศกเนี่ยให้เลี่ยงก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าตรงมา BTS เพลินจิตต่อเนื่องใต้ทางด่วนเนี่ยเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับก็ย้ำนะครับเลี่ยงไปใช้เพชรบุรีด้านขาเข้าประตูน้ำไปมิตรสัมพันธ์นี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ขาออกที่จะต่อเนื่องไปทางคลองตันนี่ก็ยังไม่มีปัญหานะยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามถนนลาดพร้าวกันก่อนกับทางคุณประวานนะฮะมีอุบัติเหตุเหมือนกันเหรอครับสวัสดีครับคุณประวาน
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ครับมีเหตุที่ไหนครับคุณประวานตรงไหนของลาดพร้าวเนี่ย
2: ก่อนถึงหน้าซอยลาดพร้าว112ครับเลยป้ายรถเมย์ไปนิดรถเมย์ข้ามขึ้นฟุตบาท
0: เอ้า
2: เหมือนกับว่าจะชนเสาไฟฟ้าครับแต่ยังไม่ชน
0: ครับ
2: นะฮะปีนขึ้นไปเลย
0: ไม่มีคู่กรณีไหมครับเนี่ยเท่าที่เห็น
2: ไม่แน่ใจครับ
0: อืมโอ้แล้ว
2: เห็นแต่รถกู้ชีพแล้วก็รถพยาบาล
0: ครับแต่ไม่ได้ขึ้นไปทั้งคันใช่ไหม
2: ขึ้นไปครึ่งคันนะครับผม
0: โอ้เหมือนมีชนต้นไม้ด้วยนะครับผมเห็นภาพ
2: ใช่ไหมครับต้นไม้ตรงเสาไฟฟ้าเลยครับ
0: โอ้ต้นใหญ่เหมือนกันนะคุณปาวาน
2: โอ้ต้นใหญ่ครับผมน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งฮะก่อนจะเคลื่อนย้ายเพราะผมมาขาออกตอนนี้รถยาวเกือบจะถึงลาดพร้าว101แล้วครับ
0: โอ้ท้ายแถวนะฮะ
2: ครับ
0: แล้ววิ่งผ่านได้กี่ช่องทางครับ
2: น่าจะช่องทางเดียวครับตอนนี้พอรถเจ้าหน้าที่เขาจอดจอดอยู่ด้วยฮะ
0: ขวาสุดใช่ไหมที่วิ่งได
2: ้ใช่ครับล่าสุด
0: ขวาส
2: ุ
0: ดเลยนะ เห็นมีผู้โดยสารบนรถไหมครับ
2: เขาน่าจะลงกันมาแล้วนะน่าจะลำเลียงกันไปโรงพยาบาลบ้างแล้วเห็นรถเจ้าหน้าที่อยู่ฮะ
0: ต้นไม้นี่หักล้มบนฟุตบาทเลยนะ
2: ครับกระจกด้านหน้าแตกเลยครับ
0: คร
2: ับ แล้วเล้าก็จะแตกเลยฮะ
0: โอ้กว่าจะผ่านได้นี่ใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
2: โอ้น่าจะพักหนึ่งเลยครับ
0: คุณประวันใช้ฝั่งไหนมาครับฝั่งเดียวกันไหม
2: ฝั่งขาอ้อครับ
0: อ๋อคุณใช้ฝั่งมุ่งหน้าบางกะปิ
2: คร
0: ับ โอ้ครับโอ้รถติดเริ่มติดยาวเลยเหมือนกันนะ
2: มาขาออกคนก็ชะลอดูเอ๊ะดูอะไรอ๋อมองไปฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุครับผม
0: แต่ขาออกรถไม่เยอะใช่ไหมครับ
2: อ๋อไม่เยอะ
0: นะแต่อย่าเพิ่งชะลอดูเลย
2: อ
0: ันตรายได้ขอบคุณมากเลยครับคุณปาวาน
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับเพิ่มเติมมาว่ามีคนเจ็บด้วยนะครับมีคนเจ็บด้วยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ฟังมาดูภาพใน YouTube ครับโอ้โหชนกันคือมากันยังไงครับเนี่ยรถเมย์คันนี้ครับล้อนี่ขึ้นไปคุณผู้ฟังตัวรถนี่ขึ้นไปเกยอยู่บนต้นไม้ใหญ่เลยนะครับหักโค่นลงมาเลยครับโค่นทั้งต้นเลยแหละโอ้ยต้นไม้คืออยู่บนฟุตบาทนะฮะรถคันนี้เสยขึ้นไปครับรถประจำทางกระจกหน้ารถแตกนะครับล้อนี่ลอยเลยครับล้อหน้าคู่เนี่ยล้อหลังนี่ก็ลอยนะเกือบจะลอยทั้งคันเหมือนกันเพราะว่าไปเกยอยู่บนต้นไม้อ่ะด้วยความที่ว่าต้นไม้มันใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยตอนนี้สภาพการจราจรขาเข้านะครับถนนลาดพร้าวมีท้ายแถวนี่สะสมเกือบถึงซอย101แล้วเนี่ยเกือบถึงซอย101โอ้ยแต่วิ่งได้นะครับช่องทางขวาสุดยังวิ่งได้นะกลางกับซ้ายเนี่ยมีรถเมที่ไปขึ้นไปชนต้นไม้บนฟุตบาทแล้วก็เลนซ้ายเลนกลางเนี่ยก็มีทางคือเลนซ้ายเนี่ยขวางสำหรับตัวรถเมนะฮะเพราะว่ากราบซ้ายของเขาเนี่ยขึ้นไปชนต้นไม้แล้วไปเกยอยู่บนฟุตบาทกราบขวาเนี่ยยังมีแบบท้ายๆเนี่ยห้อยมาบนถนนอยู่แล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาจอดปิดท้ายอยู่นะครับนะตอนนี้เริ่มมีผลกระทบสำหรับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าใครตามหลังมาจากลำสาลีบางกะปินะฮะต่อเนื่องเข้าลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับรามคำแหงยังใช้การได้นะครับใครมาจากทางศรีนครินทร์ใครมาจากทางบ้านม้าใช้รามคำแหงก่อนได้เข้าแยกรามได้นะรถยังไม่เยอะเลยด้านบนยกระดับก็ยังคล่องตัวแต่ถ้าคุณใช้ลาดพร้าวถามว่าผ่านได้ไหมได้ครับผ่านช่องทางขวาแต่รถติดนะติดสะสมน่าจะชะลอดูด้วยแหละท้ายนี่ตอนนี้คือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณช่วงแยก112ลาดพร้าว112นะครับตรงป้ายรถประจำทางนะฮะท้ายเนี่ยตอนนี้เกือบถึงซอยลาดพร้าว101ก็สะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรเศษนะครับแต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็คล่องตัวแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้ยไม่รู้มายังไงเหมือนกันนะเสียหลักไปหักหลบอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆไปขึ้นฟุตบาทไปชนต้นไม้หักได้ขนาดนั้นเนี่ยครับต้องมาความเร็วขนาดไหนครับนะโอ้เนี่ยคือใครที่ติดตามรับชมทาง YouTube ก็จะได้เห็นภาพไปด้วยนะฮะเราพยายามจะประกอบภาพคุณผู้ฟังให้ได้เห็นทั้งสภาพการจราจรทั้งเรื่องของกายภาพของเหตุนะครับใช่ลาดพร้าวเมื่อเช้าฝนตกผมออกมาเนี่ยก็เนี่ยแถวๆโซนนี้แหละโซนนี้เลยถนนลื่นครับฝนตกนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถนนแห้งหรือยังท่านใดที่อยู่บนเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับถนนลื่นไหมเป็นปัจจัยหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ยังไงเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเช้านี่ตกมาตอนตีห้าได้นะตีสี่ไปปลายตีห้าเนี่ยเริ่มตกนะครับที่ลาดพร้าวนะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับคุณฟังเพิ่มเติมหน่อยดอกจัน1808หรือ1137ว่าฝนหยุดหรือยังทางลาดพร้าวแล้วเหตุเป็นอย่างไรใครผ่านในฝั่งขาเข้านะเมื่อครู่นี้คุณทางด้านของคุณปราวานเขาใช้ขาออกมุ่งหน้าไปบางกะปินะ วันนี้เนี่ยมีการทำงานนะครับในส่วนของโครงการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง24ถนนและถนนหัวหมากนะครับซึ่งก็มีการปิดการจราจรถนนหัวหมากนะคุณผู้ฟังฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาเนี่ยตั้งแต่9นาฬิกานะครับจนถึง5นาฬิกาของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ11และ12กรกฎาคมก็ให้วางแผนการเดินทางใครใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเหตุการณ์นะครับรถเมย์ที่ไปเกยขึ้นบนฟุตบาทนะลาดพร้าวนะครับนะไปคุยกับทางลุมพินีอ๋อขออภัยอันนี้เป็นเหตุเพลินจิตนะขออภัยอันนี้เป็นเหตุเพลินจิตที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะขอไปคุยกับทางลุมพินี13บุรณิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ก็เป็นรถเมย์เหมือนกันนะครับเป็นเหตุยังไงครับ
3: ใช่ครับ
0: โ
3: อ้ลักษณะเหมือนคนนั่งอยู่ขอบฟุตบาทนะครับแล้วก็เหมือนพุ่งลงมาให้รถเมย์ชนนะครับ
0: ผู้ชาย
3: ล้มตัวลงมาชายเป็นชายครับ
0: อุ้ยอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวถามอาการก่อนเลย
3: อาการเบื้องต้นนะครับยังปั๊มหัวใจนะครับต่อเนื่องนะครับณจุดเกิดเหตุแล้วก็ปั๊มหัวใจไปต่อเนื่องที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นรถของโรงพยาบาลจุฬาดำเนินการไปครับ
0: สีแดงไหมครับเนี่ยอาการ
3: อาการสีแดงครับอาการสีแดงครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
3: อายุประมาณ30-40 ปีได้ครับ
0: เขาเข้ามากับรถมอเตอร์ไซค์ไหมครับเพราะเห็นหมวกมีหมวกกันน็อกอยู่บริเวณข้างตัวเขาด้วย
3: ไม่ได้มากับรถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: โอ้ไม่ใช่นะไม่ได้มากับมอเตอร์ไซค์
3: ไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ได้มากับรถไฟ
0: มีการให้การของคนที่เห็นเหตุการณ์ไหมครับว่ายังไงบ้าง
3: ผู้ขับขี่ครับให้การว่าเขารถเมย์กำลังออกจากป้ายนะครับกำลังออกจากป้ายเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เขานั่งอยู่ขอบฟุตบาทเหมือนจะโบกรถแล้วพอรถเมย์ออกจากป้ายมาแล้วค่อยๆไหลออกมาแล้วเขาอยู่ดีกระโจนลงมาครับ
0: ซึ่งตอนแรกเขานั่งอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับขอบฟุตบาทนั่งพับเพียบอยู่ตัวประมาณขอบฟุตบาท
0: หมายถึงกระโจนนี่คือไม่ได้วิ่งไม่ได้แบบวิ่งขึ้นรถใช่ไหม
3: ไม่ได้วิ่งครับ
0: อ๋อเหรอกระโจนมาให้รถตัดหน้าอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับประมาณลักษณะประมาณนั้นครับจะคำให้การนะครับ
0: อู้แล้วมีส่วนไหนที่รถไปทับร่างเขาหรือเปล
3: ่
0: า
3: ก็มีหน้าอกด้านซ้ายกับแขนซ้ายครับช่วงหัวไหล
0: ่หมายถึงว่าโดนชนหรือว่าโดนทับยังไงฮะ
3: โดนกดทับครับโดนกดทับโดนล้อทับครับ
0: อ๋อครับโอ้ยล้อหน้าเนี่ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับล้อหน้าซ้ายครับ
0: โอ้โหคือนึกภาพตามแล้วแบบอันตรายมากนะครับเนี่ย
3: ใช่ครับต้องหัวใจต่อเนื่องคร
0: ับ ตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับนำส่งโรงพยาบาลตำรวจแล้วคร
0: ับ แล้วรถเมย์นี่ไปต่อเคลื่อนย้ายต่อยังไงได้ไหมตอนนี้ไปต่อได
3: ้รถเมย์เคลื่อนย้ายได้ครับไม่มีส่วนไหนเสียหายในส่วนของรถเมย์นะครับน่าจะไปสน.ครับ
0: โอเค
3: มีที่รับผิดชอบสน.ลุมพินีคร
0: ับไอ้จังหวะนี้มีผู้โดยสารเยอะไหมครับบนรถ
3: ไปถึงไม่มีผู้โดยสารแล้วครับบนรถ
0: ไม่มีแล้วนะน่าจะลงไปก่อนแล้วครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่เรียงครับหมายถึงว
3: ่าเริ่มเคลียร์พื้นที่คืนการจราจรครับ
0: ครับครับโอ้เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรับแจ
3: ้
0: ง
3: ประมาณ6:40 นครับ
0: นาฬิกา40นะอื
3: มคร
0: ับ
3: ผม
0: โอ้โหก็ยังไม่รู้นะว่าเหตุมูลเหตุจูงใจนี่คืออะไรนะครับมีญาติมีอะไรมายืนยันอะไรยังไงไหมครับเนี่ย
3: ยังครับแต่ไม่มีญาติมาครับ
0: มีเอกสารติดตัวไหมครับไม่แน่ใจ
3: ไม่ได้รู้ส่วนเอกสารเลยครับ
0: อ๋อเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะ
3: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นพื้นที่ของ
3: สน.ลุมพินีครับ
0: ลุมพินีนะฮะดูการแต่งกายแล้วเหมือนเป็นคนปกติหรือว่าเล่ร่อนไหมยังไง
3: ไม่ครับคล้ายครับข่าวว่าจะเป็นเล่ร่อนนะครับแต่ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรเนี่ยครับ
0: ชุดเป็นชุดอะไรเขาสวมชุดทำงานไหมหรือว่ายังไง
3: เป็นชุดกางเกงขาสั้นครับ
0: ครับ
3: สักครู่นะครับเป็นใส่เสื้อกล้ามครับกางเกงขาสั้นจะมองว่าคนเล่ร่อนก็ไม่เชิงอะครับ
0: เป็นคนไทยไหมครับ
3: ไม่ยืนยันนะครับพี่เพราะว่าไม่ได้ค้นเอกสารเลยครับ
0: เหมือนเป็นคนเอเชียไหมดูแล้ว
3: คนเอเชียครับคนเอเชีย
0: เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นนะ
3: ใช่คร
0: ับก็ดูแต่งตัวปกติ
3: ทะเลคร
0: ับ
3: มีต้นกระเป
0: ๋าครับเป็นผ้าบางๆหน่อยนะเก่งๆโอเคเข้าใจอยู่เลยโอ้ยก็อันตรายมากๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเลยตอนนี
3: ้น่าจะเปิดการจราจรแล้วครับเพราะอาสาสมัครคือพื้นที่การจราจรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบเนี่ยคร
0: ั ได้ฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อก็เอาใจช่วยให้อาการเขาปลอดภัยแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยครับลุมพินี13คุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับลุมพินี13นะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับโอ้ยนะครับนี่ฮะอยู่ดีๆก็พุ่งกระโจนมาให้รถเมย์ชนนะครับแล้วก็ทับไปที่ร่างเขาบริเวณหน้าอกคุณผู้ฟังทับไปที่หน้าอกนะครับเนี่ยฮะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับเนี่ยครับเป็นเหตุที่เพลินจิตนะอันนี้ก็เป็นเหตุรถเมย์นะครับชนคนที่เขานั่งอยู่บนฟุตบาทแล้วอยู่ดีก็โบกรถแล้วกระโจนไปให้รถชนนะครับนะโอ้ยตอนนี้การจราจรก็ยังติดอยู่นะเท่าที่เขาไปดูเนี่ยยังติดอยู่นะแต่เดี๋ยวน่าจะค่อยๆคืนแล้วครับผิวการจราจรเพราะว่านำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ตัวของรถเมย์ก็น่าจะเดินทางได้ต่อเดี๋ยวคงจะไปสน.นะครับลุมพินีนะส่วนอีกเหตุหนึ่งที่ลาดพร้าวนี่ก็รถเมย์นะรถประจำทางนะครับก็ไปขึ้นไปเกยบนฟุตบาทไปชนต้นไม้นะครับต้นใหญ่ต้นไม้ล้มนะครับรถพังเสียหายโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าล้อนี่ลอยเลยนะครับโอ้โหดูภาพในแต่ละมุมนี่คือท้ายรถเนี่ยยังขวางถนนนะครับช่องทางด้านซ้ายแต่ไม่ได้ขวางเต็มๆช่องทางน่าจะมาด้วยความเร็วนะกระจกหน้ารถนะครับแตกนะกระจกบานใหญ่อะครับแตกหมดมีคนเจ็บเหมือนนอนอยู่บนฟุตบาทไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนเดินเท้าหรืออย่างไรนอนอยู่บนฟุตบาทตรงต้นไม้ล้มอะครับหรืออาจจะเป็นคนขับหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเนอะจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสายไฟเนี่ยห้อยลงมาด้วยนะตรงเนี้ยแล้วเราก็เห็นภาพเหมือนข้างๆฟุตบาทเนี่ยมีน่าจะผู้โดยสารหรือเปล่านั่งอยู่นะครับลงมานั่งอยู่บนฟุตบาททางเท้านะครับเพราะว่าที่คุยกับทางคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณประวานเนี่ยบอกว่าไม่เห็นมีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้วนะแต่คุณประวานเขาใช้ฝั่งขาออกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวอีกเหตุหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้ขอไปที่สายจากคุณเด็กวัดป่านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกชาวจสร้อยนะครับผม
0: ครับ
4: ตอนนี้ผมใช้ถนนพุทธมณฑลสาย3จากเพชรเกษมมุ่งหน้าไปถนนบรมราชชนนีนะครับผม
0: ครับ
4: วันนี้ที่สวนแสงธรรมมีงานทำบุญตักบาตรนะครับผม
0: ครับ
4: คือมีองค์พ่อแม่ครูอาจารย์จากวังน้ำเขียวมานะครับผม
0: ครับ
4: พอดีท่านนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนก็เลยมาทำบุญกันนะ
0: ครับ
4: ก็จากตรงโน้นหน้าเพชรเกษมอ่ะมุ่งหน้ามามาบรมราชชนนีนะครับผมตรงหน้าสวนแสงธรรมประมาณ500เมตรจะมีรถจอดยาวเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังนะครับผม
0: ครับ
4: แล้วก็ไอ้ส่วนฝั่งกลับกันนะก็มีการจอดเหมือนกันเพราะว่าเยอะครับเพราะว่าจริงๆในสวนแสงธรรมรถมันเยอะแต่ยังไงก็ไม่พอ
0: ครับ
4: เพราะว่าคนมา
0: หมายถึงว่าที่จอดที่จอดที่เขารองรับที่จอดเขารองรับไม่พอใช่ไหม
4: ด้านในมีที่จอดรถประมาณ100คันแต่ว่าไม่พอเพราะว่า
0: จำนวน
4: เพราะว่าคนมาโอ้หลายร้อยเกือบพันนะครับผม
0: โอ้โหเหรอครับ
4: เพราะที่จอดรถทางในนี่เยอะเยอะเยอะครับได้เป็นร้อยร้อยกว่าเกือบ200แต่ว่าคนมันก็เยอะคนมาทำบุญก็เยอะเพราะพระอาจารย์ถ้าเป็นสายปฏิบัติลูกศิษย์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ตามมหาบัวมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
0: ครับผม
4: แล้วก็กว่าจะเสร็จก็น่าจะประมาณ9โมง
0: ครับ
4: แต่อาจจะมีรถจอดอยู่เพราะว่าบางคนก็ถามความติดข้องของการปฏิบัติบางคนเขาภาวนาไปแล้วก
0: ็
4: ติดอยู่ตรงไหนก็จะถามท่านเพราะฉะนั้นบางรถก็อาจจะจอดอยู่แต่ไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้คือน่าจะติดยาวจนถึง9โมงบางคนก็เริ่มทยอยไปแล้วนะ
0: คร
4: ับ ก่อนอื่นก็ในนามคณะ ลูกศิษย์ส่วนแสงธรรมก็ขออภัยท่านผู้ใช้การจราจรในทางนี้ด้วยนะครับที่ทำให้การจราจรติดขัดหรือไม่ได้รับความสะดวกนะครับผม
0: ครับผม
4: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณเดชวัฒน์ป่า
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวนะครับในฝั่งขาเข้านะช่วงแยกลาดพร้าว112ที่มีรถเมเสียหลักไปคือเขาไปชนเสาไฟก่อนนะครับเนี่ยที่เพิ่มเติมมาเนี่ยไปชนเสาไฟก่อนที่จะพุ่งไปชนต้นไม้อะครับมีคนเจ็บหลายคนนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้รอการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับรถเมคันนี้ครับคุณผู้ฟังมีผลกระทบการจราจรนะครับใครใช้ขาเข้าลาดพร้าวนะครับตอนนี้ติดนะจากลาดพร้าว101มาทางด้านของลาดพร้าวต่อเนื่องมหาดไทยมา112เนี่ยนะครับรถติดนะก็เดี๋ยวต้องรอการเคลื่อนย้ายตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยเลยแยกลาดพร้าว101ไปแล้วนะครับก็รอสัญญาณไฟเดี๋ยวอาจจะยาวขึ้นด้วยนะตรงนั้นน่ะเนี่ยรถก็ชะลอดูกันนั่นแหละครับเนี่ยต้นไม้นี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับล้มทั้งต้นชนเสาไฟก่อนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นภาพนึงมันมีแบบสายไฟสายสื่อสารเนี่ยห้อยลงมาด้วยหล่นลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของการแก้ไขเรื่องของปัญหาสัญญาณปัญหาเรื่องของการจ่ายไฟมีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะก็ท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นนะครับคุณผู้ฟังลาดพร้าวนะถ้าใครจะเลี่ยงนะครับใช้ซอย130มาออกรามคำแหงก็ได้นะครับใช้ลาดพร้าว130มหาดไทย2เนี่ยมาออกรามคำแหงก็ได้หรือว่าคุณผู้ฟังมาจากลำสาลีก็ออกรามคำแหงได้เลยเนี่ยครับภาพนี้นะคุณผู้ฟังดูทาง YouTube นะเนี่ยเหมือนมีสายไฟนี่ห้อยลงมาด้วยนะครับแล้วชนหนักมากครับรถเมล์นี่เหมือนจะพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเลยครับเนี่ยล้อนี่ลอยเลยนะครับล้อหน้าเนี่ยชนไปกับต้นไม้เต็มๆเลยครับตรงนี้นะฮะมีสายไฟที่ได้รับผลกระทบด้วยนะเสาไฟเสาข้างๆเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้มีคุณกระปุกแดงบอกน่ากลัวนะครับเนี่ยเห็นภาพแล้วน่ากลัวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-258-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับทางด้านของธนาคารออมสินเขาฝากมานะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้านนะครับ7รางวัลรวม70ล้านบาทเลยนะครับห้ามพลาดกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นครับ113ล้านบาทเขาแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1คือวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ก็คือวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับและต้องบอกว่าโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3นะครับในวันที่16กรกฎาคมนี้รางวัลพิเศษรวมนะครับ70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลครับคุณผู้ฟังนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับซื้อได้แล้ววันนี้หรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMoวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569นี้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังการเดินทางในจุดที่มีอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าที่มีเหตุรถประจำทางนะครับไปเสียหลักชนเสาชนต้นไม้หักโค่นล้มบนฟุตบาทรถไปเกยอยู่บนทางเท้าลักษณะเหินเกือบจะพุ่งขึ้นฟ้าเลยนะครับรถยังมีผลกระทบนะฮะสำหรับการจราจรแล้วก็ทางด้านของเพลินจิตนะครับที่จะต่อเนื่องไปทางนานาที่มีเหตุคนนั่งอยู่บนฟุตบาทแล้วพุ่งมาให้รถเมย์ชนนะครับนำส่งโรงพยาบาลตำรวจไปแล้วนะครับสำหรับคนเจ็บนะแล้วก็รถเมล์เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเคลื่อนย้ายกันได้นะครับตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ติดแล้วนะตรงจุดดังกล่าวนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ทางดอนตูมนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัด
0: ครับผม
1: ก็ฟังคุณพัดไปแบบบ้านมาก็แต่ตัวเมืองก็ไม่ติดแล้วนะวันเสาร์รถจะไม่ติดเอามาทานหมดก็โล่งๆนะครับดันออกข้าวยังไปได้อยู่375มุ่งหน้าดอนตูมถนนดอนตูมนะครับก็ใช้การได้เหมือนกันนะครับข้าวรถจะเยอะนิดนึงตรงช่วงสัญญาณไฟที่ก่อนทหารหกกับตรงจุดต
0: ั
1: ดกับปอพักตรงนั้นนะครับข้าวเหมือนเยอะนิดนึงถึงดอนตูมแล้วขณะนี้ติดสัญญาณไฟก็รถไม่เยอะนะเ
0: ร
1: ายังใช้ได้อยู่ไปตับ
0: ครับ
1: ไปเป็นปัญหาอากาศครึ้มๆนะครับ
0: ตกไหมเมื่อเช้าตกไหมครับเช้ามืด
1: โอ้ตกก็เจ็บใจเล่นอ่ะตกต้องล้างรถอ่ะ
0: เข้าใจเลยตกแบบต้องล้างรถเนี่ย
1: โอ้ถ้าคนขับรถจะรู้เลยถ้าตกให้ฉันล้างรถดีเครื่องคือตกให้แรงๆไปเลยจะได้ไม่เลอะ
0: ใช่
1: คนที่ตกแบบนี้ครับมีตะโคนมันเป็นรถเก่า
0: ใช่ครับจะเช็ดรถจะอะไรก็ลำบากก็ต้องล้างก่อน
1: เนาะคนขับรถถ้าตกแบบนี้ก็ไม่ชอบ
0: อะไม่ปลื้มเท่าไหร่ฮะตกแบบนี
1: ้ฟังเรื่องรถเมย์ผมนึกถึงเลยน
0: ึ
1: กถึงอะไรรู้ไหมสุภัส
0: ครับ
1: สายแปดซิ่งทะลุนรก
0: คร
1: ับ ก็คือเขามีหนังเรื่อง
0: ครับครับใช่ได้มีโอกาส
1: จริงสายแปดสมัยก่อนสายแปดวิ่งไปแลนด
0: ์
1: นะฮะก็คือตักทองแล้วไปแลนด์ก็จะขับได้รวดเร็วมากเป็นรถร่วมนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็นี่แหละลักษณะที่ยืนขึ้นรถได้อย่างเงี้ยก็ต้องระวังบางครั้งถนนลื่นนะบางครั้งก็คนขับอาจจะโรคอะไรก็ช่างนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับผ ผู้ขับจริงครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับแต่ที่เห็นในภาพเนี่ยเหมือนถนนก็ยังแบบชื้นชื้นเหมือนกันนะคือไม่ได้แบบเปียกลื่นมากอ่ะชื้นชื้นเพราะว่าเมื่อเช้าลาดพร้าวนี่ก็มีฝนตกนะครับมีฝนตกลงมาอันนี้เป็นเหตุที่ลาดพร้าวนะครับช่วงแยกซอย112นะที่มีเหตุรถประจำทางนะปรากฏว่าไปเสียหลักชนเสาก่อนชนเสาก่อนที่จะพุ่งไปชนต้นไม้นะฮะวันนี้เรียกว่ามีผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถก็ไปเกยอยู่บนต้นไม้ที่หักล้อชี้ฟ้าเหมือนกันคือแบบเหมือนล้อมันเหินเนี่ยไม่ชี้ฟ้าล้อเหินขึ้นลอยนะครับลอยสองล้อเลยด้านหน้าใครใช้ลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้เนี่ยรถยังติดและท้ายแถวก็ยังอยู่ช่วงเข้าแยกซอยลาดพร้าว101รถในซอยลาดพร้าว101ที่จะออกปากซอยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวขวากันด้วยไงก็เลยมีสะสมอยู่ภายในซอยด้วยแต่ยังวิ่งได้นะครับช่องทางขวายังวิ่งได้นะครับรถชะลอดูด้วยล่ะรถที่ออกจากซอยลาดพร้าว122ซอยมหาดไทยก็มีรอสัญญาณไฟเริ่มเห็นท้ายเหมือนกันนะครับถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปได้แล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะฮะก็ยังไงก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่เดินทางกันอยู่นะครับให้ได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยตอนนี้รถยังติดนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคุณผู้ฟังมีการขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับคุณจิรศักดิ์กด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 รถมีปัญหาอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกด้านขาเข้ากิโลเมตรที่24ถึงกิโลเมตรที่25ช่วงระหว่างคลอง11ที่จะไปทางคลอง10นะครับขับมาแล้วยางแตกขับมาแล้วยางแตกเอาเดี๋ยวนิดนึงนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือแล้วนะครับทีนี้ขับมาอีกสักพักนึงกลายเป็นรถสตาร์ทไม่ติดน่าจะแบตเตอรี่หมดมีสายพ่วงแล้วนะครับเป็นรถ Toyota นะครับรถเก๋งทะเบียนคอละครังงองู3543กทมนะครับเราประสานให้กับสพธัญบุรีนะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่อยู่ใกล้เคียงกันพอจะไปช่วยได้มีสายพ่วงแบตอาจจะกำลังผ่านอยู่คุณฟังแวะช่วยให้กับคุณจิรศักดิ์ด้วยนะครับรังสิตนครนายกนะครับด้านขาเข้าช่วงระหว่างคลอง11ไปคลอง10เป็นรถ Toyota รถเก๋งนะครับสีไม่ได้แจ้งนะทะเบียนคอละครังงองู3543กรุงเทพนะครับยังไงฝากด้วยใครที่มีสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับแวะไปช่วยกันอ๋อเขามีสายพ่วงแล้วนะเขามีสายพ่วงแล้วขอแค่รถไปช่วยจั๊มไฟให้หน่อยนะครับก็นิดเดียวเองจั๊มไฟแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็น10อะเพราะว่าต้องประกอบตัวสายพ่วงเข้าไปด้วยไงนะยังไงเดี๋ยวฝากทางคุณจิรศักดิ์เพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าได้ใครไปช่วยมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณสิงห์นะครับจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกจุดกลับรถหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเข้าข้างทางในฝั่งขาเข้าแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณโจแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับราชวิถีช่วงระหว่างแยกการเรือนมุ่งหน้าแยกสังฮีรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันท์เนี่ยเขามีการสอบนะมีการสอบ e-exam นะครับของสำนักงานกพ.รอบวันที่11ถึง15ก็การจราจรติดขัดนะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีการสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์นะที่ธรรมศาสตร์นี่ก็มีสอบนะธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมีการสอบของสำนักงานศาลยุติธรรมวันนี้เนี่ย 3,215 คนบ่ายนะฮะรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับพรุ่งนี้สอบรอบเช้านะครับจำนวนประมาณ 1,000 กว่าคนเป็นการสอบของกรมประพฤติกรมคุมประพฤตินะ9โมงทำวันนี้เนี่ย 3,215 คน บ่ายนะฮะรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับพรุ่งนี้สอบรอบเช้านะครับจำนวนประมาณ1,000กว่าคนเป็น

ทักทายทุกท่านเลยนะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมก็ได้ทาง YouTube JS Roy Radio นะครับผ่านแอปพลิเคชันง่ายหน่อยแถวบางขุนนนท์คลึ้มๆนิดหน่อยแสงแดดเริ่มออกทำงานแล้วนะครับจากคุณรุพีผมขอบคุณมากครับนะก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ 7:57 น.เดี๋ยวเราไปรอสัญญาณเคารพธงชาติพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: 30เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
5: City's tough, so get low. Alright, okay. Yeah, through the city queen, yeah. Alright, okay.
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
2: เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แยกวงเวียนใหญ่คุมเข้มความปลอดภัยล่าสุดเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยเปิดทางนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแรงขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยน้ำรั่วเข้าจุดทำอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงใต้คาดอุดรอยรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสำเร็จใน 7-12 วันเครนล้มทับคนงานก่อสร้างเสียชีวิต1รายจุดก่อสร้างถนนพระราม2ขาออกพื้นที่ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกรมทางหลวงยืนยันไม่เกี่ยวกับโครงการ M82 พร้อมเร่งสอบหาสาเหตุเร่งขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนออกนอกประเทศก่อนไปถูกจับที่ออสเตรเลียล่าสุดจับกุมเอกวิทย์ผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีลายรินรินตัวการส่งกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่พะเยาก่อนคุมตัวถึงปส.เจ้าตัวยืนยันไม่ได้ตั้งใจเข้าร่วมขบวนการพร้อมขอโทษแอร์มีนาบุกจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าชาวจีนมาทำคลอดแพ็กเกจ 70,000 บาทโดยมีคนไทยรับจ้างเป็นพ่อรับแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวพบมีคนจีนมาแจ้งเกิด164คนโดยไม่พบประวัติการฝากครรภ์ปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ยกระดับเป็นคดีพิเศษหลังพบหลักฐานเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดผลคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นสงขลานครศรีธรรมราชพบความผิดปกติกว่า 75% และพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศเร่งค้นหาพระธุดงค์แพแตกกลางคลองยันอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานียังสูญหาย4รูปพะเยาแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ความลึก1กิโลเมตรเมื่อบ่ายวานนี้หลายตำบลรับรู้เครื่องสั่นสะเทือนไม่มีรายงานความเสียหายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะดาวแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมยกระดับความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกยกระดับมูลค่าการค้าชายแดนสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายกขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันใช้คุ้มทุกบาททุกสตางค์หวังนำมาสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าพลังงานขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านย้ำรัฐบาลไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ห่วงสอดไส้โครงการนายกชี้ทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองยอมรับเผลอกดแชร์ข่าวลือทักษิณช่วยดีลขายกุ้งมาเลเซียสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพยาธิใบไม้ตับหลังพบนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามติดเชื้อพุ่งสูงถึง133เนเน่เยาวชนไทยวัย16ปีจากภูเก็ตโชว์ร้องและเล่นกีตาร์สดเพลงซอมบี้บนเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์สร้างความประทับใจจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบทั้ง4คนเป็นไวรัลทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีความ
1: สุขไ
2: ม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะกิน
2: ไปค่ะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: สบายมาก
2: บ้านรักชอบพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จองโรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่ต้อง
4: เป็นลูกที่ต้องแล้วสองคนนี่ไม่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้คงรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: นะจ๊ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาติดตามกันต่อนะครับ8นาฬิกากับ13นาทีจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนลาดพร้าวด้านขาเข้านะครับที่มีรถเมย์นะครับเป็นรถปรับอากาศเสียหลักชนเสาไฟแล้วไปชนต้นไม้ริมทางบนฟุตบาททางเท้าเนี่ยนะครับต้นไม้ล้มนะฮะล้มบนฟุตบาทนะครับตัวของรถประจำทางคันนี้เนี่ยนะเสยขึ้นไปบนต้นไม้นะครับล้อเนี่ยก็ลอยอยู่นะครับแล้วตัวท้ายของรถเนี่ยยังกีดขวางช่องทางด้านขวานะครับซึ่งที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมานะครับผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง6รายชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและหญิง2รายกับชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวรวมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ10รายแยกเป็นหญิง8รายชาย2รายนะครับการเคลื่อนตัวตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าท้ายแถวตอนนี้อยู่ช่วงแยกซอย130หรือว่าซอยมหาดไทย2นะฮะตรงเนี้ยยาวเลยนะครับมีผลกระทบเริ่มมาถึงจะเกือบจะถึงลาดพร้าว132แล้วนะนะฮะผ่านได้นะครับที่เราอัปเดตก่อนหน้านี้คือได้ช่องทางขวานะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งชะลอดูกันเยอะนะเพราะว่าท้ายแถวจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดตามนะครับถึงสาเหตุว่าเอ๊ะมาอย่างไรเสียหลักได้ยังไงถนนก็จริงๆก็ไม่ได้ลื่นมากนะแต่ว่าก็มีร่องรอยของฝนที่ตกลงมาเมื่อเช้านะครับฝนตกมาตั้งแต่เช้ามืดถนนก็ชื้นๆนะฮะแต่ความรุนแรงนี่เห็นจากภาพแล้วเสียหายหนักตอนนี้เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ในช่องทางโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ฟังลองดูภาพนี้แล้วลองวิเคราะห์กันไหมว่าเขามาอย่างไรถึงได้ชนได้หนักขนาดนี้ต้นไม้ใหญ่มากนะครับล้มลงมาเลยครับคือต้นไม้เนี่ยมีหักด้วยไปชนเสาไฟได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องของสายไฟสายสัญญาณสายสื่อสารหรือเปล่าเนี่ยนะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมคือล้อเนี่ยขึ้นไปคือตัวรถใต้ท้องเนี่ยมันขึ้นไปเกยอยู่บนต้นไม้นะล้อหน้าเนี่ยเหินทั้งคู่เลยเหมือนจะกระโจนขึ้นฟ้าครับเนี่ยครับชนหนักเลยครับกระจกหน้ารถนี่แตกบานใหญ่เนี่ยนะยังต้องรอการเคลื่อนย้ายนะครับคนเจ็บ10รายครับนำส่งโรงพยาบาลแยกส่งทั้งเพชรเวชแล้วก็โรงพยาบาลลาดพร้าวตัวของท้ายรถเนี่ยนะฮะล้อด้านซ้ายยังอยู่บนทางเท้าล้อด้านขวาอยู่บนถนนขวางช่องทางซ้ายนะครับแต่ไม่ได้เต็มทุกช่องไม่ได้เต็มช่องขวางไปครึ่งช่องทางซ้ายก็แล้วกันประมาณนี้เนี่ยลองเข้ามาดูแล้วลองวิเคราะห์กันคุณผู้ฟังว่าเขามากันอย่างไรถึงได้ชนได้ดุนแรงขนาดนี้นะครับซึ่งผู้บาดเจ็บนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้โดยสารด้วยนะฮะเพราะเราเห็นภาพก่อนหน้านี้นะครับที่มีผู้โดยสารนี่ก็นั่งอยู่บนทางเท้านะครับเนี่ยเป็นรถปรับอากาศนะครับเท่าที่เพิ่มเติมนี่น่าจะเป็นสาย514นะเนี่ยการจราจรเนี่ยมีผลกระทบเนื่องจากผมว่าเข้าใจว่าน่าจะชะลอดูกันนะฮะท้ายนี่ยาวขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ท้ายอยู่ซอย101ตอนนี้เลยซอย130มาแล้วนะครับถามว่าเลี่ยงได้ไหมรามคำแหงยังใช้ได้ครับขาเข้าไม่ติดเลย หรือนวมินคือใครที่จะไปเลียบทางด่วนรามินทราออกนวมินก็ได้นะครับนวมินขาเข้าก็ยังดีแต่มันจะอ้อมนิดนึงอะนะก็พิจารณาเป็นข้อมูลกันนะครับคุณผู้ฟังท้ายนี่ตอนนี้ประมาณสะสมประมาณเดี๋ยวผมขอวัดให้หน่อยก่อ2กิโลเมตรนะครับประมาณ2กิโลเมตรแบบเคลื่อนตัวช้าๆเลยนะครับเนี่ยครับเลยซอย130มาแล้วซอยมหาดไทย2นะฮะส่วนเหตุที่เพลินจิตนี่น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีผลกระทบแล้วตอนนี้ก็มาโฟกัสที่ลาดพร้าวนี่แหละนะครับคือปกตินี่แหมจริงๆคล่องตัวดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเหตุเนี่ยเนาะวันเสาร์เนี่ยสบายๆเลยนะครับพยายามลดความเร็วกันนะครับคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางดีๆเรื่องของการใช้เส้นทางอย่าขับเร็วอย่าฝืนฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีพอไฟเหลืองแล้วเรายังไม่หยุดเนี่ยผิดนะผิดนะครับเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะคือบางจุดบางแยกเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยกวดขันวินัยการจราจรตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าไฟเหลืองแล้วเนี่ยคุณยังฝ่าออกมาเนี่ยมันไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะเอาผิดเราได้นะครับเนี่ยก็อย่าโทษอย่าโกรธกันเพราะเดี๋ยวนี้วินัยเรื่องของการขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะหลวมๆเลยนะทั้งการใช้ความเร็วจริงๆทุกเส้นทางเขามีการกำหนดอัตราความเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับว่าเส้นทางนี้ต้องเร็วไม่เกินเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางหลวงเท่าไหร่บางจุดที่เขาบังคับให้ลดความเร็วเพราะว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องผ่านโรงเรียนผ่านโรงพยาบาลผ่านสถานที่สำคัญก็จะมีป้ายกำหนดเรื่องของความเร็วเราก็ต้องเคารพเราก็ต้องทำตามกฎเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะมีการขึ้นระยะความเร็วที่จำกัดของถนนแต่ละเส้นด้วยก็อ้างอิงไปตามป้ายความเร็วที่เขามีการกำหนดอยู่ในแต่ละเส้นทางก็ทำให้เราง่ายขึ้นในการขับรถช่วยได้แต่บางคนก็ไปปิดกดปิดซะอะไรแบบนี้เพราะว่าเห็นขึ้นมาตลอดเลยบางคนบอกขึ้นมาตลอดบางทีเป็นไปกวนสายตาแต่ดีนะทำให้เราได้รู้ไงครับว่าแต่ละเส้นทางความเร็วที่เขากำหนดก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมผ่านในจุดสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยนะครับก็ช่วยเตือนเราได้ให้เรานะลดความเร็วนะครับทุกอย่างถ้าอยู่ในกฎในระเบียบมันก็จะช่วยลดปัจจัยที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เยอะนะครับยิ่งถ้าเป็นวันหยุดสบายๆส่วนใหญ่คนจะหยุดกันวันเสาร์ใช่ไหมถามว่ามีคนทำงานบ้างนั่นแหละนะแต่ว่าถนนก็ยังคล่องตัวโล่งๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นถนนที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถบางเส้นทางเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในด้านขาเข้านะครับก็เริ่มที่จะชะลอตั้งแต่เหนือแยกอรุณอมรินทร์เข้ามาเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตามกันได้สะพานพระราม8นี่ยังคล่องตัวนะครับวันนี้มีการสอบทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็ทางด้านของสวนสุนันท์ด้วยนะราชวิถีในด้านขาเข้าท้ายสะสมอยู่บริเวณก่อนถึงแยกพิชัยนครราชสีมาผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าแยกการเรือนเริ่มเคลื่อนตัวช้าครับแต่ท้ายยังไม่ถึงแยกอู่ทองทางด้านของศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้ประชาธิปไตยเข้าก็ยังได้นะครับสะพานสังฮีในด้านขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าบางพลัดก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็เดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของเดี๋ยวกำลังจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยอ้อผมย้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วง9โมงนะวันนี้เนี่ยการปิดการจราจรถนนหัวหมากนะครับคุณผู้ฟังด้านขาออกนะมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องออกไปทางศรีนครินทร์เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับ 9:00 น.ถึง5:00 น.วันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากมีการทำงานในโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับวันก่อนผมเห็นเขาเอาเป็นท่อร้อยสายไฟท่อใหญ่เลยครับเป็นท่อใหญ่เอามาวางไว้นะตรงถ้าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางหัวหมากเข้ามาจากทางศรีนครินทร์เนี่ยจะกลับรถนะบริเวณที่จะเข้าไปซอยโอสถสภาเนี่ยเวลากลับรถใครจะกลับรถจากฝั่งที่มาจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปรามคำแหง24ถ้าคุณจะกลับรถแล้วเข้าซอยโอสถสภาหรือว่ารามคำแหง26เนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็น2ช่องนะครับหลังจากกลับรถไปได้แล้วถ้าคุณผู้ฟังจะเข้าซอยโอสถสภาต้องชิดซ้ายนะต้องชิดซ้ายนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวท่อร้อยสายเนี่ยที่เขาเตรียมงานในโครงการสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยวางไว้อยู่แล้วเป็นท่อใหญ่เลยกองแบบใหญ่ๆเลยวางอยู่เลนกลางทีเนี้ยมันก็เลยแบ่งเป็น2ช่องคือใครที่จะกลับรถมาแล้วจะวิ่งถนนหัวหมากมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาเนี่ยก็ให้ชิดขวาจะมีแค่ขวากับซ้ายถ้าซ้ายเนี่ยจะเข้าซอยรามคำแหง26ซอยโอสถสภาได้แต่ถ้าคุณชิดขวาแล้วคุณจะเข้าซอย26นี่คือจบเลยผมเนี่ยเข้าขวามาแล้วผมเข้าขวาแล้วต้องไปยูเทิร์นกลับมาใหม่เพราะว่าเขามีแบรีเออร์มากั้นโดยเฉพาะไอ้ตัวท่อเนี่ยมันยาวเขาเอาก็เรียกว่ากั้นเป็น2ช่องทางโดยปริยายโดยใช้ท่อร้อยสายไฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าซอยโอสถสภาไม่ได้ต้องชิดซ้ายเลยนะครับตอนกลับรถหรือใครที่มาจากด้านหลังของกกท.หัวหมากก็ต้องชิดซ้ายถ้าจะเข้าซอยมาซอยโอสถสภาเพื่อจะมาออกทางรามคำแหงต้องชิดซ้ายไว้เลยนะครับตรงนี้มีการทำงานวันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยแต่จริงๆเขาเตรียมอุปกรณ์กันมาตั้งสัก 2-3 วันละเท่าที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะครับเขาปิดการจราจรถนนหัวหมากด้านขาออกนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปที่สายจากทางคุณจักรวรรดินะครับขอความช่วยเหลือนะคุณจักรวรรดิสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมคุณอ๋อกรณีของคุณจิรศักดิ์เนาะที่รถเขามีปัญหานะครับ
3: ครับครับครับพอดีไปชนไอ้ต่างระดับเขาทำลูกศรว่าไม่ถูกมันทางเหมือนออกไว้อ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หรอกรถคันอื่นมันคงจะชนกลวยอ่ะแล้วกลวยมันเลยเปิดทางให้เราวิ่งไงแล้วเราก็วิ่งไปพอวิ่งไปโอ้โหมันต่างระดับแล้วก็ชนเปรี้ยงยางระเบิดเลย
2: อู้ยรถ
3: ยางระเบิดเลย
2: รถกี่ล้อ
3: ก็เลยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเลยล้อยางแตกเลยใช้ไม่ได้ก็เลยโทรเพื่อนให้เขามาช่วยเปลี่ยนยางนึกไม่ถึงว่ามันจะสตาร์ทไม่ติดไงพอสตาร์ทแล้วมันไม่ติดลูกชายเขาเลยบอกสงสัยว่าแบตเตอรี่มันคงจะหมดพอดีเลยก็เลยเนี่ยก็เลยโทรคุยกับจอทางจอสองร้อยบอกว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงจะหาทางให้แท็กซี่จ้างแท็กซี่ให้แต่พอดีแล้วสักพักนึงตำรวจของธัญบุรีเขาก็แจ้งมาเขาบอกว่าจะให้กู้ภัยมาช่วยคุณก็รอสักครู่แล้วก็กู้ภัยเขาก็มาช่วยครับ
2: เพราะว่าเราประสานเราจอสองร้อยเราประสานไปทางสภ.ธัญญาให
3: ้
2: ล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเพียงแต่ว่าทางกู้ภัยก็บอกว่าอย่าเพิ่งดับเครื่องแล้วเดี๋ยวให้ไปหาร้านให้เปลี่ยนแบตเตอรี่พอดีร้านแบตเตอรี่มันอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านพอดีเลยก็เดี๋ยวว่าคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาของลงจากบ้านแล้วจะไปที่ร้านเพราะผมเพิ่งมาจากลพบุรีเนี่ยเพิ่งมาจากลพบุรีเมื่อตอนปี4
2: อ๋อคุณพ่อเพิ่งมาจากลพบุรี
3: แล้วเออจะถึงบ้านอยู่แล้ว
2: เออคุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างมั้ยครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่จอสร้อยเลย
3: อ๋อผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับโอ้พูดตรงๆนะเกรงใจจริงๆเมื่อข่าวก่อนนั้นผมเป็นเส้นลอยแต่สมองตีบจริงแล้วก็เรียกอะไรเนี่ยของเจ้าสาวร้อยช่วยติ
2: ดต่อ
3: กับกู้ภัย
2: ใช้ SOS มาใช่ไหม
3: ตอนนั้นพอดีลูกชายเขาเป็นหมออยู่เขาก็ติดต่อทางจอสร้อยให้จอสร้อยก็อำนวยความสะดวกให้ไว้ขอบคุณมากจริงๆนะเนี่ยขอบคุณจริง
2: ๆเป็นยังไงรวดเร็วไหมคุณพ่อการประสานงานเพราะว่า
3: เร็วมากเลยแต่ตอนนี้ก็วิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าอายุมากแล้ว78แล้วแล้วอยู่กลางถนนอยู่ตั้งตี5นะ
2: คร
3: ับ หาคนช่วยเหลืออยู่ตี5คือแถวนี้มันไม่มีนั่นน่ะมันมีรถวิ่งเร็วอ่ะมันเปลี่ยวมันรถวิ่งเร็วมากคลอง10อ่ะเพราะว่าคลอง10สัญญาบุรีอ่ะ
2: คุณพ่อ
3: โอเค
2: คุณพ่อมีเบอร์ร้านแบตเตอรี่ไว้ไหมอ่ะบางทีเขาก็ถ้าเขาเปิดร้านเขาก็บริการถึงที่เลยนะร้านแบตพวกเนี้ย
3: หรอ
2: ใช่บางทีเราแบตหมดอย่างเงี้ยถ้าเรามีเบอร์เขาอ่ะเขาก็จะมาถึงที่เลย
3: ธรรมดาบางทีแล้วลูกชายเขาเป็นคนจัดการให้หมดไงแต่นี่ไอ้เนี้ยเราเป็นเหตุบังเอิญมันเองมันกระทันหันพอดีเลยอ่ะนึกไม่ถึงอ่ะ
2: มันเป็นสองเหตุซ้อนเลยเนาะ
3: มันนึกไม่ถึง
2: ทั้งรถชนแล้วก็มาแบตหมดอีกโอ้นะ
3: เออช่างมันเถอะโชคดีแล้วฟาดข้อไป
2: นั่นเ
3: ลย
2: สิ
3: ฟาดข้อเลยแต่จริงๆนะเนี่ยขอบคุณจสร้อยเลยผมก็อยู่กันเนี่ยมากัน2คนกับคุณป้าเขาเนี่ยมากัน2คนสองคนตายายมากัน2คนตายายดีมันไม่หนักไปกว่าอื่นก็โอเคแล้วล่ะ
2: ครับยินดีและดีใจมากๆเลยคุณพ่อยังไงก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับ SOS ของเราเน
3: า
2: ะใช้ง่ายเนาะใช้ง่ายไหมคุณพ่อ
3: คือชวนมากในตอนนี้ให้คุณลูกเขาเป็นคนจัดการให้แล้วว่าผมไม่เก่งในเรื่องนี้เลยอ่ะมันทำไมมันพูดคนตรงๆนะล้าสมัย
2: คุณพ่อตอนนี้แอปเราเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วใช้งานง่ายขึ้นลองไปให้ลูกชายลองอัปเดตโทรศัพท์ให
3: ้
2: เผื่อว่าคุณพ่ออยู่ลพบุรีอ่ะแล้วแบบถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องขอรถพยาบาลหรือกด SOS มาง่ายเลยนะ
3: ต้องไปกลับลพบุรีปทุมลพบุรีปทุมธัญบุรีตลอดไงต้องไปไปดูไปช่วยดูแลลูกชายเขาพอดีลูกชายเขาเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลลพบุรีอ่ะ
2: เนี่ยเดี๋ยวบอกลูกชายบอกให้ดาวน์โหลดแอปจสร้อยให้หน่อยบอกเลยเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดใหม่เนี่ยก็จะได้เวอร์ชันใหม่ใช้งานง่าย
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ
3: ครับครับเดี๋ยวจะโทรไปบอกลูกชาย
2: ได้เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้ใช้ SOS ที่ลพบุรีหรือไม่ก็จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอะไรนะคุณพ่อนะ
3: ใช่
2: แต่อยากให้ฟัง
3: มากเลย
2: เผื่อมีโอกาสได้ฟังจสร้อยเรานะติดตามฟังกันได้ในนั้นนะครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย
2: ดีครับให้มีความสุขนะคุณพ่อ
3: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ก็คุณพ่อก็เดินทางมาแล้วมาประสบทั้งเหตุรถไปชนนะตอนแรกเนี่ยก็มีคนไปช่วยแล้วแหละแล้วทีนี้หลังจากนั้นแบตหมดอีกเอ้านะก็ช่วยเหลือกันเรียบร้อยขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทั้งสภ.ธัญบุรีแล้วก็ทางกู้ภัยเนาะที่แวะเข้าไปช่วยเหลือดูแลให้นะครับนะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังย้ำเลยนะเรื่องของ SOS นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ให้ความช่วยเหลือคุณได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดาวน์โหลดมาใหม่ติดตั้งก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใครที่เคยใช้เวอร์ชั่นเดิมเข้าไปอัปเดตใหม่ที่ App Store หรือ Play Store นะฮะก็เข้าไปอัปเดตก็จะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่เข้าไปดูครับใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับต้องลองแล้วคุณจะรู้นะครับดาวน์โหลดกันได้ช่วยเหลือกันได้นะครับเผื่อยามฉุกเฉินมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการขอความช่วยเหลือฟีเจอร์ SOS ช่วยคุณได้โดยเฉพาะการระบุพิกัดจุดที่คุณขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับไม่ต้องบอกให้ยุ่งยากว่าตอนนี้เราอยู่ถนนอะไรบางคนไม่ทราบหรอกถนนอะไรเนี่ยตรงนี้รถไปเสียกลางทางคุณกด SOS มานะครับเราจะทราบพิกัดจุดนั้นตรงนั้นมันจะระบุเลยว่าคุณอยู่ตรงไหนเพราะว่าจะมีระบบ GPS นะครับในการระบุจุดที่แม่นยำเงื่อนไขเดียวคือต้องเปิด GPS เอาไว้นะต้องเปิดนะอย่าไปปิด GPS นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้จุดแล้วถ้าเข้ามาที่แอปพลิเคชัน JS100 หน้าแรกจะเจอปุ่ม SOS เลยปุ่มสีแดงปุ่มใหญ่ๆเลยเอาไว้กดใช้เวลาเหตุฉุกเฉินเช่นจะขอความช่วยเหลือด้านใดก็ได้รถเสียเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยเราขอความช่วยเหลือแทนคนอื่นก็ได้นะครับอย่างคนในครอบครัวเราเพื่อนข้างบ้านเราเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะต้องการรถพยาบาลไปช่วยแบบเร่งด่วนกด SOS เข้ามาได้เลยเปิด GPS เอาไว้นะจะเป็นการโทรด่วนมาที่จส100หลังจากนั้นเราก็จะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ก็จะรีบเร่งประสานความช่วยเหลือไปถึงจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นเลยนะครับได้ทั่วประเทศนะครับเราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงด้วยใช้งานง่ายครับลองใช้งานดูบางคนที่เพิ่งดาวน์โหลดมาอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของการใช้งานเอ๊ะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างไรคุณผู้ฟังลองโทรกด SOS มาเพื่อเช็คพิกัดกันได้นะครั้งแรกเนี่ยลองซักซ้อมวิธีการใช้ SOS กด SOS เข้ามาแล้วก็บอกทางทีมงานบอกขอเช็คพิกัดเพิ่งใช้ครั้งแรกครับเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะดูซิว่าพิกัดจะถูกไหมอย่างตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านคุณอยู่ที่ไหนลองดูซิว่าพิกัดถูกต้องหรือเปล่านะครับลองซักซ้อมด้วยการกด SOS เข้ามาใครสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกนะคนอื่นนี่ก็อาจจะใช้เป็นกันอยู่แล้วนะหลังจากนั้นครั้งต่อๆไปถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็จะได้ไม่เคอะเขินจะได้ไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเขาใช้ยังไงเนี่ย SOS เพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันคือนาทีชีวิตเหมือนจะต้องรีบเร่งประสานงานต้องรีบเร่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องรวดเร็ว SOS เร็วมากนะครับใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคุณผู้ฟังก็เหมือนเป็นการลดขั้นตอนปกติเวลาเราแจ้งเหตุอะไรต่างๆจะต้องเจ้าหน้าที่ต้องถามว่าคุณอยู่ที่ไหนถนนอะไรกิโลเมตรที่เท่าไหร่มีจุดสังเกตไหมเนี่ยกว่าจะถามกันครบกว่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนเนี่ยใช้เวลานานบางทีสื่อสารกันบางทีเราเนี่ยซึ่งไปในเส้นทางนั้นซึ่งเราไม่คุ้นเราอาจจะแจ้งผิดก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณใช้ SOS ก็จะลดขั้นตอนเหล่านี้ไปได้หมดเพราะเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเราทราบง่ายนะครับง่ายมากนะก็ดาวน์โหลดติดตั้งกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วใครที่ยังไม่มีแอปเข้าไปดาวน์โหลดก็จะได้เวอร์ชันใหม่เลยส่วนใครที่เคยใช้งานแล้วก็เข้าไปอัปเดตกันหน่อยเข้าไปที่ App Store Play Store พิมพ์ JS100 พิมพ์ค้นหา JS100 ก็จะขึ้นมามันจะมีตัวขึ้นอัปเดตให้เรานะเราก็แตะไปที่การอัปเดตเท่านั้นเองนะครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ใช้ไลกว่าเดิมอย่าลืมนะใครที่ได้เวอร์ชันใหม่แล้วติดตามชม YouTube นะครับผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ได้นะครับก็เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลนะครับนะแล้วกดเข้ามาที่ YouTube ติดตามกันได้เลยนะครับนะฮะมาดูเรื่องของข้อมูลกันหน่อยนะครับมีแจ้งเข้ามาอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะสุขุมวิทนะครับด้านฝั่งขาออกหน้าช้างเอราวัณนะครับมีจักรยานยนต์ตกหลุมเสียหลักล้มครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางขวาสุขุมวิทด้านขาออกนะครับหน้าช้างเอราวัณการเคลื่อนตัวช้านะครับนี่แจ้งมาเมื่อช่วง 8:23 นาทีครับถนนพระราม2ด้านขาเข้าช่องทางคู่ขนานนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าในช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้นะครับหน้าไทยวัสดุพระราม2มีรถเจ้าหน้าที่จอด1คันในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับเขามาตัดแต่งต้นไม้ข้างทางมีท้ายสะสมถึงต่างระดับพระราม2นะก็แนะนำให้ใช้ช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับด้านฝั่งขาเข้านะถนนพระราม2หน้าไทยวัสดุพระราม2ในช่องทางคู่ขนานนะครับคุณชุติมาแจ้งมาบอกว่าเอกมัยบริเวณปากซอยเอกมัย30ตรงนั้นจะมีตลาดข้างทางแล้วเห็นมีรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถกระบะจอดอยู่รวมมากกว่า20คันว่างั้นจอดในช่องทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงไปซื้อของกันเอกมัยด้านขาเข้าอ๋อช่วงท้ายซอยไงตรงที่ลงมาจากคือถ้าลงมาจากสะพานข้ามถนนเพชรบุรีครับที่มาจากทางประดิษฐ์มนุษยธรรมเนี่ยลงมาปั๊บเจอเลยซ้ายมือจะเป็นตลาดตรงนั้นหรือว่ารถที่มาจากทางเพชรบุรีด้านขาเข้าที่จะเข้าซ้ายมาทางเอกมัยเนี่ยพอเบี่ยงซ้ายออกมาจะเข้าซอยปั๊บเจอเลยนะครับตลาดเขาอยู่จะอยู่ข้างทางตรงนั้นทีเนี้ยบางทีก็เห็นไปจอดปิดนะครับเลนซ้ายทั้งเลนบางทีเกยมาเลนขวาอ๋อไปเกยมาเลนที่2จากซ้ายด้วยนะรถที่ลงมาจากสะพานเนี่ยก็ชะลอตัวด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคนที่เขาจอดเนี่ยเขาก็พอซื้อของเสร็จก็หันรถออกก็ไปตัดกระแสตรงรถที่ลงมาจากสะพานอันตรายมากตรงนี้นะครับก็ช่วงเช้าจะจอแจนะฮะทางคุณชุติมาก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่มากดขันเพิ่มเติมด้วยนะครับเวลาเบี่ยงอ่ะค่อนข้างลำบากเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจากลงจากสะพานเนี่ยน่าจะ4ช่องทางถ้าผมจำไม่ผิด ก็จะเหลือประมาณเหลือ2นะครับถนนเอกมัยก็จะเหลือ2ก็ทำให้รถชะลอตัวแล้วติดกันบ่อยครั้งมากๆตรงนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับนะตามตลาดเช้าบางหลายๆที่ไหนรถก็จะชะลอตัวนะครับเนื่องจากก็มีการจอดซื้อข้าวซื้อของกันด้วยนะครับนะสวัสดีทางคุณเอกชนด้วยนะครับทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ลาดพร้าวยังติดนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ท้ายแถวโอ้ยาวขึ้นแล้วนะครับท้ายแถวในตอนนี้มีสะสมนะครับเกือบจะถึงตะวันนาแล้วนะครับเนี่ยกรณีของรถประจำทางที่ไปเสียหลักชนเสาแล้วก็ชนต้นไม้ขึ้นไปเกยอยู่บนทางเท้านะครับยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับด้านขาเข้าบริเวณช่วงแยกซอยลาดพร้าว112นะครับนั่นคือจุดที่เกิดเหตุนะท่านใดตามหลังมาทราบเป็นข้อมูลนะครับเลี่ยงใช้รามคำแหงขาเข้ายังคล่องตัวนะครับนะหรือว่าแฮปปี้แลนด์ไปนวมินทร์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ8:39 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

8:44 นะครับมาติดตามกันต่อครับกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับนะคุณผู้ฟังครับแหมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามนะสำหรับกรณีนะครับเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรก็ยังคงมีการปิดการจราจรนะคุณผู้ฟังแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งจากทางวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกด้วยอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าแหมคือมีงานเข้าตั้งแต่วันทำงานวันแรกเลยนั่นคือทางผู้ว่าชัดชาตินะครับท่านก็ออกวิ่งคือทราบมาว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับนั่นก็ออกวิ่งนะรู้สึกว่าวิ่งจากคลองหล่อนะครับโอ้โหแบบไปไกลเหมือนกันนะไปตรวจดูการทำงานที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับคุณผู้ฟังว่าไปตรวจพื้นที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่เกิดน้ำรั่วทะลักเข้าพื้นที่เป็นเหตุให้ดินสุดตัวอาคารใกล้เคียงก็มีรอยร้าวนะครับล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจ้างได้ทำการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมด้วยรถเคลนขนาดใหญ่นะฮะเพื่อให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ได้แล้วก็เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแกร่งของพื้นลงในชั้นดินนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของการรักษาชั้นดินโดยรอบเนี่ยของอุโมงค์ทางผู้รับจ้างเขาวางแผนใช้เวลาเติมน้ำประมาณ2วันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและทรายจากภายนอกเนี่ยไหลเข้าไปในอุโมงค์เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดโพรงแล้วก็เกิดการซุดตัวควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแรงของพื้นนะฮะอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้ส่วนการเฝ้าระวังอาคารในพื้นที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุและก็พื้นที่โดยรอบบอกว่าไม่พบการรุดตัวหรือการลาดเอียงเพิ่มเติมนะครับแต่ยังคงให้เฝ้าระวังรอยร้าวบนถนนเพื่อป้องกันการรุดตัวแต่บอกว่าจากการตรวจสอบบริเวณถนนนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับสถานการณ์ยังคงที่นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าแม้ว่ามีฝนตกต่อเนื่องแต่ปริมาณไม่มากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการซุดตัวแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ด้านล่างแต่ทีนี้ถ้าฝนตกหนักก็จะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำด้วยเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เร่งมือในการยกสะพานลอยเปิดทางซ่อมอุโมงค์รถไฟฟ้านะบริเวณดังกล่าวนะครับก็บอกว่ายังไม่พบการซุดตัวเพิ่มแม้ว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ตกตลอดทั้งคืนว่าอย่างนั้นตรงพื้นที่นั้นแต่ตกไม่หนักนะครับตกไม่หนักนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ว่านะวิ่งจากทองหล่อนะครับคุณว่างไปที่วงเวียนใหญ่อ่ะนะครับไปตรวจงานคือท่านวิ่งทุกเช้าอยู่แล้วนะครับคือถ้ามีงานที่ต้องไปดูเนี่ยบางทีก็ส่วนใหญ่เลยนะเห็นก็จะวิ่งไปแหมแล้วก็ระหว่างทางนี่ที่วิ่งก็เจอประชาชนก็ทักทายกันไปด้วยเนาะเออนะครับก็เป็นอะไรที่หลายท่านก็เห็นจนคุ้นชินคุ้นตาโดยเฉพาะคนที่อาจจะไปติดตามไลฟ์สดของเพจนะครับของทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพที่ชินตาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนะครับเรื่องของการประเมินอย่างเมื่อวานนี้เราได้คุยกับทางผอ.เขตนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เข้าใจถึงผลกระทบการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีการปิดการจราจรรถประจำทางของขสมกนะครับของไทยสมายเขาก็ต้องมีการวางแผนเส้นทางใหม่ที่จะผ่านจุดที่เกิดเหตุเพราะว่ามีการปิดการจราจรก็กระทบต่อผู้ที่เดินทางคนขับรถนั่งส่วนบุคคลทั้งคนที่จะต้องทำงานส่งของอะไรแบบนี้คือเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานเขตกทม.เขาเข้าใจนะครับเข้าใจก็พยายามที่จะเร่งเปิดการจราจรให้ได้อย่างน้อยหนึ่งช่องทางโดยเฉพาะรถสาธารณะนะครับ
เนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะครับก็พยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันยังล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าผนึกกำลังกับวสท.มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับในการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเพื่อจะเฝ้าระวังอาคารทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งทางด้านของคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานผลการปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซาไทยแลนด์บอกว่าผลการตรวจการเลื่อนตัวของอาคารเนี่ยค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิมนะครับอยู่ที่ 8.3 แล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับทางปภ.เองทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วสท.เนี่ยนะครับจึงมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธามาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวก็นำไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับโดยรอบของอาคารที่ทรุดตัวรวมถึงอาคารข้างเคียงอีก 9.9 ตำแหน่งเพื่อที่จะวัดความลาดเอียงซึ่งก็บอกว่าจะทำให้ผลการวัดเนี่ยมีความละเอียดแม่นยำขึ้นนะฮะจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเขามีกล้องยิงไปตรวจวัดเรื่องของความลาดเอียงซึ่งควบคู่ไปนะกับการวัดเรื่องของค่าการทรุดตัวนะความลาดเอียงซึ่งตรงเนี้ยก็มีการรีเช็คกันอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการเสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นทีนี้ส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยของออกจากตำแหน่งเดิมเนี่ยบอกว่าทางผู้รับเหมาได้ทำการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่1แล้วเสร็จเมื่อ 4:30 นนะครับแล้วก็ได้ยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่2ต่อเนื่องเลยซึ่งขณะนี้บอกสามารถยกสะพานลอยทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยครับในพื้นที่ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะเมื่อเช้าแต่ก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานกันสลับกะกันสลับเวรกันก็โหเดี๋ยวก็ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันโดยเฉพาะการติดตามเรื่องของค่าการเคลื่อนตัวเนี่ยอันนี้เขาตรวจจับตลอด24ชั่วโมงมีการประเมินกันตลอดเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องอ่านค่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรายงานออกมาเป็นผลแบบเรียลไทม์อยู่แล้วไหนจะเป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มอีก11ตัวในการเฝ้าระวังอาคารทรุดตรงนี้แล้วก็อีกจำนวน9ตำแหน่งของอาคารข้างเคียงซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้การวัดผลเนี่ยละเอียดแม่นยำขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะก็ทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมกันทำงานเนี่ยก็มีการประสานกันมีการแยกนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะเพื่อให้การทำงานรวดเร็วเป้าหมายก็คือเร่งเปิดการจราจรให้ได้เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณดังกล่าวด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของการทำงานด้วยนะครับแหมหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าสะท้อนเข้ามาได้นะครับทาง YouTube นะเมื่อวานนี้ก็มีคำถามนะครับหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาตอนที่เราสัมภาษณ์ทางด้านของทางผอ.เขตนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามความคืบหน้านะครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะมีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับเผื่อนะอันนี้เผื่อนะเผื่ออาจจะได้สายของทางผู้ว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับลองดูซิระหว่างพูดคุยจะมีเสียงหอบเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าท่านวิ่งมาจากทางทองหล่อหูยไกลเหมือนกันนะทองหล่อไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยวิ่งเส้นไหนครับเอออยากรู้เหมือนกันเนาะวิ่งเส้นไหนโอ้โหท่านฟิตมากๆเลยเนาะไอเรานี่วิ่งนิดนึงก็เหนื่อยแล้วนะเออนะครับเอ้า
การจราจรทางลาดพร้าวยังติดนะคุณผู้ฟังลาดพร้าวที่มีรถประจำทางปรับอากาศเนี่ยไปเสียหลักชนเสาแล้วก็ไปชนต้นไม้บนฟุตบาทนะครับช่วงแยกซอยลาดพร้าว112เนี่ยนะยังมีท้ายนะครับสะสมอยู่ถึงตะวันนาแล้วนะครับเนี่ยท้ายสะสมอยู่ตะวันนาแล้วนะครับด้านขาเข้าถนนลาดพร้าวติดยาวเหมือนกันนะนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าเขาจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่นะครับคุณผู้ฟังมีคุณพงษ์นะฮะแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาออกมีเศษซากยางรถยนต์ขนาดใหญ่นะหล่นอยู่เลนขวานะครับช่วงนั้นกิโลเมตรที่4+400นะครับฝากระวังด้วยนะครับรถที่มาด้วยความเร็วอาจจะไม่ทันชะลอหรือว่าเบี่ยงหลบไม่ทันชนเข้าได้นะครับรถเสียหายได้นะครับเพราะว่าเป็นเศษซากยางรถยนต์ขนาดใหญ่อันตรายนะครับใครใช้การจนาพิเศษด้านขาออกนะฮะกิโลเมตรที่4+400นะครับวงแหวนต้นตกใช่ไหมตรงนี้น่าจะใช่นะขาออกการจนาพิเศษคุณพงษ์แจ้งมานะเป็นเศษซากยางรถยนต์ขนาดใหญ่เลยนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยลดความเร็วกันหน่อยนะครับคุณสุภสิทธิ์แจ้งอุบัติเหตุนะครับรัตนาธิเบศรด้านขาเข้าครับช่วงระหว่างสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยแยกสะพานพระนั่งเกล้ามาเล็กน้อยครับมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางคู่ขนานเลนกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับเป็นอุบัติเหตุรายที่7นะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จส100นะ8:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุเสียงดังในพื้นที่ช่องกลางเกิดในพื้นที่ตอนในของกัมพูชาขอประชาชนอย่าตระหนกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กองทัพภาคที่2แจ้งเหตุวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 20:43 นาทีในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ช่องกลางทราบว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาซึ่งน่าจะห่างจากแนวชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเสียงต้นเหตุฝ่ายไทยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือพื้นที่เกิดความเสียหายแต่อย่างใดหากมีเหตุการณ์ใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลใจว่ามีเหตุการณ์อยู่ใกล้แนวชายแดนจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรงช่วง 11-15 กรกฎาคมนี้หลังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบ่าวีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เตือนในช่วงวันที่ 11-15 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเล็กๆงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออก

0: จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะที่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอิทธิพลสำคัญมาจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อไทยโดยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้พายุดังกล่าวอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมณภาพรชั้นกลรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาเห็นพ้องให้มีการเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ก็ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่มีผลบังคับใช้ต่อไปแล้วขณะเดียวกันสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านออกแถลงการต่อสาธารณชนโดยตรงและแจ้งผ่านผู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจนในวันนี้ว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดอยู่และต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ยิงใส่เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าวด้วยสเปนระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนขณะพยายามหนีไฟป่าที่ลุกลามและยังมีผู้สูญหายอีก23คนเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบินไรอันแอร์ที่กำลังบินขึ้นจากเมืองเทสซาโลนิกิของกรีซไปยังเยอรมนีต้องลงจอดฉุกเฉินหลังผู้โดยสารคนหนึ่งเกือบถูกดูดออกไปทางหน้าต่างของเครื่องบินที่หลุดกลางอากาศสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนส่งจดหมายแลกเปลี่ยนกับคิมจองอุนผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่าความมุ่งมั่นของจีนในมิตรภาพอันยาวนานกับเกาหลีเหนือจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9นาฬิกา16นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจ.ส.ร้อยคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจ.ส.ร้อยของเรานะครับเราเน้นย้ำเลยนะโครงการนี้นะครับชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสังคมคนขับรถดีทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่เกิดเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถกับบริษัทวิริยะนะครับมีเงินกองทุนคืนให้นะสำหรับคนที่ขับรถดีนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มคุณผู้ฟังใช้ไปไม่เกิน 70% เนี่ยเขามีเงินเฉลี่ยคืนให้นะครับในช่วงปลายปีแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยนะครับกรณีผู้ทำประกันประเภทที่1ประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับ 0% นาน6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภท3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการได้นะครับแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประเภท3เนี่ยสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับต่อสายสอบถามข้อมูลได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02150888นะครับ02150888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณฟังลาดพร้าวยังมีผลกระทบด้านขาเข้านะครับกรณีของอุบัติเหตุรถประจำทางปรับอากาศที่ไปเสียหลักชนเสาไฟแล้วไปชนต้นไม้หักโค่นลงมาแล้วตัวรถไปเกยอยู่บนฟุตบาทแยกซอยลาดพร้าว112ตอนนี้ท้ายแถวในฝั่งขาเข้าอยู่หน้าปากทางเข้าตะวันนานะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับยังรอการเคลื่อนย้ายนะสำหรับจุดที่เกิดเหตุนะครับขาออกก็มีผลกระทบเหมือนกันขาออกนะครับตรงจุดกลับรถเลยซอยลาดพร้าว93มาเนี่ยก็ติดนะครับมีท้ายสะสมอยู่ซอยอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วนะครับท้ายแถวในฝั่งขาออกเนี่ยมีผลกระทบคือจริงๆจุดกลับรถจะมี2จุดนะตรงเลยซอย87มาเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเลยมาอีกทีก็จะเป็นซอยลาดพร้าว93นะครับก็ติดนะฮะติดตรงจุดกลับรถนี่แหละนะครับจุดที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาเข้านะคุณผู้ฟังบริเวณแยกซอยลาดพร้าว112ทีเนี้ยรถที่มาจากทางลาดพร้าวขาออกจะกลับรถตรงซอย87ก็เลยติดไปด้วยนะครับเพราะจุดกลับรถเนี่ยจะเลยซอย93มานะเล็กน้อยนะครับยาวเลยนะครับตอนนี้ซอยลาดพร้าว101ก็มีรอสัญญาณไฟนะเพราะว่าเลี้ยวขวาเนี่ยมาทางลาดพร้าวขาเข้าก็มีผลกระทบลำสาลีศรีนครินทร์เข้ามายังใช้การได้นะครับท้ายอยู่ลาดพร้าวเนี่ยท้ายอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าตะวันนาแถวๆตรงข้ามก็คือแฮปปี้แลนด์เนี่ยนะฮะก็ยังมีผลกระทบนะครับสำหรับจุดนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อไปคุณฟังวันนี้วันเสาร์นะครับแน่นอนมีเทปรายการ JS Roy Next นะครับวันนี้นะครับคุณสัสยมนนะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.พรชัยราตนพันธ์นะครับหัวหน้าโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมสติกเกอร์ยืดอายุ ผักแล้วก็ผลไม้น่าสนใจนะครับพาทุกท่านครับติดตามรายการ JS Right Next ในช่วงนี้กันก่อนส่งหน้าที่ให้คุณสัสยมนเลยครับ
2: ก็จะสามารถยืดผลไม้หรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กิ้งเนี่ยมันทำให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติกเกอร์และตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้7วันไม่เกิน9วันนี่ไม่สุกไปละกินไม่ได้ละแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20วัน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ The Astro Next วันนี้ทุกคนอยู่กับฝนศศยบุญเทพกุญชรค่ะฝนเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนนะคะเวลาเราล้างผักผลไม้เนี่ยบางทีอาจจะมีรำคาญบ้างกว่าจะแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วบางครั้งก็อาจจะทิ้งคราบไว้ด้วยกว่าจะขัดถูออกนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดผักผลไม้ที่ทุกคนอยากจะติดแน่นอนค่ะเพราะมันนะคะสามารถยืดอายุผักและผลไม้ได้คืออะไรทำงานได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ดร.พรชัยราตนพันธ์ค่ะจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เจสไ
0: นค่ะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะว่าฝนเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนน่าจะตื่นเต้นกับสิ่งนี้แน่นอนกับสติ๊กเกอร์ที่สามารถแปะแล้วยืดอายุผักผลไม้ได้อันนี้มันทำได้ยังไงอะคะอาจารย์เล่าให้ฟังกันนิดนึงค่ะ
1: คือต้องเข้าใจก่อนครับผักผลไม้เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่สมมติว่าเราเด็ดออกมาแล้วก็เขาจะไม่สุกอีกแล้วกับอีกกลุ่มเราเด็ดจากต้นไม้มาเนี่ยเขาจะมาสุกต่อแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มันสุกต่อเนี่ยเขาเรียกกลุ่มไคเมทัลลิกก็คือเขาจะสามารถสุกได้ต่อเนื่องหลังจากเด็ดลงมาแล้วเช่นมะม่วงมะละกอทุเรียนกล้วยอย่างนี้ครับหลังจากที่เราตัดมาเขียวๆเนี่ยละมุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสุกได้ต่อแต่ผลไม้บางอย่างถ้าเราตัดมาแล้วเขาจะไม่สุกละเขาก็จะอยู่ที่เดิมอันนี้เราก็จะสามารถยืดผลไม้หรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาจากผลไม้จากอะไรเงี้ยถ้ามันไปโดนชนิดเนี่ยเขาจะเหี่ยวร่วงทันทีเลยเช่นบรอกโคลีอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เราทำเนี่ยก็จะสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุ่มเขาเรียกไคเมทัลลิกฟรุตก็คือกลุ่มที่เป็นเนี่ยที่มันสุกหลังจากที่เราตัดได้ครับ
0: คือได้เฉพาะแค่กับกลุ่มผลไม้ที่หลังจากตัดออกมาจากต้นแล้วมีการสุกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสมมติว่าง่ายๆเลยสมมติเราซื้อกล้วยมาใช่ไหมครับมันอาจจะเขียวอยู่หรือว่าจะเขียวเหลืองนิดนึงถ้าเราทิ้งปุ๊บเดียวเราจะสังเกตว่ากล้วยเราเหลืองทั้งหวีเลยกินไม่ทันอ่ะ
0: ใช่อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะเวลาเลือกซื้อกล้วยเลือกยากเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนกับจะเขียวไปมันก็จะใช้เวลาหลายวันเนาะแต่ถ้าแบบซื้อแบบที่เกือบจะเหลืองก็แป๊บเดียวแล้วก็คือกินไม่ทันแล้ว
1: หรือเราจะส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสมมติเราส่งมะม่วงส่งทุเรียนส่งกล้วยตอนเราส่งอ่ะมันยังต้องไม่สุกมากแต่ว่าถ้าเราตัดถ้ามันดีเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยมันเวลาส่งเนี่ยบางทีมันใช้ระยะเวลายาวนานฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมาช่วยยืดอายุในระหว่างการขนส่งด้วยยืดอายุการเก็บคือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราขายผลไม้บนร้านเราอ่ะมีเวลาอยู่7 วัน7 วันมันนานนะหมดสุกไปละหลังจากนี้ก็คือต้องขายลดราคาแล้วแต่ถ้าเราสามารถยืดอายุออกไปได้อ่ะ14 วัน21 วันคนละเรื่องแล้วนะครับช่องทางการตลาดเปลี่ยนไปเลยการขนส่งเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลมากมีผลกระทบเยอะมาก
0: คำว่ายืดได้ยาวนานขึ้นอันนี้มีจำนวนวันบอกไหมคะ
1: ตอนนี้ที่เราทดลองเนี่ยตอนนี้เราทดลองอยู่2 ตัวก็คือกล้วยกับมะม่วงนะครับกล้วยเนี่ยเราทำเสร็จแล้วกล้วยนี่เราทำตั้งแต่เขียวๆเลยเราแปะตอนที่เขียวๆกล้วยเนี่ยประมาณ7 วันไม่เกิน9 วันนี่ไหมสุกไปละกินไม่ได้ละเลย9 วันกินไม่ได้ละแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20 วันคือมันจะสุกนะไม่ใช่ไม่สุกเพียงแต่ว่าเราสามารถยืดออกไปได้อีกเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันจะดูดแก๊สเอทิลีนคำถามคือแล้วแก๊สตัวนี้มาจากไหนคะอาจารย์ก็มาจากกล้วยนั่นแหละมาจากมะม่วงนั่นแหละคือเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะปล่อยเอทิลีนออกมาแล้วมันก็จะกลับไปกระตุ้นมันเป็นเหมือนฮอร์โมนครับกลับไปกระตุ้นตัวผลไม้ตัวนั้นให้มันสุกเร็วขึ้นเราก็กลไกของเราก็คือสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันก็จะดูดเอทิลีนออกเมื่อเอทิลีนโดนดูดออกอายุการสุกเขาก็เลยช้าลงก็เลยไปยืดอายุการสุกของผลไม้ได้
0: แล้ว ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่สตาฟอายุไม่ได้หมายความว่ากล้วยจะสีเขียวไป20ปีไม่ใช
1: ่คือถ้าเราหยุดไกลเนี้ยจากที่ดิบแล้วก็จะเน่าไป
0: สติกเกอร์นี้คือขนาดแบบเหมือนสติกเกอร์ติดผลไม้ทั่วไปเลยไหมคะใหญ่แค
1: ่ใช่ใช่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อย
0: ฮ่าเป็นเหมือนฉลากอันนึง
1: ใช่ครับผู้บริโภคไม่รู
0: ้แยก
1: ไม่รู้เลยว่าที่ติดมานี่คือสติกเกอร์ทั่วไปหรือสติกเกอร์ดูดเอทิลีน
0: แล้วหลักการทำงานอยากให้อาจารย์ลงลึกอธิบายลงลึกเพิ่มเติมอีกหนึ่งได้ไหมคะว่าในเรื่องของการดูดเนี่ยสติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งเรามีความสามารถในการดูดเอ๊ะทำได้ยังไงอะคะ
1: คือเราใช้หลักการเราใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าคืออาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องสารดูดเอทิลีนมาเนี่ยประมาณเกือบ20ปีละเพียงแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้สารที่เป็นกลุ่มเขาเรียกโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตก็คือด่างทับทิมเริ่มต้นตอนที่เราทำงานแล้วก็ผสมกับดินสอพองผสมกับสารที่มีรูพรุนด่างทับทิมก็จะดูดเอทิลีนได้เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกเกิดการออกซิไดซ์ก็คือทำปฏิกิริยากับเอทิลีนแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียเนื่องจากด่างทับทิมมันเป็นสารเคมีที่มีความรุนแรงในการทำปฏิกิริยาเราก็เลยทำไปแล้วก็เราก็หยุดไปแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนใช้ตัวactivated carbon ผ่านกำมันซึ่งก็เวิร์กเหมือนกันแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเรามาทำใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ละตัวข้อไททาเนียมไดออกไซด์เนี่ยเราต้องกระตุ้นด้วยแสง UV ทุกวันมันถึงจะดูดเอทิลีนได
0: ้
1: ทีนี้เรามาค้นพบตัวนี้ด้วยความบังเอิญ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราทำงานวิจัยตอนนั้นเราทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์อาจารย์พิสิทธิ์สิงห์ใจท่านผลิตเครื่องตัวสปาร์กกิ้งขึ้นมาเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าสปาร์กกิ้งก็คือเขาเอาไปใช้ในการทำกระจกเซลล์คลีนนิ่งคือเวลาฝนตกแล้วมันทำความสะอาดตัวเองเอาไปทำในพวกแบบฝั่งพวกโซลาร์เซลล์พวกอะไรอย่างนี้แต่เราอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีการประจุเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเอามาใช้กับงานเราได้เราก็เลยแอดปรับมาใช้ตอนแรกเราก็เริ่มทำเป็นวัสดุกันน้ำก่อนหลังจากที่เราสปาร์คเสร็จปุ๊บเราสามารถทำให้กระดาษเนี่ยกันน้ำได้กลายเป็นกิ้งเหมือนลูกกิ้งเหมือนกิ้งบนใบบอนแบบนี้เลยครับบนใบบัวอย่างนี้นะแต่หลังจากนั้นเรามาค้นพบว่าถ้าเราใช้โลหะหลายตัวมากขึ้นนะมันจะเกิดการช่วยให้ดูดเอทิลีนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ UV มากระตุ้น
0: อ
1: ันนี้คือเรามาค้นพบนี่แหละแล้วเราก็จดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่เป็นต้นขั้วที่ทำไมเราถึงได้รางวัลเยอะแยะเลย
0: อ๋อมีรางวัลอะไรบ้างคะบอกคุณผู้ชมคุณฟังนิดนึง
1: เออมีรางวัลชนะเลิศนะครับงานประกวดนวัตกรรมนาโนครั้งที่11เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรางวัลระดับดีมากของงานประกวดนวัตกรรมของสภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ไปได้เหรียญทองจาก Seoul Invention International ครับแล้วก็ได้ทุนจากวช.ต่อมา2ปีละครับ
0: อ๋อค่ะได้เลยแล้วซึ่งทั้งหมดนี้คืออาจารย์มีลูกทีมด้วยเป็นนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ทำโพสต์ด็อกกับอาจารย์ต่อโพสต์มาสเตอร์ต่อแล้วก็ตอนนี้จบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงด้วยเก่งมาก
0: เก่งมากหนึ่งคนอาจารย์คือก่อนหน้านี้ฝนคุยกับอาจารย์แล้วย้ำหลายรอบมากว่าเก่งมากจริงๆนะคะ
1: ใช่ใช่เก่งมากซ่อมเครื่องได้เองด้วยทำเองได้หมดเลย
0: ค่ะค่ะแต่คือจบแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ยังสามารถคอนติเนียช่วยกันพัฒนากันต่อไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: งั้นอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์กับนักศึกษาท่านนี้ค่ะคือเกิดจากอะไรตั้งแต่แรกคือเราเจอเพนพอยต์หรือว่าปัญหาเดียวกันกับที่ทุกคนเจอไหมคะอะไรจุดประกาย
1: คือแรงบันดาลใจเนี่ยเราทำงานวิจัยมา20กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็เรามีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับผักผลไม้เกี่ยวกับการยืดอายุการเก็บของอาหารของผลไม้ทั้งหลายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันสามารถยืดอายุได้ยาวนานขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้การตลาดเขาไปได้ไกลขึ้นขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีเมื่อมันมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเราซื้อผลไม้กลับมาที่บ้านอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาเน่าเร็วเพ ราะมันมีหลายซึ่งบางทีมันซื้อมาเป็นหวีๆอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียเร็วอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรากินทันด้วยครับแล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยเราเป็นเขาเรียกกรีนเทคโนโลยีด้วยเราไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือสติกเกอร์เนี่ยแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กกิ้งเนี่ยมันทําให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติกเกอร์แล้วตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้ฉะนั้นเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรไม่ได้ชงใช้โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตไม่ต้องใช้อะไรฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งกระบวนการที่ผลิตเขาขึ้นมา
0: ก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผลิตแล้วก็จุดประสงค์ของตัวสติกเกอร์ด้วยเลยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้ง process เลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าโอ้มีชื่อสารอะไรเต็มไปหมดเลยดูดนู่นทำนี่ทำนั่นได้แล้วจะส่งผลอะไรไหมต่อคนรับประทาน
1: อ๋อไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสติกเกอร์หนึ่งการแปะอยู่บนมะม่วงเหมือนยี่ห้อว่าอ๋อยี่ห้อนี้นะแค่นี้เลย
0: เหมือนสติกเกอร์ที่เราแปะ
1: สัมผัส
0: ยังไงก็ต้องล้างอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: มันเป็นอยู่ข้างนอก
0: ค่ะ
1: สติกเกอร์แปะอยู่ข้างนอกคือเอทิลีนมันปล่อยมาตัวนี้ก็ดูดเอทิลีนเข้าไปแค่นั้นเองหลักการง่ายมาก
0: ค่ะแล้วในอนาคตอันนี้คือตอนนี้มันยังไม่ได้มาถึงบ้านหรือว่าครัวเรือหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในสเตจไหนแล้วอะคะอาจารย
1: ์ตอนนี้เราพัฒนาคือเราต้องการพิสูจน์ว่ามันตัวเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บของผลไม้ได้จริงตอนแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราก็เริ่มทดสอบแล้วเราก็ทดสอบกับเฉพาะแก๊สเฉยๆก่อนเช่นสมมติเราเอาแก๊สเอทิลีนตัวเนี้ยมาใส่ในกระปุกฉีดลงไปแล้วก็เอาสติกเกอร์เราใส่ลงไปแล้วก็ดูซิว่าเขาดูดได้จริงไหมเขาดูดเร็วแค่ไหนถ้ามันดูดได้แสดงว่ามันเวิร์กแล้วก็ต่อมาก็คือเราก็เอาตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยไปใช้กับผลไม้จริงๆก็คือไปแปะแล้วก็ไปเก็บที่สภาวะต่างๆของผลไม้แล้วก็ดูอายุการเก็บตอนนี้สเตจเนี้ยเราเสร็จหมดละ
0: ค่ะ
1: เราพรูฟทั้งมะม่วงทั้งกล้วยเสร็จละตอนนี้ถ้าสเตจที่จะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเครื่องให้มันผลิตได้เยอะมากขึ้นเพราะเราไม่ใช่วิศวะเราไม่สามารถมาแบบว่าสร้างเครื่องใหญ่ๆได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวมันต้องอาจจะต้องใช้ทีมมาช่วยในการพัฒนาต่อให้มันสามารถผลิตได้ปริมาณเยอะๆในเวลาสั้นขึ้น
0: อันนี้จะเป็น next step เป็นสเตจถัดไปถูกไหมคะแต่ว่ามีเริ่มบ้างแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ยังเพราะตอนนี้ทุนวิจัยที่ได้มามันสุดอยู่ตรงนี
0: ้
1: ก็มีบริษัทเอกชนสนใจเหมือนใช่มีบริษัทเอกชนสนใจเหมือนกันเขาก็มาติดต่ออยู่เพียงแต่ว่าถ้าเขาจะมาลงทุนกับเราอ่ะเขาก็ต้องมาคุยว่าโอเคเขามีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะลงทุนกันยังไงอันนั้นก็อาจจะต้องดีลกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ประดิษฐ์แล้วก็คนที่สนใจ
0: อันนี้ก็คือเป็นโอกาสในอนาคตแล้วกันนะคะขอให้มีหลายเจ้าเข้ามาติดต่อเราจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าต้องมีเงินทุนมีอะไรหมุนเวียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่คือสิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนมันไม่ได้แพง
0: ค่ะ
1: ใช่มันสามารถนำไปใช้ได้จริง
0: ต้นทุนคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าฝนเป็นเนี่ยแม่บ้านคนหนึ่งเราจะไปเลือกซื้อผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้ามันมีสติกเกอร์ตัวนี้แปะไว้ราคาแอปเปิลลูกหนึ่งหรือกล้วยอันหนึ่งเนี่ยกล้วยลูกหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากไหมคะ
1: แทบจะไม่เปลี่ยนเลย
0: ถ้าจะไม่เปลี่ยนเลย
1: เพราะปกติเขาก็ติดสติกเกอร์ของเขาอยู่แล้วนะ
0: ใช่ชื่อใช่ไหมคะชื่อ
1: ใช่วอชิงตันอะไรอะไรเขาก็ติดสติกเกอร์ของเขาอยู่แล้วเขาก็เพียงแต่เอากระบวนการนี้ไปเพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง
0: โอเคอันนี้น่าจะสบายใจไปในหลายๆบ้านที่ฟังกันอยู่นะตอนนี้ได้เลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่ฟังมาคือมีกล้วยกับมะม่วงใช่ไหมคะหลักๆ
1: ใช่
0: แล้วเราจะเริ่มพัฒนาไปสู่ผลไม้ชนิดอื่นด้วยไหมคะกำลังคิดว่าเราอะไรที่พื้นผิวเนี่ยไม่ค่อยเรียบอย่างเงี้ยมันสามารถเวิร์กได้เหมือนกันไหม
1: ทุเรียน
0: ต้นใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุเรียนได้ครับเพียงแต่ว่าทุเรียนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแปะลงบนลูกทุเรียนก็ได้
0: อ๋อ
1: เร
0: แป
1: า
0: ะที่ไ
1: ส
0: หน
1: าม
0: อ
1: า
0: ะ
1: รถ
0: คะ
1: แปะบนกล่องก็ได้ครับเพ
0: อ
1: ราะ
0: ๋อ
1: ว่าเวลาทุเรียนเราส่งต่างประเทศเราใส่กล่องไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สามารถแปะในกล่องก็ได้หรือแปะบนหัวคั่วทุเรียนก็ได้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ทุเรียนลูกใหญ่อาจจะต้องใช้ฉลากชิ้นใหญ่
0: ชิ้นใหญ่ข
1: อั
0: ึ
1: น
0: ้น
1: นี้เ
0: ก
1: รา
0: ่อ
1: ย
0: น
1: ังไม่ได้ศึกษาเราตอบไม่ได้ว่าต้องขนาดแค่ไหนอะไรยังไงเราตอบไม่ได้
0: แต่ว่าแปลว่ามีแววเพราะว่าคือไม่ได้แปลว่าสติ๊กเกอร์จะต้องสัมผัสกับตัวผิวเปลือกผลไม้โดยตรงคือแปะกับกล่องก็
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ด
1: ่จ
0: ้
1: ำเป็นครับคือให้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาผลไม้เขาปล่อยแก๊สตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็อยู่รอบๆฉะนั้นนะถ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันอยู่รอบๆอ่ะเขาก็สามารถดูดออกได้
0: ได้เลยค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นเราได้เห็นแล้วว่ากระบวนการคืออะไรแรงบันดาลใจคืออะไรแล้วก็ความเป็นไปได้รู้สึกว่าจะเยอะมากๆด้วยเพราะว่าอันนี้ผลไม้มีหนามแล้วอาจารย์คิดเหมือนฝนเลยคือทุเรียนก็ยังมีทางไปต่อได้ด้วยได้เล
1: เพ
0: ย
1: ราะวันนี้เพิ่งสั่งทุเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุเรียนมาส่งที่บ้าน
0: โอเคค่ะถ้าเพิ่มอายุอายุก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านนะมีปัญหานี้หมดเหมือนกันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันบริษัทที่ข
1: ใช
0: าย
1: ่
0: ผลไม้อะไรเงี้ยก็น่าจะสนใจมากๆด้วยหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเขาก็จะมีเชลฟ์ไลฟ์เนอะเป็นระยะเวลาที่สามารถตั้งขายได้นานขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าขายไม่หมดภายในเท่านี้เราก็ต้องโยนทิ้งละอันนี้ก็เป็นขยะต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลดปริมาณขยะได้ด้วยถ้าอายุเขายาวนานขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเพิ่มช่อง
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: างการจำหน่ายที่ดีขึ้น
0: ได้เลยค่ะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราเนี่ยกำลังรับชมกันอยู่ไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะที่เป็น key message
1: อาจารย์จะบอกว่า นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดตรงความรู้สองอันมาชนกันมีนักวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจำนวนเยอะ เขามีความสามารถนะแต่บางทีเขาทำงานอยู่เรื่องเดียวแต่เมื่อไรก็ตามมันเกิดนักวิจัยหลายกลุ่มมาเจอกันอ่ะมันจะเกิดนวัตกรรมขึ้นเพราะแต่ละคนก็จะมีความชำนาญของตัวเองเมื่อเหมือนนั้นเนี่ยงานเนี้ยเกิดขึ้นได้จากนักฟิสิกส
0: ์ค่ะ
1: ที่มาเจอกับนักเทคโนโลยีการบรรจุแล้วมาเจอกันมันเลยเกิดอินโนเวชันขึ้นแล้วอาจารย์มองว่าประเทศเราอ่ะจะไปต่อในอนาคตได้อ่ะต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีถ้าทำแบบเดิมมันไปต่อ
0: แค่ชื่อมันก็บอกในตัวของมันเองแล้วเนาะว่าถ้าเราจะก้าวต่อไปเราก็ต้องทำอะไรที่มันใหม่ๆเป็น innovation innovative มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคืออาจารย์พูดประเด็นที่ดีมากคือต้องมีการ collab กันด้วยคือทำงานร่วมกัน
1: ใช่อันนี้สำคัญมากเป็นคีย์เลยนะเป็นคีย์
0: ค่ะตอนนี้เราเดินคนเดียวอาจจะไปได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดหลายคนมันอาจจะไปได้ไกลกว่าเนาะ
1: ใช่เดินคนเดียวไปได้ไวจะไปให้ไกลต้องไปเป็นทีม
0: จบสวยงามมากค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามว่าไปถึงไหนพัฒนาการโครงการนี้เราสามารถเข้าไปดูในไหนได้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็เว็บไซต์คณะก็น่าจะมีแล้วก็ติดต่ออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็ได
0: ้ค่ะเข้าไปดูที่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมการ
1: เกษตรใช่ใช
0: ่ไปเชียงใหม่นะคะได้เลยค่ะอาจารย์ไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะ
1: ยินดีมากครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: ค
0: ่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวของสติ๊กเกอร์ติดผักผลไม้ยืดอายุนะคะก็ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้สำหรับการพัฒนาในสเต็ปถัดไปเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆภาคหน่วยจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาพร้อมกับนวัตกรรมดีๆเรื่องไหนติดตามได้ในรายการ JSY Next วันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสัตยมนต์นะครับกับรายการ JS Right Next นะครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.พรชัยรัตนพันธ์นะครับหัวหน้าโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับติดตามได้กับรายการ JS Right Next เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับคุณผู้ฟังนะก็ทาง YouTube JS Right Radio และทุกวันเสาร์นะครับทาง FM 100และทาง YouTube นะครับในช่วงประมาณ 9:15 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
2: ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 9:47 ครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยคุณผู้ฟังลาดพร้าวยังติดนะครับฝั่งขาเข้าครับกรณีของอุบัติเหตุรถประจำทางปรับอากาศที่ไปเสียหลักนะครับแล้วขึ้นไปชนเสาชนต้นไม้บนทางเท้านะครับรถเนี่ยไปเกยล้อเนี่ยล้อหน้านี่ลอยเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้ล้มครับแล้วตัวรถนี่ขึ้นไปเกยบนต้นไม้นะฮะก็ยังกีดขวางการจราจรอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้ท้ายแถวด้านขาเข้านี่อยู่หน้าเดอะมอลแล้วนะครับเดอะมอลบางกะปิเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเลยนะครับมีผลทำให้รถที่ออกซอยตะวันนารถที่ออกซอยลาดพร้าวซอยต่างๆลาดพร้าว101ที่จะออกขวามาทางขาเข้านี่ก็ติดนะครับมีผลกระทบนะครับยังรอดำเนินการอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่วนกลับกันในด้านขาออกเนี่ยติดจุดกลับรถนะครับปากทางซอยลาดพร้าว93ท้ายแถวนี่อยู่ซอยลาดพร้าว83นะครับเลยโอ้เดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายแถวก็นี่แหละแถวๆบริเวณซอยด้านข้างของ Imperial ลาดพร้าวนะครับหรือว่า Big C ลาดพร้าวยังหนักนะครับสำหรับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ารามคำแหงเข้ายังดีนะครับรามคำแหงจะมีท้ายแถวสะสมแยกรามนะครับอยู่บริเวณตรงข้ามกับบิ๊กซีหัวหมากหรือว่าซอยรามคำแหง24นะครับหลายคนอาจจะเลี่ยงมาทางรามคำแหงกันเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูปริมาณรถนะครับยังมีผลกระทบนะครับสำหรับการจราจรนะเดี๋ยวขอไปที่เหตุการณ์แจ้งรถจักรยานยนต์หายนะครับคุณรัชพลนะสวัสดีครับคุณรัชพลสวัสดีครับครับผม
1: ครับอยู่ในสายครับผมได้ยินครับ
0: คุณรัชพลเล่าให้ฟังหน่อยรถหายไปยังไงที่ไหนครับ
1: คือเราเป็นเจ้าของกิจการให้เช่ารถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สนามบินดอนเมืองครับพี
0: ่
1: แล้วทีเนี้ยรถในสัญญาเราเนี่ยมันมีการระบุว่าให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถใช้งานรถในเขตพื้นที่สนามบินดอนเมืองหรือว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครับปรากฏว่าเราโดนมิจฉาชีพเนี่ยได้ลักรถเช่าเรามาทำสัญญาเช่าเนี่ยแล้วก็ออกนอกพื้นที่ไปเมื่อคืนครับผมแล้วเราไปเจอสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเหมือนก็กำลังจะข้ามไปทางฝั่งพม่านะครับผม
0: จับ GPS ได้ไปอยู่ที่แม่สอด
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับคือเราทราบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับว่ามีการออกนอกพื้นที่แต่ว่าเราได้ประสานไปทางสพที่เกิดเหตุแต่ว่ายังไม่มีเจ้าที่ติดต่อกลับมาคร
0: ับ สพแม่สอด
1: เลยติดต่อไปทางสสร้อยเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับผมตอนนี้เจ้าที่มีติดต่อกลับมาเมื่อสักครู่แล้วครับว่าพบเจอรถเนี่ยอยู่ที่บริเวณริมชายแดนตามโลเคชั่นที่เราแจ้งไปนะครับตอนนี้ตรวจยึดได้แล้วครับ
0: โอเคครับโอ้หลังจากที่ประสานมาก็มีความคืบหน้าเลยนะ
1: ทันทีเลยครับอันนี้ต้องยืนยันเลยครับว่าผมแจ้งแต่4:45ไม่เดินเรื่องโทรจอต่อร้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้เรื่องเลยครับขอบคุณมากเลยครับเป็นผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่
0: ใช่ครับมีทางเจ้าหน้าที่เราที่รับเรื่องไว้เมื่อสักครู่ผมก็เห็นการประสานงานอยู่ข้างนอกนะกรณีนี้เนี่ย
1: โอ้ขอบคุณมากครับตอนที่เมื่อกี้สายตรวจโทรมาแล้วครับว่าตอนนี้ตรวจยึดเจอรถแล้วครับทางเจ้าที่สายตรวจทางนู้นเข้าพบเจอรถเรียบร้อยครับขอบคุณมาก
0: ดีใจมากเลย
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: อันนี้รถได้เช่าไปกี่โมงนะเขามาเช่าไปกี่โมง
1: เช่าไปเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาครับเดือนมิถุนาครับผม
0: 29มิถุนาโอ้โหตั้งแต่เดือนที่แล้วนะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผมจริงๆก็ยังไม่ถึงกำหนดครบ1เดือนด้วยซ้ำครับเพียงแต่ว่าในสัญญาเราเนี่ยให้เช่าในเขตพื้นที่ไหนเรามีระบุครับอันนี้ออกนอกพื้นที่เนี่ยผิดสัญญาเต็มๆครับผม
0: เดี๋ยวเพิ่มเติมให้คุณ
1: ออกนอกชายแดนครับ
0: เพิ่มเติมให้คุณรัชพลนะจากการที่ทางทีมงานจสร้อยตรวจสอบไปกับทางสพแม่สอดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตามให้ตลอดนะจริงๆแล้วอ่ะเขาตามให้ตลอดใช่ใช่ก็จากการที่เราประสาน
1: อย่างนั้นก็ดีครับผมเนี่ยทุกช่องทางแล้วครับก็เลยต้องโทรมาทางฐานเบอร์ในอินเทอร์เน็ตก็เจอทางจสร้อยครับก็เลยโทรมาเมื่อสักครู่ครับ
0: ดีแล้วครับเหมือนกับว่ามาเราก็ไปสอบถามเพิ่มเติมให้ไงก็กระตุ้นกันหน่อยแล้วบางทีเขาบอกว่าเขาก็ตาม
1: ผมก็ไม่เข้าใจว่าพอสอบถามพอทางจสร้อยตามปุ๊บโอ้ก็ดีครับเร็วกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากเลยคร
0: ับ ก็สองทางอ่ะช่วยกันเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ทางเราด้วยก็ไปกระตุ้น
1: ครับครับครับขอบคุณทางเจ้าที่สายตรวจทางสพแม่สอดด้วยครับอันนี้ก็เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เขาไปที่หน้างานแล้วก็เป็นคนตรวจยึดให้ครับผม
0: ใช่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ เรียกได้ว่าได้ข่าวดีแบบนี้ด้วยครับ
1: ต้องขอขอบคุณมากเลยครับต้องขอขอบคุณมากตอนแรกเรากังวลใจครับเพราะว่าเราแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราไม่เห็นเจ้าที่ติดต่อกลับมาเราก็ไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัตินะครับผม
0: จะอยู่ระหว่าง
1: จนมันไปถึงชายแดนเมื่อช่วงเช้าครับก็เลยรีบโทรหาขอความช่วยเหลือนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับถ้าไม่ได้ทางช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆหรือทางจสร้อยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเจ้าที่ท่านไหนได้รับทราบแล้วไปตรวจยึดให้เราแบบนี้ไหมครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับยินดีมากๆแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคุณรัชพลเพราะเปิดให้เช่ารถแบบเนี้ยเคยเจอไหม
1: เคยเจอครับแล้วก็ตรวจยึดไม่ได้ตรวจยึดไม่ทันครับก็ต้องให้เป็นทางเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของทางสภ.แม่สอดเป็นผู้สอบสวนทางนู้นนะครับว่าเป็นแก๊งเดียวกันกับที่เคยมาก่อเหตุในพื้นที่เขตดอนเมืองไหมเพราะเราเคยโดนข้ามไปที่จังหวัดทางเมียวดีแม่สอดเนี่ยครับตอนนี้เรามีรถอยู่2คันนะครับที่ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นมีโลเคชั่นมีพิกัดครับแต่ด้วยทางกฎหมายแล้วการประสานระหว่างประเทศไม่สามารถนำรถข้ามกลับมาได้ทั้งที่รถเรายังอยู่ฝั่งนู้นอีก2คันด้วยครับผมเคยโดนลักษณะนี้เหมือนกันครับ
0: โอเคครับแล้วคนที่เช่าไปครั้งนี้เป็นคนไทยไหม
1: เป็นคนไทยครับแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีออกหมายเรียก2ครั้งมีหมายจับเรียบร้อยหมดแล้วครับรถก็รู้ครับว่าจอดอยู่ทางฝั่งนู้นบริเวณตรงไหนแต่ไม่มีหน่วยงานที่สามารถประสานทางฝั่งนู้นเพื่อขอความร่วมมือนำรถข้ามพรมแดนกลับไทยได้ครับผม
0: หมายถึงเคสเนี้ยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นคนไทยไหมที่มาเช่า
1: เคสล่าสุดนี้ก็เป็นคนไทยครับเพียงแต่รถยังอยู่ในฝั่งนี้ครับยังไม่ข้ามไปครับผม
0: ครับโอ้ก็ถือว่า
1: ดีมากๆเลย
0: ก็ถือว่ารวดเร็วนะก็ยังไงดาวน์โหลดมีแอปจสร้อยหรือยังคุณรัชพล
1: โอ้ยังเลยครับผมยังเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องหาข้อมูลแล้วช่องทางนี้ดีมากๆเลยขอบคุณมากเลย
0: แอป JS100 ไปดาวน์โหลดได้เลย JS100 นะฮะทีนี้แปลว่าเคยเจอมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมลักษณะเหตุการณ
1: ์ถ้าเป็นทางพม่าทางสถานที่ข้ามชายแดนไปทางเมียวดีทางแม่สอดเนี่ยมันจะข้ามไปเมียวดีครับเราโดนมาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับในรอบปีครับ
0: โอ้โหรอบปีนี่เองนะ
1: ใช่ครับแม้ว่าเราจะมีการติดสัญญาณ GPS เพื่อป้องกันทรัพย์แล้วแต่ว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้ก็น่าจะมีในส่วนของเครื่องตัดสัญญาณครับเพราะว่าเบื้องต้นสัญญาณขาดหายไปแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนมือกันนะอันนี้เราไม่ทราบสัญญาณมันเด้งมาครับผม
0: ลักษณะ
1: ในภายหลังครับ
0: ลักษณะที่เขามาเช่าเนี่ยเหมือนเขามาเป็นกระบวนการไหมมันมายังไงมาคนเดียวหรือมาแล้วมันเป็นกระบวนการไหม
1: ครับอันนี้ที่ผมต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวครับวงการนี้มันมีมานานครับเราเคยให้ฝ่ายติดตามของทางบริษัทเราเนี่ยได้หาข้อมูลในการป้องกันเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทราบได้เพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมี ID card ไทยมีบัตรประชาชนแล้วไม่มีข้อมูลหมายจับคือกลุ่มทุนพวกนี้น่าจะแสวงหาคนที่คือพวกรับจ้างดาวรถแลกเงินพวกรับจ้างเช่ารถไปชำแหละอะไรน่าจะเป็นกลุ่มลักษณะแบบนี้ครับผม
0: ใครที่ฟังจสร้อยแล้วดำเนินธุรกิจเหมือนคุณรัชพลนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่คุณต้องระวังเลยนะ
1: ครับแม้ว่าจะมี GPS แล้วแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ก็ยังน่าจะมีเครื่องตัดสัญญาณครับครับ
0: แล้วทางร้านเองเนี่ยให้เช่ารถจักรยานยนต์อยู่นี่มีรถใหญ่ด้วยไหมครับ
1: ไม่ครับรถจักรยานยนต์อย่างเดียวครับผม
0: เดียวเลยโอ้อันตรายเนาะนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรยินดีด้วยกับคุณรัชพลนะครับเนี่ยดีใจด้วยเลย
1: ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับคุณรัชพลขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เรียกได้ว่าบุดวิดเลยนะเกือบจะข้ามฝั่งแล้วนะเนี่ยเกือบจะข้ามฝั่งแล้วโอ้นี่หายไปตั้งแต่วันเท่าไหร่29มิถุนายนนะครับหลายวันแล้วนะฮะเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานให้ตลอดนั่นแหละนะพอประสานงานเข้ามาที่จสร้อยเราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปนะก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยคืบหน้ามาว่าล่าสุดเลยนะครับเพิ่งไปเจอรถเลยจากการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับนะก็ยินดีกับคุณรัชพลด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจการให้เช่ารถนี่เยอะมากทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันก็มาในทุกวงการเหมือนกันนะครับแหมไม่ปลอดภัยนะอะมีสอบถามเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะฮะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะที่มีอุบัติเหตุสะพานพระนั่งเกล้านะครับมีทาง YouTube เนี่ยคุณทางคุณพัชนีนะสอบถามว่าเอ๊ะเป็นตัวล่างหรือตัวบนถ้าตัวล่างก็เป็นตัวเก่าใช่ไหมแต่ผมดูจากทิศทางเนี่ยนะครับทิศทางของจุดที่เกิดเหตุก็บอกว่าเลยสะพานพระนั่งเกล้ามาเล็กน้อยช่วงระหว่างสะพานพระนั่งเกล้าถึงถนนเลี่ยงเมืองนนท์ถ้าเป็นช่วงนี้ก็แสดงว่าเป็นตัวล่างเป็นตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวบนเนี่ยตัวบนมันจะยาวเลยแล้วก็ข้ามเลี่ยงเมืองไปนะบางคนจะไปเซ็นทรัลนอร์ทวิวเนี่ยนะไปขึ้นสะพานตัวใหม่เนี่ย มันยาวไปเลยนะเขายาวไปถึงพอลงก็เป็นช่องทางหลักแล้วก็ไปถึงนู่นเลยทางแยกแครายนะครับทีเนี้ยต้องใช้สะพานตัวล่างนะครับตัวเก่านะถ้าจะไปเหลี่ยงเมืองสนามบินน้ำหรือว่าจะเข้าไปเซ็นทรัลนอร์ทวิวตรงเนี้ยนะครับก็ตอนนี้ไม่มีผลกระทบแล้วนะครับด้านขาเข้ารัตนาธิเบศคล่องตัวแล้วนะฮะแต่ว่าจุดอื่นๆที่เรียกว่าจะยังมีผลกระทบบ้างนะครับก็ลาดพร้าวนี่แหละนะครับยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่แล้วก็บางเส้นทางที่ไม่ได้มีเหตุแต่ว่าปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารใกล้เคียงพื้นที่วงเวียนใหญ่สุดตัวล่าสุดค่าการเคลื่อนตัวอาคารยังคงที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ปภ.ผนึกกำลังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารทรุดวงเวียนใหญ่ค่าการเคลื่อนตัวอาคารยังคงที่ยกสะพานลอยแล้วเสร็จคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าวัดผลได้ที่คงเดิมคือ 8.3 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่สุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อที่จะวัดความลาดเอียงซึ่งทำให้ผลการวัดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมผู้รับเหมาทำการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่1แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 ที่ผ่านมาและได้ยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่2ต่อเนื่องขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามปภ.จะรายงานความคืบหน้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าแยกวงเวียนใหญ่เป็นระยะยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 7:10 นรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีฟ้าทะเบียนกรุงเทพมหานครเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และเสาไฟฟ้าริมทางเท้าใกล้เคียงปากซอยลาดพร้าว112ถนนลาดพร้าวแขวงพับพาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครหน้ารถพังเสียหายต้นไม้หักโค่นตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวม10คนอาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยชีวิตสัตว์นานาชนิดคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะมอบทั้งความรู้และรอยยิ้มให้กับเด็กๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้ติดตามในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิดคณินบุญประเสริฐค่ะ
9: หากคุณกำลังมองหาสถานที่เที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่ได้เที่ยวทั้งครอบครัวแถมมีมุมถ่ายรูปสวยๆต้องไม่พลาดกับงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งปีนี้นะครับมาในธีม Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยที่จะเปลี่ยนให้พื้นที่ชั้นจีของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลให้กลายเป็นอาณาจักรโลกใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันของสัตว์น้ำจากทั่วประเทศเพียงแค่เข้าสู่งานนะครับก็จะเหมือนได้หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งสายน้ำเราจะได้ชมนิทรรศการโลกใต้น้ำที่จำลองระบบนิเวศทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มถ่ายทอดความหลากหลายของสัตว์น้ำไทยผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีแสงสีและสื่ออินเทอร์แอคทีฟทำให้การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์

0: ทรัพยากรธรรมชาติไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอีกหนึ่งโซนที่คนรักปลาห้ามพลาดเลยนั่นก็คือการประกวดปลาสวยงามระดับประเทศซึ่งรวบรวมสุดยอดปลาสวยงามกว่า8ชนิด81ประเภทมาไว้ในงานนี้ส่วนขวัญใจของผู้เข้าชมทุกปีคงหนีไม่พ้นเจ้าไททันจระเข้ยักษ์ที่กลับมาอวดโฉมในงานนี้อีกครั้งจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่านี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ใต้น้ำที่น้องๆหนูๆจะต้องชื่นชอบเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปเที่ยวงานวันประมงน้ำเกล้าครั้งที่36ที่ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลรับรองว่าได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
1: เปลี่ยนโลกได้แค่ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราหยุดขยะพลาสติกเพื่อโลกเพื่อทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่เสื้อเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: 10:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ซอยวัดใหญ่บางปรากฏเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณเป้านะครับคุณเป้าสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คได้ยินไหม
0: ได้ยินครับคุณเป้าเพิ่มเติมให้หน่อยเป็นยังไงบ้างตรงนั้นจากไหนไปไหนครับที่มีการทำงาน
1: การทำงานเขาจะปิดตั้งแต่ซอยวัดใหญ่ข้างหน้านะคะก็คือซอย100แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปยันไหนพอหนูก็เข้าไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าทางวัดแหลมได้ทางเดียวนะคะ
0: ครับ
1: จะปิดยัน3:30นะคะ
0: เริ่มมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอฮะ
1: ใช่ใช่รถมาตั้งแต่8:00ค่ะ8:00กว่าหน่อย
0: ก็คือ
1: เช้าเข้าไปไหนค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขาน่าจะทำสายไฟที่มันยังค้างอยู่ค่ะก็คือเขามีการตั้งเสาไปเมื่อ2-3 วันที่แล้วแต่เขาบอกว่าวันนี้จะทำเป็นวันสุดท้าย
0: เอาอันนี้ไปสอบถามมาเหรอครับ
1: ค่ะค่ะก็พอดีหนูจอดข้างบินนะคะหนูจอดอยู่ตรงนั้นแหละค
0: ่
1: ะ
0: รถติดไหมครับเนี่ย
1: รถก็ตอนนี้ไม่ติดเท่าไหร่ค่ะไปกันเรื่อยๆแต่ว่าเวลาคนไม่รู้เขาก็จะมาอออยู่ตรงนั้น
0: ตรง
1: มาออที่เข้าแต่ว่าทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าให้อ้อมไปทางวัดแหลม
0: อ๋อไกลกันไกลกว่ากันเยอะไหมครับวัดแหลมเนี่ย
1: ก็หลายกิโลอยู่นะกว่าจะอ้อมไปถึงอ่ะหลายกิโลค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าไปออกพุทธสร้างไปออกอะไรได้ค่ะออกพุทธออกถ้าเราเลี้ยวเข้าไปในแหลมแล้วอ่ะก็จะเป็นถนนของผู้พ่วงอ่ะ
0: ถนนแคบไหมครับตรงวัดแหลมเนี่ย
1: ไม่แคบ3 กิโลเหมือนกันเหมือนถนนใหญ่เลยค่ะ
0: ถึงบ่าย3เนาะในการทำงานระยะทางมันกี่เมตรตรงที่ทำงานน่ะกี่เมตรครับ
1: อะไรนะคะ
0: ตรงที่ทำงานนี่ระยะทางกี่เมตรครับ
1: ที่เข้าทำงาน
0: ได้
1: หรอคะ
0: ใช่ๆระยะทางที่จะผ่านตรงนี้ที่เขาแบบห้ามคือผ่านไม่ได้อะมันประมาณกี่เมตรตรงนั้นที่เขามีการทำงานหรือว่าตลอดแนวหรือยังไง
1: ตลอดเส้นเลยค่ะมันเข้าไม่ได้เลย
0: เข้าไม่ได้เลยนะ
1: จะเป็นแค่2 เลนสวนซ้ายขวาแล้วถ้าเกิดไม่ปิดอะไม่สามารถจะเข้าไปทำงานในนั้นได้เลยต่อเวลาที่ยุ่ยใหญ่อ่ะ
0: ฮะครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ถ้าใครจะเข
0: ้
1: าไปก็ได้แค่แต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเพราะมอเตอร์ไซค์เขาเข้าได้
0: คร
1: ับแต่ก็ต
0: ้
1: องอ้อมด้านหล
0: ัง อ้อมไกลหน่อยแต่วันนี้รถไม่ค่อยเยอะไหมรถไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับ
1: ก็ปกติของทุกวันที่พอสายแล้วก็จะไม่เท่าไหร่แต่ว่ารถจะเข้าออกตลอดทั้งวันนี่ก็ใหญ่รถตลอด
0: ครับก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับสำหรับใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ให้เลี่ยงไปก็คือเจ้าหน้าที่ก็มีการอำนวยการจราจรอยู่ตรงนั้นนะปัดให้ไปทางวัดแหลมแทนนะตรงนั้นนะครับได้ขอบคุณได้ครับ
1: บางคนเขาก็ยังไม่รู้ก็มีก็เลยภาษาก็เลยโทรไปที่100ว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงจะได้ไม่ต้องมาประดังกันอยู่ตรงน
0: ี้ได้เลย
1: คร
0: ับขอบคุณมากเลยคุณเป้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเป้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีการทำงานนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ปากทางเข้าถนนสุขสวัสดิ์เลยนะฮะปากทางเข้าฝั่งถนนสุขสวัสดิ์หน้าวัดใหญ่บางปรากฏนะครับมีการทำงานของการไฟฟ้านะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะตามที่ข้อมูลคุณเป้าได้มาคุณออสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณออสเป็นยังไงรามกำแหง
2: รามกำแหงย้อนไปนิดนึงครับ
0: ได้
2: มาจากเสรีไทยเข้าถนนลาดพร้าวสถานการณ์รถติดมากเลยหนีมาเส้นรามกำแหงแล้วครับ
0: อ๋อก็คือรถลาดพร้าวติดอ่ะมีอุบัติเหตุ
2: ผมเลยหนีเลย
0: ครับ
2: แค่แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีไปสถานีหนึ่งอะครับหนึ่งชั่วโมงอะครับ
0: ร
2: อเลยหนีเลยครับหนี
0: แล้วตอนหนีออกมานี่เลี่ยงออกทางไหนอะครับ
2: ผมจำซอยลาดพร้าวไม่ได้หนีออกมาตรงรามน่าจะลาดพร้าวเท่าไหร่ลาดพร้าว30 กว่ามั้งครับหนีเข้ามาเส้นรามกำแพงแล้วครับตอนนี้วิ่งมาข้ามดูหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงแล้วครับตอนนี
0: ้น่าจะเลี่ยงออกลาดพร้าว130หรือเปล่าตรงนั้นเน
2: ี่ยใช่ครับใช่คร
0: ับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณมากเลยครับคุณออสขอบคุณมาก
2: หนีได้หนีเลยครับ
0: เส้นลาดพร้าวได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันในพื้นที่ของสนโชคชัยนะฮะร้อยตำรวจเอกสง่าสิงห์อุดรนะครับรองสาวัตรจราจรสนโชคชัยสวัสดีครับรองสาวัตร
3: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมรองสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุเนี่ยตรงนี
3: ้ช่วงนี้ก็รถยกขนาดใหญ่ก็กำลังดำเนินการจะยกอยู่ครับแต่มันก็ รถไปเกี่ยวสายไฟก็รถขึ้นไฟฟ้าก็ผมจะตัดสายไฟอยู่นะครับตรงนี
0: ้
3: ยังรู้ครับอีกสักครู่คิดว่าน่าจะยกลงมาได้ครับ
0: โอ้เสาไฟนี่เป็นยังไงนะฮะมันล้มไหม
3: อะไรนะครับ
0: เสาไฟล้มไหมครับเสาไฟเนี่ย
3: ไม่ครับไม่มีแต่ต้นไม้ครับต้นไม้มันหักแล้วรถมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อีกที
0: ครับผมแล้วสายไฟที่เราเห็นมันลงมาเนี่ยมันมาเยอะไหมหมายถึงว่าเกี่ยว
3: อยู่บนหลังคารถประจำทางรถเมล์ครับ
0: ต้องมีตัดกระแสไฟฟ้าไหมครับ
3: ตัดครับมีตัดอยู่ครับ
0: อ๋อครับแล้วตอนนี้น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักกี่นาทีฮะหรือว่าเป็นชั่วโมงไหมครับหลังจากนี
3: ้ไม่ถึงก็ไม่น่าถึงก็ดีน่าจะไม่เกิน10-20นาทีนะครับแต่ช่วงนี้ปิดการจราจรอยู่นะครับ
0: ปิดช่องไหนบ้างครับ
3: ปิดหมดเลยครับเพราะว่ารถขนาดใหญ่มันต้องใช้ขาตั้งซ้ายขวาเลยมันจะยกลงได้ครับ
0: อ๋อต้องปิด
3: แม้ผ่านไม่ได้ครับผ่านไม่ได
0: ้โอ้อย่างนี้ต้องเลี่ยงตั้งแต่ตรงแยกบางกะปิเลี่ยงตั้งแต่ลำสาลีเลยไหมครับเลี่ยงเข้าลาดพร้าว
3: ก็เลี่ยงไปทาง
0: ไปทางรามคำแหง
3: ครับไปรามคำแหงไปพระรามเก้าได้ครับ
0: อ๋ออันนี้เริ่มปิดทุกช่องมาตั้งแต่ตอนกี่นาทีที่แล้วครับ
3: ประมาณห้านาทีกับ10 นาทีแล้วครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
0: โอ้ครับรองสารวัตรได้สอบถามไหมครับว่ามันเกิดเหตุได้ยังไงทำไมถึงไปชนได้หนักขนาดนั้นแล้วไปเกยได้ขนาดนั้นนะฮะบนต้นไม้เนี่ย
3: บนต้นเนี่ยผู้ไปสอบว่ารถมันควบคุมไม่ได
0: ้เอ้า
3: ควบคุมไม่ได้แล้วก็เบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยครับบนต้นเขาว่ากันไงผู้ขับขี่ว่างั้นนะครับ
0: หรอโอ้อยู่มันก็ขัดการควบคุมไปเลยเหรอฮะ
3: ครับมันรถมันขัดข้องนะครับอาจจะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวนิดนึงแล้วมีคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงไหมครับเนี่ย
3: รับแจ้งมันมีคนประมาณคนนึงครับคนนึงแล้วก็ผู้โดยสารบนรถก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็ประมาณ6-7 คนครับ
0: อ๋อคนขับเหรอครับคนขับนี่สาหัสไหม
3: คนขับก็ไม่เท่าไหร่ครับก็กลับมาแล้วครับกลับมาออกจากโรงพยาบาลแล้วคร
0: ับครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้รองสาวทำงานก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับ
0: ก็ตอนนี้ปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับโอ้โหตอนนี้มีผลกระทบนะรถที่ออกจากซอย130รถที่ออกจากซอยมหาดไทย122ยาวเลยครับท้ายแถวในซอยมหาดไทยเนี่ยท้ายนี่อยู่โอ้แถวเนี่ยแยกตรงอะไรนะตรงเนี้ยเขาจะมีย่อยแยกย่อย122แยก18อ่ะคุณผู้ฟังยาวเลยอ่ะรถที่มาจากทางรามคำแหงอย่าเพิ่งเข้ามานะมาจากทางมหาดไทยที่จะไปออกลาดพร้าวหยุดก่อนคุณผู้ฟังใช้รามคำแหงก่อนนะครับหรือว่าใครที่ใช้พระราม9เนี่ยพระราม9ยังดีนะครับพระราม9ฝั่งขาเข้ายังได้อยู่ตอนนี้ลาดพร้าวฝั่งขาเข้ามีผลกระทบศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้าเนี่ยท้ายนี่เดี๋ยวดูนิดนึงนะอยู่ตรงข้ามกับศรีนครินทร์ซอย1ก่อนเข้าแยกลำสาลีนั่นแหละนะครับมีผลกระทบรามคำแหงไหมรามคำแหงยังได้นะแยกบ้านม้าเข้ามายังไม่ติดแต่รถที่มาจากแยกบางกะปิลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ามีผลกระทบคุณผู้ฟังขึ้นโอ้ไม่ได้ขึ้นยกระดับข้ามแยกลำสาลีคุณก็ลงไปก็ติดอยู่ดีนะครับห้างเปิดหรือยังแวะห้างก่อนได้ยังนะน่าจะเปิดแล้วนะวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวมอเนี่ยนะฮะตอนนี้ฝั่งขาออกนี่ก็มีผลกระทบท้ายนี่นะเกือบถึงแยกซอยจันทิมาลาดพร้าว80แล้วฮะท้ายนี่เลยซอยลาดพร้าว71ไปแล้วอยู่แถวเนี่ยเกือบถึงปากทางแยกซอยจันทิมานะครับเพราะว่ามีผลกระทบเนื่องจากกลับรถไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้ล่าสุดที่ปิดการจราจรแล้วนะครับอุบัติเหตุที่ซอยลาดพร้าว112ที่มีรถประจำทางเสียหลักขึ้นไปชนต้นไม้ล้มรถยังอยู่ที่เกิดเหตุกำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายมีการตัดกระแสไฟเนื่องจากเขาไปเกี่ยวสายไฟลงมาด้วยนะครับโอ้เหมือนกับเสียการควบคุมนะตอนช่วงนั้นเนี่ยคนขับเขาว่าอย่างนั้นรถก็เลยเสียหลักเข้าข้างทางขึ้นฟุตบาทนะครับเมื่อสักครู่นี้รองสารวัตรได้เพิ่มเติมว่าเหมือนมีคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยนะโอ้ยอันตรายนะเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันมีป้ายรถประจำทางด้วยไงอยู่ตรงข้ามเยื้องๆไปเนี่ยจากลาดพร้าว93แล้วคนไปรอรถเมล์เยอะนะตรงนั้นน่ะนะครับ โอ้แถวๆตรงแมคโดนัลด์ตรงนั้นน่ะเลยไปนิดนึงนะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหรืออาจจะอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะใครที่อยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าท่านใดที่เลี่ยงไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลี่ยงใช้รามคำแหงเลี่ยงใช้หัวหมากได้นะครับเลี่ยงใช้พระราม9ได้นะครับนะนวมินทร์ก็ได้นะครับแต่อาจจะอ้อมหน่อยนะว่าตอนนี้นี่ปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับสำหรับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะครับคือตอนนี้ด้านบนของสะพานยกระดับข้ามแยกลำสาลีเนี่ยก็เริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับโอ้นะเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่แต่ขอเวลาไม่นานนะขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจเอกสง่าสิงห์อุดรนะครับรองสารวัตรจราจรสน.โชคชัยด้วยนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมให้เดี๋ยวนิดนึงนะโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าจะอย่างไรนะฮะแต่ว่ามีผลนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดฟังจอสร้อยถ้าคุณผู้ฟังจะใช้ลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าตั้งแต่บางกะปิไปลาดพร้าว101ไปมหาดไทยเนี่ยคุณผู้ฟังเลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้ปิดทุกช่องทางนะรถติดหนักมากรถติดหนักมากนะครับมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงคุณโดมนะครับแจ้งมาบอกว่าสุวินทวงศ์ด้านขาเข้าปากซอยสุวินทวงศ์ซอย8มีรถชนกัน4คันนะครับกระบะ1เก๋ง2คันรถตู้1คันขวางช่องทางซ้ายมีท้ายแถวสะสมถึงแยกวัดแสนสุขสุวินทวงศ์นะครับด้านขาเข้าเกิดเหตุที่ปากซอยสุวินทวงศ์ซอย8นะครับท้ายอยู่แยกวัดแสนสุขนะครับกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับวุฒากาศปากซอย9นะครับมีคนเดินอยู่อายุประมาณ90ปีเป็นชายสูงอายุด้วยหลังค่อมผมสีขาวแล้วนะครับสวมเสื้อเชิ้ตสีครีมกางเกงขาสั้นสีครีมถือไม้เท้าถือร่มมีถุงพลาสติกด้วยเดินสวนทางกับรถนะครับอยู่ในช่องทางด้านซ้ายชิดขอบฟุตบาทเดินอยู่บนถนนเลยนะมีพลเมืองดีเป็นผู้หญิงพยายามไปสอบถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนแต่คุณลุงก็ได้แต่ยิ้มนะต้องเรียกคุณตาอายุ90แล้วแล้วก็เดินต่อไปไม่แน่ใจว่าหลงทางหรือเปล่านะครับก็เตือนให้เรามาระวังด้วยวุฒากาศนะครับที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งมานะวุฒากาศปากซอย9ตอนนั้นที่เจอนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยถนนค่อนข้างคล่องตัวแต่ก็มีอุบัติเหตุนี่แหละทำให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะทางด้านของลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ายังหนักนะครับยังหนักเลยนะต้องเลี่ยงนะครับคุณผู้ฟังนะรามคำแหงด้านขาเข้ายังดีนะครับนะตอนนี้คุณผู้ฟังใครที่ใช้ศรีนครินทร์เนี่ยเลี่ยงออกตั้งแต่แยกตัดกับกรุงเทพกรีฑาเลยนะครับเข้าถนนหัวหมากได้เลยนะครับแล้วก็มาออกทางด้านของซอยโอสถสภาก็ได้มาออกรามคำแหง24ก็ได้นะครับเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับมีปัญหาการจราจรนะครับมีผลกระทบนะคือถ้าใช้รามคำแหงเนี่ยแล้วก็ตัดเข้ามาทางแยกวัดเทพลีลาก็ได้ใช้ประชาอุทิศนะครับต่อเนื่องมาออกทางประดิษฐ์มนุธรรมได้ก็จะผ่านจุดที่เกิดเหตุไปเลยนะครับถ้าใครจะเข้าเมืองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากอ๋อนิดนึงไม่อันนี้เป็นฝั่งขาออกสิขาเข้าไม่ปิดขาเข้าไม่ปิดเขาปิดแค่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาก็คือจากหลังรามอะไปกรุงเทพกรีฑาเขาปิดฝั่งเดียวแต่ฝั่งขาเข้าอ่ะได้เข้าจากแยกกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทั้งหลังรามเนี่ยมาได้นะครับคือวันนี้เขามีการทำงานเขาปิดการจราจรตั้งแต่ช่วง9โมงนะครับถึงตีห้า2วันนะวันนี้และพรุ่งนี้ด้านขาออกเท่านั้นที่มีการวางท่อร้อยสายไฟอ่ะนะวันก่อนที่ผมก็ผ่านรถติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่อเขาใหญ่ด้วยท่อเขายาวแล้ววันนี้เขาเริ่มวาง2วันนะฮะมีผลกระทบด้านขาออกเท่านั้นที่เขาปิดการจราจรอันนี้ฝากเลยนะครับใครที่จะใช้ถนนหัวหมากด้านขาออกก็คือเขาปิดการจราจรนะครับเริ่มมาตั้งแต่ช่วง9โมงแล้วก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับแต่ขาเข้าอ่ะยังวิ่งได้นะขาเข้าจากแยกตัดกับศรีกรีฑาศรีนครินทร์เข้ามาเนี่ยด้านเนี้ยไม่มีการทำงานแต่ด้านขาออกอ่ะมีรู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่ตรงจุดกลับรถที่จะกลับรถไปทางโอสถสภาเนี่ยนะแถวๆ A-backตรงนั้นน่ะนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากไว้หน่อยกับโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้มเขามีการแจ้งเบี่ยงการจราจรนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.แจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีแผนดำเนินการก่อสร้างนะครับปล่องระบายอากาศที่3ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกอู่รุพงษ์ถนนเพชรบุรีนะครับมีความจำเป็นครับต้องดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรีซอย4ถึงแยกอู่รุพงษ์นะครับเพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภควันที่6มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอู่รุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีนะครับสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับซึ่งทางรฟม.ขอประชาสัมพันธ์นะครับผู้ใช้เส้นทางให้เตรียมความพร้อมเผื่อเวลานะครับหากไม่มีความจำเป็นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.mrta.orangelinewest.com นะครับหรือที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางด้านของรฟม.ด้วยครับคุณฟังครับแหมกรณีของวงเวียนใหญ่ก็ยังคงต้องติดตามอย่างที่เราเพิ่มเติมไปเมื่อเช้านี้ทางด้านของผู้ว่าชัดชาติวิ่งไปตรวจงานที่วงเวียนใหญ่วิ่งจากทองหล่อ14กิโลครับคุณผู้ฟังเพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาถนนสุดตัวแล้วก็น้ำรั่วซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นทราบมาว่าเช้าวันนี้มีการดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกนะเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่าอย่างไรนะทำไมถึงต้องมีการยกสะพานลอยคนข้ามออกนะครับเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิรินะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาเห็นภาพเมื่อเช้าเนี่ยทางด้านของอาจารย์ธเนศท่านถือไมโครโฟนในขณะที่สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์นะครับน่ารักมากนะได้เห็นภาพท่านถือไมค์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงนะครับก็ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเห็นทราบว่ามีการอัดเรื่องของซีเมนต์นะมีการอัดลงไปเพื่อไปอุ้มชั้นดินนะครับในการเพิ่มความปลอดภัยในความเสี่ยงที่ดินจะทรุดนะตรงนี้เขาก็เลยอัดเข้าไปนะทีนี้เดี๋ยวอาจจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจไม่น้อยนะครับนะเรื่องของการยกสะพานหรือสะพานเนี่ยนะครับสะพานลอยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการลดแรงกดทับนะลดแรงกดทับแล้วก็อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลงไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกออกมิฉะนั้นแล้วเนี่ยความน้ำหนักของสะพานลอยเนี่ยมันหนักแล้วมันไปกดทำให้การทำงานข้างล่างเนี่ยมันยากนะครับมีความยากแล้วก็กายภาพด้วยเรื่องของดินเนี่ยมันก็จะทำงานหนักขึ้นในการต้องอุ้มน้ำหนักเพราะฉะนั้นพอยกออกเนี่ยก็จะง่ายขึ้นการอัดซีเมนต์เข้าไปอุ้มชั้นดินอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าวันหยุดด้วยนะวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่ายังเน้นย้ำนะครับว่ายังมีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ทั้งสองด้านนะครับก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงเช้าวันนี้รถน้อยครับไม่มีปัญหานะการเดินทางยังคล่องตัวหลายๆท่านก็ได้ทราบแล้วก็เลี่ยงกันนะสองวันมาแล้วนะฮะก็ทำให้ผลกระทบการจราจรมีผลกระทบต่อการเดินทางน้อยลงนะครับก็ต้องขอบคุณความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่เข้าใจแล้วก็หลายท่านก็หลีกเลี่ยงกันนะครับเนี่ยจนมาถึงณเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับทั้งเข้าและออกลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธก็เคลื่อนตัวดีทางเลี่ยงสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพลาดย่าไม่ติดอินทรพิทักษ์ก็คล่องตัวโดยรอบวงเวียนใหญ่นะฝั่งที่มาจากทางขาเข้าแยกตากสินนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวสักครู่น่าจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันนะฮะกำลังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับ เรื่องของการทำงานก็ต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคนทำงานเองด้วยแล้วก็เรื่องของการโน้มเอียงของตึกนะฮะในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยซึ่งก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังรอยร้าวต่างๆบนผิวถนนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนี่ก็บอกว่ายังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรโดยรอบพื้นที่เสี่ยงนะครับพร้อมกับเตรียมเรื่องของแผนอพยพในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะฮะก็เรื่องของการเดินทางนะครับจะเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหานะครับอย่างกรณีของรถประจำทางขอสมกเองที่เขาก็มีการหลีกเลี่ยงเส้นทางซึ่งตรงนี้ใครที่เดินทางด้วยรถสาธารณะก็จะต้องติดตามข้อมูลกันจากทางขอสมกด้วยในการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่จะผ่านบริเวณช่วงแยกบ้านแขกผ่านวงเวียนใหญ่ตรงนี้นะในส่วนของเส้นทางก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ถ้าหากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับถ้าจะไปวงเวียนใหญ่ก็เข้าแยกท่าดินแดงเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาที่ลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่ได้นะครับก็เป็นเส้นทางเลี่ยงที่ทางสนบุพารามเขาประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดด้วยเวลาที่รถติดเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เลี่ยงมาทางนี้หรือว่าจะไปคลองสานก็ตรงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพทดแทนก็จะดีกว่าจะได้รับความสะดวกมากกว่ายิ่งถ้าเป็นวันเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไม่ติดเลยนะครับแล้วค่อยตัดเข้ารัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากตรงจุดดังกล่าวแต่ทีนี้เส้นทางจากฝั่งทนไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ก็ให้ใช้ทางออกลาดหญ้านะครับมุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะส่วนทางเลือกเสริมก็คือถ้าหากไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือถ้าหากไปทางปิ่นเกล้าก็ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกไปถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับนี่นะฮะก็เป็นการแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะครับและท่านก็น่าจะคุ้นน่าจะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วแนะนำเลี่ยงเป็นเส้นทางรถติดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าในการทำงานด้วยนะฮะอ่ะสายจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิรินะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธานะครับสวัสดีครับอาจารย์ธเนศครับ
4: สวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับ
0: แหมอาจารย์มาอัปเดตให้หน่อยครับว่าหลังจากการลงพื้นที่นะครับเมื่อเช้านี้กับทางท่านผู้ว่าชัชชาติด้วยเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
4: เมื่อเช้านี้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะครับเขาก็ยกตัวสะพานที่จริงๆมันมีถือว่าเป็น2ช่วงบนสะพานตัวเดียวกันเนี่ยมันมีคาน2ช่วงขึ้นสะพานนะครับเขายกขึ้นสะพานเสร็จตัวแรกในประมาณ
0: 4:00
4: แต่ตัวที่สองเมื่อเช้าเนี่ยก็ยกกันบานตอนที่ท่านผู้ว่าชาติอยู่ด้วยตอนนั้นก็คือยกประมาณสัก7:00 ครึ่งประมาณนะครับประมาณนั้นยกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นโดยเอาเครื่องมือเข้ามาเสริมได้เพื่อเร่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นานคงไม่ดีแน่นะครับก็เลยต้องพยายามเร่งให้เร็วที่สุด
0: คือไอ้ที่ยกตัวสะพานลอยเพราะว่ามันมีแรงกดทับมันมีน้ำหนักเยอะอย่างนั้นใช่ไหม
4: ครับอ๋อไม่ครับตัวหลักจริงๆคือมันขวางตัวเครื่องมื
0: ออ๋
4: อแล้วเขาก็กันเรื่องของการซึ่งตัวที่มันเกิดขึ้นอยู
0: ่
4: เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนทำงานด้วยนะครับแต่ตัวหลักคือเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้สะดวกเพราะว่าเราต้องเพิ่มเครื่องมือเข้ามาทำหลายจุดนะครับ
0: ครับ
4: ตรงนั้น
0: ก็คือดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมตอนที่ท่านว่
4: าเมื่อเช้านี้ส่วนเรื่องของอาคารที่เราเป็นห่วงกันอยู่ค่าการขยับตัวไม่มีเกิดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเอาเซ็นเซอร์มาจากดร.อภินิติที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านให้ความอนุเคราะห์มาติดเซ็นเซอร์แบบเดียวกับที่ติดที่ตอนที่เกิดหลุมยุบที่โรงพยาบาลวชิระเรามาติดดูเพื่อเราจะได้ออฟเซตได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม
0: ์ครับ
4: อันนั้นก็เรียบร้อยแล้วติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
0: อันนี้ก็คือแสดงว่ามีอาคารเพิ่มเติมที่เราไปติดตรงเนี้ยเพื่อเ พื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดขึ้นมากขึ้นใช่ไหม
5: ถูกต้องครับใช่ครับอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อตรวจดูได้ตลอดเวลาไม่ต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยครับเราสามารถเห็นค่าตัวนี้บนมือถือเลยนะครับสามารถดูได้ตลอด
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าปลอดภัยกับคนทำงานด้วยนะสำหรับเครื่องมือพวกนี้
5: ใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้มันก็เช็คอยู่ว่ายังไม่เกิดการขยับตัวเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องเร่งในการเกานะครับถ้าเกาช้านะครับอาจจะทำให้เกิดความล้าแล้วกลายเป็นว่าดินเนี่ยมันเกิดการยุบตัวมากขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่ตอนนี้เราจึงต้องยังอยู่ในระหว่างที่เราเฝ้าระวังตลอดนะครับ
0: อาจารย์เห็นว่ามีการนำเลเซอร์มาใช้เพิ่มในการวัดการซุดตัวหมายถึงตัวเมื่อสักครู่ไหมฮะที่อาจารย์บอกตัวเนี้ย
5: ตัวนั้นคือเซนเซอร์ละครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้แหละครับที่พูด
0: ตัวนี้นะตัวเดียวกัน
5: ส่วนตัวเลเซอร์ที่ตัวใช้ตรวจวัดเนี่ยเราเรียกว่าไอสโคปหรือสโคปไอที่เขาพูดกันเนี่ยตัวนั้นวัดตั้งแต่วันแรกแล้วครับที่เราพบว่าค่าการขยับตัวไม่มีในช่วงแรกและตอนหลังหยุดการขยับตัวมาตั้งแต่เมื่อวันซืนตอนประมาณ4ทุ่มตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ขยับอันนั้นวัดจากสโคปไอตัวนี้
0: ตัวนี้คือเลเซอร์นะแต่ว่าตัวที่ติดตั้งเพิ่มนี่คือเซนเซอร
5: ์เราเป็นเซนเซอร์ครับผม
0: กี่ตัวกี่ตำแหน่งยังไงฮะที่ติดตั้งเพิ่มตัว
5: ที่ติดตั้งเพิ่มเนี่ยประมาณ9ตัวฮะ
0: อ๋อ
5: 9ตัวนะครับ
0: ครับ
5: ติดอยู่ประมาณ9ตัว
0: ก็ยังติดอยู่
5: ตรงนี้ก็น่าครอบคลุมนะครับ
0: ยังติดตรงพื้นที่30เมตรที่เป็นเฝ้าระวังมั้ย
5: ยังอยู่ใน30เมตรแล้วตรง30เมตรมันยังไม่ได้ขยายตัวเพิ่มนะครับรอยแตกร้าก็ยังอยู่ในช่วงของ30เมตรนั่นเป็นหลัก
0: แล้วพื้นถนนเนี่ยอาจารย์พื้นถนนรอยร้าวมีเพิ่มเติมไหม
5: พื้นถนนรอยร้าวเนี่ยมีกว้างขึ้นบ้างจากเดิ
0: ม
5: นะครับแต่เป็นตำแหน่งเดิ
0: ม
5: เป็นแต่กว้างขึ้น
0: เยอะไหมครับ
5: หมายความว่ามันอาจจะมีการขยับยุบตัวอยู่แต่ยังอยู่ในแวดวงรัศมี30เมตรนะครับยังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมว่างั้นจะนะครับ
0: ซึ่งถือว่าปลอดภัยไหมครับอันนี้ถือว่าปลอดภัยไหมยังปลอดภ
5: ัยสำหรับบุคคลที่สัญจรอยู่ภายนอกจะปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังต้องดูคนที่ทำงานอยู่ด้วยว่าเขาปลอดภัยพอไหม
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเฝ้าระวังตัวนี้บอกเขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ทำงานเล่นกันอยู
0: ่ครับ
5: นะครับก็ตัวนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเดียว
0: ไอ้ตัว
5: ขยับไปถึงไหน
0: ไอ้ตัวพื้นถนนนี่ตัวไหนไปจับตรวจวัดการเคลื่อนตัวกัน
5: จริงๆเราติดไม้บรรทัดวัดอยู่นะครับตัวนี้กับรอยร้าวที่กว้างขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบกับภาพที่เราถ่ายอยู่ตลอดเราพบว่ามันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับแต่ไม่มากนะครับเมื่อเช้าที่ดูเนี่ยยังปกติจับตำแหน่งเดิมอยู
0: ่หลักๆ
5: ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเช็คอีกรอบนึง
0: หลักเซนติเมตรไหมอาจารย์หรือว่าระดับมิลลิเมตร
5: โอ้ยจุดหนึ่งมิลลิเมตรประมาณ
0: นิดเดียว
5: นิดเดียวครับนิดเดียวแต่ว่าเรามองเห็นนะครับ
0: โอ้ครับ
5: เรามองเห็น
0: อ่า
5: เพราะเรามีไม้บรรทัดภาพอยู่2ตัวเวลามันขยับเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันเหลื่อมครับ
0: ครับสุดท้ายแล้วอาจารย์สบายใจขึ้นไหมครับอาจารย
5: ์ก็นับตั้งแต่ประมาณเมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยเรารู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยตัวอาคารที่เป็นอาคารประมาณ6ชั้นที่เราห่วงเนี่ยว่าจะเอียงตัวเนี่ยมันไม่มีสัญญาณบ่งชี้เรื่องการขยับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ถือว่าเราสบายใจระดับนึงแล
0: ้
5: วและยิ่งเอาพอเอาสะพานออกแล้วการเอาเครื่องมือมาเพิ่มจาก4ตัวจะเป็น6ตัวน่าจะวันนี้เรียบร้อยนะครับจริงๆเครื่องมือเข้ามาแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าขอให้เขาได้รันเต็มที
0: ่
5: อย่างนี้เราจะยิ่งสบายใจขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าเทียบกับวันก่อนและแจ้งนี่เรารู้สึกสบายใจขึ้น
0: ครับ
5: นะครับขอติดตามไปเรื่อยๆก่อนครับตัวนี
0: ้ครับผมขอสุดท้ายอีกทีนึงอาจารย์เห็นทราบมาจากทางพื้นที่สน.บุพารามเห็นบอกว่าจะปิดการจราจรถึงวันที่14วันอังคารนี้ยังเป็นกำหนดเดิมไหมครับ
5: ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่มีการประชุมในช่วงที่ผมอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าช่วงบ่ายเขามีการประชุมอยู่หรือเปล่าเพราะผมมัวแต่อยู่ในหน้างานนะครับพยายามไปเดินดูอยู่นะครับว่ามีขยายผลตรงไหนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะประกาศให้ทราบครับในตัวนี
0: ้ได้ครับ
5: นะครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับ
5: ยินดีครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิรินะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาเดี๋ยวอาจารย์มีสอนต่อด้วยอาจารย์สละเวลามาให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อเช้าอาจารย์ลงพื้นที่ถือไมค์ตอนช่วงที่ทางผู้ว่าชาชาติสัมภาษณ์ด้วยน่ารักมากนะครับทางผู้ว่าก็วิ่งมาจากทองหล่อแล้วก็มาดูงานก็สื่อมวลชนก็ตามกันมาอาจารย์ก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยเป็นความคืบหน้าให้ได้ทราบนะครับว่าล่าสุดตอนนี้เขาทำงานไปถึงไหนอะไรยังไงมีการติดเซ็นเซอร์เพิ่ม9จุดนะครับเพื่อที่จะตรวจจับเรื่องของการซุดตัวเพิ่มขึ้นนะครับรอยร้าวถนนเนี่ย ที่มันเพิ่มขึ้นเขาวัดจากไม้บรรทัดง่ายๆเลยมันก็ยาวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อเลยใช่ไหมฮะนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับท่านลงพื้นที่นะเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธีรพัฒน์คัชมานะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตั้งแต่เช้านะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการทำงานแก้ไขปัญหาเหตุถนนทรุดตัวแล้วก็น้ำรั่วซึมนะบริเวณถนนประชาธิปกนะครับช่วงวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเช้าทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของความคืบหน้านะครับในการทำงานเนี่ยซึ่งเราได้พูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธานะครับที่อาจารย์ก็ได้บอกว่าเมื่อเช้านี้ก็มีการรื้อสะพานลอยนะครับที่มี2ช่วงช่วงแรกเมื่อช่วง 04:00 ใช่ไหมก็เป็นการยกพื้นสะพานแล้วก็ช่วง 07:00 ตอนที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ทันทีก็เป็นการยกคานสะพานลอยนะครับอันนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการเรียกได้ว่าเพิ่มพื้นที่ในการทำงานให้สะดวกขึ้นสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการทั้งการเคลื่อนย้ายนะครับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็จะง่ายขึ้นไม่กีดขวางเพื่อไม่มาติดแล้วก็กีดขวางตัวของสะพานลอยคนข้ามตรงนี้ก็คือรื้อถอนออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์นะครับแล้วก็สารเคมีลงในชั้นดินที่ระดับความลึกเนี่ยประมาณ31ถึง37เมตรนะครับเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงของดินและและเป็นการปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์เนี่ยพร้อมกับติดตั้งเครื่องวัดการเอียงนะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์เนี่ยเพิ่มเติมไปอีก9จุดบริเวณในพื้นที่รัศมี30เมตรที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นนะครับก็ทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับในการตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะซึ่งทางผู้ว่าชัดชาติเมื่อเช้านี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากได้พบว่าน้ำที่พบเนี่ยเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำบนผิวดินจากด้านบนนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่ายังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเหมือนเดิมพร้อมในส่วนของการจราจรเนี่ยยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกก็แนะนำให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมเพิ่มเติมกันไปนะครับซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่ายืนยันนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการสุดตัวของพื้นที่และการตรวจสอบอาคารรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเพิ่มเติมคืบหน้าจากเมื่อช่วงเช้าที่ได้ลงพื้นที่นะครับส่วนขสมกอันนี้ผมอัปเดตย้ำให้นะครับเขามีการปรับเส้นทางการเดินรถชั่วคราวนะครับคุณผู้ฟัง5เส้นทางด้วยกันนะครับสาย21นะครับ 4-6 เนี่ยวิ่งระหว่างวัดคู่สร้างมหานาคนะครับก็คือจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วก็กลับเส้นทางเดิมสาย37หรือว่า 4-9 วิ่งระหว่างท่าเรือพระประแดงปลายทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากเส้นทางเดิมพอมาถึงถนนลาดย่าก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพนะฮะสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาสะพานพระปกนะครับแล้วก็กลับเส้นทางเดิมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุรถเมย์นะที่ชนกับต้นไม้ข้างทางที่ลาดพร้าวเนี่ยนะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกสง่าสิงห์อุดมนะครับรองสารวัตรจราจรสน.โชคชัยสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตรล่าสุด
1: ช่วงนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปิดช่วงนี้เปิดได้สองช่องทางด้านขวานะครับด้านซ้ายเจ้าหน้าที่กตม.ก็ตัดต้นไม้เก็บกวาดอยู่ครับช่วงนี้เราเปิดไม่ได้ครับช่องซ้ายยังเปิดไม่ได้อยู่ครับ
0: อ๋อครับเหลือช่องซ้ายช่องเดียวนะครับที่ยังปิดไว้อยู่นะ
1: ครับครับครับ
0: เอ๊ะตรงจุดเกิดเหตุนี่ตรงหน้าโรงเรียนบางกอกเลยใช่ไหมครับตรงนั้น
1: ใช่ครับหน้าโรงเรียนบางกอกศึกษาครับก่อนถึงลาดพร้าว112นิดเดียวตรงป้ายรถเมย์ครับ
0: อ๋อครับแล้วเรื่องของไฟฟ้านี่ยังไงครับตอนเนี้ย
1: ไฟฟ้าเรียบร้อยหมดครับเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ดับไปหมดแล้วครับ
0: จ่ายไฟได้เรื่องครับตอนนี
1: ้ครับตัดแล้วมันไม่เกี่ยวกับสายเคเบิลไม่เกี่ยวกับสายไฟเขาเลยมาตัดไว้ก่อนครับ
0: อ๋อตัดไว้ก่อนนะยังเดี๋ยวต้องดำเนินการภายหลัง
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดำเนินการแล้วหรือยังฮะเรื่องของไฟหรือว่า
1: ครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเลยต้นที่เกี่ยวจะเรียกว่าเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยครับ
0: อ๋อจ่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับเรียบร้อยครับ
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้วโอเคแต่ว่าต้นไม้ไม่ได้มีกีดขวางถนนใช่ไหมครับ
1: ก็มันกีดขวางตอนนี้เจ้าหน้าที่เลยต้องตัดเลยเปิดไม่ได้ครับตรงนี้กำลังตัดต้นไม้แล้วก็เก็บครับเก็บกวาด
0: ก็ขอสงวนเลนซ้ายไว้ก่อนตรงนี้นะ
1: ครับใช่ครับเราต้องปิดไว้ก่อนครับ
0: ครับน่าจะถึงกี่โมงอะครับเลนซ้ายตรงนี้ครับ
1: ก็ไม่น่าเกิน10 นาทีนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับช่องซ้ายนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอเคยังมีผลกระทบแค่ไหนครับการจราจรครับรองสาวัตร
1: ก็ตอนนี้ได้น่าจะถึงแยกลำซอยนะครับเป็นตรงนี้เร่งระบายอยู่ครับเร่งระบายเต็มที่เลยครับตรงกลาง5นะคร
0: ับ ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะฮะก็จริงๆเหตุนี้นี่ตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะอู้หลายชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ฟังลาดพร้าวเนี่ยนะหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่นู้นน่ะ7 โมงเช้าอะครับยาวมาจนถึงเวลานี้ครับรถยังติดนะครับรถยังติดแต่ว่าเปิดการจราจรได้แล้วเหลือเลนซ้ายเลนเดียวนะที่ยังปิดการจราจรเพื่อให้ทางเขตเขามาดำเนินการตัดทอนต้นไม้ออกคือเป็นต้นขนาดใหญ่ด้วยนะครับต้นไม้ตรงนี้หน้าโรงเรียนบางกอกศึกษาก่อนถึงซอยลาดพร้าว112ตอนนี้ศรีนครินทร์ท้ายอยู่กรุงเทพกรีฑาท้ายอยู่กรุงเทพกรีฑาลาดพร้าวขาเข้าท้ายก็ยังชนแยกบางกะปิขาออกท้ายอยู่ใต้เลียบทางด่วนรามอินทรานะครับก็มีผลกระทบน้อยลงนะน้อยลงออกจากซอยมหาดไทยนะครับดีขึ้นนะก็ตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเป็นข้อมูลนะฮะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่เรียกได้ว่าลากยาวมาตั้งแต่7 โมงเช้าเลยนะครับนะส่วนเรื่องของการปรับเส้นทางการเดินรถขอสมกเดี๋ยวเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับที่จะเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่เนี่ยที่มีการปรับเส้นทางการจราจรสาย15หรือว่า4-2วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูปลายทางสยามจากเส้นทางเดินรถเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเขาจะให้เลี้ยวซ้ายเข้าท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพนะครับถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกนะครับกลับเส้นทางเดิมสาย7 กหรือ4-48พุทธมณฑลสาย2พาหุรัตน์เนี่ยนะฮะก็จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเที่ยวกลับมุ่งหน้าไปทางสาย2เนี่ยจากเส้นทางเดิมข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่านะครับแล้วก็กลับเส้นทางเดิมนะก็สามารถสอบถามข้อมูลกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่ขอสมกนะครับสายด่วน1348นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าลุยปราบทุนนอมินีรุกพื้นที่ภูเก็ตย้ำเข้มดำเนินการทางกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานประเด็นเร่งด่วนสำคัญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตที่ขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความคืบหน้านำไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์และการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาจนสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายบริเวณหาดสิรินาถและหาดฟรีดอมได้สำเร็จพร้อมขอให้อธิบดีกรมที่ดินเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่ยอดเขาพื้นที่รอยต่อเขตป่าไม้หรือพื้นที่สปก.อย่างเข้มงวดเนื่องจากการบินสำรวจพบว่ามีพื้นที่ป่าถูกทำลายจำนวนมากหากพบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบหรือมีการบุกรุกพื้นที่ป่าให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทำให้ทราบมีเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษส่วนอีก307รายไม่มีสิทธิ์รับการยกเว้นใดๆจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปพร้อมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการขออนุญาตตั้งศาลเจ้าหรือมูลนิธิใหม่อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางแฝงตัวฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพและอีกหนึ่งวาระสำคัญเร่งด่วนระดับชาติคือปัญหายาเสพติดจึงสั่งการให้นายอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและถนนคนเดินการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยพิการเป็นภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ลงพื้นที่บ้านนัดมอมิดตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยพิการพร้อมพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความเดือดร้อนเพื่อประสานการช่วยเหลือจากภาครัฐในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตัดผมถึงบ้านเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวซึ่งการเอาใจใส่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยสร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ให้ยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะเจริญตรารายงาน

0: กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา15นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับติดตามกันมาตั้งแต่เช้านะฮะทางวิทยุ FM 100นะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทาง YouTube JS 100 Radio ด้วยนะครับทักทายเพิ่มเติมไปทางคุณอภิชาติด้วยนะครับสวัสดีเพิ่มเติมมานะคุณพักเคอินนะครับบอกว่าหลัง10โมงเสียงยังไม่แผ่วเลยแดดออกค่อนข้างแรงด้วยย่านรังสิตนะครับพี่จุกระเบียบขอบคุณนะครับนะคุณระพีถามว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ดีเจพัทมาจัดช่วงค่ำเหมือนเดิมไหมให้ถ่ายพรุ่งนี้ให้ถ่ายครับให้ถ่ายทีไรนี่แม่ให้ถ่ายทีไรนี่น่าจะแบบน่าจะคล้ายๆอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับลองถ่ายดูนะคุณระพีหรือว่าท่านอื่นด้วยนะครับสวัสดีทั้งคุณอิสรานะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าย่านฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรถติดนะครับในช่วงงานประมงน้อมเกล้าโอ้ใช่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะ2วันสุดท้ายนะครับนะฮะสำหรับงานวันงานประมงน้อมเกล้านะครับแล้วก็การจราจรโดยรอบเนี่ยนะฮะพหลโยธินนะครับหรือว่ารังสิตนครนายกนะครับที่จะมีผลกระทบกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูให้ขาเข้ารถก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับจากคลอง3มาคลอง2นะครับคลอง1เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของปทุมบางเลนนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับผ่านตลาดรังสิต200ปีนะคาดหมายว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะติดนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับใครที่เดินทางไปก็ให้วางแผนการเดินทางกันด้วยพหลโยธินยังไม่ติดนะครับพหลโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขามีสอบรอบบ่ายด้วยนะครับณเวลานี้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้เชียงรากก็ยังไม่ติดนะครับคลองหลวงก็ยังคล่องตัวนะติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณพ่อน้องจ่อยนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย5เลยโฮมโปรพุทธมณฑลสาย5มาเล็กน้อยมีรถกระบะบรรทุกมะพร้าวนะครับเสียหลักพลิกตะแคงนะเห็นบอกมะพร้าวนี่หล่นเต็มถนนเลยนะครับกีดขวางไปช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะครับช่วงเลยโฮมโปรพุทธมณฑลสาย5มานะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านของบรมในฝั่งขาเข้านะครับเดี๋ยวดูนิดนึงก็ล่าสุดใครใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับตรงจุดดังกล่าวนะว่ารถติดไหมนะครับการจราจรเป็นอย่างไรดอกจัน1808นะครับหรือ1137โอ้ติดนะเนี่ย รถติดนะครับช่วงผ่านเซ็นทรัลสารยาเนี่ยนะครับก็เจอท้ายเลยนะครับจุดเกิดเหตุย้ำนะครับเลยโฮมโปรพุทธมณฑลสาย5มาเล็กน้อยนะครับรถกระบะบรรทุกมะพร้าวพลิกตะแคงแล้วมะพร้าวนี่หล่นเกลื่อนถนนเลยครับคุณผู้ฟังนะกีดขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับรถติดมากท้ายแถวนี่อยู่บริเวณหน้าไทยวัสดุศาลายานะครับสะสมประมาณเกือบ3กิโลอะครับขาเข้านะครับบรมราชชนนีรถติดแล้วนะครับก็รอดำเนินการอยู่นะสำหรับรถบรรทุกมะพร้าวเป็นรถกระบะเสียหลักนะครับแล้วก็พลิกตะแคงในช่องทางด่วนเลนซ้ายคุณน่าจะคุณติ๊กหรือเปล่าครับแจ้งมานะครับบอกว่ารามคำแหง26นะครับรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งติดอยู่ช่วงทางออกถนนรามคำแหงไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรนะครับรถออกจากซอยไม่ได้นะครับอยากให้เจ้าหน้าที่มาเร่งระบายให้ก่อนหน้านี้มีคนเลี่ยงมาใช้รามคำแหงกันเยอะนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุที่ถนนลาดพร้าวด้านขาเข้าช่วงหน้าโรงเรียนบางกอกศึกษานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากคุณโยมพยายังนะครับ สวัสดีครับคุณโยมพยาน
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณพัช
1: ครับ
2: ผมแจ้งเนี่ยเป็นไม่ใช่อุบัติเหตุนะแต่มันเป็นรถเนี่ยรถพ่วง22ล้อนะครับ
1: ครับ
2: รถพ่วง22ล้อเนี่ยเขาจะกลับรถนะ
1: ครับ
2: ตรงแยกคลังน้ำมันของการท่าอากาศยานน่ะนะถนนกำแพงเพชร6เขาจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะออกมาถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย
1: บัง
2: เอิญเนี่ยไอ้รถเขาเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยวได
1: ้
2: มันก็ขวางรางรถไฟอยู
1: ่
2: นะตอนนี้เขาพยายามจะถอยก็ยังถอยไม่ได
1: ้
2: นะไอ้รถที่จะเลี้ยวออกวิภาวดีตรงนั้นก็เลี้ยวออกไม่ได้ก็ต้องมาเลี้ยวตรงสี่แยกหลักสี่ครับ
1: โอ้โหหนักเลยป่ะครับเนี่ยการจราจร
2: เพราะรถมันเลี้ยวไม่ได้ฮะตรงนั้นเพราะมันติดไอ้รถพ่วงคันนี้อยู
1: ่อืม
2: เขาก็พยายามจะเดินหน้าถอยหลังอยู่แต่จังหวะมุมมันแคบอ่ะเพราะไอ้ตรงนั้นนอกจากมันจะขนาดประมาณคันรถแต่ตอนนี้ไอ้ด้านขวาเนี่ยเขาจะมีเหมือนแท่งแฮลิเออร์กันไว้เพราะตรงนั้นมันมีคันคูเล็กๆอ่ะ
1: คร
2: ับ แต่นี่ไอ้รถพ่วง28ไอ้22ล้อเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมในการตีวงเนี่ยเขาตีไม่ได้แล้วตีไม่พ้นพอตีไม่พ้นเนี่ยจังหวะตัวหัวรถเนี่ยนะไอ้ตัวหัวรถเนี่ยมันไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาพยายามจะถอยแล้วแต่มันยังถอยไม่ได้เพราะจุดนึงเนี่ยเขาอยู่คนเดียวใช่ไหม
1: มันไม่มีคนดูให้เขา
2: ที่กันรถข้างหลังอะเพื่อที่ให้เขาถอยอะ
1: แต่ยังไม่ได้ชนอะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่ชนนะแต่มันฝังรางรถไปอยู
1: ่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยหรือยังครับเนี่ย
2: ไม่มีครับไม่มีตอนลุงบาดมาไม่มีครับ
1: โอ้แล้วเริ่มติดมีท้ายหรือยังครับเนี่ยเริ่มสะสมไหม
2: มีแล้วเพราะไอ้รถที่จะเลี้ยวออกมาทางวิภาวดีรังสิตอ่ะเขาไม่สามารถจะเลี้ยวได้ครับตอนนั้น
1: อันนี้ด้านกำแพงเพชร6จากฝั่งไหนครับ
2: อย่างฝั่งตรงข้ามสอนอดอนเมืองอ่ะคุณบ้านฝั่งตรงข้ามสอนอดอนเมืองปุ๊บไอ้ด้านขาเข้านะตอนนี้พอถึงไอ้สี่แยกไอ้ทางน้ำมันของท่าอากาศยานน่ะนะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยออกมาถนนวิภาวดีรังสิตอ่ะ
1: ครับ
2: นะแต่นี่จังหวะด้วยความที่รถมันยาวอ่ะนะแล้วมันไปติดไอ้แท่งแฮลิเออร์ที่เป็นปูนอ่ะ
1: ครับผม
2: จังหวะไอ้ตัวหัวรถอ่ะมันหักไปแล้วตอนนี้ไอ้ตัวท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่สัมพันธ์กัน
1: ครับ
2: มันก็เลยฝานอยู่บนรางรถไฟ
1: เออฮะโอ
2: ้
1: โห
2: เพราะด้วยฝานที่เขาไม่มีคนมาช่วยเขาดูหลังหรืออะไรเนี่ยเพราะเขาจะถอยเองมันก็ลำบาก
1: ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในตู้หรือเปล่าตรงนั้นไม่มีตู้ใช่ไหม
2: ไม่มีมันมีตู้แต่ไม่มีตำรวจ
1: ไม่มีตำรวจอ๋อครับเดี๋ยวอาจจะต้องประสานเพิ่มเติมไปเพราะว่าเดี๋ยวล่าช้ากว่านี้อาจจะติดแต่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่ใช้เส้นทาง
2: ใช่รถพอไปได้แต่มันจะเป็นอยู่ด้านเดียวด้านที่มาจากฝั่งตรงข้ามเขตดอนเมืองอ่ะเพื่อที่จะเลี้ยวออกมาทางวิภาวดีรังสิตเนี่ยมาทางท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมันไม่สามารถจะเลี้ยวได
1: ้ครับเอาแล้วที่รถไฟวิ่งมานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะสิไปข้อทาง
2: ไม่ได้ครับเพราะตอนที่ลุงผ่านมาเนี่ยมันฝังมันคล่อมรางรถไฟอยู
1: ่อ๋อโอ้ยครับไม่แน่ใจเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับเนี่ย
2: น่าจะเป็นรถเปล่าซึ่งคงจะกลับไปทางรอบนอกแบบพัดไปอาจจะมาบรรทุกหินก่อสร้างอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อครับ
2: แต่นี้พอเขาเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเขาคงจะกลับไปทางสระบุรีทางอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะกลับรถอ่ะ
1: ครับ
2: นะฮะแต่นี้จังหวะพอไอ้รถมันเป็นรถใหญ่จังหวะเขาตีวงเนี่ยเขาตีไม่พ้น
1: บางคนไม่คุ้นเส้นทางด้วยอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ไม่ถูกอะไรเงี้ย
2: คือสำคัญคือมันตอนที่ลุงผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวรถมันฝังรางรถไฟอยู่ผมเห็นแล้วแหละว่าทางคนขับเนี่ยเขาพยายามจะเดินหน้าถอยหลังแต่มันไม่มีคนที่มาดูรถข้างหลังให้เขาอะ
1: ใช่
2: นะมันก็ลำบากนิดนึง
1: ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะเดี๋ยวยังไงเขาอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอประสานเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับตรงนี้
2: ได้ขอบคุณมากครับคุณแพทคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงยมพยายังด้วยนะฮะคือบางทีเราไม่คุ้นชินเส้นทางแล้วแบบอาจจะกะระยะผิดแต่รถใหญ่มีนะผมเข้าใจเลยนะก็ใจเย็นๆใครที่ใช้เส้นทางก็ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปบีบแตรเขาอย่าเพิ่งไปกดดันเขาเดี๋ยวให้เขาค่อยๆขยับนะคือถ้ามาคนเดียวก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ย นะอ่ะเดี๋ยวลองประสานเจ้าหน้าที่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้นะครับลาดพร้าวยังติดเหมือนกันนะแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยไม่ถึงแยกบางกะปิแล้วนะครับกรณีของอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนบางกอกศึกษาที่มีรถประจำทางปรับอากาศไปเสียหลักชนต้นไม้ล้มนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่7โมงเช้ามาแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยนะถามว่าติดหนักเหมือนเดิมไหมดีขึ้นครับดีขึ้นท้ายตอนนี้อยู่ก็ตามกันได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องจราจรแล้วนะครับก็เหลือแค่เลนซ้ายเลนเดียวท้ายก็ประมาณนิดนึงนะก็ยังตะวันนาก็ยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ว่ามันจะติด2จุดอะจุดกลับรถจากฝั่งขาเข้ามาขาออกด้วยนะครับตรงซอยลาดพร้าว107แล้วก็จะเริ่มมาหนาแน่นเนี่ยช่วงผ่านลาดพร้าวซอย130นะครับเข้ามาทางแยกมหาดไทยเนี่ยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันรถในฝั่งขาออกก็ยังมีท้ายอยู่ซอยลาดพร้าว83ด้วยนะครับก็ติดจุดกับรถบริเวณลาดพร้าวซอย93เหมือนกันนะยังมีผลกระทบอยู่นะครับรามคำแหงยังดีครับขาออกรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะรามคำแหงมาทางด้านของลำสาลีเนี่ยนะฮะเพราะว่ารถที่จะเข้าห้างด้วยซ้ายไปแยกลำสาลีต่อเนื่องแยกบางกะปิด้วยนะครับห้างเปิดแล้วนะครับตอนนี้หลายๆเส้นทางก็อาจจะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นคุณฟังช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยนะครับสำหรับโครงการดีๆนะครับซึ่งทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกในโครงการที่ชื่อว่าร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาจัดโครงการตรวจสุขภาพตานะครับผ่าต้อกระจกฟรีครับ100ดวงตาให้แก่ประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปในวันที่20กรกฎาคม69นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเดินหน้าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพร้วก็เรียกได้ว่ามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการส่งต่อคืนให้กับสังคมมอบแสงสว่างแห่งการมองเห็นอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทยนะครับ20กรกฎาคมวันจันทร์นะครับ7โมงเช้าถึง16นาฬิกา7โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดลงทะเบียนรับคิวตรวจพร้อมกันในวันงานนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคุณผู้ฟังต้องรีบนะครับเพราะว่าคนให้ความสนใจกันเยอะมากเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากทุกปีก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในวงกว้างนะครับตามแนวคิดของมูลนิธิ87ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ขอเป็นผู้รับนะครับก็เป็นการให้คืนสู่สังคมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้ที่02-354-8365-68ครับเดี๋ยวขอไปที่สายจันทร์คุณหนุ่มร่มเกล้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
1: ครับผมอยู่
3: ลาดพร้าวครับหมอกมาครับรถเยอะมากนะครับ
1: ตั้งแต่ไหนครับ
3: ได้จ้าผมเลี้ยงมาจากประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ
1: โ
3: อ้นะมันก็มีจำนวนรถขึ้นแต่พื้นที่เลยตอนนี้อยู่มาติดชะลอตัวอยู่หน้า101ครับลาดพร้าว101
1: ครับ
3: ฝั่งตรงข้ามเขาก็รถเยอะนะฮะ
1: แน่นฝั่งตรงข้ามที่ติดแบบแน่นแน่นไหมหรือว่าเคลื่อนตัวพอได้
3: พอเคลื่อนตัวพอได้ครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่ไฟแดงที่เขาจะไอ้ไฟเขียวไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าซอย100 22 100อะไรพวกนี้แหละ
1: 30
3: มันก็ทำให้ชะลอตัวหน่อยเลย
1: ครับ
3: แต่ผมว่ามันมีผลกระทบมาถึงในปากซอย101เนี่ยฮะเพราะเขาเลี้ยวออกมาแล้วมันไปไกลมันไม่ได้
1: ใช่ใช
3: ่พอไปไม่พ้นมันก็ขวางทางตรงที่จะออก
1: ขวางทางตรงของขาออกด้วย
3: ใช่ครับมันก็เลยทำให้ฝั่งขาออกที่ชะลอตัวไปด้วยแต่เห็นเจ้าหน้าที่ของกทม.เขากำลังทำหน้าที่เก็บต้นไม้อะไรกันอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนให้อำนวยความสะดวกทุกคน
1: ตัวรถเมย์นี่เขาเคลื่อนย้ายหรือยังครับตรงหน้าโรงเรียนบางกอก
3: เคลื่อนย้าย
1: แล้วเนาะ
3: ไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
3: เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้แรงขนาดนั้น
1: นั่นน่ะสิเขาบอกว่ามันเหมือนเสียการควบคุมอ่ะ ผมว่ามันเหมือนเป็นรถยนต์รถเมล์ไฟฟ้าด้วยนะเท่าที่เห็น
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: สีฟ้า
3: คือเข้าใจว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ผมจะวูบอ
1: ่
3: ะ
1: หลุดเลยนะสัญญาณหลุดไปคือมาแรงด้วยแหละนะครับเพราะเห็นจากสภาพรถเนี่ยมันเสียหายหนักเลยนะโดยเฉพาะด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้วยความแรงเนี่ยแรงกระแทกอ่ะทำให้ผู้โดยสารนี่ก็บาดเจ็บไงบาดเจ็บเป็น10รายอ่ะครับกรณีของอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเขามาตัดทอนต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยครับก็ปิดช่องทางด้านซ้ายนะครับช่องเดียวการจราจรท้ายแถวก็อย่างที่บอกยังอยู่แถวตะวันนาเลยมานิดนึงนะเลยจากปากทางตะวันนาเนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้านะครับมีผลกระทบนะสำหรับการจราจรนะครับคุณหนุ่มร่มเกล้านี่กำลังรายงานทางลาดพร้าวนะด้านขาออกก็บอกว่ามีผลกระทบเพราะว่าตรงแยกลาดพร้าว101รถที่ออกจะออกซอยลาดพร้าว101เนี่ยพอออกมาก็ติดไงครับแล้วบางทีพอสัญญาณไฟแดงแล้วรถก็เลยคาแยกอยู่ทำให้ฝั่งขาออกต่อเนื่องจากใต้เลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยนะครับก็จะติดล่าสุดนี่ท้ายของฝั่งขาออกอยู่บริเวณหน้าบิ๊กซีนะครับหรือว่า Imperial World ลาดพร้าวเก่าติดสะสมตรงจุดกลับรถซอย87จุดหนึ่งแล้วก็ติดสะสมเข้าแยกลาดพร้าว101แยกลาดพร้าว101ท้ายอยู่ฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวนะครับก็ยังมีผลกระทบนะครับสำหรับทางด้านของลาดพร้าวรามคำแหงจากแยกบ้านม้าเข้าลำสาลีก็รถเยอะนะครับแล้วก็จากฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะจากลาดพร้าวซอย130นี่คือท้ายแถวเลยนะครับท้ายอยู่ซอยลาดพร้าว30หรือว่ารามคำแหง81นั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ลาดพร้าวไม่ดีรามคำแหงก็เริ่มไม่ดีในฝั่งขาออกนะของรามคำแหงนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนอย่างที่เราเพิ่มเติมไปตั้งแต่เช้านะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเปลี่ยนเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็เป็นเรื่องของมรสุมแล้วก็มีตัวพายุบาวีแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อประเทศไทยต่อลักษณะอากาศประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็เตือนนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมด้วยนะส่วนทางด้านภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีฝนตกลงมาทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปางมีผลกระทบอย่างสภ.แม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาตรวจสอบเหตุดินสไลด์เส้นทางก่อสร้างสาย1314โรงเรียนแม่อายดอยแหลมถนนถูกตัดขาดนะครับก็เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเหตุดินสไลด์นะครับเส้นทางก่อสร้างถนนสาย1314พบสภาพถนนถูกตัดขาดแล้วก็ปิดเส้นทางก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยใช้เส้นทางลงจากหมู่บ้านดอยแหลม2เส้นทางครับได้แก่ทิศใต้ก็คือเส้นทางหมู่บ้านดอยแหลมลงมาทางโรงเรียนแม่อายวิทยาคมระยะทางประมาณ10กิโลคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพได้นะทาง YouTube JS100 โอ้โหน่ากลัวมากครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะเนี่ยลักษณะมันเหมือนเป็นเหวเลยครับลงไปเนี่ยดินมันสไลด์นะทาง YouTube JS100 เข้ามาดูได้เลยนะแล้วก็เส้นทางหนึ่งก็คือทิศเหนือนะครับเส้นทางหมู่บ้านดอยแหลมลงดอยล่างเทศบาลดอยล่างนะครับปากทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตรงนี้ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็เป็น2เส้นทางนะครับที่เขาแนะนำให้เลี่ยงนะตรงจุดนี้ก็ฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่พันธ์ผมจะให้เพชรเกษมขาเข้าพี่จากแยกกองขวางมุ่งหน้ามันมีปัญหาหน้าเดอะมอลเล็กน้อยพี่
5: ครับ
4: รถเดียวเข้าเดอะมอลครับผม
5: อ๋อตาห้างเปิดนะ
4: เยอะตอนเย็นเสาเข้าเดอะมอลเยอะครับเลยมาก็ใช้ขาได้ดีครับแต่ขาออกก็หน้าตลาดครับผม
5: ครับ
4: ตลาดบางแคจะมีปัญหาเล็กน้อยครับผม
6: คร
4: ับ ตลอดตัวแล้วอากาศมันก็ดีนะพี่วัดวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยร้อนมันคือยังไงไม่รู้ครับผม
6: นะแสงแดดมันยังไม่ออกใช่ไหมแดดออกยังครับตรงนั้น
4: ใช่ครับใช่ครับแต่เรื่องรถเมล์เนี่ยพี่วัดมันต้องอบรมคนขับเลยครับมันขับแรงรถไฟฟ้ามันแรงพี่
6: ครับ
4: ฮัลโหล
6: ครับผม
4: รถไฟฟ้าครับมันเขาขับแรงนะก็อายุเยอะๆนะคนขับอะครับ60กว่าขึ้นเลยครับ
6: ผมก็เห็นเหมือนกัน
4: ใช่รถไฟฟ้าสายแล้วมันแรงครับยิ่งพวกสาย40สาย8นี่เขาขับเขาเคยขับรถมินิบัสเก่าไงพี
6: ่อ๋อเออจ้ะบางทีก็ต้องพฤติกรรมมันต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยเน
4: า
6: ะใช่
4: ไหมใช่ใช่ครับใช่รถไฟฟ้ามันแรงนะพี่เอาไม่อยู่หรอกครับมันไปโอ้โหเหยียบเวลาเขาออกตัวนี่วืดในรถเมย์
6: ใช่ใช่
4: ต
6: ี
4: เงินครับผม
6: บางคัน200กว่าแรงม้าอย่างเงี้ยโอ้โห
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับแค่รถเก๋งก็163แรงม้าแล้วเนี่ย
6: อืมใช
4: ่บางคันมี2โหแรงด้วยพี่แต่ว่ามันต้องอบรมหน่อยครับคนขับอ่ะ
6: เอออันนี้ยืนยันเลย
4: ครับรถเมล์มันต้องจอดเข้าซ้ายมั่งไม่ใช่วิ่งขวาแล้วก็ปาดเข้าซ้ายเข้าป้ายอย่างเงี้ยครับ
6: บางที
4: แต่ว่าเห็นคอสอมกรนี่เขาบอกปีหน้าครับ
6: ยังไง
4: เจ็ดศูนย์จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะ
6: อ๋อโหนี่แหละต้อง
4: ผมรับ
6: น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าเราไม่ลดพฤติกรรมการเหยียบเนี่ยบางทีแบบนะ
4: โอ้
6: อันตรายฮะ
4: ที่มันจนแรงๆอ่ะพี่พัดผมว่าเขาว่าหลับในเบรกมาอยู่ไม่ใช่หรอกครับ
6: ครับ
4: เพราะดูรถไฟฟ้าแล้วโอ้โหเหยียบแรงปื๊ดนึงมันแรงมากเลยครับ
6: เขาบอกมันมีปัญหาเรื่องของการควบคุมนึกแบบก็เรียกเราก็ยังคิดอยู่มันตรงไหนยังไง
4: ไม่ควบคุมว่าไม่ใช่หรอกขับแรงแล้วก็เบรกไม่ทันเอาไม่อยู่
6: นะโอ้โหต้นไม้นี่ต้นใหญ่มากได้เข้ามาดูใน YouTube มั้ยฮะมันโอ้โหมันพังหมดเลย
4: ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยพี
6: ่โอ้โหต้นใหญ่มากอ่ะแล้วแบบมันหักเลยแบบล้มลงมาเลยนะครับความรุนแรงที่ดู
4: ครับเคยมีแบบชนทีเดียวเท่าไหร่18คัน19คันที่เคยมีสีน้ำเงินนะครับ
6: ครับ
4: ต้นมันสีน้ำเงินนะครับผมมันแรงพี่วัด
6: ใช่ใช่ใ
4: ช่ครับมันต้องสักเดือนนึงหรือว่า2เดือนอบรมคนขับทีนึงครับผม
6: ครับนะใครฟังอยู่ใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างผมเองก็ต้องปรับพฤติกรรมนะจริง
4: เอาไม่อยู่นะอย่างพี่พัดไปช้านะครับสี่ทุ่มพี่พัดไปก็รอคิวยาวมันราคามันถูกก็จริงพ
6: ี่
4: พ
6: ั
4: ดมันบาทเดียวเองนะครับ
6: เจอมาแล้วเที่ยงคืนครับ
4: ใช่ใช่ใช่สี่ทุ่มพี่พัดสี่ทุ่มอ่ะ
6: ครับช่วงนี้นอนน้อย
4: พ
6: ี่
4: พัดไปรุ่นไหนอยู่อ่ะรุ่นแพงยังไงรุ่นท็อปยังไง
6: เดี๋ยวค่อยคุยหลังไมค์เรื่องเนี้ย
4: โอเคครับผม
6: ครับขอบคุณครับ
4: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ผมช่วงนี้นอนน้อยครับเพราะว่าไปรอชาร์จไฟนี่แหละนู่นบางทีตีหนึ่งนี่แหละก่อนจะได้นอนตีสามอ่ะเอ้าคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณพัชสวัสดีเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นะครับผู้พันใช่ไหมครับ
6: ผู้พันนะผู้พันย่านเพชรเกษม
7: เดี๋ยวผมเลื่อนตำแหน่งให้จากผู้พัน
6: เป็นอะไรดี
7: ปีหน้าจะเลื่อนตำแหน่งได
6: ้อย่าไปลดคนนะ
7: วันนี้เสาร์นี้ค่อนข้างการจราจรติดขัดผมอยู่แถวราชพฤกษ์อ่ะ
6: โอ้ติดเหรอ
7: ที่ออกมาจากอู่ซ่อมวันนี้นัดช่างไว้วันนี้ช่างแห้งก็เลยไม่ทำงานก็เลยต้องออกมาวิ่งรถไปก่อนครับก็ราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปขาเข้าครับผม
6: ครับ
7: จะข้ามสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อันนี้ติดทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางด่วนรถเยอะนะผม
6: ครับ
7: ทีแรกผมจะไปยูเทิร์นตรงเซนทรัลเวสต์วิวยูเทิร์นไม่ได้รถติดยาวก็เลยขึ้นสะพานไปก็เยอะก็เลยยูเทิร์นก่อนถึงทางรถไฟตลิ่งชัน
6: ครับ
7: กลับมาผ่านหน้าเซนทรัลจริงๆไม่ติดนะครับผม
6: ครับ
7: ใช้การได้ทีนี้พอเลยเดอะคิตตันมารถเยอะครับคู่ขนานมุ่งหน้ามาทางโมเวียนพระราม5เนี่ยติดขัดครับผม
6: โอ้แน่นๆ
7: รอสัญญาณไฟอย่างเดียวแต่ว่ารอดอุโมงค์หรือว่าในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้
6: ครับ
7: ผมก็เลยเลี้ยวซ้ายออกมาทางนครดินขาออกตอนนี้มุ่งหน้าไปทางที่จะไปถนนกาญจนาภิเษกครับผม
6: เขาติดอะไรฮะตรงก่อนถึงโมเวียนเน
7: ี่ยนี่ใจน่าจะรถเยอะครับผม
6: แน่นเหมือนกันนะ
7: ที่สัญญาณไฟจราจรเพราะว่าเส้นนี้ตั้งแต่มีสะพานตัวใหม่มารถค่อนข้างจะเยอะแต่วันนี้รถสะสมเยอะมากหางแถวก็อยู่นู่นเลย เลยเกือบจะถึงอะไรแถวเลยเดี๋ยวคิดตั้นมานิดหนึ่งก็เริ่มมีชะลอตัวแล้ว
6: ใช่ใช่เลยนิดเดียว
7: แต่ว่าถ้าใครไม่เกี่ยวข้องกับคู่ขนานก็เข้าในช่องทางด่วนแล้วก็ลอดดูโมงออกไปเลยจะดีกว่า
6: ครับ
7: แต่ว่าขาเข้าเนี่ยมันรถมันจะติดตรงจุดยูเทิร์น
6: ครับ
7: มันจะแย่งกันแย่งกันพอยูเทิร์นได้ก็ไม่มีปัญหาเข้าห้างเข้าอะไรก็สะดวกสบายทีนี้พอขึ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์อันนี้ก็ติด
6: ครับ
7: แต่ไม่รู้ติดถึงไหนผมเลยยูเทิร์นก่อนตอนที่ออกมาทางนครดินอากาศร้อนคุณพัด
6: อ๋อตรงนั้นร้อนเลยครับ
7: ร้อนนะแต่ว่าแดดไม่แรงนะมันจะสาดมาแล้วก็หายไปแล้วก็ออกมาแล้วก็หายแต่ว่าอุณหภูมิค่อนข้างอบอ้าววันนี
6: ้ครับ
7: น่าจะต้องบอกผู้พันนิดนึงรถไฟฟ้าอย่าไปลุยน้ำนะ เดี๋ยวไฟช็อต
6: เออ
7: ใจหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปขับรถไฟฟ้าเหมือนกันแหละ
6: ครับอย่าไปลุยน้ำเหมือนกันนะครับ
7: ครับก็ขอจบรายงาน
6: ครับ
7: ก่อนถึงถนนกาญจนาภิเษกหรือว่านครอินทราออกครับคุณวัด
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับขอบคุณนะครับกรณีของคุณยมพยายังนะครับที่แจ้งถนนกำแพงเพชร6ขาเข้านะครับที่แยกเชิดวุฒากาศคลังน้ำมันนนเมืองตัวนั้นน่ะช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีนะครับที่มีรถพ่วง22ล้อจอดเสียค่อมทางรถไฟในช่องทางด้านซ้ายรถไม่สามารถผ่านได้นะครับเตือนเลยนะครับอู้ตรงนี้นี่เตือนเลยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับ191แล้วก็พื้นที่ดอนเมืองให้แล้วนะครับพื้นที่สน.ดอนเมืองนะก็มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับ
8: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
9: รวยรวยรวย
10: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: รวย
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
13: อ่ะดูนี
12: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
13: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
12: โหเร็วจัง
13: บอกแล้วไงไวไหม
14: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
14: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
16: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
17: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
16: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
17: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
16: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
18: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยนะครับจะทำโครงการคนรักรถนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้สิทธิ์รับเงินคืนนะครับในกรณีที่คุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับการทำประกันประเภท1ถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้แล้วเนี่ยก็ย้ายมาทำประกันประเภท3ได้นะครับรองรับรถที่สมัครใหม่เปิดรับสมาชิกใหม่นั่นเองนะครับประเภทที่3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีเงินกองทุนคืนให้มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสอบถามบริษัทวิริยะประกันภัยครับ02150-0888นะครับ02150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังนอกจากพื้นที่สภ.แม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขามีการตรวจสอบเรื่องของดินสไลด์ถนนสาย1314เนี่ยนะครับที่มีการแนะนำให้เลี้ยงเส้นทางทางด้านของอบต.แม่สามแลบแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะฮะมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องเหมือนกันนะเนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงในหลายหมู่บ้านนะครับมีการแจ้งเส้นทางดินสไลด์กอมูเดอร์กลาเซโลบอกว่ารถทุกชนิดผ่านไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะคือดินมันสไลด์แล้วช่องทางมันเรียกได้ว่าคือถ้ารถฝืนเข้าไปเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับแล้วถนนนี่แบบมันพร้อมจะสไลด์ได้อีกเพิ่มเติมได้อีกเป็นดินนะครับเนี่ยก็ให้เลี่ยงใช้เส้นทางบ้านบุญเลอห้วยแห้งและถนนอีกสายเขาบอกถนนอีกหลายเส้นนี่ก็ยังวิกฤตนะฮะทั้งไหลทางซุดสะพานซุดนะครับก็เบรกได้ว่ามีผลกระทบบางที่เนี่ยเส้นทางผ่านไม่ได้เนื่องจากมีต้นไม้ล้มพาดนะครับเนี่ยเส้นทางไปบ้านโตแฮถนนซุดนะรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้เช่นกันนะครับก็ให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวันด้วยหลายหมู่บ้านที่บอกมีปริมาณน้ำฝนสูงนะครับดินอุ้มน้ำมาหลายวันอาจเกิดปัญหาดินสไลด์ไหลทางซุดได้ทุกเวลาครับทางอบต.แม่สามแลบมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุนะครับมีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะวิทยุสื่อสารจัดเจ้าหน้าที่อปพร.เฝ้าระวังรายงานเหตุพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับชรบ.หมู่บ้านนะครับสมาชิกอบต.ให้ช่วยกันนะครับติดตามเหตุแล้วก็รายงานเหตุให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโอ้นะฮะคือเมื่อวานที่เราติดตามกันมาเนี่ยฝนตกนะแล้วก็ช่วงที่ฝนตกเช้าเนี่ยก็อุบัติเหตุเยอะมากนะครับทางภาคเหนือเนี่ยส่วนทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพย์นะครับออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่4จังหวัดเช่นเชียงใหม่น่านตากกาญจนบุรีนะครับรายงานระบุว่าถ้าหากมีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มม.ต่อเนื่อง24ชั่วโมงให้เพิ่มความระมัดระวังคือถ้าฝนตกสะสมมากกว่า100มม.ในช่วง24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังรีบขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้นะครับและสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่สูงหรือจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้สังเกตสิ่งบอกเหตุนะครับเช่นน้ำมีสีขุ่นข้นมีเศษซากของไม้นะครับต้นไม้
ไหลมากับน้ำรวมทั้งคนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามลำน้ำและการลงไปหาปลาในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแล้วก็พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงให้มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำนะครับเพื่อความพร้อมนะครับในการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะนี่นะฮะก็เรียกได้ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคมด้วยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทักทายคุณทวิชัยด้วยนะครับบอกว่าที่บ้านผมเองครับฝนตกลำปางลำบากมากในการเดินทางโอ้ให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณรพีบอกพรุ่งนี้มาเย็นใช่ไหมเดี๋ยวนะน่าจะมาเดี๋ยวก่อนคุณรพีว่าไงมาเย็นเหรอหมายถึงผมอะเวลาเก่าอ๋อช่วงเย็นใช่ไหมคุณพักเคอินก็บอกว่าพรุ่งนี้น่าจะเดี๋ยวก่อนนะไปไหนแล้วข้อความพี่จุกมาส่งด้วยนะครับนะข้อความมันเลื่อนเร็วมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนนะครับพรุ่งนี้มาจัดช่วงค่ำเหมือนเดิมใช่ไหมคุณพักคิดบอกว่าน่าจะมาเย็นตอนค่ำเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทายไปทางช่วงเย็นหมดเลยใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันแน่นอ นครับช่วงเที่ยงพรุ่งนี้มาเที่ยงนะพรุ่งนี้มาเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เช้าวันอังคารก็เช้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับทุกการติดตามขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับคุณอภิชาติคุณวิรัตนะครับคุณอิสระคุณจิราพรนะคุณเอกชนนะครับคุณชัยเรสตาด้วยนะครับบอกว่าชอบจสร้อยตอนพาย้อนไปดูพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงรักพระองค์เหลือเกินขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็มีให้ติดตามทุกต้นชั่วโมงเหมือนกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามขอบคุณคุณธนกรด้วยนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้าเลยคุณ AA ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับ

0: สทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย +697 และ +698 ซึ่งเป็นหมายเลขจากต่างประเทศเพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นสายจากมิจฉาชีพครับย้ำชัดๆว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 หรือ +698ในการติดต่อประชาชนอย่างแน่นอนครับหากมีสายดังกล่าวโทรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสรรพกรธนาคารหรือไพรส์นีแล้วแจ้งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้วางสายทันทีและขอความร่วมมือช่วยแจ้งเตือนคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ระมัดระวังสายกลุ่มนี้ด้วยครับหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ฟังด้วยความมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP เป็นอันขาดเพราะการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดครับ
1: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภามูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาทว่าภายหลังภาคเอกชนได้แถลงถึงสถานะของสัญญาแล้วในส่วนของรัฐบาลยังคงยึดหลักให้ทุกอย่างดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาและเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยปัจจุบันคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานดังนั้นทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงไว้เมื่อถามว่าโครงการดังกล่าวยังมีความจำเป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อโครงการเกิดขึ้นแล้วการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาทำได้ยากเพราะผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐย่อมรับทราบเงื่อนไขทั้งหมดตั้งแต่ต้นหากสามารถแก้ไขได้ก็อาจกระทบต่อสัญญาภาครัฐทุกฉบับจึงเห็นว่าต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่ม CP อาจขอยกเลิกสัญญานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยกเลิกสัญญาไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเพราะสัญญาภาครัฐไม่ได้เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกได้ตามอำเภอใจการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายและยังมีผลทางกฎหมายตามมาอีกหลายประการและหากเอกชนไม่ดำเนินโครงการและยกเลิกสัญญาก็อาจเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานถูกขึ้นบัญชีดำรวมถึงหลักประกันต่างๆอาจถูกริบทั้งหมดขณะเดียวกันหากรัฐต้องเปิดประมูลใหม่และเกิดต้นทุนสูงขึ้นรัฐก็อาจต้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่เป็นต้นเหตุของการยกเลิกสัญญาจึงเห็นว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ติดตามสรุปข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: สถานการณ์สงครามในอิหร่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงตึงเครียดหลังการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้การหยุดยิงที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ระบุตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซชี้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐประเทศในอ่าวเปอร์เซียขณะเดียวกันอิหร่านที่ทำพิธีฝังศพอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดโดยยังไม่มีการปรากฏตัวของผู้นำสูงสุดคนใหม่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทะลุ 4,100 คนบาดเจ็บกว่า 16,700 คนสูญหายหลายพันคนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศอิทธิพลใต้ฝุ่นบาวีทำฝนตกหนักจนดินถล่มในฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต15คนขณะที่ไต้หวันอพยพประชาชนกว่า 2,000 คนส่วนน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ตอนใต้ของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว39คนและเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนสูญหายอีก23คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525

0: บกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
4: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านหมู่เซอหลังเมืองแล้วก็ถนนต้นน้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะคือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมู่เฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีน้องฝนศัสยมนต์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาแล้วนะครับแดดแรงไหมข้างนอก
2: นิดนึง
1: ร้อนนะครับแต่ละพื้นที่ก็แดดยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร
2: ่
1: แต่ร้อนนะอุณหภูมิร้อนแรงพอสมควรนะครับกำลังจะดูเรื่องของกรณีอุบัติเหตุที่บรมขาเข้านะครับช่วงเนี่ยเลยโฮมโปรพุทธมณฑลสาย5มาเล็กน้อยมีรถกระบะบรรทุกมะพร้าวนะครับที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงในช่องทางด่วนเลนซ้ายแล้วเขาบอกว่ามะพร้าวเนี่ยหล่นเกลื่อนถนนก่อนหน้านี้รถติดนะรถติดมากด้วยนะครับการจราจรตรงจุดดังกล่าวนะฮะท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้นะครับดูล่าสุดอู้ยังติดนะเนี่ยท้ายนี่เลยเซ็นทรัลศาลายาไปแล้วนะครับเนี่ยยังมีผลกระทบนะครับคู่ขนานก็พอได้อยู่น
2: ะ
1: แต่รถมากเหมือนกันท้ายนี่ก่อนหน้านี้อยู่ไทยวัสดุแต่ตอนนี้ยาวกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดำเนินการนะครับเพราะว่ามีมะพร้าวเนี่ยหล่นบนผิวถนนด้วยช่องทางหลักนะครับนะท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะครับมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนทางภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับทางเชียงใหม่ทางลำปางเนี่ยตกหนักอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีเรื่องของดินสไลด์ด้วยน
2: ะ
1: หลายที่อันนี้เราต้องติดตามเพิ่มเติมว่าบางถนนบางเส้นเน้นนำให้หลีกเลี่ยงด้วยแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของกรณีดินสไลด์แผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับส่วนอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำสูงขึ้นเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับเป็นประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมเส้นทางการสัญจรนะครับที่ต้องเฝ้าระวังถนนสุขุมวิทปากน้ำอย่างเนี้ยนะถนนสุขสวัสดิ์นะครับถนนพระราม2นะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยเรื่องของพายุบาวีก็ยังมีเส้นผ่านมีศูนย์กลางอยู่ทางทะเลแปซิฟิกนะครับใกล้เคียงกับทางหน้าของไทเปตอนนี้มีประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินนะที่จะไปที่ไทเปแล้วก็กลับจากไทเปเข้ากรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ต้องติดตามใครจะเดินทางไปนะครับแนวโน้มก็จะขึ้นฝั่งเหมือนกันแล้วก็จะไปใกล้เคียงกับทางด้านของจีนคล้ายๆกับเส้นทางของพายุลูกก่อนหน้านี้ไมซักนะครับแต่ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่อาจจะทำให้เป็นการเพิ่มปัจจัยความแรงของมรสุมที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อเช้านี้ทางท่านผู้ว่าชัชชาติวิ่งจากทองหล่อไปที่วงเวียนใหญ่14กิโล
2: วิ่งแบบวิ่งเหรอ
1: วิ่งออกกำลังกายไปตรวจงานด้วย14กิโลไม่รู้ผ่านเส้นทางไหนบางคนบอกอาจจะผ่านพระราม4ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไปพบกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริเมื่อเช้าได้พูดคุยกับท่านด้วยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธานะครับก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรื้อสะพานลอยเราก็เลยสอบถามว่ารื้อเพราะอะไรท่านอาจารย์ธเนศก็บอกว่ามันมีการกีดขวางเรื่องของเครื่องจักรใหญ่ก็จะต้องนำเอารถหนักเครื่องจักรหนักลงพื้นที่ทีเนี้ยมันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนที่ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกก็เลยรื้อสะพานลอยไปเขาดำเนินงานตั้งแต่ตอนตีสี่เป็นการยกพื้นสะพานแล้วพอ7 โมงเช้าช่วงที่ท่านผู้ว่าไปถึงพอดีเนี่ยก็เป็นการยกอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่2ก็เป็นตัวของคานนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนทำงานที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับมีเพิ่มเติมว่าจากการติดตามในส่วนของการสุดตัวเนี่ยไม่มีการสุดตัวเพิ่มขณะที่มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัว9ตำแหน่งบริเวณพื้นที่เฝ้าระวัง30เมตรตรงนั้นน่ะเขาติดเพิ่มไปนะครับก็เป็นการเสริมนะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับทำให้ง่ายขึ้นในการอ่านค่าเรื่องของการวัดแรงสั่นสะเทือนนะครับ การโน้มเอียงของอาคารด้วยแต่ว่าพอพื้นถนนเนี่ยมันก็มีรอยร้าวเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเป็นหลักมิลก็เลยถามว่าเขาใช้วิธีการตรวจอย่างไรเรื่องของรอยร้าวถนนแต่อาจารย์ธเนศบอกว่าตรงนี้เขาวัดเป็นใช้ไม้บรรทัดวัดเลยเป็นแมนนวลเลยหลักประมาณมิลเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับดูแล้วตอนนี้อาการเขาทรงๆแล้วนะครับเรื่องของการปิดการจราจรยังปิดอยู่นะครับถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ทั้ง2ด้านกำหนดการเนี่ยก็คือปิดถึงวันที่14วันอังคารนี้นะเดี๋ยวอาจจะมีขยายเวลาเพิ่มไปหรือเปล่าต้องติดตามเพิ่มเติมแล้วก็ทางขสมกเขาก็มีการเรียกได้ว่าจัดเส้นทางนะก็คือมีการปรับขยับเส้นทางใหม่ที่จะผ่านจุดดังกล่าวนะครับ9เส้นทางด้วยกันอันนี้ใครที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะก็ให้ติดตามข้อมูลให้ดีๆด้วยนะครับแต่ช่วงเช้าจนถึงณตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรก็ยังแนะนำเลี่ยงนะครับใครที่ลงจากสะพานพระปกเกล้าก็เข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ท่าดินแดงมาออกทางลาดยาก็ได้นะครับเลี่ยงไปใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตัวอื่นก็จะได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟใต้ดินอันนี้เป็นเส้นทางถนนหัวหมากหลังราม 2-3 วันก่อนเขามีการนำเอาท่อนี้มาสแตนบายกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการจราจรเหมือนกันตอนนี้เขาปิดตั้งแต่เช้านะฝั่งขาออกฝั่งเดียวนะฮะฝั่งจากหลังรามอ่ะกกท.มุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์หรือว่ามุ่งหน้าไปทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑาปิดการจราจรตั้งแต่9โมงเช้าถึงตี5วันนี้และพรุ่งนี้นะครับถนนหัวหมากด้านฝั่งขาออกด้านเดียวนะด้านที่มาจากทางศรีนครินทร์ที่จะเข้ามาทางด้านของรามคำแหง24เนี่ยยังเดินทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับส่วนเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์คนขับรถบรรทุกเป็นรถกระบะตู้ทึบหมดสติบนทางหลวงสระบุรีนะครับแล้วปรากฏว่าเขามากัน2คนภรรยาเขานั่งคู่มาด้วยแล้วรถเนี่ยคือเขาอยู่ดีก็วูบไปเลยนะแล้วรถก็ไปจอดแบบในทางที่มันไม่ใช่ไหลทางไม่ใช่ขอบทางด้านซ้ายไปจอดอยู่แบบเลนที่2จากซ้ายอ่ะทีเนี้ยช่วงจังหวะนั้นประมาณ 3:20 นร้อยตำรวจเอกมานพคงโพธออกตรวจพอดีนะครับรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีออกตรวจแล้วไปเจอพอดีก็เลยเข้าไปให้การช่วยเหลือตรงนั้นจะเป็นพหลโยธินนะครับกิโลเมตรที่ 97+500 เป็นขาเข้ากรุงเทพโชคดีมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็ช่วยเอายาดมพยายามที่จะทำให้เขาตื่นได้ตัวเหลืองหมดแล้วอะนะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยเร่งประสานกับรถกู้ภัยรถพยาบาลก็มาถึงเบลก็พาไปที่โรงพยาบาลภรรยาเขาแบบตั้งสติไม่ได้เลยอะแบบของก็ต้องไปส่งไงใช่ไหมแล้วแบบอาการของสามีก็เป็นแบบนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็คอยปลอบทางด้านของผู้กองมานพเนี่ยก็บอกใจเย็นๆไม่ต้องห่วงนะคอยปลอบให้ภรรยาเนี่ยนะครับมีสติขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าต้องดูแลสุขภาพกันนะอย่างรถที่ส่งของขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยบางทีทำรอบไงนะแล้วก็วิ่งกันแบบโอ้โหบางทีไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนเรื่องของการพักผ่อนสำคัญนะครับขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกมานพคงโพธนะครับ
2: ใช่
1: รองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายท่านชื่นชมเข้ามาใครที่ประสบเหตุบนทางหลวงนะครับขอความช่วยเหลือเรื่องของปัญหาสุขภาพพบเหตุอะไรต่างๆแจ้งได้ที่1193สายด่วนตำรวจทางหลวงตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณสัตยมนต์นะครับวันนี้ผมพัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงวันนี้สวัสดีครับ

12:18 นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านนะคะช่วงนี้ตั้งแต่12:00 นไปจนถึง18:00 นนะคะติดตามรายการจอสร้อยกับทางดีเจศศยามนเทพกุลชอนั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ชมที่ดูผ่านทาง YouTube Live ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณพักเคอินนะคะคุณราพีนะคะมาสวัสดียามเที่ยงวันเสาร์เนาะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยคุณวันยุมานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะFC ใช่ไหมคะคุณสุวรรณด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณพาร์ท FC เยอะนะคะเนี่ยมีมาส่งกลับบ้านเดินทางกลับบ้านค่อนข้างเยอะเลยนะคะของเราก็ต้องอย่ายอมแพ้นะใครฟังอยู่หรือว่าดูทางไลฟ์ YouTube อยู่เนี่ยมาแสดงตัวกันได้นะคะจะได้จำชื่อเห็นหน้าค่าตากันไว้ได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจราจรนะคะในหลายๆพื้นที่เราก็ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามานี้เลยนะคะเรื่องไหนที่ยังต้องตามต่อก็ติดตามกับทางรายการได้เลยนะคะกับฝนได้เลยคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะเก่งมากนะคะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยบอกให้มารายงานตัวสวัสดีคุณฝนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ทางคุณอารีรัตน์กันก่อนเลยค่ะคุณอารีรัตน์นะคะก็คือรายงานเรื่องของการจราจรมานะคะเป็นที่บริเวณถนน340ขาออกบางบัวทองมุ่งหน้าสุพรรณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของอำเภอบางปลาหมานั่นเองไปจนถึงสะพานบางยี่หนค่ะได้ข่าวว่าในบริเวณเนี้ยเนี่ยการจราจรรถค่อนข้างที่จะติดนิดนึงนะคะที่ทางคุณอารีรัตน์แจ้งมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะตอนเที่ยง20 นาทีบอกว่าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีหยุดนิ่งติดกันตามๆกันไปเลยก็มีด้วยส่วนในฝั่งกลับกันนะคะจุดที่ติดเนี่ยจะเป็นขาออกเนาะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยอันนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะขอบคุณทางคุณอารีรัตน์เพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่ากระทบการจราจรแน่นอนอันนี้เป็นแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ชนกันกับรถเก๋งอะค่ะแล้วก็มีการกีดขวางอยู่ที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าซึ่งตัวของจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเชิงทางลงนะคะเชิงทางลงสะพานเป็นเชิงทางลงสะพานลอยวัดสีเอี่ยมเนาะตรงบริเวณเลนขวาพอลงจากสะพานลอยมาปุ๊บนี่ก็คือจะเจอเลยเป็นช่วงของเลนขวามือสุดนะคะแท็กซี่กับเก๋งชนกันน่าจะชนท้ายกันเฉยๆนะคะนี่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะน่าจะไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับเคสนี้เกิดขึ้นเมื่อตอน12:14 นนี้นะคะดังนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาประมาณ15-16 นาทีเนาะน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นรอเจ้าหน้าที่รอประกันอะไรเงี้ยมากันก่อนตรงนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรในพื้นที่ศรีนครินทร์ตรงเนี้ยค่ะฝั่งขาเข้าเนี่ยชะลอตัวนิดนึงแต่แค่นิดเดียวนะคะไม่ได้กระทบอะไรเยอะเพราะว่าพอผ่านไปได้แล้วใช่ไหมผ่านไปเราก็ใช้กันได้เลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรในขณะที่ฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันก็จะเป็นขาออกเนาะอันนี้ใช้การได้ดีกว่าไม่มีเหตุอะไรเลยค่ะใช้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งจุดที่เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องการจราจรรถเริ่มติดขัดแล้วนะอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นทิศทางฝั่งขาออกค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะก่อนที่จะถึงจุดกลับรถคลังสินค้า300 เมตรมันคือก่อนถึงจุดกลับรถคลังสินค้าตรงสนามบินดอนเมือง300 เมตรนะคะก่อนถึงจุดนี้300 เมตรก็จะเจอเป็นรถส่วนบุคคล2 คันชนกันนะคะอยู่ที่เลนขวาสุดเลยแล้วทำให้รถในพื้นที่นี้นะคะวิภาวดีฝั่งขาออกเนี่ยก็เริ่มมีการจราจรชะลอตัวแล้วก็ติดขัดกันบ้างแล้วด้วยสำหรับการจราจรในจุดดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ
การจราจรอีกสักเล็กน้อยและการมีทางคุณชัยรัตน์ที่แจ้งมาเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกในช่วงของแยกสวนผักนะคะไปจนถึงแยกบางขุนกองตรงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนั่นเองซึ่งในทิศทางฝั่งขาออกของเที่ยงวันนี้เนี่ยในการจราจรช่องทางคู่ขนานนะคะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเลยรถค่อนข้างที่จะชะลอตัวส่วนในช่องทางด่วนเนี่ยอันนี้ใช้การได้ดีกว่าก็เผื่อเป็นข้อมูลประกอบกันตัดสินใจกันนะคะถ้าวิ่งทางช่องทางด่วนได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะคะในฝั่งกลับกันขาเข้าเนาะค่ะเข้าเมืองวันนี้ราชพฤกษ์นะคะรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นติดขัดค่ะใช้กันได้นะคะรถมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่แบบเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรกันขนาดนั้นนะคะทุกคนไปดูกันต่อแถวเพชรเกษมกันบ้างดีกว่านะคะนี่จะแถวๆนี้เลย BTS บางว่าตั้งแต่แถวเนี้ยถนนราชพฤกษ์ BTS บางว่าไปจนถึงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยสยามนะคะในที่ทางฝั่งขาออกคุณพันก็โทรมาแจ้งบอกว่ารถเยอะนะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะวันนี้มีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะเลยฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะขาเข้าขาออกเป็นในลักษณะเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทุกๆท่านด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะแท็กมาใน X เนาะใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์แจ้งกันเข้ามาก็ได้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะแจ้งนะคะแบบโทรมาแจ้งด้วยตนเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราได้ที่หมายเลขที่ขึ้นมาให้อยู่ตอนนี้เลยตรงแบนเนอร์ด้านล่างเนาะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่นั่นเองเนาะหรือใครที่อยากจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ก็ได้นะทาง YouTube คอมเมนต์อะพิมพ์มาไว้ก็ได้สมมติแบบเป็นคนขี้เขินนะคะไม่กล้าไม่แบบไม่อยากพูดเราจะโทรศัพท์ทีต้องมีการซ้อมก่อนอยากจะพิมพ์ไว้เฉยๆก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวแต่ถ้ามาพิมพ์ไว้เฉยๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าก็จะตามมีตามเกิดนะคะเพราะว่าฝนก็จะไม่ได้เข้ามาดูแบบตลอดทุกนาทีขนาดนั้นเนาะก็อาจจะเป็นช่วงๆเงินไปนะคะทักทายพี่ท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะทีนี้นะคะทุกคนวันนี้เรามีพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วใช่ไหมว่าในเมืองเนี่ยแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยมีอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวแล้วก็ร้อนๆเนาะแต่ว่าในจุดหนึ่งอะที่อยากจะให้ทุกคนถ้าเกิดว่าไปท่องเที่ยวกันนะคะระมัดระวังกันด้วยก็คือจะเป็นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมน้ำตกจอกกระดิ่นนั่นเองเคยไปไหมอันนี้ฝนเคยไปอยู่ที่รอบนึงเขาจะอยู่ที่กาญจนบุรีค่อนข้างเป็นแบบอันซีนเหมือนกันคนไม่ได้รู้จักเยอะขนาดนั้นแต่ว่าใน 2-3 ปีให้หลังเนี่ยเริ่มมีนักท่องเที่ยวไปค้นพบแล้วก็ไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะซึ่งเป็นน้ำตกที่กาญจนบุรีนี่เลยนะคะชื่อว่าน้ำตกจอกกระดิ่นซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ออกมาเนาะทางตัวของอุทยานนะคะว่าใครที่ตอนนี้กำลังมีแพลนที่จะเดินทางไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำแล้วก็สภาพอากาศด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็คือวันที่11น้องได้รับรายงานมาว่าฝนค่อนข้างที่จะตกต่อเนื่องเลยตกแบบต่อเนื่องทั้งวันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวแล้วก็สีขุ่นอะคนถ้าเกิดไปแล้วไปเจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกแล้วก็อันตรายด้วยใช่ไหมคะก็เลยแนะนำเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแผนนิดนึงเอาไปใส่ในวันอื่นดีกว่าเนาะอันนี้ทางอุทยานเขาก็มีการแจ้งเตือนออกมานะคะน้ำเนี่ยเป็นสีแบบน้ำตาลส้มๆอิดๆยังไงอย่างนั้นเลยนะคะก็คือมาจากการที่น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวเนื่องด้วยของเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละอันนี้ก็นำมารายงานกันให้นะคะเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครใช้เส้นทางไหนแล้วก็เดินทางไปกาญจนบุรีเนาะเดี๋ยวนี้ไปง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าจุดเนี้ยทองผาภูมิมันจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะเหมือนต้องตั้งใจไปนิดนึงอาจจะแค่คืนเดียวอ่ะไม่พอต้อง2คืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากเอาไว้ด้วยในจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก่อนจะไป
พักสปอร์ตกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวดูสิล่าสุดนะคะมาตามข่าวนี้กันนิดนึงในเรื่องของการระดมกำลังนะคะเพื่อที่จะเร่งรื้อถอนสะพานลอยถนนประชาธิปกตอนนี้ก็คือจะมีทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าพื้นที่กันไปนะอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะในประเด็นเรื่องของบริเวณถนนประชาธิปกนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำที่มันรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เนาะใกล้กับสถานีวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8แล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องจับตามองกันต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยความคืบหน้านะคะก็คือเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในการที่เขาเนี่ยจะต้องมารื้อถอนตัวของสะพานนะคะตัวของสะพานลอยจุดประสงค์เลยเนาะก็คือเพื่อที่จะว่าทำให้การทำงานอ่ะมันง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการลดน้ำหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการถอดคานสะพานออกชั่วคราวเพื่อที่จะลดน้ำหนักบนผิวถนนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองตอนนี้ก็คือกำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะเราก็นำมารายงานกันให้ฟังกันส่วนในเรื่องของการจราจรเนาะใครที่ปกติใช้เส้นทางอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วแล้วมีความสงสัยต้องการที่จะขอคำแนะนำเรื่องการเดินทางก็สามารถติดต่อเข้ามาที่หลังไมค์ของเรารายการเราได้นะคะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าที่แนะนำให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงดีเจเนี่ยจะพยายามย้ำเส้นทางเลี่ยงให้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้12:40 นแล้วเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มาดูรายงานเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุกันต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปดูอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นที่บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าพัทยากันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปากซอย4แยกเนินชะนีหรือว่าแยกโรงกุ้งเก่ามุ่งหน้าหนองปรือนั่นเองนะคะเกิดเหตุเนี่ยตอนเวลา 12:05 มีได้รับรายงานถึงว่ารถเทรลเลอร์นะคะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เขาขับมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกันกับรถ6ล้อตู้ทึบค่ะพลิกตะแคงเลยนะคะตามที่ขึ้นภาพไว้ให้อันนี้เป็นภาพจากจุดเกิดเหตุเลยตัวของรถ6ล้อก็ตู้ทึบเนี่ยก็คือพอชนกันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะตามรายงานนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นเพศหญิงซึ่งตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะอุบัติเหตุนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด1รายด้วยกันก็เป็นผู้หญิงคนดังกล่าวเลยตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่าอาการเนี่ยสาหัสหรือว่าบาดเจ็บแค่ไหนยังไงนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็เกิดเหตุมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะทางเจ้าที่กู้ภัยเจ้าที่ตำรวจน่าจะถึงที่เกิดเหตุกันแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดดังกล่าวอะค่ะมันเป็นรถใหญ่ด้วยที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ตรงนี้เนี่ยย้ำจุดเกิดเหตุกันอีกทีนึงก็คือที่บริเวณปากซอย4แยกเนินชะนีหรือว่าตรงแยกโรงกุ้งเก่ามุ่งหน้าหนองปรือนะคะอันนี้จะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปพัทยาค่ะทำให้การจราจรนะคะจากที่ทุกคนเห็นตามภาพเลยก็คือรถที่ขับผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปสักจังหวะหนึ่งนะคะแล้วพอเลยจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยก็ถึงจะเคลื่อนตัวกันได้ตามปกติแล้วนั่นเองฝั่งตรงกันข้ามนะคะฝั่งตรงกันข้ามอันนี้ใช้การได้ดีกว่าค่ะสามารถเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีได้รับแจ้งเหตุอะไรก็ใช้งานได้ตามปกติกันเลยนะคะจุดที่จะมีการจราจรกระทบก็จะเป็นตรงบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าพัทยานั่นเองอยู่ที่ปากซอย4แยกเนินชะนีเลยนะคะก็ขอให้คนที่ได้รับบาดเจ็บหนูเป็นคุณแม่ด้วยตั้งครรภ์ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราได้สายทางคุณบัวรองมานิดนึงคุณบัวรองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณฝนและผู้ขับรถ300ทุกท่าน
0: ค่ะคุณบัวรองพบเจออุบัติเหตุเหรอคะ
1: รถจอดเสียค่ะ
0: เอาเป็นรถจอดเสียใช่ไหมคะ
1: ค่ะเป็นรถตู้ไม่รู้เขาเรียกว่าจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุนะเพราะว่ายางหลังขวาเขาระเบิด
0: อ๋อค่ะที่ไหนอะคะคุณบัวรอง
1: มันจะเลยตึกCDC มาหน่อยนึงแล้วก็พอเลยจากจุดเกิดเหตุมาฝั่งซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนประถมนนทรีค่ะ
0: เป็นบนทางด่วนใช่ไหมคะนี
1: ้ไม่บนทางด่วนมาเลนขวาสุด
0: น่
1: าจะประมาณแถวแยกวัดช่องลมเลยมานั่นแหละเลยมาหน่อย
0: ค่ะ
1: จุดมันนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ที่ว่ารถติดก็เลยไม่ได้สังเกตรายละเอียดรอบข้างทางด่วนมาเยอะพอมาถึงก็คือมาเห็นจุดเกิดเหตุเลยก็เลยไม่ทันได้สังเกต
0: ค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าคนขับเขาลงมาเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
1: ทั้งผู้โดยสารเลยค่ะ
0: อ๋อผู้โดยสาร
1: นับไม่ผิดเมื่อกี้นี่4คนแล้วยืนอยู่นอกรถน่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นบนรถด้วยมั้ยคะยังมีผู้โดยสารเยอะมั้ยคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: นะในรถไม่มีผู้โดยสารแต่คนทั้งหมด4คนยืนอยู่นอกรถ
0: ก็คือลงกันมาหมดแล้วโอเคเลย
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะได้เดี๋ยวงั้นเราประสานงานต่อให้ตรงนี้สอบถามเรื่องการจราจรเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเมื่อกี้บอกว่ารถติดใช่มั้ยคะมันมีใครแถวหรือยัง
1: เรียกว่าติดธรรมดามาเห็นจุดเกิดเหตุแล้วก็เลยมาแล้วก็วิ่งได้ตอนนี้เบี่ยงออกมาทางบางนาแล้วก็ดื้อมาถึงจุดล็อกเล่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเลยจุดที่เขาจอดเสียกันอยู่ก็คือใช้การได้เน
1: า
0: ะ
1: วิ่งได้วิ่งได้ที่จะเบี่ยงออกพระราม9นั้นวิ่งได้แต่แยกออกมาทางบางนาตอนนี้กระดึ๊บกระดึ๊บค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เลย
1: ตอนนี้ถึงสนามฟุตบอลการท่าเรือแล
0: ้
1: ว
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อให้ก็คือสรุปแล้วคือเขาเหมือนกับยางหลังด้านขวาระเบิดใช่ไหมคะนี้ตัวของรถตู้จอดอยู่ที่เลนขวาสุดเน
1: า
0: ะ
1: วงวางอยู่บนถนนด้วยค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับ
1: เขาไม่น่าจะเปลี่ยนเองได้นะน่าจะมีรถเจ้าหน้าที่ทางด่วนมา
0: ใช่
1: เขาถึงจะทำได้อะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทาง
1: เพราะว่าเท่าที่มองดูนี่เหมือนจะหน้าล้อแล้วอ่ะ
0: อ๋อค่ะได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูล
1: ค่ะหล
0: ี
1: กเล
0: ี่
1: ยงช่องทางขวาเพราะว่าเขาอยู่เขาจอดอยู่เลนขวาสุดติดแบรีเออร์เลย
0: ได้ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ช่วงที่เขาระเบิดยางเขาระเบิดนั่นหน้าเขาไปกระแทกแบรีเออร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะแต่ไม่ได้เห็นความเสียหายอื่นๆนอกเหนือจากตัวของยางใช่ไหมคะ
1: ไม่เห็นว่าเป็นรถตู้ธรรมดาเห็นแต่เศษยางที่เป็นวงๆอยู่ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: แล้วก็มีคนยืนอยู่4คน
0: ค่ะ
1: มีผู้หญิงคนผู้ชาย3นั้น
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณบัวรองค่ะ
1: ค่ะแจ้งเป็นข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณบัวรองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงเราประสานงานไปให้ทาง1543กันอีกทีนึงนะคะกับทางเจ้าที่ของทางการทางพิเศษเลยเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยบนทางด่วนพอดีนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงในจุดดังกล่าวกันก่อนละกันเป็นเลนขวาสุดเนาะซึ่งก็เป็นเหตุรถตู้นะคะยางหลังขวาระเบิดอันนี้มีการจราจรเริ่มติดขัดชะลอตัวแต่ว่าพอผ่านจุดดังกล่าวไปได้ก็ใช้การได้แหละนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนิดนึงแล้วกันในเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะอันนี้จริงๆเกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมกันให้สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าที่บอกว่ามีกระบะบรรทุกมะพร้าวอะค่ะเขาเสียหลักพลิกตะแคงคือไม่พอเนาะตัวของมะพร้าวมันก็หล่นเต็มถนนด้วยใช่ไหมคะเลยโฮมโปรพุทธมณฑลสาย5ไปเล็กน้อยอันนี้คือจุดเกิดเหตุซึ่งก็มีการกีดขวางช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนกันแล้วก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรให้เรียบร้อยสอบถามไปเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้นะคะที่ทางสภ.สามพรานเขาบอกว่าล่าสุดมีการขนย้ายมะพร้าวที่หล่นบนถนนแล้วเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวรถกระบะแล้วเรียบร้อยนะคะการจราจรยังชะลอตัวอยู่กำลังรีบเร่งระบายกันอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.สามพรานด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจคุมฝากขังผู้ต้องหา27รายเอี่ยวขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวจีนและผอ.เขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใช่มีแนวโน้มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์

0: ี่ยนเลย
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: พนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาทั้งคนไทยและจีนรวม27คนที่เกี่ยวข้องขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยซึ่งมีนายประจวบที่เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดจากกรณีตึกสตง.ถล่มรวมอยู่ด้วยส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ต้องหาหญิงไทยซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนรวมอยู่ด้วยกลุ่มที่3เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนและกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีนโดยผู้ต้องหาปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนผู้อำนวยการเขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำรั่วลดลงเหลือ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมเร่งเพิ่มเครื่องอัดฉีดน้ำปรูนเสริมและเถียรภาพดินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงอำนาจผู้อำนวยการเขตธนบุรีเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณถนนประชาธิปกมีแนวโน้มดีขึ้นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าอุโมงค์ลดเหลือจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ได้โดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเครื่องอัดฉีดสารเคมีหรือน้ำปูนจากเดิม4เครื่องเป็น5เครื่องและขยายจุดอัดฉีดบริเวณใกล้อาคารเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยขณะนี้ใช้วัสดุอัดฉีดไปแล้วประมาณ170ลูกบาศก์เมตรพร้อมระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยผลตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมและผิวจราจรอยู่ในระดับคงที่โดยมีการติดตามค่าการทรุดตัวทุก30นาทีและจะรายงานความคืบหน้าทุกวันเวลา 17:00 นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณามาตรการสำรองเช่นการขังน้ำในอุโมงค์เพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำและป้องกันดินไหลเข้าอุโมงค์หากมีความจำเป็นขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและหากพบรอยร้าวใหม่หรือความผิดปกติของอาคารให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ปภ.แจ้งเตือน19จังหวัดภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง19จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมโดยประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมและให้การช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่และพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางรายปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ

0: คงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:17 นะคะเดินทางกันต่อเนื่องเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รับชมไลฟ์ผ่านทาง YouTube Live JS100 Radio อยู่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรายการของเรานั่นเองนะคะมาถึงช่วงบ่ายโมงกันแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะคุณกระปุกแดงนะคะคุณพักคีอินมารายงานผลบอลโลกใช่ไหมคะมาชุดค่อนข้างเก๋ไก๋ขอบพระคุณค่ะคุณตู่ระยองสวัสดีอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะพอดีว่ามีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะย้อนความไปอันนี้กันนิดนึงที่ทางคุณบัวรองก่อนที่จะจบชั่วโมงท้ายชั่วโมงเมื่อกี้นี้เนี่ยโทรคุยกันไปหน้าใหม่ละนะคะเราประสานงานกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกรณีเรื่องของรถตู้ที่ยางล้อด้านหลังขวาเนี่ยคือระเบิดนะคะแล้วก็หลุดออกมาทั้งคันเลยมีผู้โดยสารตัวของรถตู้น่าจะเป็นรถตู้โดยสารนั่นแหละนะคะประมาณ 3-4 คนออกมายืนรอรอบๆตัวรถด้วยนี่ก็ให้ทุกๆท่านเนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะใครที่ใช้ทางด่วน1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของทางขึ้นสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าทางขึ้นเลียบแม่น้ำถนนพระราม3นะคะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะถึงแล้วหรือไม่ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเหตุเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็มีกรณีเรื่องของรถกระบะบรรทุกปลาซึ่งเป็นแบบปลาสดๆเลยนะคะมีชีวิตอยู่ปลาเป็นนี่แหละนะคะเกิดเหตุพลิกคว่ำกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการกีดขวางอยู่ที่เลนซ้ายสุดค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเราอยู่กันที่ถนนสิริโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองจะเป็นช่วงแยกเทพราชมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์สาย7คือก่อนที่จะถึงมอเตอร์เวย์สาย7ประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะคะเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันด้วยนะคะขึ้นมาให้อยู่ผ่านทางไลฟ์นะคะดิ้นนี่เลยเพราะว่าปลาคือยังไม่ตายนะคะน้องยังมีชีวิตอยู่เป็นปลาเป็นก็คือเขาขนมาเป็นรถกระบะบรรทุกมาเนี่ยนะคะหลายตัวเลยนะทุกคนดูจากคลิปวิดีโอนี่ก็คือเอาพูดถึงรถก่อนตัวรถเองเนี่ยก็เสียหายพอสมควรนะคะเพราะว่าพลิกคว่ำชนิดที่ว่าแง่หงายท้องเลยก็คือตัวล้อรถเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าประตูก็มีการเปิดออกมาคาดว่าน่าจะเป็นตัวคนขับนั่นแหละที่ออกมาจากตัวรถนะคะอยู่ที่เลนซ้ายตัวปลาตัวอะไรเนี่ยคือหล่นไปอยู่บนไหลทางกันหมดแล้วค่ะเอ๊ะอันนี้คือน้ำไหมหรืออะไรอ่ะมันดูข้างๆเนาะอ๋อโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นเหมือนกับตัวไหลทางมันจะเป็นมีน้ำแบบตื้นๆนิดนึงนะคะปลาเนี่ยไปอยู่ในน้ำกันหมดแล้วไม่รู้ว่าจะรอดไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าก็คือน่าจะมาจากตัวรถนี่แหละแล้วก็หล่นกันไปอยู่ข้างๆตรงไหลทางแล้วเรียบร้อยอันนี้เนี่ยไม่รู้เลยนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะให้การช่วยเหลืออะไรกันยังไงนะคะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานนี้อันนี้ขอบพระคุณคลิปวิดีโอจากทางเพจคนข่าวบางปะกงด้วยนะเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีคืบหน้าเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เขาจัดการกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวรายงานกันต่อให้นะคะเบื้องต้นเราเห็นมีรถมาแล้วคันหนึ่งเนาะด้านหลังเปิดไฟวาบๆอยู่น่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะติดเอาไว้เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อการจราจรนะคะก็แน่นอนชะลอตัวอยู่แล้วจุดเกิดเหตุเนาะเพราะว่าคนน่าจะมีการดูชะลอดูด้วยนะคะเคลื่อนตัวช้านิดนึงค่ะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการจราจรแล้วก็เหตุอื่นๆกันบ้างนะคะมีทางคุณมดเอ็กซ์รายงานเพิ่มเติมกันให้คุณมดเอ็กซ์สวัสดีค่ะออนแอร์แล้วค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณฝนคร
1: ับ ค่ะเป็นเรื่องของการจราจรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมใช้งามวงวานนะครับเมื่อคู่มาจากแยกแครายมาจากสิวานนท์นะครับ
1: ขั
2: ดอยู่ตรงแยกในประมาณ15นาทีได้ขวาเข้างามวงวานด้านที่จะมาทางเกษตรนะครับการจราจรตอนนี้รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ค่อนข้างดีที่จะมาทางเกษตรแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยเริ่มชะลอตัวตั้งแต่หน้ามอเกษตรไปนะครับ ก็หนาแน่นไปเรื่อยๆไปจนทางด้านของแกลายนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ขณะรายงานเนี่ยผมก็ผ่านตรงอุโมงค์เกษตรออกมาทางด้านประเสริฐมนูกิจนะครับวันนี้การจราจรรถนะน้อยนะครับค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะโอ้โอเคใช้การได้เลยเนาะ
2: ครับวันนี้ใช้ได้เลยครับแถวประเสริฐมนูกิจรถไม่มากเท่าไหร่จะไปแน่นกันตรงที่จะไปทางงามวงวานนะครับ
1: ค่ะ
2: จะไปเที่ยวห้างกันเปิดใหม่
1: ๆค่ะ
2: ครับ
1: โอเค
2: อากาศตอนนี้เริ่มครึ้มนะครับเมฆหนาแต่ก็ยังไม่มีฝน
1: ยังไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ร้อนๆด้วยไหมคะวันนี
2: ้ก็ประมาณเบอร์3ครับอุ่นๆ
1: โอเคค่ะ
2: ยังไม่ถึงจะเป็น
1: ยังไม่ถึง
2: เป็นแดดเดียวครับ
1: ได้ๆค่ะ
2: ครับผมจบรายงานนะครับตรงประเสริฐมนูกิจครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณทางคุณหมด X ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เส้นงามวงวานนะคะประเสริฐมนุกิจเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านิดนึงนะคะอันนี้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7เนาะที่บอกว่ามุ่งหน้าไปพัทยาแล้วมันมีเป็นรถเทรลเลอร์กับรถบรรทุก6ล้อชนกันนะคะเดี๋ยวเราเท้าความไปให้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวฝนขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเรารายงานกันไปตอนแรกบอกว่าตอน 12:05 นมีอุบัติเหตุระหว่างรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกันกับรถ6ล้อตู้ทึบแล้วก็ตัวของรถ6ล้อตู้ทึบเนี่ยมีการพลิกตะแคงนะคะซึ่งตอนนั้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นเพศหญิง1รายซึ่งก็เป็นคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะล่าสุดตอน 13:17 นาทีเรามีการพูดคุยกันหลังไมค์กับทางร้อยตำรวจโทปานชัยวันศรีค่ะท่านเป็นรองสัตวัตรสอบสวนของทางสภ.หนองขามนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดให้ว่าก็คือตัวของผู้หญิงที่มีได้รับบาดเจ็บ1รายเนี่ยก็คือมีอาการคิ้วแตกเฉยๆนะคะนี่โชคดีมากก็มีการให้การช่วยเหลือกันแล้วเรียบร้อยส่วนในเรื่องของตัวรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยล่าสุดคือเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์พื้นที่แล้วรถในจุดนี้ไม่ติดนะคะใช้กันได้สำหรับใครที่อาจจะเดินทางไปพอดีแล้วได้ยินอุบัติเหตุแล้วแบบกังวลอะไรหรือเปล่านะคะจุดนี้ไม่ให้ติดนะคะจะเป็นที่บริเวณปากซอย4แยกเนินชนีหรือว่าแยกโรงกุ้งเก่ามุ่งหน้าหนองปรือเป็นเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะเดินทางไปยังพัทยานั่นเองนะคะรถไม่ติดแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยมีชะลอตัวเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดก็คือเช็คกันได้เปิดช่องทางการจราจรกันเสร็จสับเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกที่หนึ่งที่เพิ่งรายงานกันไปเมื่อกี้นั่นแหละไอ้เรื่องปลาเนี่ยนะคะปลาเป็นเนี่ยที่มันเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเขาพลิกคว่ำเนาะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะพลิกคว่ำแบบหงายท้องเลยแล้วก็คนขับแต่ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคนขับน่าจะออกมาได้แหละนะคะเพราะประตูก็เปิดแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยหลายคนเหมือนกันน่าจะช่วยๆกันนั่นแหละค่ะถ้าฝนดูไม่ผิดเหมือนเห็นเป็นเขาถืออะไรอะไม้กวาดหรอหรืออะไรสักอย่างด้วยตรงช่วงแบบท้ายคลิปเลยนะคะเดี๋ยวยังไงดูอีกทีนึงก็ได้ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดเราขึ้นวิดีโอให้อยู่นะคะอันนี้ก็ให้เครดิตทางเพจคนข่าวบางประกงด้วยนะคะแจ้งมาแล้วก็ส่งคลิปมาให้ด้วยอ่ะเห็นไหมก็มีคนเนี่ยอันนี้คนแรกแล้วนะคะแล้วก็ในพื้นที่ก็มีรถอีกคันนึงจอดอยู่ห่างๆกันไปน่าจะให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะดิ้นกันอยู่เลยนะคะเอาใจช่วยให้รอดได้นะคะอ่ะทีนี้เรื่องอุบัติเหตุเราไปกันแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูเรื่องของรถจอดเสียกันนิดนึงพอดีว่าได้รับแจ้งเป็นรถจอดเสียนะคะที่ถนนศรีนครินทร์ไปดูดีเทลกันหน่อยดีกว่าก็เพิ่งเกิดไม่นานเลยค่ะอันนี้นะคะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกจะเป็นช่วงเชิงทางขึ้นอุโมงค์4พาร์ท ซึ่งตรงเนี้ยมันมีอยู่2เลนอยู่แล้วนะคะแล้วเลนซ้ายเนี่ยจะเป็นจุดเกิดเหตุเพราะว่าเลนซ้ายจะมีเป็นรถแท็กซี่คันนึงเขาไฟกระพริบอยู่จอดอยู่นะคะแล้วก็เหมือนในรูปเนี่ยจะมีคนลงมาด้วยไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นตัวคนขับจอดเสียอยู่นะคะที่บริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์สีพัดเลยการจราจรก็เลยกระทบอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีแค่2เลนไงมันก็เลยเหมือนกับติดขัดไปเลยในช่วงนี้นะคะการจราจรติดขัดสะสมวงแหวนศรีนครินทร์ร่มเกล้าค่ะเดี๋ยวยังไงมีการประสานงานอะไรกันแล้วก็น่าจะมีคนมาให้การช่วยเหลือกันเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรอีกที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราแจ้งล่วงหน้าเลยตั้งแต่ช่วง21นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกา3ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยคืนนี้นะคะจะมีการปิดช่องการจราจรบนสะพานต่างระดับคลองหลวงนะคะที่ทางหลวงใหม่เลข1ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่40บวก400อ่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.คลองหลวงด้วยฝั่งที่จะเป็นมุ่งหน้าไปบางปะอินค่ะและบนสะพานที่จะวนไปยังถนนคลองหลวงก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไฟส่องสว่างช่วงสะพานต่างระดับคลองหลวงมันเกิดเหตุชำรุดกันไปนะคะก็เลยช่วงกลางคืนเนี้ยแหละเขาก็เลยมาทำงานกันนั่นเองเลือกมาเป็นตอนแบบ3ทุ่มถึง5ทุ่มคนก็น่าจะใช้น้อยลงแล้วมากกว่าช่วงกลางวันนั่นเองนะคะทางผู้รับจ้างของแขวงทางหลวงก็เดี๋ยวจะมีการเข้ามาซ่อมแซมกันนะคะในช่วงเวลาที่ฝนแจ้งไว้เลย21นาฬิกาถึง23นาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งถามว่าแล้วยังไงต่อถ้าเกิดจะใช้จะเดินทางอ่ะจะไปยังไงได้ใช่ไหมคะทางสภ.คลองหลวงเขาก็มีการแจ้งมาเพิ่มเติมว่าผู้ใช้เส้นทางเนาะสามารถที่จะไปใช้สะพานกลับวันครูตรงกิโลเมตรที่44ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าไปถึงแล้วเจอเป็นแบบมันปิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอันนี้กันไปแล้วเนาะ21นาฬิกาถึง23นาฬิกากันไปแล้วเดี๋ยวในเรื่องของการปิดถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้วันที่11กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่ทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรที่ถนนเทพรัตน์นะคะเพราะว่าเป็นงานโครงการก่อสร้างช่วงสายบางฉลองไปแยกหนองไม้แดงนั่นเองตรงบริเวณตอนบางฉลองบางบัวตอนที่3นะคะเป็นการก่อสร้างถนนค่ะที่ช่องทางหลักบริเวณกิโลเมตรที่25ถึง26ก็มา1กิโลแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็นแล้วก็ตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวทางรายการจะพยายามย้ำกันให้เพราะว่าคือเริ่มวันนี้ก็จริงวันที่11เนี่ยแต่คือเขาจะทำกันไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นการก่อสร้างถนนเนาะทำจนกว่าที่จะแล้วเสร็จเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งเคสแล้วก็มีที่ทางคุณพัดรู้สึกว่าจะรายงานกันไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวฝนย้ำกันให้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกันกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง24และถนนหัวหมากนะคะจะมีการปิดการจราจรค่ะที่ถนนหัวหมากฝั่งขาออกมุ่งหน้ากรุงเทพกรีฑาตั้งแต่วันที่11 ถึง12กรกฎาคมนะคะซึ่งเขาก็เริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตอน9โมงเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปเสร็จกันเนี่ยตอนตี5วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะตี5วันที่12กรกฎาคมนั่นเองแนะนำนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นย้ำกันอีกทีนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง24และถนนหัวหมากจุดที่จะมีการปิดการจราจรคือถนนหัวหมากฝั่งขาออกมุ่งหน้ากรุงเทพกรีฑาเริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ 9:00 นถึง 5:00 นวันที่12กรกฎาคมค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะล่าสุดเรามีการได้รับแจ้งเหตุอีกเหตุหนึ่งค่ะสำหรับทางสายโทร199แล้วก็ส่วนวิทยุผ่านฟ้ารายงานมาว่าพบเจอเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยเศรษฐกิจ22ถึง19ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะรับชมคลิปได้เลยพร้อมๆกันกับที่รายงานอยู่นะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่บริเวณแขวงบางแคเหนือเขตบางแคซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคเนี่ยกำลังไปที่เกิดเหตุกันอยู่นะคะน่าจะถึงกันแล้วเรียบร้อยโอ้ก็คือควันเป็นแบบเป็นเหตุเพลิงไหม้ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือมันบอกว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนเนาะแต่จุดเกิดเหตุเลยจริงๆเนี่ยดูจากคลิปอะด้านบนยังมีควันปกคลุมอยู่นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะชี้แจงในขณะนั้นว่าตัวอาคารที่เกิดเหตุเป็นลักษณะไหนแต่ดูแล้วเหมือนเป็นเพิงๆมากกว่าจะเป็นแค่อาคารชั้นเดียวไม่ได้เป็นบ้านนะคะไม่ได้เป็นเหมือนบ้านสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในระแวกเดียวกันเนี่ยก็คือจะมีสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเขตชุมชนนั่นแหละด้านหลังคือเป็นบ้านเรือนประชาชนสองชั้นนี่เลยจุดเกิดเหตุเนี่ยจะเป็นแค่ชั้นเดียวแล้วก็หลังคาแบบสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วในระแวกเดียวกันก็คือจะมีในเรื่องของพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่หญ้าต้นมงต้นไม้อะไรด้วยประปรายเล็กน้อยไม่เยอะนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างมากอันนี้ก็ยังไม่ทราบในเรื่องของสาเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ได้ยังไงนะคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยได้ยังไงแต่ที่แน่คือควันแบบขโมงเลยก็เป็นข้อมูลการว่าอันนี้คือจะอยู่ที่ซอยเศรษฐกิจ22ถึง19ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคนะคะใครที่ขับผ่านหรือว่าอยู่ใกล้ๆแล้วมันเห็นเป็นกลุ่มควันเนี่ยก็จะได้ไม่ตกอกตกใจกันจะได้รู้ว่ามาจากเคสนี้เลยแล้วก็มีทางรถเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะดูจากในคลิปวิดีโอก็คือน่าจะเป็นคนท้องที่เลยนะที่เห็นในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละนะคะชี้ๆอะไรกันอยู่น่าจะตรวจสอบสถานการณ์ประเมินกันเบื้องต้นด้วยแล้วก็มีสายยงสายยางอะไรกันแล้วนะคะน่าจะเป็นการพยายามที่จะดับเพลิงไหม้อยู่นั่นเองค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานนะว่าสามารถควบคุมได้แล้วหรือยังไงนะคะแต่ว่าทางเจ้าที่ดับเพลิงก็คือทราบเรื่องแล้วเรียบร้อยเดินทางไปอยู่นะคะเดินทางน่าจะถึงแล้วด้วยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูผ่านทาง X กันบ้างนะคะในจุดอื่นๆเรารายงานกันไปแล้วเนาะโอเคผลเข้ามาดู X แล้วก็เหตุเนี้ยมีได้รับแจ้งอัปเดตแล้วนะคะว่าเพลิงสงบแล้วโชคดีมากๆที่ไม่มีผู้ที่ติดค้างแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกันต่อไปตัวของอาคารที่เกิดเหตุเสียหายหมดเลยไหม้ไปกับเพลิงไหม้เลยนะคะหลังคงหลังคาตัวผนังเองนะคะแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่ได้มีใครติดค้างอยู่ด้านในแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะขอบคุณภาพจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้คุณกิตตินะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติมีส่งรูปมาให้บอกว่าถนนสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระยาจากคลองสารมุ่งหน้า3แยกเลี้ยวขวาไปที่สะพานพุทธรถติดเต็มถนนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะอันนี้แท็กกันเข้ามาผ่านทาง X ของเราแล้วก็ขึ้นหน้านี้นิดนึงก่อนหน้านี้ที่ได้บอกว่าเราได้รับแจ้งว่ามีเพิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ที่ซอยรามคำแหง118นะคะ118แยก11นะคะเขตสะพานสูงเนี่ยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ถึงที่เกิดเหตุอะไรกันก็ว่าไปนี่ก็เป็นของทางหัวหมากเนาะจุดเกิดเหตุจะเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นเกิดไฟไหม้ที่ชั้นล่างก่อนแล้วมันก็ค่อยๆลามขึ้นไปชั้นบนนะคะล่าสุดนะคะมีได้รับแจ้งแล้วว่าเพลิงสงบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมี1หลังคาเรือนที่เพลิงลุกไหม้เสียหายไปเลยรายละเอียดสาเหตุก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสายด่วน199ด้วยเป็นอีกหนึ่งเหตุที่เป็นในเรื่องของ เพลิงไหม้นะคะเพลิงไหม้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งแท็กซี่กับรถยนต์ชนกันที่ถนนศรีนครินทร์นะคะทุกคนขาเข้าจากแยกลาซานไปบริเวณเชิงทางลงสะพานวัดจิเอี่ยมอยู่ที่เลนขวาเลยก็บุบๆอะไรกันอยู่นะไฟน้องไฟหน้าไฟท้ายกันเนี่ยนะคะกีดขวางการจราจรทางด้านฝั่งขวาทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะเพิ่มเติมอุบัติเหตุในเรื่องของมอเตอร์เวย์สาย7ก่อนที่จะถึงมอเตอร์เวย์สาย7ประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะคะถนนสิริโสธรที่บอกว่าเป็นกระบะบรรทุกปลามาทราบแล้วว่าเป็นปลาดุกนะคะเขาเป็นปลาดุกคือที่เสียหลักแล้วมันหงายท้องขนาดนั้นเนี่ยเกิดมาจากยางระเบิดค่ะอันตรายมากยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิกคว่ำนะคะตัวคนขับเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอันนี้จะเป็นขออภัยแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะตัวคนขับไม่เป็นอะไรแต่ว่าคนที่นั่งข้างๆคนขับนี่แหละคือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนำส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนณเวลานี้เนี่ย 13:39 ทีก็คือจะเป็นการเก็บปลากันแล้วก็พยายามช่วยกันยกรถขึ้นมานะคะตอนนี้มีการกีดขวางการจราจรอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นในคลิปแล้วเขาอยู่ที่ช่องทางซ้ายสุดเนาะทำให้รถคันอื่นๆก็จะวิ่งได้เหลืออยู่ที่2เลนขวานะคะมีแจ้งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะทางรองสารวัตรจราจรสภบางปะกงเขาเพิ่มเติมให้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าถนนมันจะลื่นไหมเพราะว่าน้ำหรือความแบบลื่นของปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสำหรับคันอื่นๆถนนไม่ได้ลื่นเพราะว่าปลามันตกลงไปข้างทางพอดีที่ฝนรายงานกันไปตกไปข้างทางพอดีน้ำเนิมที่น่าจะขนมาด้วยก็คืออยู่ตรงนั้นแหละนะคะเป็นแอ่งให้พอยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นการเก็บกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเคลียร์รถให้ผลการกีดขวางเลนซ้ายสุดด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางร้อยตำรวจโทสุนทรหายะเกรองสมบัติจราจรสภ.บางปะกงด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ไวเวอร์ใช่สินี่ M-Flo New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M-FloM-Flo เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flo เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิก www.mflothai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เดินทางกันต่อนะคะถึงไปดูเหตุในเรื่องของรถเสียที่ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกกันนิดนึงนะคะคุณแป๊วรายงานมาเนาะเป็นทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าวงเวียนหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์นะคะฝั่งขาออกค่ะการจราจรเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่บริเวณจุดกลับรถค่ะจะมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาซึ่งมันก็คือเป็นจุดกลับรถพอดีแล้วเลนที่เขาใช้กันในการกลับรถก็จะเป็นเลนขวาสุดอยู่แล้วเนาะทำให้ตรงนี้รถติดสะสมเลยนะคะขอบคุณทางคุณแป๊วมากๆเลยนะคะแจ้งมาก่อนเราจะไปพักกันเมื่อสักครู่นี้แป๊บหนึ่งน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรเลยนะคะจุดกลับรถหน้าซอยตาชันที่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงพอดีว่าเพิ่งได้ในเรื่องของคลิปวิดีโอกันเข้ามานะคะจะได้นำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงสำหรับอุบัติเหตุที่บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเกิดเหตุในลักษณะนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยาวมากเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเทรลเลอร์นะคะเห็นไหมรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เขาขับมาแล้วก็มีตัวของบรรทุก6ล้อที่จะเป็นจังหวะแบบกำลังที่จะเลี้ยวเข้าซอยแล้วมีนี้ก็ชะงักนะคะชะงักแล้วก็ถอยไปปุ๊บเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถเทรลเลอร์เขาก็วิ่งทางตรงกันมาพอดีอยู่เลนซ้ายสุดมันก็เลยทำให้ไปชนกันเนี่ยตัวท้ายรถของบรรทุก6ล้อเนี่ยไปชนกันนะคะถูกตัวของเทรลเลอร์ชนก็เลยมีการพลิกตะแคงอย่างที่ทุกคนเห็นตามภาพกันไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันก็คือจะเป็นจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ตรงช่วงแยกพอดีเลยนะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็กีดขวางการจราจรไปเลยคนที่จะออกจากซอยเนี้ยก็คือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวของรถเทรลเลอร์นี่ก็คือยาวอยู่แล้วด้วยตัวตู้คอนเทนเนอร์เขาก็กีดขวางกันไปเลยโชคดีมากนะพี่ไรเดอร์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุพอดีกำลังติดไฟแดงอยู่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็พอเกิดเหตุปุ๊บก็รีบถอยเลยนะคะแล้วเหมือนดูถ้าดูแบบใกล้ๆนะจริงๆแล้วจะมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงใส่เสื้อสีแดงอ่ะทุกคนเห็นเหมือนฝนมั้ยเขาอยู่หน้าพี่ไรเดอร์ไปอีกนะอ่ะทุกคนดูใช่มั้ยเออเขาจอดอยู่แล้วอยู่ไกลมากคิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรนะขอไม่เป็นอะไรเพราะว่านี่ได้รับรายงานมาแค่ว่ามีคนบาดเจ็บแค่คนเดียวแบบคิ้วแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเลยอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอมาเพิ่มเติมกันให้ล่าสุดเคสนี้เคลื่อนย้ายกันแล้วเสร็จสับนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปคุยกันกับสายของเรากันบ้างดีกว่านะคะมี2สายด้วยกันเริ่มกันที่คุณใจกันตนากันก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับคุณสติยะหมดแล้วครับพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะคุณใจกันตนารายงานเรื่องรถจอดเสียหรอคะอันนี้
1: อันนี้เป็นโทเวขาเข้านะคุณสดยมนก่อนจะลงดินแดงหรือว่าจะต่อเนื่องทางด่วนเจริญมานครประมาณสัก300เมตรได้อยู่เลนซ้ายจะเป็นยางรถยนต์อีก1วงเนี้ยที่กีดขวางการจราจรอยู่เลนซ้ายที่ช่องที่จะลงตรงดินแดงแล้วก็เลนขวาที่อยู่ใกล้เคียงก็มีรถอีก1คันเป็นรถนักสุขคนที่จอดเปิดไฟฉุกเฉินตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเสียหรือยังไงนะเมื่อสักครู่นี้ผ่านมานี่ก็ต้องเรียกผ้าเปรกันจ้าระบาดเลยเก่งมากที่เลยสบายเด็ดตอนก็เลยแจ้งมายังจอสร้อยให้ประสานงานไปยังทางด่วนเพื่อไปทำการเก็บเป็นให้เรียบร้อยเก่งมากที่เกิดระบาดเด็ดตอนนะคุณสัตยยมนครับผม
0: ค่ะก็คือเท่ากับว่ามีทั้งเลนซ้ายแล้วก็เลนขวาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องวิ่งได้เลนขวาสุดเลนเดียวครับเพราะว่า1 2ยางซ้ายสุดเป็นยางรถแล้วก็เลนที่2นั้นเป็นรถยนต์นั่งสุบนที่จอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่หรือให้สัญญาณหรือว่าจอดเสียอันนี้ไม่แน่ใจเพราะผมผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคุณสติยมนครับผม
0: ได้ค่ะ
1: ยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับฟังจอสร้อยที่ตามหลังมานะถ้าผ่านตัวที่3มาแล้วต่อเนื่องที่จะมาลงดินแดงก็ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางป ลอดภัยกันทุกที่ก็ได้ความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะเมื่อสักครู่ก็คุณใจกันตนานะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นทางคุณหน่องกันบ้างคุณหน่องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหน่องเจอเหตุอะไรมาคะ
2: คือพอดีเพิ่งผ่านมาตรงพระราม2นี่วิ่งยาวๆมาจากทางเขาเรียกว่าอะไรนะกาญจนาและเชื่อมเข้าพระราม2นะ
0: ค่ะ
2: ผ่านหน้าเซ็นทรัลไปก็โอเคอยู่การจราจรไม่ติดครับแต่พอเลยพระราม2ตรงเซ็นทรัลไปนี่มันจะมีศาลเจ้าแม่งูอยู่ซ้ายมือนะครับผม
0: ค่ะ
2: แต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นพอไปถึงช่วงเนี้ยเราจะเห็นรถตัดต้นไม้ที่เขามาเล็มใบตัดใบมันนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทำงานอยู่ริมทางไปจนถึงจากศาลเจ้าแม่งูเนี่ยไปจนถึงยูเทิร์นตรงหน้าโรงพยาบาลบางมดนะครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: เสร็จแล้วอีตรงนั้นน่ะมันเป็นยูเทิร์นที่จะกลับรถจะไปยูเทิร์นเยอะมาก
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วบางคันเขาอยู่เลนสองบางทีเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีรถ
0: รถ
2: เป็นกระบะที่เขามาเก็บกิ่งใบนะครับผมเขาจะจอดเลนซ้ายนะครับผมบางทีหักออกไปแล้วบางทีถ้าไปเร็วๆนี่บางทีพอเห็นรถติดนึกว่าซ้ายโล่งพอหักไปมันจะไปเจอรถที่เขาจอดลำเลียงกิ่งขึ้นนะครับผม
0: ค่ะเข้าใจแล้ว
2: ก็เลยก็เลยเพิ่มเติมให้ว่ามันต้องเลยอีตรงอะไรนะ
0: ยูเทิร์น
2: ตรงโรงพยาบาลบางมดอ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างหน้าผมว่าเขาคงตัดไปเรื่อยๆอ่ะนะ
0: ค่ะเขาก็น่าจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละตัวของเจ้าหน้าที่
2: เพราะว่าเขาเริ่มตัดตั้งแต่เลยเซ็นทรัลมาไอ้แถวนครธนน่ะเนาะ
0: ค่ะ
2: เขาก็ไล่ผ่านเซ็นทรัลมาก็เห็นร่องรอยการตัดต้นไม้มันเหมือนพักหลังต้นไม้มันล้มบ่อยมั้ง
0: อ๋อก็เลย
2: กิ่งใบมันโต้ลมอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่ะ
2: เขาก็เลยตัดให้เหลือให้มันน้อยหน่อยอ่ะมันไม่โต้ลม
0: ค่ะคันเดียวเลยใช่ไหมคะรถเจ้าหน้าที
2: ่ว่าไงนะ
0: โอเคค่ะได้ได้ค่ะยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณหน่องค่ะ
2: ครับครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณทางคุณหน่องด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้จะได้ให้ระมัดระวังแล้วก็เป็นข้อมูลกันด้วยนะคะว่าที่บริเวณเลนซ้ายสุดเนาะของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าเมืองนะคะก็คือตัวของรถเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอยู่เนี่ยเกี่ยวกับการตกแต่งกิ่งไม้ใบไม้นะคะก็จะอยู่เลนซ้ายเลยนะคะช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานตั้งแต่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่งูไปจนถึงจุดยูเทิร์นนะคะแถวๆโรงพยาบาลบางมดพอดีก็ให้เป็นอะไรที่ให้สังเกตกันละกันนะคะส่วนย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้เนาะคุณพันนะคะก็ขออภัยคุณใจกันตนานะคะก็อย่าลืมนะอันนี้จะเป็นโทเวอุตราพิมุกฝั่งขาเข้าเดี๋ยวไงเราประสานงานเจ้าที่ต่อให้สำหรับกรณีที่มีทั้งเลนซ้ายเลนขวาเนาะที่มีทั้งยางหล่นด้วยแล้วก็มีรถที่เปิดไฟกระพริบอยู่ไม่แน่ใจจอดเสียหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกันต่อให้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทั้งสองท่านด้วยนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งการสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศเข้มมาตรการรับรองบุตรสกัดช่องโหว่อาชญากรรมข้ามชาติให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยกระทบความมั่นคงและผลประโยชน์ประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอะไร

0: Lovely lah. New Honda City. Quick 'em up. Suntec Street.
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์คุณวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติก่อนนำไปถือครองทรัพย์สินและประกอบธุรกิจรวมไปถึงฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงการขยายผลปฏิบัติการขบวนการอำพรางสมรสหรือพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรคนต่างด้าวโดยภายหลังการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักงานทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นต่างชาติต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือใช้เอกสารเท็จซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับและปิดช่องโหว่งานด้านทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือฟอกเงินอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากมีผู้กระทำผิดเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติคนไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมในปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อทิพย์ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจำนวนทั้งสิ้น35หมายจับในจำนวนนี้สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วจำนวน32รายแบ่งเป็นพ่อไทย14รายแม่จีน11รายและพ่อจีน5รายจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน1รายได้เดินทางหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบูรณาการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีและจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปและตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายเอกวิทย์หรือเจ้าของบัญชีไลน์ในชื่อรินรินตัวการว่าจ้างขนเฮโรอีนเข้ากรุงเทพมหานครส่งให้แอมีนาไปขออำนาจศาลอาญารัชดาพิเศษฝากขังหลังคุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยาและคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเดินผ่านสื่อมวลชนนายเอกวิทย์เปิดเผยว่าอยากฝากขอโทษแอมีนารวมถึงครอบครัวด้วยตนเองไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องดังกล่าว
3: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร0304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: 14:16 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อค่ะที่บริเวณบรมราชชนนีนะคะวันนี้รถติดนะช่วงขาออกตั้งแต่แยกบรมไปจนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าใช้การได้ดีกว่านะคะเคลื่อนตัวไม่ถึงกับหยุดนิ่งแต่ว่าก็มีเคลื่อนตัวช้าได้เหมือนกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันด้วยนะคะแล้วก็มีทางคุณวรรธนานะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วเนาะไปดูเรื่องของการพบเจอคนพลัดหลงกันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ทางคุณวรรธนาเนี่ยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณวรรธนาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวรรธนาก็คือเป็นคนที่พบเจอคนพัดหลงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้ค่ะอย่างนั้นแล้วรบกวนฝนรบกวนเล่าเรื่องให้ฟังหน้ามานิดนึงได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตั้งแต่วันไหนแล้วด้วย
1: วิ่งมากำลังวิ่งหาคนครับวิ่งจากแถวแม่นสี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วิ่งแม่นสีเลี้ยวเลี้ยวที่จะมาทางทางโรงพยาบาลหัวเสียวครับ
0: อืม
1: ครับเลี้ยวเลี้ยวขวามาวิ่งวอจากมาแม่นสีเลี้ยวขวามาปุ๊บเห็นคุณยายยืนเหมือนเรียกจะเรียกรถอาจจะไปไม่ไปเลยมองจะมองดูท่าทางแล้วยายแบบว่าแก่แล้วน่าจะหลงแน่เลยมองดูสภาพ
0: อ๋อดูแล้วเหมือนจะหลงทางหลงอะไรใช่ไหมคะ
1: ดูเหมือนจะหลงทางแง่ขึ้นมาปุ๊บยายบอกว่าเดี๋ยวไปเอาจักรยานก่อนตรงสะพาน
0: ค่ะ
1: ผมบอกสะพานไหนยายสะพานนึกผมนึกว่าจะเป็นสะพานยศเสีย
0: ค่ะ
1: สะพานยศเสียบ้านแกคงอยู่แถวนี้แต่แกคุยไม่รู้เรื่องวิ่งไปแกก็ไม่เห็นจักรยานผมก็วนไปรอบนึงวนเข้าทางโยมราชวนกลับมาดูมาดูจริงยายดูที่เจอไม่เจอไม่ใช่แล้วแล้วก็ถามยายบ้านอยู่ไหนเริ่มแบบดูท่าทางแล้วยายต้องหลงแน่เลย
0: ค่ะ
1: ก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
0: ค่ะ
1: ก็พยายามยายขอดูบัตรมีลูกหลานไม่มีอะไรไหมเอาบัตรประชาชนมาให้ดูดูบัตรประชาชนอยู่จันทบุรีแล้วทีนี้ยายมีเบอร์ไม่มีลูกมีหลานเหรออยู่ในกรุงเทพยายอยู่กับใครอะไรถามพยายามถาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เปิดบอกว่าเดี๋ยวค้นดูเบอร์ก่อนในค้นแกเขียนไว้ในกระดาษสมุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค้นไปเจอโชคดีเจอเบอร์น่าจะเป็นหลานชายแก
0: อ
1: ๋
0: อ
1: โทรมาก็เขาก็รับบอกว่าอ๋อหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: หายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกแจ้งมีแจ้งไว้ที่สน.ประเวศก็บอกอย่างนี้
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกงั้นใช่แล้ว
0: คนเดียวกัน
1: ได้นี่ก็บอกว่าอยู่กับถามผมว่าเป็นใครอะไรผมอ๋อผมขับแท็กซี่อยู่นะครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าไงให้ผมไปส่งเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยไปส่งเลยที่เขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กับสน.ประเวศเลยอะไรเงี้ย
0: อ๋อบ้านอยู่ไหนอะคะ
1: อยู่อะไรเฉลิมพระเกียรติ
0: ซอยเฉลิมพระเกียรติ
1: 87
0: ค่ะ
1: เฉลิมพระเกียรติ87
0: ค่ะ
1: จักรยานยายอยู่ตรงสะพานสูงเนี่ยตรงนี้มันจะมีสะพานโด่งๆใช่ไหมเฉลิมพระเกียรติ87เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีสะพานและคลองข้ามคลองประเวศบุรีลมอะไรนี่เลยแต่เห็นบอกถามรปภ.บอกว่ายายพยายามจะหนีเขาก็พยายามไม่ให้ออกยายจะหนีออกจากหมู่บ้านเรื่อยเลยยายก็จะปั่นจักรยานออกมาพอออกมาเยอะมันก็จะหลงเลยไงออกมาเนี้ยมันก็จะหลงแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู่บ้านมันใหญ
0: ่
1: ความใหญ่ยายบอกว่าหนีพยายามจะหนีบ่อยไม่ให้ออกหรอกแกคงยกรถออกไม้กั้นน่ะแอบออกไปอะไรเงี้ยมันมีไม้กั้นไงที่หมู่บ้านเนี่ย
0: ก็คือแกปั่นจักรยานออกไปเองใช่ไหมคะ
1: ปั่นจักรยานน่าจะไปขึ้นสะพานตรงนั้นไม่ไหวคงจะเอาจักรยานทิ้งอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: จักรยานทิ้งไว้ตรงคลองประเวศนี่แหละแล้วก็น่าจะนั่งรถแกมานั่งรถผมแล้วก็ถามยายมายังไงอ่ะหกไกลมากเลยนะเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาท็อปต่อหนึ่งแล้วก็นั่งบอกมีคนมาส่งอะไรบอกโอ้ยายมาไกลมาก
0: ไกลเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไกลนะเจอจากอะไรนะประเวศมาโหถึงสวนไอ้อะไรแม่นสีอ
0: ่ะ
1: ประเวศเนี่ยโหไกลอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ไปแล้วก็ยังติดต่อเบอร์ได้ก็ยังเงี้ยดียังมีเบอร์
0: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจแบบรับคุณยายขึ้นรถตั้งแต่โมเมนต์แรกเลยอะคะที
1: ่เคยเจอบ่อยนะเคสแบบเนี้ย
0: หมายถึงว่าที่หลงอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่เคยเจอคนแก่คนแก่แบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: ส่วนมากแท็กซี่เขาก็ไม่เอานะเห็นแค่
0: เข้าใจ
1: แล้วคนแก่กันแล้วบ้างก็ไม่เอาอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยายก็ทีเพื่อนไปหมดเลยตัวเนี่ย
0: คุณวัฒนาเห็นแล้วดูเหมือนกับเป็นเคสที่เคยเห็นเคยเจอมาบ้าง
1: ใช่เคยเจอว่าดูแล้วน่าจะใช่แล้วยาย ต่ก่อนเคยเจอคนนึงอยู่แต่คุยรู้เรื่องตอนนั้นคุณตอนนั้นเสมามั้งเสมา 2-3 คนแล้วเจอแบบเนี้ยแต่ว่าก็เจอแบบนี้ก็สมมากก็ผมก็จะส่งขึ้นรถอ่ะถ้ายายจำมั่นใจนะก็ส่งขึ้นรถที่หมอชิดไปบ้างแล้วก็มีเคสนึงหลงมาจากหมอชิดไปลาดบุรณะบอกซอยบอกซอยผิดแต่ก็เคยไปส่งที่โรงพักไงส่งที่โรงพักลาดบุรณะแล้วก็ตำรวจบอกว่าลองไปดูอีกซอยนึงดิ16กับ26อ่ะใหญ่อาจจะจำผิดปรากฏว่าใช่พอถึงซอย26อ่ะจำได้รอดไป
0: ยังได้อยู่เลขแบบผิดไปนิดหน่อย
1: มึงจะมาเอามาแล้วอ่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะเอามารับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ทิ้งมันก็โอ้โหถ้าเอามาแล้วนะมันก็จะทำยังไง
0: รับผิดชอบไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พอมาแล้วก็ถ้านึกไม่ออกจริงก็กะว่าจะส่งตำรวจโรงพักอะไรประมาณเนี
0: ้
1: ยแต่โรงพักเขาก็ไม่โอเคนะเดี๋ยวนี้ไปส่งเขาอ่ะเขาก็เหมือนว่าเอาภาระไปให้เขาอะไรมัน
0: เพราะว่าการแต่ว่าโอเคอาเคสนี้แบบมีสมุดแล้วก็มีเบอร์มีอะไรอยู่
1: ใช่ได้ก็จดไว้พอดีค้นหาต้องค่อยต้องตั้งสติก่อนเนี่ยต้องถามค่อยคุยลองถามไป
0: เรื่อย
1: ส่วนมากก็จะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: ค่ะเข้าใจคุณยายก็อายุเยอะแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าอย่าไปดูถ้าจังยิ่งเราไปดูไปอะไรนะมันก็จะเละนะ
0: ก็จะแบบเหมือนมันไม่กล้าพูดไปก่อนเดิม
1: ค่อยคุยอยากกินอะไรหิวน้ำไหมอยากกินเบปซี่อยากกินเบปซี่ไป
0: ค่ะ
1: มีน้ำผมมีน้ำเอาให้กินไหมไม่เอาจะอยากกินเบปซี่อยากกินเบปซี่ก็จอดส่งเซเว่นซื้อเบปซี่ให้กินก่อน
0: คุณยายโชคดีนะเนี่ยเจอคุณวันธนาเนี่ยนะคะ
1: กินเบปซี่อยากกินเบปซี่ก่อนแล้วก็ชวนคุยต้องถามว่ามีค่อยๆถามไงมีลูกมีหลานอะไรที่ไหนแล้วพวกเนี้ย
0: สรุปก็คือมีหลานเนาะ
1: ต้องให้กันตั้งสติก่อน
0: ค่ะเนี่ยคุณวัฒนาหลานของคุณยายอยู่ในสายด้วยนะเดี๋ยวเอามาสายร่วมกันดีไหมคะนิดนึงอ่ะคุณวีระพงษ์ใช่ไหมคะคุณวีระพงษ์อยู่ในสาย
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณวีระพงษ์นี่ฝนกำลังคุยกันกับทางคุณวัฒนาคนขับที่เจอคุณยายเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะเรียบร้อย
2: อ๋อถึงบ้านเรียบร้อยครับพี่เขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะตอนเจอคุณยาย
2: เขาก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ แต่คุณยาย
2: มึน
0: ๆแต่คุณยายแกไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรใช่ไหมคะมีเพลียมีอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: อาจจะมีเจ็บขาเจ็บตัวอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนจักรยานล้มด้วยมั้งประมาณเนี้ยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ตอนนี้ถึงบ้านแล้วพี่เอามาส่งถึงบ้านเลย
0: ค่ะแล้วตัวจักรยานตัวต้นเรื่องที่คุณยายตามหากันจ้าละวันนี้สรุปยังไงบ้างอะคะ
2: เนี่ยผมขับรถเรามาเอาให้แล้วอยู่แถวหมู่บ้านแหละครับแถวตรงสามเอ็ดนี่แหละคร
0: ับ
2: อ๋ออ
0: ยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเลย
2: ใช่ออกมานิดนึงครับออกมานอกปากซอยนิดนึง
0: แต่คุณยายไปไกลเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ไปไกลครับแล้วก็น่าจะถามไม่รู้ด้วยว่าไปยังไงเขาน่าจะจำไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: เมื่อกี้คุณวัฒนาเล่าให้ฟังในสายบอกว่าเหมือนมีอะไรนะคะคุณวัฒนามีเป็นแบบรถไปส่ง
2: น
0: ั่
2: งรถ
0: วินใช่ไหมคะ
1: มีนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วย
0: นั่งมอเตอร์ไซค์
1: แต่ไปยังไงปั่นจักรยานไปจอดไปที่สะพานผมก็นึกว่าสะพานยศศรีเพราะว่ามันใกล้ตรงที่เจอยายมันใกล้สะพานยศศรีไง
0: ค่ะ
1: ก็พาไปดูที่สะพานวนไปดูที่สะพาน2รอบไม่มีไม่ใช่นะ
0: สรุปมาเจออยู่แถวใกล้ๆกับบ้านนี่เลย
1: แกก็ห่วงจักรยานนะถามหาจักรยานบอกไม่ต้องกลัวบอกว่าเดี๋ยวหลานไปเอาให้แล้วผมเดี๋ยวหลานไปเอาให้แล้วเดี๋ยวต้องไปเอาให้เขาบอกงี้แต่เดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาให้บอกงี้แกถึงหยุดแกถึงยอม
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่งั้นจะห่วงจักรยาน
0: คุณวีระพงษ์อันนี้คือคุณยายนี่คือปั่นจักรยานแบบเป็นปกติอยู่แล้วไหมทำไมถึงรักจักรยานอันนี้มากเลยคะ
2: ปกติส่วนใหญ่เขาจะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวตลาดแถวตรงนี้แกจำได้แต่ถ้าแกออกไปไกลๆหรือว่าหรือหลงไปไกลๆแกก็จะให้คนอื่นโทรมาอะไรเงี้ย
0: อ๋อแต่ว่าคือจะมีเหมือนมีเบอร์ติดต่อไว้อยู่ในสมุดที่ติดตัวไว้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เบอร์ไว้ครับ
1: ม
2: ีเบอร์หลานมีแค่สองคน
0: ดี
1: เขียนไปงั้นถ้าสมุดหายไปยุ่งเลย
0: โอเคได้ขอบคุณ
2: แกหลง
0: ค
2: ือแกจะให้โทรให้คนแบบเจอใครก็จะให้โทรมาตลอดเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยคุยค่อยถามค่อยถามค่อยคุยก่อน
0: แล้วคุณวัฒนารู้ได้ไงว่าแกมีสมุดอะคะหรือว่า
1: ก็ค่อยถามไปยายมีลูกไหมมีหลานไหมบอกลูกไม่มีลูกก็เสียไปแล้วอีกบอกลูกเสียยายมีลูกสองคนลูกสาวก็เสียไปแล้วอะลูกชายคนหนึ่งก็เสียลูกสาวก็เสีย อ่ะแล้วนี่ใครครับคนนี้อ๋อเป็นลูกของลูกสาวก็เป็นหลานแต่ก็คุยก็คอยพอคุยรู้เรื่องแหละแต่ต้องคุยกันค่อยถามไป
0: ค่ะ
1: ค่อยถามไปจะดุถ้าเจอเคสมันจะดุแล้วมันจะไม่ได้บางคนก็ไปตะคอกไปแบบว่าบางคนเจอแบบเหมือนว่าจะเอาลงเนี่ยจะไม่ถ้าไม่ไปก็จะดุแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: พอถามไม่รู้เรื่องก็คือว่าจะเอาลงจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าทิ้งก็มันก็จริงแล้วทีนี้ก็จะยุ่งไงทีเนี้ย
0: นี่ก็ต้องเป็นโชคดีแหละเจอแบบพลเมืองดีด้วยมีน้ำใจ
1: ก็ต้องเอาไปถ้าทิ้งถ้าจะเจอเคสหนักจริงผมก็ทิ้งไว้ที่ส่วนมากก็เอาไว้โรงพัก
0: ค่ะเข้าใจ
1: แต่อยากจะปล่อยที่ตามโรงพักก่อนประมาณนี้ปากอะไรอย่างนี้ถ้าคุยแบบไม่รู้เรื่องนะถ้าเคยเจอบางเคสอ่ะคุยไม่รู้เรื่องจริงก็เอาไว้ปากโรงพักก่อน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยประสานกันเดี๋ยวคงไปต่อกันอะไรอย่างนี้อะไร
0: คุณวีรพงษ์อันนี้คือคุณยายนี่คุณยายชื่ออะไรนะคะ
2: ชื่อจริงเหรอครับชลพัฒน์ครับ
0: คุณชลพัฒน์ใช่ไหมคุณยายนี่มีหลงลืมด้วยไหมอะคะอยู่78
2: ก็ลืมนิดๆหน่อยๆครับ
0: อ๋อ
2: ก็พอคุยเรื่องบ้าง
1: ได้บางครั้งก็ถามก็ค่อยๆถามมารู้เรื่องอยู่นะ
0: โอเคโอเคได้เลยถ้าเกิดว่าสมมติทางที่บ้านนะคะแล้วแบบไปสักพักแล้วมีอาการหนักกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยติดต่อมาที่ไลน์ทางเบอร์ของเราได้นะรายการได้นะคะมันจะมีโครงการที่เราแจกเข็มกัดฟรีให้อยู่ใช่เอาไว้กันเหตุการณ์อย่างเงี้ยแหละนะคะ
2: แจกพิกัดเหรอครับ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นเข็มกลัดที่เป็นเข็มกลัดแทนผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีการหลงลืมเลยค่ะแล้วก็จะมี QR code คือสมมติว่าถ้ามีคนข้างนอกไปเจออ่ะเขาก็จะสแกน QR แล้วก็ติดต่อมาที่รายการเราเลยแล้วตอนที่สมัครเข้ามาเราจะมีข้อมูลเอาไว้อยู่เลยว่าญาติคือใครเบอร์อะไรที่อยู่ที่ต้องไปคืนคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไวขึ้นใช่แล้วมันเหมือนมันสังเกตเห็นชัดด้วยเพราะอย่างเงี้ยคือคุณเนี่ยคุณวันธนาเนี่ยคือโชคดีไงเจอเคสแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราไปเจอแบบทั่วๆไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นอะพอมีเข็มกัดมันก็จะดูง่ายขึ้นประมาณ
1: เข็มกัดจะส่งกับมีประวัติไงส่งกับต้นสังกัดได้ง่ายอะไรเงี้ย
2: ได้ครับเดี๋ยวในไลน์ได้ไหม
0: ได้ค่ะติดต่อมาที่ไลน์แอดก็ได้หรือว่าเนี่ยคุยกับหลังไมค์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราส่งให้ฟรีไม่อันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมพักไปในไลน์ก็ได
0: ้ได้
1: เผื่อถ้ามีจะเจอแบบนี้มันจะกลับบ้านง่ายไงมีจอสอร้อยประวัติอยู่นี่แล้ว
0: ค่ะใช่ได้เลยค่ะ
1: ก็ดี
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะมาเล่าเรื่องราว
2: ครับขอบคุณพี่ดังตี้ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับไม่เป็นไรครับผมครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับ
0: ขอบคุณทางคุณวันธนานะคะพี่คนขับแท็กซี่ที่เจอคุณยายคนแรกเลยเนาะรับผู้โดยสารขึ้นมานะคะแล้วก็ทางคุณวิทยพงศ์ด้วยก็เป็นหลานนะคะหลานก็รับคุณยายมาถึงบ้านอะไรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็ไปเอาจักรยานมาคืนให้เราด้วยนะคะคุณยายนี่คือแบบโอ้โหตั้งมั่นมากๆว่าจะเจอจักรยานให้ได้จะตามหาจักรยานให้ได้นะคะเดี๋ยวเคสนี้ก็นี่แหละเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่หลังไม้แนะนำโครงการอะไรติดต่อให้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับคนอื่นๆด้วยนะใครที่บ้านมีผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทักมาที่ LINE แอดจอสร้อยก็ได้หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์1137ดอกจัน1808นะเลือกได้เบอร์ไหนก็ได้นะคะติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วบอกว่าโครงการ Forget Me Not ใช้ชื่อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการแจกเป็นชุดเข็มกลัดเอาไปให้แล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดที่เสื้อด้วยเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกได้ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนสมมุติบางคนเนี่ยสะดวกแบบเข็มกลัดติดไปเลยติดเสื้อตัวเก่งอะไรเงี้ยหรือว่าจะติดเป็นกระเป๋าเป็นย่ามที่ใช้บ่อยๆก็ได้หรือว่าใช้สติกเกอร์เนี่ยรีทับเสื้อไปเลยเหมือนสกรีนไลน์ไปเลยอะค่ะก็ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่ฝนเล่าเลยเนาะพอตอนที่เราลงทะเบียนมาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อฉุกเฉินมีโรคประจำตัวไหมต้องกินยานู่นนี่นั่นไหมก็จะเป็นข้อมูลให้เราจะถามเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ที่ระบบหลังบ้านของเราซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูล confidential นะคะคือจะมีแค่ทางสถานีวิทยุจอสร้อยของเราเลยที่เข้าถึงได้มีแค่ทางเจ้าหน้าที่ของเราเลยที่เข้าถึงได้เนาะแล้วพอสมมติวันดีคืนดีเกิดการพัดหลงออกไปนอกบ้านเกิดขึ้นแล้วมีพลเมืองทั่วๆไปอะค่ะที่เขาเดินผ่านคนไทยเนาะมันขี้สังเกตอยู่แล้วแหละสมมติแบบเดินผ่านแล้วเอ๊ะติดเข็มกัดอะไรมันก็ต้องแบบมองนิดนึงแล้วเข็มกัดอะมันจะมีลวดลายเป็นดอกไม้สีม่วงๆซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะสากลแล้วนะว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยที่มีการหลงลืมนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ทางจสร.ได้เลยแล้วเราก็ พาคืนกลับบ้านทุกอย่างมันก็จะรวดเร็วมากๆก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะในช่วงนี้กันไปก่อนละกันเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราทำกันมาสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแจกให้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะอ่ะจบลงได้ดีนะคะเจอกันแหละก็คือหายไป1วันเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยนะคะกลายเป็นว่าคุณวัฒนานี่คือเจอเคสแบบนี้หลายรอบแล้วให้การช่วยเหลือหลายรอบแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจอดีๆทีก็มาเล่าให้จอสอร้อยฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องกระจาจรอีกนิดนึงยังพอมีเวลากันอยู่นะคะคุณณัฐพลโทรมาแจ้งเรื่องพระราม4ฝั่งขาเข้าบอกว่าสามแยกคลองเตยมุ่งหน้าใต้ทางด่วนพระราม4อันนี้การจราจรอ่ะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในที่ทางฝั่งขาเข้าเนาะซึ่งคุณต้องมาบอกว่ารถติดมากเลยแล้วก็เลยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยปล่อยสัญญาณไฟให้มันสัมพันธ์กับการจราจรนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นฟีดแบ็กเพิ่มเติมกันให้คุณชัยรัตน์นะคะมีรายงานมาจากแถวลำลูกกาเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยดีกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสัจยมนต์สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: ค่ะคุณชัยรัตน์
3: จราจรย้อนหลังเมื่อสักครู่มาจากถนน3 4 5
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้ามาทางรังสิตวันนี้ใครจะมาฟิวเจอร์ยกระดับรังสิตการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีวันนี้ไม่ติดนะ
0: ค่ะโล่งเลยใช่ไหมคะ
3: เทศบาลนครรังสิตเนี่ยรถจะติดเป็นประจำวันนี้วิ่งสบาย
0: ค่ะ
3: ยกระดับตรงฟิวเจอร์มุ่งหน้าพหลโยธินขาเข้าผ่านเชียร์รังสิตเข้าลำลูกกาวันนี้วิ่งสบายสบาย
0: ค่ะ
3: จะไปชะลอตัวอีกก็ตรงแยกเลยคลองสอมามอยู่ในแยกไฟแดงตรงวัดโพศกครับผม
0: ค่ะ
3: มันแยกไอ้ตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเทศบาลคูคตเลยไฟแดงมาสัก100กว่าเมตรก็จะช่องซ้ายเขาจะปิดถนนเพราะว่าเหมือนมีการรื้อฟุตบาทเพื่อก่อสร้างครับผม
0: อ๋อประมาณยาวไหมอะคะช่วงที่เขามีการปิดกันนะคะ
3: ก็ประมาณสัก200เมตรได้ครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วก่อสร้างก็จะเยื้องๆกับวัดก็เลยปั๊มปตท.มาก็เริ่มปิดช่องซ้ายเจ้าหน้าที่จะเอากลวยยางมาวางก็เลยทำให้รถชะลอตัวเพราะว่าช่วงนี้รถบรรทุกค่อนข้างเยอะเส้นนี
0: ้
3: เลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจะมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงคลอง4
0: ค่ะ
3: ผมมีเลี้ยวเข้าคลอง4แล้วผมมาถึงตลาดลาดสวายก็ต้องซ้ายก่อนถึงไฟแดงสัก20เมตรเนี่ยชนท้ายกันแล้วครับผมต้องซ้ายเป็นรถฟอร์จูเนอร์สีบรอนซ์ชนท้ายรถฮอนด้าแจ็คแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ยังไม่เคลื่อนย้ายทำให้รถต้องซ้ายที่จะเลี้ยวเข้าลาดสวายเพื่อทะลุออกคลอง3เนี่ยชะลอตัวเพราะว่าต้องซ้ายผ่านไม่ได้ตอนนี
0: ้อ๋อกินขวางไปเลยโอเค
3: ใช่น่าจะรอประกันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สายตรวจมาแล้วแต่ไม่ใช่จราจร
0: ค
3: ่
0: ะค่ะ
3: ผมก็เลยทำให้รถชะลอตัวตอนนี้ได้ไฟเขียวผมก็จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตนครนายกคลอง4ครับผม
0: ได้ค่ะ
3: งานแจ้งบรรยากาศก็ไม่มีแดดนะครับ
0: ครึ้มครึ้มเหรอคะ
3: มืดครึ้มบรรยากาศก็เหมือน6โมงเย็นแหละครับผม
0: เย็นไวได้ค่ะได
3: ้ผมก็จบรายงานตรงคลอง4ที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตนครนายกแถวราชสบายขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้คุณแจ็คบ้างบัวทองเนาะอีกเคสหนึ่งอันนี้เมื่อกี้นี่เรามีปลาใช่ไหมคะตกหล่นบนท้องถนนแล้วครั้งนี้เป็นผักบุ้งกันบ้างนะวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกไหมนะคะผักบุ้งหล่นนะคะผักบุ้งหล่นที่เพชรเกษมขาออกช่วงแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าแยกท่าพระนะคะคือการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกท่าพระเล็กน้อยมีผักบุ้งนะคะหล่นอยู่ที่ช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางเตือนให้ระมัดระวังด้วยคุณแจ็คบอกว่าเป็นแบบเป็นกำๆใหญ่ๆนี่แหละนะคะ2กำด้วยกันก็คือเป็นผักบุ้งนี่เลยไทยทั่วไปที่เจอกันในเย็นตาโฟกันตามปกติเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยฝนไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาแบบคลีนออกหรือยังอ่ะใครผ่านเพิ่มเติมกันเข้ามาได้อีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังก็เรามาระวังกันด้วยละกันนะคะก่อนไปพักปีกสายนึงคุยกันกับทางคุณไก่บางบอนนิดนึงคุณไก่บางบอนวันนี้อยู่แถวไหนคะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: ในประมาณสักเกือบ20นาทีผมผ่านพระราม4มา
0: ค่ะ
4: พระราม4ขาออก
0: ค่ะ
4: ขาออกหางแถวน่าจะอยู่ประมาณ แยกหัวลำโพงอะครับตอนที่ผมมานะ
0: ค่ะ
4: มันมีงานไอ้ตรงอะไรสยามจามจุรีสแควร์
0: จามจุรีค่ะ
4: ใช่เขาเหมือนเขาถ่ายอะไรกันวะถ่ายละครหรือทำโฆษณาอะไรมีเต็มเลยนะ
0: หมายถึง
4: ติดตรงนั้นนะ
0: หมายถึงว่ามีเหมือนกองถ่ายเหรอคะเห็นตากล้องเหรอหรือยังไง
4: ใช่มันเหมือนไม่เหมือนกองถ่ายแต่มีสายไฟมีรถเหมือนรถกองถ่ายมาจอดอยู่อะไรประมาณนี้แต่มันมีเต็นท์เขาแต่งหน้าแต่งกันอะไรนี่ครับแต่งหน้า
0: โอ้เหรอคะเขาอยู่กันตรงด้านตรงที่มันเป็นลานใช่ไหมหน้าจามจุลี
4: บนบาทเลยบนบาทเลยบาทจะยาวจากแยกมาใช่ไหมจากแยกไปแล้วมันจะมีถึงใต้รถเมย์ครับถึงนั่นเลยใช่ผมก็รถมันติดตรงนั้นนะครับเพราะซ้ายมันจะเสียไปมันชะลออยู่ประมาณ2เลนนะครับ
0: ค่ะ
4: ซ้ายสุดนะ
0: ค่ะ
4: ครับถ้าขวาสุดมันก็จะขึ้นข้ามแยก
0: ใช่
4: พอเลยแยกมาก็มาถึงแยกจุฬาสีลมก็โล่งๆนะไอ้อังรีดูนางก็โล่งนะ
0: ไม่ติ
4: ดแต่ถ้ามาจากตรงนั้นติดที่แรกผมนึกว่าติดอะไร
0: ก็คือมีเหมือน
4: ไม่รู้ว่ามีงานอะไรนะ
0: มี
4: งานอะไร
0: ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ไหมอะคะอยากเห็นภาพ
4: ไม่ได้ถ่ายผมมีลูกค้า
0: ได้ไม่เป็นไรโอเครถชะลอดูด้วยอะไรอย่างงี้ไหมคะก็เลยติด
4: จะมีส่วนนะน่ามีส่วนหนึ
0: ่
4: ง
0: ได้โอเคเป็นว่าน่าจำจุลีสแควร์เนาะ
4: ใช่เพราะมันชะลอหางแถวมาจากเจริญกรุงเยาวราชนะคร
0: ับ
4: วนมาโรงเรียนที่2แล้วก็มาออกพระราม4หัวลำโพงมันชะลอผมว่าชะลออะไร
0: ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
4: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณไก่บางบอนด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้อันนี้เป็นตรงหน้านี่เลยหน้าจำจุลีสแควร์เลยนะคะคือบนฟุตปาดเลยก็เห็นเป็นแบบเป็นเต็นท์เป็นอะไรต้องเป็นแนวยาวตลอดหน้าตัวของจำจุรีเลยก็เหมือนเป็นฟิลแบบจะถ่ายงานถ่ายอีเวนต์ถ่ายกองถ่ายอะไรกันหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนแบบชะลอรถเนี่ยชะลอตัวดูด้วยรถก็เลยติด กันในช่วงนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะตั้งแต่ประมาณ20นาทีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็อาจจะยังแบบชะลออยู่นะคะที่แถวศรีนครินทร์คุณณัฐวุฒิกันบ้างรายงานมาบอกว่าฝั่งขาออกเนี่ยช่วงสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมไปแยกลาซานนะคะนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝั่งขาออกเนาะขาเข้าใช้กันได้จะติดแค่ขาออกเลยนะคะแล้วก็มีที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาออกเขาซ่อมฟุตบาทกันอยู่นะคะย้ำกันอีกทีนึงเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายทำให้รถเนี่ยเริ่มติดแล้วก็ชะลอตัวแล้วด้วยตรงข้ามกับวัดโพศผลเจริญนะคะเป็นงานซ่อมทำฟุตบาทที่เลนซ้ายสุดเลยไปใช้กันได้ค่ะนี่จะเป็นลำลูกกาฝั่งขาออกนะคะช่วงคลอง2ไปจนถึงคลอง3นั่นเองขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยเมื่อกี้ก็มาออนแอร์หน้าไมค์ให้แล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะช่วงพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าไปจนถึงต่างระดับราชพฤกษ์นะคะ 14:40 นคุณมาร์ครายงานมาบอกว่าเจอเป็นอุบัติเหตุค่ะที่ช่วงทางเบี่ยงขึ้นต่างระดับราชพฤกษ์เลยนะคะที่พบเจอเนี่ยจะเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะซึ่งตัวของทางคนขับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือลงมาคุยกันอยู่นะคะยืนคุยกันอยู่ข้างรถเตือนให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะในส่วนของสภาพการจราจรนะคะอันนี้ก็อาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านไปได้แล้วก็สามารถใช้การได้ตามปกตินะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกสามารถใช้การได้เคลื่อนตัวได้นะคะยังไม่ได้มีการแจ้งเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนอกเหนือจากอุบัติเหตุลำดับนี้แล้วนะคะตอน 14:53 เนี้ยก็มีอีก1จุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณตู่ระยองกด SOS กันเข้ามานะคะเหมือนเพิ่งเห็นชื่อคุณตู่ระยองในคอมเมนต์ใน YouTube ไลฟ์เองอันนี้มาอยู่ที่หน้าแจ้งอุบัติเหตุละนะคะที่กด SOS เข้ามาแจ้งเนี่ยจะเป็นช่วงบริเวณทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมเฉลิมราชดำริ 84 พรรษาด่านปู่เจ้าสมิงพรายไปด่านปากน้ำนะคะช้างสามเสียนนั่นเองจุดเกิดเหตุเลยจะอยู่ที่กิโลเมตรที่16+300นะคะเป็นรถเทรลเลอร์กับรถตู้ทึบชนกันค่ะแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือด้วยจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่น่าจะเพิ่งเกิดไม่นานเลยนะคะอันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งเริ่มชะลอตัวกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางสู่ทางด่วนต่อให้นะคะฝั่งกับการใช้การได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังกันสักนิดนึงนะคะกรณีเรื่องของเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจากเพชรก่อนที่จะถึงสะพานข้ามเมกะพาซ่าสะพานเหล็กทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังเนี่ยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการเข้าตรวจสอบและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการปิดการจราจร2ช่องจราจรทำให้ประชาชนทั่วไปที่จะใช้เส้นทางนี้ค่ะสามารถที่จะสัญจรได้1ช่องทางนะคะการจราจรรถไม่ติดนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวได้ตามๆกันได้เรื่อยๆเลยอันนี้ใครที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะเขาก็จะมีการนำกรวยนะคะมากั้นเอาไว้ประกอบกับรถที่มาทำงานเนี่ยก็มีหลายประเภทเลยนะคะรถใหญ่รถเล็กปะปนกันไปเจ้าหน้าที่ก็มีปริมาณจำนวนหนึ่งเลยนะคะก็นี่คือเขาก็จะใส่เป็นเสื้อแบบสะท้อนแสงกันอยู่แล้วเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยย้ำกันอีกทีนึงอันนี้จะเป็นจุดถนนจากเพชรก่อนที่จะถึงสะพานข้ามเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กนะคะเพราะว่ามีเหตุถนนยุบตัวกันเกิดขึ้นเขาก็เลยต้องลงพื้นที่มาซ่อมแซมการนั่นเองทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางการจราจรไปทั้งหมด2เลนด้านซ้ายมือนะคะอีกเลนหนึ่งก็สามารถใช้การได้ตามปกติเลยค่ะการจราจรยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะอย่างที่ผลแจ้งไปเลยนะคะสามารถใช้การได้อะอาจจะแค่เพิ่มความระมัดระวังสักเล็กน้อยแล้วก็จะมีการชะลอเล็กน้อยนะคะตามสภาพการจราจรจึงนำมารายงานให้เพื่อนๆสมาชิกที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นข้อมูลกันให้ในช่วงนี้นั่นเองนะคะเรารายงานครบประมาณนี้เลยนะคะอุบัติเหตุก็คือล่าสุดจะเป็นที่ทางด่วนทางพิเศษกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์เดี๋ยวยังไงเราแจ้งให้แล้วก็ที่บรมราชชนนีด้วยนะคะนี้คิดว่าน่าจะเป็นการรอป
ประกันรถยนต์เฉยๆไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตัวของรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บก็น่าจะเป็นการเฉี่ยวชนกันตามปกติส่วนในเรื่องของด้านการจราจรนะคะก็อย่างที่แจ้งไปเลยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการจราจรที่ชะลอตัวที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะช่วงสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมแล้วก็ใกล้ๆกันนี้ก็คือหมายถึงว่าใกล้ๆที่นี่นะคะแถวๆพระราม4เนี่ยก็คือจะเป็นที่บริเวณ3ย่านนะคะจามจุรีสแควร์ที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าชะลอตัวกันสักเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้ไว้เป็นข้อมูลในช่วง14รายการนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า15รายการเรามาเดินทางกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดคนทุจริตสอบท้องถิ่นและณัฐพงษ์ติงนายกควรแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยให้เร็วกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
3: ีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะ

0: นั้นค่ะ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่3นายกครอบครัวชินวัตรประกอบไปด้วยนายทักษิณนางสาวแพทองธารและนางสาวยิ่งลักษณ์เดินสายพบปะผู้นำในประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าเรื่องนี้คนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างที่มีการโพสต์และสื่อสารออกมาถึงปัญหาประเทศมาเลเซียคือเรื่องของการส่งออกกุ้งส่วนตัวคิดว่าท่าทีของนายกอาจจะช้าเกินไปตั้งแต่มีประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเราก็บอกไปแล้วว่าการดำเนินการถ้าล่าช้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเพราะหากกุ้งตายก็ตายทั้งบ่อในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ซึ่งคนที่ควรจะแอคชั่นเร็วที่สุดและหาทางออกให้กับเกษตรกรคือนายกรัฐมนตรีส่วนระยะทางการเมืองกับการเดินสายของทั้ง3อดีตนายกตระกูลชินวัตรนั้นนายณัฐพงษ์มองว่าในยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินจะดีกว่าแต่การเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันหากเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามสำหรับความเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรจะสะเทือนถึงรัฐบาลหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนมองว่าสะเทือนไม่สะเทือนอยู่ที่การเคลื่อนไหวของประชาชนว่าได้ประโยชน์หรือไม่ขณะที่กรณีที่นายทักษิณเดินทางพูดคุยเรื่องกุ้งกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานหรือไม่นายณัฐพงษ์เชื่อว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือใครก็ตามที่เข้าไปพูดคุยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงชายแดนอำเภอแม่สอดสร้างบังเกอร์เสริมความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรยังคงตรึงกำลังแนวชายแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังหลังวานนี้กองกำลังฐานเมียนมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปูพรมโจมตีที่ตั้งกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บ้านมิลป่าจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างแนวชายแดนประมาณ500เมตรและยังคงมีกระสุนหนุดข้ามแดนมายังวัดฝั่งไทยขณะที่ราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันสร้างบังเกอร์เสริมความปลอดภัยเช่นที่บ้านของนางปานล่าตาอายุ53ปีใช้กระสอบทรายสร้างบังเกอร์ด้วยงบกว่า 4,000 บาทไว้ชั้นล่างของตัวบ้านเพื่อให้แม่วัย86ปีและสมาชิกภายในบ้านหลบภัยเมื่อเกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาขณะที่นายบุญเชิดเท่าเทพผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลมหาวันเผยว่าได้มีการสร้างบังเกอร์รองรับประชาชนที่ศาลาหมู่บ้านโดยเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคอนกรีตรองรับประชาชนได้กว่า20คนขณะที่เจ้าหน้าที่ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบันูกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างตึงกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนไปทุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาดูสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะคะไตรมาสที่2ปี2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะคะกระตุ้นคงสุดท้ายการจากทางธนาคารออมสินกันค่ะใครที่อาจจะกำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินได้เลยเพราะว่าดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะและก็ผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีนะคะแล้วก็ทางธนาคารออมสินเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วยสูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทค่ะโดยจะมีการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะอันนี้สามารถที่จะยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ก็คืออีกไม่แค่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วนะคะวันที่15ก็จะตรงกันกับวันพุธนั่นเองค่ะซึ่งสามารถที่จะยื่นกู้ได้ด้วยตนเองนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะกดว่า MYMO นั่นเองค่ะอันนี้ก็ทำได้ตัวเองได้เลยหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะคะได้ที่ GSB Contact Center เบอร์1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องของอุบัติเหตุที่มีเข้ามาเพิ่มเติมกัน2รายด้วยกันนะคะที่บริเวณถนนสัมภาวุฒิฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกบางนามุ่งหน้าไปจนถึงแยกสัมภาวุฒิเลยนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยนะคะเป็นตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทย์พาณิชยการนะคะเกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับเทรลเลอร์ค่ะเขาจอดกีดขวางกันอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือนะอันนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันไหนดูสิฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะจะมีรถชะลอตัวแค่ฝั่งที่จุดเกิดเหตุเลยก็คือจะเป็นทิศทางฝั่งขาออกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ทางคุณมด X ก็มีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุมาให้เพิ่มเติมเนาะที่บริเวณถนนเลียบวารีช่วงมีนบุรีหนองจอกค่ะจุดเกิดเหตุเลยนะคะจะอยู่ที่ซอยเรียบวารี47นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกันกับรถปิกอัพนะคะจักรยานยนต์กันกับรถปิกอัพซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยมีรายงานในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนด้วยกันตรงนี้มีการกีดขวางการจราจรที่เลนซ้ายค่ะการจราจรยังผ่านได้นะคะไม่ได้มีรถติดอะไรขนาดนั้นเนาะสามารถเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเข้าแล้วก็ขาออกนะคะอ่ะ อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของวิภาวดีรังสิตกันบ้างดีกว่าวิภาวดีรังสิตนะคะคุณชาตรีรายงานมาเมื่อต้นชั่วโมงเขาบอกว่าฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกหลักสี่มุ่งหน้าแยกบางเขนการจราจรเนี่ยรถเยอะนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชาตรีด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ X ใน Twitter รายงานมาบอกว่าบริเวณทางยกระดับพระรามเก้าฝั่งขาเข้าเหนือแยกพระรามเก้าฟอร์จูนนะคะไปจนถึงทางลงโบสถ์แม่พระค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียกันอยู่นะคะที่บริเวณเชิงทางลงยกระดับพระรามเก้ามีรถกระบะที่มีคอกเหล็กเนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายด้วยนะคะอันนี้เตือนให้เพื่อนๆสมาชิกที่ขับใช้ทางยกระดับพระรามเก้าอยู่ตอนนี้นะคะระมัดระวังด้วยที่บริเวณเชิงทางลงยกระดับจะเจอเป็นรถจอดเสียอยู่ที่ช่องซ้ายสุดเป็นกระบะมีคอกเหล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาดูเคสคนหายกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณบัณฑิตเลยค่ะคุณบัณฑิตเป็นลูกชายแจ้งคุณพ่อหายตัวไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณบัณฑิตฝนนะคะฝนจะขอรายละเอียดในเรื่องของที่คุณพ่อหายไปอะค่ะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวันไหนอะคะคุณบัณฑิต
3: เมื่อประมาณเที่ยงอะ
2: วันนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะหายไปจากที่ไหนอะคะ
3: หายจากแกเดินออกมาจากบ้านแล้วก็มานั่งมอเตอร์ไซค์มาที่ปากซอยท่าหมู่บ้านนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ผมไปหาไม่เจ
2: ออ๋อคลาดกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นมีคนอยู่ด้วยไหมอะคะที่บ้าน
3: ไม่มีครับ
2: อ๋อจะอยู่คนเดียวเลย
3: ครับ
2: ค่ะบ้านจะอยู่แถวละแวกไหนนะคะ
3: น้องแขมครับ
2: โซนน้องแขมนะคะโอเคตัวคุณพ่อนี่คือลักษณะยังไงบ้างคะเอาชื่อก่อนก็ได้ค่ะชื่ออายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ชื่อพุทธิคุณแสงเพ็งครับ
2: คุณพุทธิคุณนะคะ
3: พุทธิคุณคร
2: ับ คุณเนาะกอไก่นะคะโอเคค่ะ
3: ครับ
2: แสงอะไรนะคะ
3: แสงเพ็ง
2: แสงเพ็งได้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ76ครับ
2: 76ปีคุณพ่อมีโรคประจำตัวด้วยไหมคะ
3: เป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายครับขึ้นซ้าย
2: โอเคค่ะมีโรคอัมพฤกษ์ด้วยแล้วมีอาการหลงลืมร่วมด้วยไหมคะ
3: มีนิดนิดหน่อยๆครับไม่มากครับ
2: แปลว่ายังสามารถสื่อสารได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: สื่อสารได้ถามตอบได้นะจำชื่อตัวเองได้คุณพ่อสูงประมาณเท่าไหร่อะคะนี
3: ้ประมาณ170
2: ครับ170เสื้อผ้าที่ใส่ในวันนี้ค่ะเหมือนในรูปที่ส่งมาให้เลยไหมคะหรือว่าใส่เป็นเสื้อผ้ายังไงเอ่ย
3: ใช่ครับประมาณใส่กางเกงสีเทาครับ
2: ใส่กางเกงสีเทาค่ะ
3: เสื้อสีเขียว
2: เสื้อยืดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: มีลายอะไรสังเกตเห็นได้ชัดไหมคะ
3: ไม่มีครับผม
2: โอเคเสื้อยืดสีเขียวไม่มีลายหายไปเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงๆนี้เนาะก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยมีประวัติหายออกไปจากบ้านแบบนี้เหมือนกันไหมคะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่เคยมีเลยแล้วปกติแกถ้าอยู่บ้านคนเดียวเด็กคือมีเดินทางออกไปนอกบ้านเองไหมคะ
3: ไม่ครับ อยู่แต่ในบ้านครับ
2: ไม่เลยโอเคเหมือนกับในข้อมูลเล่าว่าเหมือนกับตอนที่คุณพ่อออกไปเนี่ยคือพกเงินติดตัวไปด้วยหรอคะจากญาติ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อยังไงอะคะเล่าให้เพิ่มเติมนิดนึงหน้าไมค์หน่อยได้ไหมคะ
3: พอดีญาติเข้ามาเยี่ยมมาหาแล้วก็ให้เงินไว้ครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้แกพอแกมีเงินแกก็จัดบอกว่าอยากจะกลับบ้านประมาณนี้ครับ
2: กลับบ้านแปลว่าเมื่อก่อนเคยอยู่อีกที่นึงไหมคะ
3: อยู่ต่างจังหวัดครับ
2: อ๋อที่ไหนอะคะนี
3: ้อยู่ที่ศรีสะเกษครับ
2: ศรีสะเกษโอเคได้ค่ะก็คือที่บอกว่าเจอล่าสุดก็คือเป็นนั่งมึนมอเตอร์ไซค์ไปปากซอยใช่ไหมคะ
3: ใ ใช่คร
2: ับแล้วแกมีได้เดินไปที่ไหนต่อไหมหรือว่าขึ้นรถอะไรต่อไหมคะจากที่เราไปคุยกับคนแถวนั้นมาค่ะ
3: ถามวินมอไซค์บอกว่านั่งแท็กซี่ออกมาแต่แม่วินมอไซค์เขาก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่สีอะไรเขาบอกว่าส่งมาเป็นแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่อะครับ
2: แปลว่าไปขึ้นรถแท็กซี่ต่อไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ได้เลยค่ะประมาณช่วงเที่ยงเหมือนกันเนอะเราจะได้ตามพี่แท็กซี่ให้ด้วยนะคะ
3: ได้ครับ
2: โอเคได้ค่ะยังไงฝนย้ำประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าพี่แท็กซี่เขาฟังอยู่จะได้ติดต่อพาคุณพ่อกลับบ้านด้วยนะคะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณบัณฑิตนะคะเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลให้ค่ะก็สรุปแล้วนะคะตัวของคนที่หายไปเนี่ยเป็นทางคุณพ่อคุณบัณฑิตนะคะชื่อว่าคุณพุทธิกุลแสงเพ็งนะคะหายไปวันนี้เลยนะคะก็แปลว่ารีบแจ้งดีมากนะคะจะได้มีโอกาสเผื่อถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังนั่งอยู่บนรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยถ้าพี่แท็กซี่เห็นแล้วว่าคุยกับคุณพ่อแล้วรู้สึกว่าตอบแล้วมีเหมือนกับหลงทางหรือหลงอะไรนะคะติดต่อกลับมาที่จสร.นิดนึง1137หรือดอกจัน1808ก็ได้นะคะได้ทั้ง2เบอร์เลยเราจะได้ประสานงานกับทั้งครอบครัวแล้วก็ส่งบริกุลนะคะกลับบ้านด้วยอันนี้เป็นนะคะเดี๋ยวฝนย้ำในเรื่องของการแต่งกายให้ฟังกันสักนิดนึงเผื่อใครที่อยู่ในพื้นที่แล้วเจอนะคะแล้วเป็นเบาะแสเพิ่มเติมจะได้แจ้งกันเข้ามากับทางรายการด้วยเรามีการขึ้นภาพทางคุณพุทธิกุลขึ้นไว้อยู่นะคะตอนนี้เลยตัวของการแต่งกายในวันนี้ค่ะคุณพุทธิกุลจะใส่เป็นเสื้อยืดสีเขียวนะคะไม่ได้มีลายอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสีเทาค่ะตามข้อมูลบอกว่ามีถือไม้เท้าด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะตัวคุณพุทธิกุลอายุ76ปีสูง170เซนติเมตรค่ะรูปร่างค่อนข้างผอมนะคะดูจากในภาพผมก็ผมสั้นสีขาวแล้วแหละนะคะมีอาการหลงลืมบ้างแต่ว่ายังจำชื่อตนเองได้นะแล้วก็ถามตอบได้สื่อสารได้นะคะคิดว่าพอเหมือนกับพอมีอาการหลงลืมเนาะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นในกรณีที่พอถ้าเป็นไปได้มีจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์บ้างก็คือชอบอยากจะเดินทางกลับไปบ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการย้ายบ้านมาย้ายที่อยู่มาแล้วก็จะเดินทางไปเองอะไรเงี้ยแต่กรณีนี้มันเป็นต่างจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเป็นเบาะแสแจ้งกลับมาทางรายการนิดนึงนะคะส่วนสายถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณรามคำแหง24กันนิดนึงค่ะคุณสิขออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสิขอนคุณสิขออยู่ในสายไหมคะ
4: อยู่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแล้วค่ะ
4: ครับคือตอนนี้ถนนรามคำแหง24นะฮะที่จะเชื่อมกับถนนหัวหมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยรถที่เข้ามาจากพระราม9หรือรามคำแหงเพื่อจะมาออกถนนหัวหมากศรีนครินทร์เนี่ยคือตอนเนี้ยมันติดขัดมากคือการจราจรที่จะใช้ขาออกมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์เนี่ยมันจะเหลืออยู่เลนเดียวเลนขวาสุดนะปกติเนี่ยเขามีจุดก่อสร้างก็จะเหลือเลนซ้ายกับขวากลางเขาจะทำงานแต่ตอนนี้เขามากั้นเลยผมก็ดูแล้วดูทรงแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรนะมากั้นเฉยๆรถที่จะใช้รามคำแหง24ถนนหัวหมากจะมาลัดออกตรงโอสถสภาเพื่อเชื่อมรามคำแหงเนี่ยก
2: ็
4: ออกไม่ได้เลยนะฮะโดยสิ้นเชิงเลยคือตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มจะยาวเลยหน้ามอเอแบ็คไปแล้วนะฮะคือใครที่ใช้พระราม9ลัดออกมารามคำแหง24เนี่ยเปลี่ยนใจได้เลยนะไปเลี้ยวตรงสีนครินทร์ลงมาดีกว่าอย่าลัดออกมาทางนี้นะติดมากมาก
2: ว่ารถติดมากเนาะที่บอกว่ายังไม่เห็นการทำงานหรอคะหรือยังไงนะคะที่เขาก
4: ั้นใช่เขาออกมากั้นแล้วคนงานก็นั่งอยู่ตรงกล้วยก็นั่งเล่นมือถืออยู่ไงมากั้นเฉยๆผมก็ดูแล้วมันเกินไปฝากทางสน.หัวหมากเดิน จราจรมาดูนิดนึงคือตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยคือคนงานเนี่ยผมเข้าใจเขานะได้รับคำสั่งมาเขาก็กั้นเลยเอาแท่งบาริเออร์กั้นเลยคือรถมันไปกันไม่ได้รถที่จะเข้าคอนโดสุขไลก็เข้าไม่ได้จะเข้าลัดออกมาทางโอสถสภาก็มาไม่ได้นะฮะ
2: คือ
4: ผมดูแล้วมันเกินไปอ่ะว่าจะคุณจะทำงานก็ต้องเหลือช่องการจราจรให้คนสัญจรไม่ใช่ว่าคุณจะอภิสิทธิ์มันบอกว่ามันดูไม่ถูกต้องอ่ะ
2: ค่ะ
4: มันติดขัดมากนะตอนนี้แย่งกันแย่งเลนกันทางหน้ามอเอแบกเนี่ยจะแย่งกันนะตรงนี้เพราะรถมันเหลือเลนเดียว
2: เหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวโอเค
4: ใช่พอมาทางศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางบางกะปินี่ถือว่ารถมากยังเคลื่อนตัวได้นะทั้งเข้าและออกครับผม
2: ค่ะ
4: ตามตัวข้อมูลนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราเพิ่มเติมข้อมูลให้สักครู่นึงนะคะคุณขอเวลาแป๊บนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงก็คือเป็นในเรื่องของการทำงานทางเจ้าที่เขาที่ฝากเราแจ้งรายงานเนี่ยนะเขาเป็นโครงการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเขาจะทำงานก่อสร้างปรับปรุงกันเนี่ยที่บริเวณถนนรามคำแหง24อย่างที่ทางคุณสิขอนรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็หัวหมากนะคะเลยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปิดการจราจรซึ่งตามสเกจตามเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นการปิดการจราจรถนนหัวหมากฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาแล้วก็เริ่มทำงานกันมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตอน9โมงเช้าทำแค่2วันค่ะจริงๆก็ไม่ถึง2วันด้วยแหละนะคะเพราะว่าทำถึงแค่ตี 5 พรุ่งนี้แต่ว่าตอนเนี้ยจริงๆตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายๆเนาะการจราจรอ่ะอาจจะยังไม่ได้กระทบหนักมากขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้มีสายรายงานกันเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเนี่ยพอเข้าช่วงกลางวันอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มมีบางท่านเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาแจ้งแล้วว่ารถค่อนข้างติดในพื้นที่เลยนะคะติดมากเลยแหละมันเหลือวิ่งได้แค่1เลนอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้การจราจรติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือท้ายแถวเลย A แบกไปอีกนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองฟีดแบคกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่มเติมกันให้นิดนึงนะคะสำหรับทางจราจรเนี่ยเผื่อว่าจะเข้าไปอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเคลียร์รถด้วยนะคะในพื้นที่ก็ตามกำหนดการคือเสร็จสิ้นวันพรุ่งนี้ตอน 5:00 เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะยังไงเสร็จก่อนหรือว่าตามนี้เลยไหมหรืออะไรยังไงถ้ามีข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวเราจะนำมารายงานให้ฟังกันเรื่อยๆตลอดวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานคิดว่าน่าจะทำตอนกลางคืนด้วยแหละอันนี้อาจจะเป็นช่วงแบบเบรกช่วงพักอะไรเงี้ยพอดีเนาะนะคะก็เริ่มมีได้รับรายงานเรื่องของปัญหาการจราจรกันเข้ามาแล้วขอบคุณทางคุณสิขอนด้วยนะคะขับผ่านแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาให้กับทางรายการค่ะคุณพักแค่อินสวัสดีค่ะอะไรได้กลุ่มฝนเริ่มเกาะตัวแถวราชบุรีเพชรบุรีใช่ไหมคะคุณพรไทยบราซิลสวัสดีค่ะเป็นวันเล่นะคะมารายงานผลคุณสราวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีคุณระพีด้วยนะคะยังฟังอยู่นะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะคุณปลาคุณปลาก็มารายงานผลการแข่งขันใช่ไหมคะบราซิลแพ้ไทยขาด100-3ข่าวดีใบนี้ถ้าไม่ชื่นจะได้บ้างมีคนเขียนมาแบบนี้นะคะยินดีกับสาวไทยด้วยนะคะทีมชาติไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงนี้ 15:40 ค่ะ
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: 1330กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มาดูประกาศล่าสุดนะคะความคืบหน้าของเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยนะคะจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกันสักนิดนึงค่ะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็มีการโพสต์ข้อความสเตทเมนต์ใน Facebook นะคะใช้ชื่อตามนี้เลยก็ทางรฟม.เนี่ยอัปเดตว่ารื้อสะพานลอยเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่ตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เลยวันที่11กรกฎาคมแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อที่จะเป็นการหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดด้วยกันอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องอีกทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะโดยจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้นะคะส่วนสำหรับการตรวจสอบอัตราปริมาณน้ำไหลเข้าพบว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันที่10กรกฎาคมเนี่ยมีอัตราลดลงก็เลยได้มีการปรับลดการทำงานของปั๊มสูบน้ำลงด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกันกับปริมาณน้ำไหลเข้ารวมถึงมีการเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุกๆ30นาทีโดยเครื่องมือวัดการเอียงตัวของอาคารและพบว่าการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการทรุดตัวของถนนมีแนวโน้มลดลงค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากที่ทางกทม.เองก็มีออกประกาศกันไปอย่างที่ทุกคนทราบนะว่าห้ามเข้าพื้นที่แล้วก็งดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยที่ทางรฟม.แล้วก็ผู้รับจ้างเขาจัดตั้งขึ้นมาตรงบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินล่าสุดนะคะก็มีจำนวนตัวเลขทยอยออกมาแล้วว่ามีประชาชนคนที่พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงอะค่ะก็เข้ามาทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่105รายนั่นเองค่ะ105รายแล้วก็ผู้พักอาศัยบางส่วนมีการแจ้งย้ายออกไปพักกับญาติหรือว่าเพื่อหรืออะไรกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้มาติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการเข้าพักตามที่ผู้จ้างผู้รับจ้างจัดหาไว้ให้ทั้งหมดในจำนวน32รายซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางผู้รับจ้างก็อยู่ในระหว่างการพยายามที่จะประสานงานติดตามผู้พักอาศัยดังกล่าวจำนวน32รายที่ยังไม่ได้มีการมาลงทะเบียนร้องเรียนเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซึ่งจะอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือจริงๆแล้วถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปอะค่ะก็สามารถที่จะโทรแจ้งได้เหมือนกันนะคะก็จะมีหมายเลขเอาไว้ให้เป็นหมายเลข084-356-5211นะคะ084-356-5211ก็เป็นหมายเลขที่ใครที่อยู่ในอาคารบ้านเรือหรือว่าตึกบริเวณที่จุดเกิดเหตุเนี่ยสามารถที่จะโทรไปแจ้งร้องเรียนได้นะคะกับทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่มีการจัดตั้งขึ้นณตอนนี้เลย อันนี้เองนะคะก็อย่างที่แจ้งไปมีการคำสั่งอพยพออกมาแล้วแหละประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารที่มันเสี่ยงภัยด้านหลังซึ่งมีอยู่3อาคารนะคะออกจากพื้นที่แล้วเป็นการชั่วคราวอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์นะคะอย่างน้อย1สัปดาห์ควบคู่กับในเรื่องของการจราจรที่ทุกคนทราบกันว่ามีการสั่งปิดการจราจรบนถนนประชาธิปก 100% นะคะทั้ง4ช่องทางเลยตั้งแต่4แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้มีเครื่องจักรหนักเนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือลดแรงสั่นสะเทือนที่มันอาจจะเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของพาหนะเนี่ยนะคะยานพาหนะได้ที่อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของโครงสร้างดินนั่นเองค่ะอันนี้ก็ฝนเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะ
จ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวัง4สัญญาณอันตรายที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์โครงสร้างดินถล่มเนี่ยมีทั้งหมด4สัญญาณอันตรายด้วยกันอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะคุณอมรพิมานมาศก็บอกว่า1เลยก็คือสังเกตว่ามีทรายหรือว่ามวลดินเนี่ยปนมากับน้ำที่มันรั่วซึมหรือไม่2ความแรงแล้วก็อัตราการไหลของน้ำที่สูงขึ้น3การยุบตัวของผิวจราจรอย่างต่อเนื่องแล้วก็4การแตกร้าวของอาคารรอบไซต์งานดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเจอ1ในเหตุการณ์4เหตุการณ์นี้ก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามทางรฟม.เองแล้วก็ทางกรมการขนส่งทางรางก็มีออกมาแถลงยืนยันแบบตรงกันนะคะว่าในสถานการณ์เนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วแล้วก็เหตุการณ์รั่วซึมในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าหลักแต่อย่างใดนะคะกลับมาที่เรื่องการจราจรอีกสักนิดนึงทางกองบังคับการตำรวจนครบาล5มีการออกประกาศแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะบอกว่าใครที่ขับรถมาจากสะพานพุทธยอดฟ้าเนี่ยแล้วก็สะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพเลยนะคะส่วนรถที่มาจากแยกคลองสารสามารถที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ได้เพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกตักสินได้สำหรับรถที่มาจากแยกตักสินและต้องการที่จะมุ่งหน้าไปถนนประชาธิปกต้องขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางมุ่งหน้าแยกท่าพระนะคะเพื่อเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงแทนและรถที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินสามารถวนรอบวงเวียนใหญ่เพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกบ้านแขกได้ตามปกติค่ะทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะในการที่จะเดินทางในละแวกดังกล่าวเนี่ยต้องมีการเผื่อเวลาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าปริมาณรถก็ค่อนข้างที่จะสัญจรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางรอบจุดเกิดเหตุจนกว่าที่จะมีประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าปลอดภัยแล้วก็ซ่อมแซมแล้วเสร็จแล้วนั่นเองตรงนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางสัญจรสามารถติดต่อมาที่ทางจอสอร้อยได้นะคะถ้าเกิดต้องการคำแนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามนำเสนอแล้วก็ย้ำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงให้เรื่อยๆนะคะในขณะที่เหตุการณ์ลักษณะนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้มันขึ้นในแมปในอะไรด้วยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยปราบนอมินีเกาะสมุยและพะงันและทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงหลีเป้ฝ่าเปลวเพลิงบุกช่วย9ชีวิตลูกเรือประมงหลังเกิดเหตุไฟไหม้กลางร่องน้ำสงขลาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI บุกตรวจ5จุดเกาะสมุยและพะงันกวาดล้างธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทเตรียมขยายผลดำเนินคดีเด็ดขาดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
12: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพังงาน5จุดหลังพบพฤติกรรมใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายพร้อมพบสถานที่แห่งเดียวใช้จดทะเบียนมากกว่า100แห่งปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบบริษัทต้องสงสัย34แห่งโดยการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญทั้งเอกสารการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากเบื้องต้นพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนเกาะสมุยใช้คนไทยเป็นนอมินีแห่งโดยการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญทั้งเอกสารการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากเบื้องต้นพบกลุ่ม

0: การค้ายืนยันว่าจะร่วมกับทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: กำลังพลเรือหลวงหลีเป๊กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2นำกำลังพลและเรือรบลุยไฟกู้ภัยเข้าช่วยเหลือลูกเรือประมง9ชีวิตได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือวงเจริญ99ที่กำลังลุกไหม้บริเวณปากร่องน้ำสงขลาใกล้กับท่าเรือข้ามฟากท่าเรือวงเจริญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงรายงานด่วนไปยังบก.ทัพเรือภาคที่2และผบ.กองเรือปฏิบัติขออภัยค่ะและผบ.กองเรือปฏิบัติการก่อนจะได้รับคำสั่งให้เรือหลวงหลีเป๊ะเข้าระงับเหตุทันทีเมื่อไปถึงพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังถังน้ำมันและเชือกบริเวณท้ายเรือเจ้าหน้าที่จึงระดมยิงโฟมดับเพลิงบริเวณถังนานกว่า1ชั่วโมงจนสามารถดับเพลิงได้จากการตรวจสอบพบเรือเกิดเหตุมีขนาด 57.79 ตันกรอสโดยมีนางปานิภาเป็นเจ้าของเรือและมีนายโชคชัยเป็นไตเรือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือลูกเรือรวมทั้งหมด9ชีวิตได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
2: หยุดการเผาก็เท่ากับช่วยลดมลพิษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เมืองไทยอากาศสะอาด
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยาย

0: ความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมปั้นมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากขึ้นเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ทางรฟมนะคะมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายละเอียดกันค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟมค่ะแจ้งว่าบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณบริษัท JP อาลัยแอร์ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28และฝั่งขาออกบริเวณแยกมหัยสวรรค์และบนถนนมหัยสวรรค์บริเวณลือกิจจากการไฟฟ้าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นะคะเวลาตั้งแต่22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ทั้งหมด2ช่องจราจรและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรด้วยกันค่ะทั้งนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวดังนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็ทางรฟม.เองก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0843565211นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purpleline-south.comหรือ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะและ LINE นะคะ @MRT Purple Line ค่ะ @LINE นี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะสอบถามเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะและก็ข้อมูลโครงการอื่นๆนะคะอันนี้จะดำเนินการปิดเบี่ยงกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายน2569นั่นเองขอบพระคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวกลับมาดูที่เรื่องของการจราจรในช่วงนี้กันบ้างนะคะมีในเรื่องของพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนครมุ่งหน้าประตูน้ำพระอินทร์นะคะการจราจรคือเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีติดปัญหาอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้ตรงบริเวณช่วงสะพานขับรถอะค่ะมีน้องแมวนะคะเป็นลูกแมวเลยตัวเล็กๆเลยนะคะอายุไม่กี่เดือนเลยค่ะที่บริเวณสะพานขับรถโรงเกลือนวนครซึ่งน้องอะหมอบอยู่กลางถนนในช่องทางด่วนนะคะที่ทางคุณสมนึกแจ้งกันเข้ามาไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครช่วยเหลือแล้วหรือยังหรือว่าน้องก็คือข้ามถนนมาได้พ้นตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยู่กลางถนนเลยค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะคะเผื่อแบบบางท่านขับมาแล้วไม่ทันสังเกตพอดีน้องก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะคะอันนี้เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครให้การช่วยเหลือแล้วยังอยู่ที่เดิมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงสะพานกลับรถโรงเกลือนวนครค่ะเป็นลูกแมวตัวเล็กๆหมอบอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสมนึกด้วยที่เห็นแล้วก็แจ้งมาทางรายการกันอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงค่ะได้รับแจ้งอุบัติเหตุเป็นเกิดขึ้นที่บนทางด่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากทางคุณพัชรพันธ์พิบูลรังสรรค์กันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสเทมนครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
2: ครับผมก็จะเป็นอุบัติเหตุของสายการจราจรพิเศษครับ จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่เป็นบริเวณเชิงทางลงสะพานกาญจนาครับที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งบางขุนเทียนครับอุบัติเหตุนี้ก็จะเป็นรถกระบะครับผมเฉี่ยวชนกันจำนวนทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับแล้วก็จะกีดขวางช่องทางกลางกับช่องทางซ้ายครับตอนนี้ก็เลยทำให้มีแท้แถวเนี่ยสักประมาณครับเกือบ1กมได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: ก็จากที่ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคนเจ็บสาหัสนะครับน่าจะแบบเจ็บแค่เล็กน้อยครับผมแล้วก็ลงมาช่วยกันโบกรถอยู่ครับตอนนี้แล้วก็เจ้าที่ทราบเรื่องนะครับกำลังเร่งดำเนินการให้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จุดดังกล่าวนี้ก็มีฝนตกครับก็ระมัดระวังในเรื่องของความเร็วแล้วก็พื้นถนนแปลกลื่นนะครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผมก็จะมีตรงนี้ครับที่ปากระวังสักเล็กน้อยครับ
1: ได้ค่ะเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะสรุปแล้ว
2: ใช่ครับเราพูดเองเลยครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณพัทรพันธ์แล้วนอกเหนือจากจุดนี้ค่ะในพื้นที่อื่นๆทางพิเศษสายอื่นๆนี่การจราจรเป็นยังไงบ้างคะช่วงเย็น
2: มีเป็นแค่บางจุดเล็กน้อยครับก็จะมีของเฉลิมมนครกับศรีราชครับ
1: ค่ะ
2: ครับของเฉลิมมนครนะครับก็จะเป็นช่วงบริเวณที่เป็นฝั่งของดินแดงนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยนะครับช่วงนี้หน้าดินแดงไม่เป็นปัญหาครับจะมีชะลอตัวก็ช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับผมต่อเนื่องจะถึงบริเวณทางออกดงพิทักษ์ครับตรงนี้ก็ชะลอตัวอยู่ครับผมผ่านพ้นท้องออกตัวไปครับไปแล้วก็คลายปวดแล้วครับส่วนในฝั่งกลับกันจากท่าเรือไปทางลงดินแดงเนี่ยฝั่งนี้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับส่วนฝั่งของตั้งรับท่าเรือมุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตั้งรับท่าเรือที่ถึงบริเวณทางลงถนนอัดลงครับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็คลายปวดแล้วครับฝั่งกลับกันจากบางนาเข้าท่าเรือไม่มีปัญหาครับส่วนของดาวคนนองทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็จะมีของศรีราชครับศรีราชก็จะเป็นช่วงบริเวณของพญาไทครับที่จะมีชะลอตัวก็จะมีช่วงที่เป็นจากพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนาครับชะลอตัวเหนือคลองประปาครับผมผ่านพ้นตรงคลองประปาไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากของบางโคเนี่ยบางโคเข้าพญาไททั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยคล่องตัวดีไม่มีชะลอตัวครับผม
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ของพญาไทอีกจุดหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์ครับออกจากพญาไทมาแล้วชะลอตัวเล็กน้อยเหนือพหลโยธินครับผมผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก่อนเข้าด่านอโศกครับรถสะสมประมาณสัก800เมตรได้ครับผมพอผ่านพ้นด่านอโศกไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับส่วนในฝั่งกลับกันขึ้นจากมอเตอร์เวย์มาขึ้นจากศรีนครินทร์มาเนี่ยคล่องตัวโดยตลอดเลยครับผมจะมีชะลอตัวก็ก่อนเข้าด่านอโศกเช่นเดียวกันเลยครับตรงจุดฝั่งนี้จะชะลอตัวสักประมาณเกือบ1กมได้เลยครับแต่ว่าพอผ่านพ้นด่านอโศกแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับก็จะมีเพียงแค่2จุดนี้ครับของ2ทางนี้ครับที่มีการชะลอตัวอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับทุกคนดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็การจราจรในช่วงเย็นนี้ด้วยนะคะ4โมงจะครึ่งแล้วเรียบร้อยแถวนี้ก็ครึ้มๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเริ่มอึมครึมแล้วดีเจฝนจะรอดไหมนะคะฝนน่าจะตกนะเนี่ยดูจากทรงแล้วนะเข้าไปดูในเรดาร์อีกทีหนึ่งก็ได้นะเพิ่มความชัวร์นะคะช่วงเย็นนี้เดี๋ยวเราไปดูการจราจรเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่ามีที่คุณเล็กบอกว่าเจอเป็นกล่องโฟมหล่นอยู่ที่ช่องทางกลางนะคะอันนี้เราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะคะคุณเล็กบอกว่าเป็นทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างรับท่าเรือนะคะแต่ว่าจราจรไม่ได้กระทบอะไรก็เคลื่อนตัวได้กันตามปกติเลยมีที่ไหนอีกเดี๋ยวดูซิแป๊บนึงนะมีคุณอัมซ่าใช่ไหมคะคุณอัมซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝนจาก FC พิเศษมานะคะวันนี้ FC คุณเสมาเยอะแล้วเนี่ย หลายคนแล้วนะเมื่อกี้มีคุยไปกับอีกท่านนึงเหมือนกันมีมาอะไรนะฟ้องได้ไหมวีก่อนพี่เสมมาแช่งผมแล้วก็แฟนบอลอังกฤษฟุตบอลโลกใช่ไหมคะว่าอังกฤษไม่ได้แชมป์แน่เดิมพันด้วยนะถ้าเกิดว่าอังกฤษได้แชมป์พี่เสมมาจะเปิดหน้าเปิดกล้องจัดรายการ1สัปดาห์เต็มเลยฟ้องได้ค่ะแล้วจริงๆเราอยากได้อะไรมากกว่าเราอยากได้ให้ทีมที่เราเชียร์ชนะหรือว่าเราอยากเจอหน้าคุณเสมาเปิดกล้องไม่ได้มาบ่อยๆนะเขาเคยเปิดไหมอ่ะผมจำไม่ได้เลยอ่ะเหมือนจะไหมเหมือนจะเคยไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าได้ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วใช่ไหมคะจำคำพูดเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงจะรอดูว่าจะเปิดกล้องไหมหนึ่งสัปดาห์เต็มทุกคนเป็นพยานกันหมดแล้วนะคะตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์ใหม่ด้วยนะคะพูดถึงคุณเสมาแล้วเข้ามาเยอะขึ้นเลยคืออะไรคุณน้ำซากมาแนะนำอ๋อคุณพีสวัสดีค่ะดีเจชื่อฝนนะคะคุณนิรุธใช่ไหมเอ่ยอ่านถูกไหมค่ะครึมครึมไม่น่ารอดค่ะตอบไปแล้วนะคะน่าจะตกเลยคือคอมเมนต์เนี่ยมีทั้งแบบหลากหลายกีฬามากเดี๋ยวมีวอลเลย์ที่ทีมไทยเพิ่งชนะไปแล้วก็มีบอลโลกด้วยนะคะพรุ่งนี้มีใครไปไหมทุกคนเห็นไอ้นี่กันหรือเปล่าเขาจะมีเป็นเหมือนกับสกรีนนิ่งอ่ะฉายเกมผมดูดีเทลแป๊บนึงลืมละอ่ะเขาจะมีการฉายเกมฟุตบอลนะคะแมชวันพรุ่งนี้ซึ่งมันเตะกันตอน8โมงเช้าใครเชียร์บ้างใครเชียร์ใครเป็นอาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์พบกันใช่ไหมแล้วคือพิเศษก็คือว่าเขาจะไปจัดงานที่สวนรถไฟค่ะทุกคนมันจะร้อนไหมอ่ะแต่ตอนเช้าน่าจะได้อยู่นะคะเขาบอกว่าจะมีเป็นแบบจอ LED ขนาดใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวเตะจริงๆอ่ะมันคือ8โมงแต่ว่าเขาเปิดให้ไปแถวที่จัดงานนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะคะคืออันนี้คือของที่เขาถือลิขสิทธิ์โดยตรงเลยที่ร่วมกันกับโมโนแม็กซ์นะคะไปเปิดประสบการณ์เชียร์บอลน่าสนใจนะใครตื่นไหวนะคะก็ไปกันเลยช่วงนี้ทุกคนแฟนบอลจะแบบตาเป็นหมีแพนด้าเพราะว่าแมชแข่งกันดึกมากตีนู้นตีนี่ก็คือใต้ตาดำกันหมดแล้วนะคะคุณนามบอกว่าจะไปเชียร์ที่สวนรถไฟเหมือนกันเฮ้ยจริงไหมคะน่าจะคนเยอะน่าจะคนแตกแตนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคนไลค์โพสต์ถล่มเลยอะมารายงานได้นะคะรายงานสดสถานการณ์สดพรุ่งนี้ได้นะคะคุณอามมาคอมเมนต์หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพักเรื่องเล่นๆไปคุยกับคุณเดชากันนิดนึงนะคะเรื่องการจราจรกันหน่อยคุณเดชาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสิริมน
1: ค่ะนี่เรื่องพหลโยธินเหรอคะ
3: พหลโยธินจะมีที่ซ่อมถนนนะนะ
1: ค่ะตรงไหน
3: จะมีซ่อมถนนจากตรงหน้าเลยหน้าธรรมศาสตร์มาขาออกนะคู่ขนาน
1: ค่ะ
3: ว่ามันจะติดตรงนั้นอ่ะประมาณกิโลนึงอ่ะ
1: โอ้มีท้ายแถวแล้ว1กิโลโอเค
3: ใช่ใช่ใช่แถวผมมาสายเสียตอนนี้เขาเงียบถึงอ่างทองละ
1: ค่ะ
3: แต่สายเสียอ่างทองนะไอสายเสียเนี่ยขาเข้าขาออกให้กันได้ทุกเส้นทางเลยทั้งขาเข้าขาออก
1: ค่ะ
3: ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
3: แต่ไม่มีอุบัติเหตุเลย
1: โอเค
3: แต่มีฝนนะคุณเตวิมอน
1: ฝนตกแล้วหรอคะลงเมตรแล้วหรอ
3: มันไม่ไหนผมถึงตรงเนี้ยมันมีฝนแล้วแหละ
1: ม
3: ันน่าจะมีฝนตรงประมาณไอประมาณอำเภอชโยอ่ะ
1: ค่ะโอเค
3: จะมีฝนละ
1: ได้ค่ะได้แต่ไม่เปียกใช่ไหมคะอันนี้อยู่ในรถเนาะ
3: ตอนนี้ผมยังไม่เปียก
1: โอเคมีตอนนี้ได้นะแปลว่าเดี๋ยวจะเปียกหรืออะไร
3: ใช่เดี๋ยวไปข้างหน้าเนี่ยมันยังไงก็เปียก
1: อ๋อโอเคค่ะใช่รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณเดชา
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเดชาด้วยนะคะเพิ่มเติมให้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่เนาะเมื่อกี้มีคนมาขออันนี้ใช่ไหมคะเดินทางแนะนำให้ใช้รถสาธารณะดีกว่าไปสวนรถไฟใช่ค่ะไปได้หลายแบบเลยนะคะมี BTS ก็ได้รู้สึกก็ใส่สีเขียวไปลงหมอชิตแล้วก็เดินไปก็ได้แต่เดินก็10นาทีอยู่เหมือนกันนะหรือว่าจะเรียกรถแท็กซี่ขึ้น วินมอไซค์ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือ MRT ก็มี MRT ก็ลงได้ MRT ไปลงสถานีจตุจักรก็ได้หรือว่ากำแพงเพชรก็ได้แล้วก็ต่อเหมือนกันนะคะถ้าเกิดไม่อยากเดินเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเอาไปนะคะก่อนที่จะถึงเพราะว่าเข้าสวนแล้วก็ต้องเดินต่ออีกสักนิดนึงเหมือนกันหรือว่าจะถ้านั่งรถด้วยสารประจำทางรถเมย์ก็มีหลายสายเหมือนกันทุกคนลองเช็คดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะเอารถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีที่จอดรถรองรับระดับประมาณนึงนะที่จอดรถเขาก็ใหญ่อยู่ฝนว่าน่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นกันอีกทีนึงเพราะว่าคนก็อย่างที่บอกให้กันให้ความสนใจเยอะมากนะคะเป็นว่าถ้าไปถึงแล้วมันไม่มีที่นั่งก็ไปเดินวิ่งเล่นก่อนก็ได้นะคะวิ่งในสวนแทนจะได้ไม่เสียเที่ยวปั่นจักรยานก็ได้แล้วแต่เลยมีสวนผีเสื้อด้วยเนาะสวยงามนะคะก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ก่อนจะไปพักเบรกกันเนาะมาดูโครงการคนรักรถนิดนึงฝนแบบจับกระดาษนี้มาหลายนาทีแล้วนะคะเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนั่นเองการทำประกันรถยนต์นะคะมีให้เลือก2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1กับประเภทที่3เลือกได้เลยนะคะรถเราเป็นประเภทไหนสมมุติถ้าเกิดว่ารถคุณอ่ะเป็นรถเก่งที่อายุรถยังไม่เกิน7ปีก็แนะนำไปทำประเภทที่1ได้เลยประเภทนี้เพราะว่ามีโอกาสได้รับเงินกองทุนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ถ้าเราขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เนาะคือก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยปีถัดไปด้วยแล้วสมมติถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนกันนะคะแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเนาะเรื่องอะไรเราจะเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมคะโครงการเขาก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยเอาไปเลยสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะอย่างที่บอกแค่รถเป็นรถเก่งแล้วก็อายุรถไม่เกิน7ปีก็ทำได้เลยตัวนี้เบี้ยประกันภัยผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะเบอร์ติดต่อขึ้นมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครบอกว่า8ปีแล้วทำยังไง8ปีก็ไปประเภทที่3ได้เลยค่ะคุณพี่อันนี้เนี่ยเก่งส่วนบุคคลไม่จำกัดอายุรถปิกอัพบุคคลปิกอัพพาณิชย์ทำได้นะคะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็เงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ไม่เกิน 70% เหมือนกันตรงนี้ผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนค่ะหมายเลขติดต่อนะคะ02150888อันนี้เบอร์ติดต่อโดยตรงกับวิริยะประกันภัยได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้ยคนเข้ามาฟังเยอะเลยลูกค้าต้องรักดิฉันมากๆแน่ๆนะคะเลือกเวลาให้อะใกล้จะหมดเวลาช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปพักกันใช่ไหมทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เข้ามาเพิ่งเข้ามารับชมนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะแนะนำตัวกันได้ใครอยากจะฟังข่าวเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนย้อนกลับไปดูการจราจรให้สักเล็กน้อยนิดนึงก่อนจะหมดช่วงกันไปนะคะมีทางคุณศรีวิชัยที่แจ้งรายงานมาว่าเป็นพหลโยธินเนาะการจราจรรถค่อนข้างติดฝั่งขาเข้าค่ะจากช่วงแยกรัชโยธินมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวนะคะฝั่งกลับกันขาออกรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็คุณเล็กเมื่อกี้รายงานไปแล้วเนาะทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรืออันนี้เจอเป็นกล่องนะคะกล่องโฟมอยู่ที่ช่องทางกลางถ้าใครเจอก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะจะได้ไม่ไปเหยียบหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรกันไปเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะที่ทางหลวง340รู้สึกจะมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะกิโลเมตรที่59+800ฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาบอกว่ารถเนี่ยประมาณรถเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันประมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มีบางช่วงที่สลับหยุดนิ่งด้วยเพราะว่าสาเหตุก็คือทุกคนเห็นกรวยที่มันตั้งไหมเป็นแบรีเออร์เป็นอะไรกันไปอะคือเขามีการทำงานกันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเขตซ่อมสร้างก็เลยเหมือนเดินรถได้แค่เลนเดียวอะค่ะทำให้ตอนเนี้ยจุดดังกล่าวที่ฝนรายงานอยู่เนี่ยมันจะมีท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็อันนี้คือต้องเครดิตใครอ่ะเจ้าของคลิปก็คืออุตส่าห์ขึ้นไปถ่ายให้บนสะพานลอยด้วยนะคะเห็นเป็นเบิร์ดไอวิวแบบที่ไม่ต้องใช้โดรนเลยอันนี้อัตโนมือนั่นเองนะคะขอบพระคุณด้วยสำหรับคลิปวิดีโอประกอบให้เราเห็นนะคะก็คือจริงๆแล้วมันช้าเพราะว่ามันวิ่งได้เลนเดียวนี่แหละจริงๆปริมาณรถไม่ได้อะไรขนาดนั้นฝั่งตรงกันข้ามโล่งเลยนะคะทุกคนดูรถใหญ่ไม่ค่อยเยอะนะคะจุดนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ เรื่องราวอุบัติเหตุเรารายงานกันไปแล้วเรียบร้อยมีที่ทางด่วนจุดเดียวนะคะในช่วงนี้ที่ช่องทางลงสะพานกาญจนาภิเษกมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็ทางเจ้าที่ส่วนทางด่วนเขารู้เรื่องทราบเรื่องแล้วกำลังไปที่เกิดเหตุกันอยู่ฝนย้อนให้นะคะเป็นกระบะชนกัน3คันกีดขวางทั้งเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายเลยนะคะมีรถติดท้ายแถวอยู่ที่1กิโลเมตรค่ะตอนนี้ก็กำลังเร่งเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางกันอยู่นะคะเป็นทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากบางนามุ่งหน้าพระราม2นั่นเองนะคะจุดเกิดเหตุเลยจะอยู่ที่ใกล้ๆกับเชิงทางลงเลยนั่นเองค่ะท้ายแถวมีแล้วด้วยสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะคะมีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรก็ถ้าขับไปแล้วเจอรถติดก็มาจากอุบัติเหตุอันนี้แหละจริงๆแล้ววันนี้ช่วงเย็นเนาะทางด่วนไม่ค่อยติดมากนะคะจะมีประมาณ2สายที่จะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยค่ะไปดูพหลโยธินกันบ้างนะคะพหลโยธินค่ะออกมุ่งหน้าแยกรัชโยธินแยกเสนานิคมแยกเกษตรมีท้ายแถวสะสมนะอยู่ที่ท้ายอยู่ที่สถานี BTS นะคะพหลโยธิน24ส่วนงามวงวานค่ะออกมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกพงเพชรแครายก็มีท้ายแถวอยู่ที่ทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะแล้วก็ถนนรามอินทราฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกสวนสยามไปจนถึงรถไฟฟ้าสถานีนพรัตน์นะคะมีท้ายแถวอยู่ตรงข้ามกับซอยพระยาสุเรนค่ะเดี๋ยวนี้สถานีรถไฟพงไฟฟ้ามีแบบส่วนต่อส่วนอะไรที่เขาทำใหม่กันเยอะเนาะบางชื่อก็เริ่มไม่คุ้นแล้วนะคะผมไม่ได้อยู่แถวบ้านไม่ได้เดินทางไปบ่อยอันนี้เพิ่มเติมให้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าตรงถนนจากเพชรที่ลงมาจากสะพานปกเก้าก่อนที่จะถึงเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กอะค่ะเขาซ่อมถนนกันอยู่เพราะมันยุบตัวไปล่าสุดซ่อมเสร็จแล้วนะคะเพิ่มเติมกันให้ขอบคุณข้อมูลจากทางสน.สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังด้วยเพิ่มเติมให้ซ่อมแซมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วจากก่อนหน้านี้ที่สามารถที่จะสัญจรได้รู้สึกว่าน่าจะเลนเดียวนะคะรถก็ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเรียบร้อยค่ะคุณมาเคอินสวัสดีค่ะเวลาไวมากแป๊บเดียวจะ5โมงแล้วนะคะถ้าบ้านได้ถ่ายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนโอเคได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการครึ้มมากนะคะได้เดี๋ยวหลังโฆษณาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันอีกทีนึงว่าช่วงเย็นนี้มีแววที่ไหนบ้างจะได้เจอฝนนะคะเดี๋ยวตอนนี้16:40 นเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมาก
3: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาตามสัญญานะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะกับทางคุณพรศิริรักษ์สัญชาตินะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะคุณพรศิริค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณฝน
0: ค่ะช่วงเย็นนี้การสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็มีฝนกระจายตัวนะคะไม่ได้เป็นฝนกลุ่มใหญ่นะคะจะตกค่อนข้างกระจายเกือบทุกพื้นที่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไล่มาอยู่นะคะในกรุงเทพเองช่วงนี้ก็มีตอนกลางกับตอนบนน่ะนะคะที่เริ่มมาแล้วนะคะทางโซนแถวห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้วยขวางวังทองหลางดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มก็มาแล้วทางฝั่งทนก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันน่ะนะคะจ้ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากลุ่มฝนไม่ได้เป็นฝนหนักนะคะก็เป็นฝนตกแล้วก็เคลื่อนตัวไปอะค่ะ
0: มีปริมาณค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะอันนี้ดูแบบค่อนข้าง
1: กระจายใช่ค่ะตกก็เจอแล้วก็เคลื่อนตัวค่ะแต่อาจจะมีกลุ่มใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกติดต่อตัวอยู่นะคะ
0: ตลอดทั้งเย็นนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะช่วงเย็นถึงค่ำนะคะก็น่าจะมีเข้ามาแบบตกติดเรื่อยๆนะคะอย
0: ่
1: างปริมณฑลที่หนักฝนเยอะหน่อยก็จะเป็นทางโซนนนทบุรีพวกไซน้อยบางใหญ่ก็เริ่มมีฝนฟ้าคะนองเข้ามาแล้วนะคะ
0: ได้ค่ะแล้วภาพรวมของวันพรุ่งนี้ด้วยได้ไหมคะ
1: วันพรุ่งนี้เองฝนก็ถ้าเป็นโซนกรุงเทพเองน่าจะเริ่มให้สัก 60% ของพื้นที่แล้วนะคะวันนี้ยังให้ประมาณ40อยู่พรุ่งนี้ฝนน่าจะเยอะกว่านะคะก็จะมีลักษณะของฝนกับฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
1: ได้ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณพรศิริรักษ์สัญชาติด้วยนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองก็จะได้เป็นการวางแผนกันเนาะว่าวันพรุ่งนี้นะคะฝนดูมีแววจะตกมากกว่าวันนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนมากก็อย่างที่ทางคุณพรศิริแจ้งเลยไม่ได้เป็นกลุ่มอะไรแบบใหญ่มากตกมาแล้วก็หายไปช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะจะได้วางแผนกันได้ด้วยใครอยากทำอะไรทำเลยนะคะวันนี้ก่อนได้เลยเพราะพรุ่งนี้อาจจะมาเยอะกว่านี้นั่นเองเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูไปพร้อมๆกันที่เรดาร์ฝนเนี่ยเนาะจริงๆแล้วก็ตกแบบค่อนข้างที่จะกระจายตัวนะคะไม่ได้มีไปเกาะกลุ่มไหนอะไรขนาดนั้นกรุงเทพก็จะมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นอาจจะเป็นตอนกลางตอนบนนะคะต่างจังหวัดปริมณฑลก็สมุทรสาครก็มีเห็นเหมือนกันเป็นกลุ่มฝนซึ่งถ้านอกเหนือจากนั้นไปเลยเนี่ยอันเนี้ยคือจะเป็นโซนนี่แหละกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีที่ตกกว้างๆหน่อยนะคะเป็นโซนนั้นไปเลยนอกเหนือจากนั้นก็ถือว่ายังโอเคอยู่อาจจะเป็นแล้วแต่จุดแล้วแต่พิกัดกันไปนะคะตัวของเรดาร์นี้ใครอยากเล่นนะเล่นที่นี้ก็คือดูไปพร้อมๆกันดูที่มันแบบขยับได้โหลดแอปได้นะคะสแกน QR code ได้เลยด้านล่างมันจะรู้สึกว่าจะมีขึ้นแบนเนอร์ไว้ให้อยู่อันนี้ก็คือทุกคนสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดเอาไว้ได้แล้วก็จะมีสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะเข้ามาหน้าเพจที่ดูเรดาร์ฝนได้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์นะเพราะบางทีแบบเราอยู่ที่นึงแต่เราอยากดูที่เราจะไปเนี่ยมันตกด้วยหรือเปล่าก็เช็คจากอันนี้ได้เลยนะคะหลายๆคนก็ชอบฟีเจอร์นี้กันมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะหมดชั่วโมงนี้มีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกค่ะฟรีอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของดีเทลรายละเอียดกันทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะได้ทำโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกชื่อว่าร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่ทำได้บ้างนะคะก็เป็นประชาชนชาวไทยได้เลยอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพราะว่า50ปีขึ้นไปก็น่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วนะคะอันนี้ก็ทางมูลนิธิเนี่ย มีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องถือว่าเป็นปีที่3แล้วเรียบร้อยซึ่งร่วมกันกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วค่ะเป็นการส่งต่อการให้คืนสู่สังคมนะคะในวันที่20กรกฎาคมก็เป็นวันจันทร์เนาะไปลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานค่ะเวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งจะตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถีกรุงเทพนี่แหละนะคะอ่ะย้ำกันอีกทีนึงเขาผ่าต้อกระจกให้กับคนไทยที่อายุ50ปีแล้วมีปัญหาเรื่องต้อกระจกเนี่ยนะคะฟรี100ดวงตานะคะ100ดวงตาดังนั้นแล้วมีจำนวนจำกัดเนาะนะคะก็เลยทำให้วันที่20กรกฎาคมนี้ใครที่อยากจะไปรับบริการตรงนี้ค่ะเดินทางไปที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถีกรุงเทพนะคะเพื่อไปลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันได้เลยภายในวันงานนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทะเบียนรับคิวแบบที่ต้องเดินทางไปด้วยนะคะสมมติว่าถ้าไม่สะดวกหรืออะไรยังไงอันนี้ผลไม่แน่ใจว่ามันมอบสิทธิ์ได้ไหมหมายถึงว่าให้ลูกไปรับให้แทนอาจจะทำได้นะคะเพราะว่าบางท่านก็อายุเยอะแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งต่อคิวรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ทุกคนอ่ะคุยเองได้เลยเขาให้หมายเลขติดต่อมาด้วยนะคะก็คือจะเป็นหมายเลข02354นะคะจดพร้อมกันนะ02354-8365ต่อ68นะคะเป็นหมายเลขที่จะติดต่อกับทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยตรงเลยจะได้สอบถามรายละเอียดด้วยให้ลูกให้หลานไปจองให้ได้ไหมรับคิวให้ได้ไหมหรือว่าต้องพาผู้ป่วยไปเลยไหมเพื่อที่จะรับการรักษาวันนั้นเลยไหมหรืออะไรยังไงนะคะอันนี้ก็แนะนำให้คุยกันโดยตรงเลยละกันตรงนี้เนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนคิวตั้งแต่7โมงเช้านะคะอย่าลืมนะคะ7โมงเช้าถึงเที่ยงนั่นเองเดี๋ยวฝนขอสแกนข้อมูลเบื้องต้นให้นะเขาทำร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วค่ะฝนคิดว่าน่าจะมีการให้การรักษาเนี่ยภายในวันนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีกำหนดการเขียนเอาไว้ด้วยว่าร่วมกันกับโรงพยาบาลตึ๊ดๆในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น. 7:00 น.ถึง 16:00 น.แต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยรับคิวตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 12:00 น.ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นวันนั้นเลยภายในวันเลยนะคะสามารถไปคัดกรองสุขภาพตาแล้วก็ผ่าต้อกระจกได้จำนวน100ดวงตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยกับประชาชนชาวไทยที่อายุ50ปีขึ้นไปรวมถึงบุคลากรภายใต้ความดูแลของมูลนิธิที่มีอายุ40ปีขึ้นไปด้วยอันนี้ก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากเป็นประชาชนทั่วไปแล้วนั่นเองเขาเขียนไว้ตามนี้เลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยใครที่เข้าข่ายเนาะมีอาการหรืออะไรใดๆเนี่ยก็เข้าไปรับการคัดกรองแล้วก็ตรวจสุขภาพคัดกรองเข้ารับการผ่าต้อกระจกได้เลยนะคะภายในงานอันนี้ดีนะภายในงานมีบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นการนวดคอบ่าไหล่สมมุติไปแล้วได้เป็นคนที่101อะไรเงี้ยก็ไปนวดจะได้ไม่เสียเที่ยวก็ได้เหมือนกันเพื่อแก้อาการออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือว่าจะเป็นนวดเท้าก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็คือหมอนวดเนี่ยคือผู้พิการทางสายตาของทางมูลนิธิอีกทีหนึ่งด้วยนะคะเป็นกิจกรรมงานที่ดีมากๆเดี๋ยวตอนนี้16:58 นนะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ปภ.ผนึกกำลังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารทรุดวงเวียนใหญ่พบค่าการเคลื่อนตัวอาคารคงที่ยกสะพานลอยแล้วเสร็จลดแรงกดทับเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแรงของพื้นที่ลงในชั้นดินผอ.เขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำรั่วลดลงเหลือ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงด้านปภ.กำชับมาตรการความปลอดภัยแนะควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในระยะ30เมตรจากจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังพร้อมตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุกๆ30นาทีตลอด24ชั่วโมงพบการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการทรุดตัวของถนนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่รฟม.ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินหรือโทร084-356-5211นายกรัฐมนตรีย้ำโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินต้องเดินหน้าตามสัญญาหลังมีกระแสข่าวว่ากลุ่ม CP อาจขอยกเลิกสัญญาก่อสร้างชี้ยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเตือนเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำตำรวจจับเพิ่มกลุ่มพ่อทิพย์อ้างเฮียชาวจีนแนะนำให้ทำได้ค่าตอบแทน 1,500 ถึง 3,000 ขอยกเลิกสัญญาก่อสร้างชี้ยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเตือนเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำตำรวจจับเพิ่มกลุ่มพ่อทิพย์อ้างเฮียชาวจีนแ

0: เร่งติดตามที่เหลือทั้งหมดมาดำเนินคดีด้านมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ตำรวจปส.คุมตัวเอกวิทย์เจ้าของบัญชีไลน์ชื่อรินต้นทางส่งเฮโรอีนให้แอมินาไปฝากขังหลังคุมตัวจากพะเยาสอบเพิ่มที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้เจ้าตัวย้ำฝากขอโทษแอมีนาและครอบครัวนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดคนทุจริตสอบท้องถิ่นสท.ยกเลิกแล้วร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแจ้งยกเลิกแผนงานขอใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านหลังสิริกัญญาแฉแคตตาล็อกสอดไส้ณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีหากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มองนายกรัฐมนตรีควรแก้ปัญหาส่งออกกุ้งให้เร็วกว่านี้พลพีนำทีมปกครองลุยหาดป่าตองภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าราชการสอบเพิ่ม360บริษัทย้ำชัดต่างชาติทุกรายต้องเคารพกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบกระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเดินหน้าจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายสร้างความเป็นธรรมย้ำจับตาศาลเจ้าหรือมูลนิธิใหม่ป้องกันเป็นช่องทางแฝงตัวฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพขณะที่ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวสมุยและพังงานสุราษฎร์ธานี5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทมีต่างชาติเป็นกรรมการบริหาร
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
9: า
8: ะ
9: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
10: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
11: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
12: 1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราช

ปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:17 น.นะคะเดินทางกันต่อค่ะอยู่กับดีเจฝนศัสยมุนเทพกุญชรนะคะเผิ่มแป๊บเดียวเนาะมาเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่ฝนจัดรายการพอดีเลยนะคะคุณธวัชสวัสดีค่ะคุณพัคคินสวัสดีค่ะแถวรังสิตฝนตกแล้วกระหน่ำเลยเหรอคะโอ้โหมีลมด้วยอุ้ยน่ากลัวจังเลยแถวคลองพระอุดมก็กำลังตกเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณนะคะคุณเอเอสวัสดีค่ะมีนบุรีฝนจะตกไหมโอ้หลายที่เลยเนาะที่ลงเม็ดแล้วแล้วก็มีตกหนักแล้วด้วยเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าถ้าเท่าที่เช็คเมื่อกี้นี้เนี่ยแป๊บนึงนะคะเหมือนจะมีฝนกระจายตัวแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกค่อนไปยังทางทิศใต้นะคะแนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่เลยคุณตั้มใช่ไหมคุณตั้มคุณตั้มสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณตั้มเห็นบอกว่าฝนตกหนักเลยเหรอคะที่คุณตั้มอยู่ตอนนี้
2: อ๋อใช่ครับอยู่ฝั่งทนนะครับช่วงสารยาช
1: ่
2: วงถนนพระลมอะครับมุ่งหน้าเรียบคลองทวีอะครับ
1: ค่ะเรียบคลองทวีวัฒนาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะตกหนักเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับระดับ5แล้วแต่ตอนนี้เบาลงมาหน่อยแล้วฮะ
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อกี้ก็มีต้นไม้ล้มมา1ต้นแต่ต้นไม่ใหญ่มากขวางถนนครับ
1: กีดขวางไหมนะคะขวางถนนหรอ
2: ใช่กีดขวางถนนพอเลี้ยวจากถนนพระลมอะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าเรียบคลองทวีปุ๊บก็เจอเลยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอมันไม่ใหญ่มากแล้วเขาช่วยกันยกได้ไหมอะคะหรือ
2: ใช่ใช่ครับตอนนี้ช่วยกันยกเข้าข้างทางแล้วครับก็การจราจรวิ่งได้แล้วครับแต่เมื่อกี้ขวางถนนแล้วมีมอเตอร์ไซค์ช่วยกันยกครับเมื่อกี้นี
1: ้
2: น่าจะขยับได้แต่ว่าคือมันเป็นเกาะกลางถนนของถนนเรียบคลองทวีเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเจอเลยอะครับ
1: ค่ะแล้วแปลว่าในพื้นที่รถติดไหมอะคะ
2: ตอนนี้ยังไม่ติดครับตอนนี้ผมมาถึงเลยสอนอสาระแดงมาแล้วครับแต่ฝนยังตกอยู่ตอนนี้ระดับ2
1: ค่ะ
2: 2สลับ3อะไรเงี้ยครับ
1: ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะคะคุณตั้มค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคุณตั้มด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุณสันสายถัดไปคุณสันสวัสดีค่ะ
3: ครับผมคุณฝน
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
3: ก็เป็นอุบัติเหตุครับ
1: อ๋อค่ะที่ไหนเอ่ย
3: เป็นเส้นเพชรเกษมขาเข้านะ
1: ค่ะ
3: ช่วงวัดจันทารามมาหนองดินแดง
1: ค่ะ
3: ครับผมเป็นSUV ทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
3: อยู่หน้าบริหารธุรกิจอยู่หน้าโรงเรียนเลยครับผมเลนขวา
1: ทั้งสองคันเลยไหมคะ
3: ทั้งสองคันเลย
1: ทั้
3: งสองคันเลย
1: ค่ะ
3: ครับผมหางแถวลึกจะอยู่หางแถวจะลึกจะอยู่ตรงโรงอาหารปัดอ่ะซีพี
1: อืมค่ะ
3: หางแถวครับผม
1: แปลว่ามีหลายแถวด้วยโอ้โอเครถติดตรงนี้อุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือไหมคะมีคนได้รับบาดเจ็บไหมเอ่ย
3: ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เห็นคนหรือว่าคนไปยังไงไม่เห็นคนนะไม่เห็นคน
1: แล้วชนกันแรงไหมอะคะหรือว่าชนท้าย
3: ชนท้ายน่าจะชนท้ายกัน
1: โอเค
3: แต่ว่าอีกคันหนึ่งอะยูสุดีแม็กซ์น่าจะเป็นสูดยุบไปเลย
1: อืมท้ายยุบไปเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ
3: ครับ
1: ได้ค่ะคุณสารขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
3: ครับผมตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะ
1: โอเค
3: ฝนหยุดแล้วแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่จ้
1: ะ
3: ขับรถระวังหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
3: จากราชบุรีมานี่แรงอยู่สองสามมาหยุดอยู่ช่วงบางแพนี่ฝนหยุดแล้วเบา
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งคุณสันด้วยนะคะคนอื่นเขากำลังตกหนักอันนี้หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูแถวรัชดาภิเษกกันบ้างคุณพัชรีบอกว่าฝนตกหนักมากเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณฝนค่ะ
1: ค่ะ
4: ถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้ามาทางประชาชื่น กหนักเลยค่ะที่ปัดน้ำฝนเบอร์3
1: ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ไหมคะ
4: โอ้รถติดมาตลอดทางตั้งแต่ลาดเท้ามาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ตั้งแต่โชคชัย4เริ่มตกแล้วแล้วก็มาจนถึง อุโมงค์นะคะก็ยังตกหนักแต่ตอนนี้เลี้ยวมาทางรัชเลี้ยวมาทางประชาชื่นนะคะเลี้ยวขวาประชาชื่นขึ้นทางด่วนตรงด่าน15บาทนะคะ
1: อืมค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็ตอนนี้ก็จะลงงานมงวานแล้วค่ะก็มียังมีต่อตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะแต่ก่อนหน้านี
4: ้
1: ตกหนักมากเลย
4: ก่อนหน้านี้หนักมากมองไม่เห็นทางเลยอะ
1: น่ากลัวมากแล้วมีน้ำท่วมบนผิวจราจรด้วยไหม
4: มีค่ะมีค่ะมีเป็นน้ำแบบเริ่มเจิ่งนองนะคะมอเตอร์ไซค์นี่ต้องหยุดเลยใต้สะพาน
1: อ๋อค่ะ
4: บนรัชโยธินนะคะต้องหยุดเลยเพราะว่าวิ่งไม่ได
1: ้
4: นะคะแล้วลงมาก็ยังมีน้ำแต่ตอนนี้ก็คือพอลงมาจากทางด่วนแล้วงามวงหวานเพื่อจะเลี้ยวไปทางแคไลเริ่มมีฝนเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ฟ้าเริ่มเปิดค่ะฟ้าเริ่มเปิด
1: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ
4: ยินดีค่ะคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณพัชนีด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้สำหรับสภาพอากาศในช่วงเย็นนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเจอเป็นกลุ่มแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากกระจัดกระจายกันอยู่เนาะตอนนี้ก็คือลงเม็ดค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะในหลายพื้นที่เลยเมื่อกี้มีรัชดาภิเษกไปแล้วเรียบคลองทวีวัฒนาไปแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเจริญกรุงด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูแถวเจริญกรุงกันคุณพันสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับคุณ
1: โอ้อันนี้เสียงฝนเหรอคะเนี่ย
5: มันตกแรงแล้วก็ลมแรงด้วย
1: ครับ
5: ผม
1: โอ้โหอันนี้คุณพันอยู่ข้างนอกไปคะเนี่ยค่ะ
5: อยู่ข้างในครับอยู่ข้าง
1: ลมเข้าใหม่มากค่ะเป็นยังไงอะคะรายงานให้ฟังหน้าใหม่นิดนึงได้ไหมคะ
5: จากวิ่งจากนี่ครับวิ่งจากสนามหลวงมาครับเข้าเจริญกรุงตอนนี้อยู่แยก3ยอดครับผม
1: ค่ะ
5: การจราจรไม่มีปัญหาติดแยกยานไปเลยแต่ว่าฝนตกนี่ลมแรงมากเลยคร
1: ับ น้ำท่วมไหมคะเจริญกรุง
5: ยัง
1: เนาะโอเค
5: เพิ่งลงครับ
1: เพิ่งลงใช่ไหมคะ
5: เพิ่งลงไม่นานนะมันไปดังกองเตยแล้วเนี่ยตอนนี
1: ้เหมือนจะยังไม่ลงเมตรแต่แบบอึมครึมมากน่าจะไม่เกิน10วินาทีย
5: ังไม่ตกนะครับความ
1: ยังนะใช่ไหมอ่ะดูจาก
5: กำลังวัดไปครับกำลังวัดไปผมเอาไปแล้วครับผมเอาลมไปแล้วทางโน
1: ้นไม่ต้องมาแรงก็ได้ค่ะขอฝนกลับบ้านก่อนได้ไหม
5: จะกลับบ้านเราใช่หกโมง
1: ได้เลยคนพา
5: ลรถเลื่อนแน่นอนครับผมขับรถมาก็เลื่อนแน่นอนเลยคร
1: ับ
5: ค่ะแต่น่ายังไม่หยุดหรอครับคุณพ้นหกโมงอ่ะ
1: น่าจะยังตกอยู่ใช่
5: ครับได้คร
1: ับ ได้ค่ะคุณพานขอบคุณนะคะ
5: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: คุณกูดมิวสวัสดีคุณพันด้วยนะคะบอกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะคะเจริญกรุงใช่ไหมคะดีนะวันนี้เอาร่มมาตอนแรกเกือบจะไม่เอาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งพูดกับพี่ที่ออฟฟิศอยู่เลยว่าเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมันไม่ค่อยตกแล้วเนาะพูดปุ๊บตกปั๊บเลยนะคะมาเลยวันนี้ก็มาเลยนะคะทุกคนแถวนี้คงเตยคือครึ้มมากมืดมากหนูว่าแบบปิดสวิตช์ไฟแต่ว่ายังไม่เห็นลงเม็ดนะนกเริ่มบินกลับหลังแล้วเมื่อกี้เห็นแวบไปแล้วคู่หนึ่งแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยตกหนักพอสมควรเลยนะคะใครอยู่ที่ไหนเข้ามาพิมพ์กันได้นะว่าแถวชั้นตกหนักมากอะไรเงี้ยมาแข่งขันกันได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวฝนเข้ามาดูด้วยว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้แล้วนะคะในจุดอื่นๆเนี่ยมีที่หนึ่งที่ฝนตกแล้วก็ต้นไม้ล้มอะไรกันไปด้วยนะคะจุดแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วหน้าไม้เมื่อกี้นี้เนาะก็คือเป็นที่เรียบคลองทวีวัฒนาแต่ต้นมันเล็กก็เลยยกกันได้วินมอเตอร์ไซค์พี่วินเขาก็ช่วยกันยกกันไปอะนะคะมีที่หนึ่งคุณวีระชัยเขารายงานมาค่ะเมื่อกี้นี้เลยเขาบอกว่าวิ่งสายเอเชียฝั่งขาเข้าทางหลวง32ตรงต่างระดับสิงห์บุรีใต้ตัดกับถนน311มุ่งหน้าทางหลวง334เข้าเมืองอ่างทองนะคะจราจรอะรถชะลอแล้วเคลื่อนตัวช้าเลยในฝั่งขาเข้าส่วนขาออกใช้การได้ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงที่เป็นบอกว่ามีต้นไม้ล้มเนี่ยคือจะเป็นช่วงบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทอง มันจะอยู่ตรงกับกิโลเมตรที่54ถึงกิโลเมตรที่56นะคะคุณวีระชัยบอกว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยด้วยนะคะอันตรายมากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะพาเพื่อนมาด้วยล้มทั้งหมด2ต้นด้วยกันก็เลยทำให้ตรงนี้กิโลเมตรที่54ถึง56สายเอเชียขาเข้าเนี่ยค่ะขวางทุกช่องทางเลยแล้วก็รถเนี่ยต้องออกไปวิ่งไหลทางซ้ายคือผ่านได้อยู่ต้องแบบว่าแคบๆนิดนึงเหลือวิ่งได้แค่ไหลทางเลยนะคะขอบคุณคุณวีระชัยด้วยนะคะเพิ่มเติมเงินเข้ามาให้แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เป็นอุบัติเหตุหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจที่เป็น SUV ชนกัน2คันชนท้ายกันอยู่เลนขวาสุดค่ะแจ้งสพเมืองนครปฐมไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณสารขอบคุณสำหรับข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะคะที่แจ้งกันเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูที่วิภาวดีกันหน่อยดีกว่าคุณก๊อฟเยาวราชบอกว่าตกหนักเหมือนกันคุณก๊อฟสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะเยาวราชที่วิภาวดีใช่ไหมคะอันนี
6: ้ใช่ครับผม
1: ตกหนักสู้คนอื่นได้ไหมคะคนอื่นเขาบอกว่าตกกันแบบพรึบพรับน้ำท่วมน้ำจึงนอง
6: เ
1: ราด้วย
6: ด้านถนนวิภาวดีเนี่ยใช้ไฟปัดน้ำฝนประมาณเบอร์3ครับ
1: โอ้ค่ะพอๆกันเน
6: า
1: ะ
6: ก็พอๆกันครับก็เป็นวิภาวดีนี่ก็ประจำครับก็น้ำนี่ก็จะรอการระบายเหมือนเดิม
1: ค่ะเริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มมีขังแล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี
6: ้ใช่ครับ
1: โอเค
6: ถ้าฝนยังตกนะฝนยังตกหนักอย่างเงี้ยอาจจะมีท่วมขังอีกเยอะครับ
1: แล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ไหมอะคะ
6: มอเตอร์ไซค์นะตอนเนี้ยผ่านได้ครับ
1: โอเค
6: แต่ถ้าอีกหน่อยนี่อาจจะผ่านไม่ได้
1: จะผ่านไม่ได้เนาะ
6: ใช่ครับ
1: โอเคได้เลยค่ะน่ากลัวมากยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุใช่ไหมคะในพื้นที
6: ่ยังไม่มีครับแล้วฟังกับกันนี่ก็ชะลอตัวนะครับ
1: ค่ะ
6: เนื่องจากมีแท็กซี่จอดตรงสถานีรถไฟดอนเมืองที่เดิม
1: จอดรอผู้โดยสารเหรอคะ
6: ใช่จอดรอผู้โดยสารครับ
1: โอเคค่ะรถชะลอตัวได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
6: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้วิภาวดีนะคะฝนตกปัดน้ำฝนรับเบอร์3อ่ะไปแถวนครปฐมกันบ้างนะคะคนอื่นนี่คือเขาตกหนักกันเพื่อภาพคุณหนูตัว99สวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีครับ
1: เห็นบอกว่าหยุดตกแล้วหรอคะนี
7: ้หยุดแล้วครับหยุดแล้ว
1: ว้ายแล้วตก
7: ส่งจากนี้ไปกรุงเทพฯนั่นล่ะ
1: ใช่น่าจะเคลื่อนตัวมาเรื่อย
7: ๆเคลื่อนไปตั้งแต่3โมงช่วง3โมงเคลื่อน
1: ไปแตะมือรับช่วงต่อ
7: ครับก็แล้วก็คงว่าประสบเจริญถือว่าไม่ติดนะวันนี้วันเสาร์ใช้ได้หน้าพระก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับต่อเนื่องมาถึงถนนเกษมไม่ติดปัญหาใช้กันได้ดีเกษมจากด้านแยกปทุมเมนต่อเนื่องมาทางด้านแยกรัชตะเคียนที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนมาริแมนไปทางก็ไปแผนทำง่ายๆก็ยังใช้ได้ดีโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
7: ตอนนั้นที่ทางด้านขาเข้ากรุงเทพก็ไม่เป็นปัญหานะคู่ขนานก็ใช้แถวไปเยอะติดสัญญาณไฟนะแต่ติดแต่สุดก็ไม่ยาวนะครับ
1: ค่ะ
7: แต่เมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกลงมานี่ดึงรถเลอะบางวันเอารถไปล้างมาจอดยังไม่ทันขับออกมาฝนตกแล้ว
1: ล้างรถคือแบบเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแบบการันตีได้เลยว่าฝนจะตกค่ะ
7: สองสามวันเราฝนไม่ตกไงเมื่อคืนเขาโรมลงมาหน่อยทำให้รถเหลือผมจะบ่นกับคุณพันตกรถเปื้อนอย่างเงี้ยแหละเครื่องจังเลยเอารถไปล้างเพราะว่าทีนี้ยังไม่ทันออกรถฝนตก
1: เลย
7: นี่แหละคนขับรถจะเจ็บใจตรงนี้
1: ใช่
7: ครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณครับ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะคะคราวหลังก็ล้างอย่างเดียวพอแบบเอาโฟมเอาอะไรขัดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้ำฝนมันชะล้างกันไปเลยนะคะถ้าจะเล่นกันแบบนี้อ่ะไหนดูซินะคะในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดเองเนี่ยก็มีหลายตำบลเลยนะคะที่ตกฝนตกทั่วทุกพื้นที่เลยในอำเภอปากเกร็ดวันนี้มีตำบลบางพูดนะคะบ้านใหม่ปากเกร็ดแจ้งวัฒนะปากเกร็ด13คลองเกลือบางตลาดนะคะแล้วแต่ละที่ก็พบเจอได้คนละ แตกต่างกันออกไปนะคะมิลลิเมตรต่างกันออกไปเนาะตอนนี้ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรในเขตอำเภอปากเกร็ดนะคะโดยที่ระดับน้ำที่ท่าน้ำก็ยังอยู่ในระดับปกติอยู่ยังไม่ได้ต้องกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งใดๆนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรเนี่ยมีที่บริเวณพหลโยธินขาเข้า5แยกลาดพร้าวเพราะเขามีฝนตกเนาะกระจายเลยก็เลยทำให้ในจุดดังกล่าวเนี่ยการจราจรรถติดนิดนึงนะคะรถเยอะเหมือนกันสำหรับ5แยกลาดพร้าวพหลโยธินค่ะ3เลนก็วิ่งกันเต็ม3เลนเลยนะคะนี้ในจุดอื่นๆฝนเล็กน้อยปานกลางที่เขตดอนเมืองหลักสีบางพลัดหนองแขมดุสิตจะเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะนี่เราเพิ่มเติมให้แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่สายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครกิโลเมตรที่56อย่างที่แจ้งไปว่ามันมีรถต้นไม้ค่ะเขาล้มมานะคะฝนตกลมแรงก็เลยต้นไม้เกาะกลางล้มกีดขวางการจราจรจะผ่านได้แค่เลนซ้ายนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยที่บริเวณถนนรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตทางเข้าออกฟิวเจอร์พาร์คนะคะท้ายแถวเยอะมากดูจากคลิปวิดีโอแน่นมากนะคะไปอยู่ที่แยกบางพูแล้วท้ายเนี่ยคือเต็มแยกบางพูเลยส่วนถนนเรียบคลองเปรมประชากรออกรังสิตปทุมธานีท้ายอยู่ที่ตรงข้ามบริษัท Workpoint Entertainment นะคะอันนี้เหมือนกับวันนี้น่าจะมีงานด้วยถ้าผมจำไม่ผิดที่ส่วนการค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็สเปลมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่รถก็เลยเดินทางไปค่อนข้างเยอะเนาะอยากเข้าไปเลยถ้าไม่ได้มีความจำเป็นนะคะเพราะว่ารถแน่นมากๆสำหรับเส้นดังสิทธิ์ปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์นะคะมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตทางเข้าออกฟิวเจอร์พาร์คเนาะเป็นไปได้เลี่ยงก่อนนะคะช่วงเย็นนี้คลองเตยตกแล้วนะบอกแล้ว10วินาทีไม่เกินจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกรณีเคสเรื่องของต้นไม้ล้มนิดนึงที่สายเอเชียอ่างทองนะคะอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณอนนบสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ครับตอนนี้มิดอ่างทองเนี่ยตอนนี้ลมฟ้าลมฝนแรงครับพี่เมื่อกี
1: ้
8: ก็ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณเกาะกลางถนนสายเอเชียครับ2ต้นคู่เลยล้มกีดขวางการจราจร2ช่องทางตอนนี้วิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวครับตอนนี
1: ้ค่ะโอ้ได้แค่เลนเดียวเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับตอนนี้กำลังกู้ภัยไม่พอครับพี่ก็เลยร้องขอแขวงการทางให้มาเอาเครื่องมือครับช่วยมาซอยต้นไม้แล้วเอาออกจากพื้นผิวการจราจรครับ
1: ค่ะแปลว่ายังไม่ได้มีการนำต้นไม้ออกเนาะเพราะว่าต้นค่อนข้างใหญ่
8: คร
1: ับ
8: ตอนนี้ยังออกไม่ได้ครับเพราะว่ากำลังไม่พอ
1: โอเคค่ะ
8: ครับผม
1: อันนี้จำนวนกี่ต้นนะคะ
8: 2ต้นคู่เลยครับ
1: 2ต้นเลยโอ้ขนาดค่อนข้างใหญ
8: ่กม.ที่56บวก200ก่อนถึงบ้านหุ่นเหล็กประมาณ500เมตรครับขาเข้ากรุงเทพ
1: ก่อนถึงบ้านหุ่นเหล็ก500เมตรนะคะโอเคได้ค่ะการจราจรเป็นยังไงคะ
8: ช่วงนี้รถติดครับ
1: รถติดยาวเลยไหมคะ
8: ใช่ครับยาวเลยครับเพราะว่าเหลือแค่ช่องเดียว
1: เห็นอยู่ว่ารถก็เหมือนต้องเลี่ยงต้องอะไรกันแล้วรถใหญ่ในพื้นที่เยอะไหมอะคะ
8: รถใหญ่ก็ต้องค่อยก็ต้องเลี่ยงไปทางซ้ายครับต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไป
1: ค่ะอันนี้เป็นต้นอะไรอะคะเนี่ยใบเยอะจังเลย
8: เป็นต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะพี
1: ่แต่เป็นไม้แบบไม่ได้มีดอกไม่ได้มีผล
8: ไม่มีใช่ครับ
1: โอเคค่ะได้ได
8: ้บริเวณเกาะกลาง
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนย้ายเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตมากับทางรายการอีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เขามีการขอกำลังเพิ่มเติมกำลังเสริมไปแล้วเพราะว่ากำลังไม่พอต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่เบื้องต้นเนี่ยคืออันนี้ก็คือเป็นทางเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะเขาก็เอากิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันพอที่จะหยิบได้ด้วยมืออะโยนทิ้งไปแล้วเข้าเกาะกลางเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือต้นไม้ที่มันจะอยู่ตรงเกาะกลางอะค่ะทุกคนแล้วพอลมแรงมากๆในพื้นที่เนี้ยอันเนี้ยที่บริเวณสายเอเชียจังหวัดอ่างทองลมแรงมากตามรายงานนะคะแล้วประกอบกับฝนที่มันตกหนักด้วยก็เลยทำให้ต้นไม้ล้ม2ต้น ไล่กันเลยนะคะอาจจะเกี่ยวกันแล้วแบบล้มไปตึ้งพร้อมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนจังหวะนั้นทำให้การสัญจรในบริเวณดังกล่าวค่ะก็มีท้ายแถวยาวรถติดเพราะว่าเหลือวิ่งได้จาก3เลนนะคะวิ่งได้แค่ไหลทางด้านซ้ายเลยแล้วนึกภาพรถใหญ่มากๆก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทำให้การจราจรในพื้นที่ดังกล่าวติดขัดมากนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะที่เราพูดถึงกันอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูแถวสุขุมวิทกันนิดนึงอยู่กับคุณวิมลนะคะคุณวิมลสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับตอนนี้สมุทรปราการนะจากผมมาจากสามแยกปู่เจ้าที่จะมุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำนะถนนสุขุมวิทรถตกหนักมากเลยนะฮะใกล้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลย
1: ค่ะ
9: นะแต่ให้คนขับรถเนี่ยระวังพวกมอเตอร์ไซค์หน่อยนะฮะที่จอดอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ค่ะ
9: เขาจะจอดหลบฝนอยู
1: ่อ๋อค่ะ
9: นะฮะก็ตกหนักมากเลยตอนนี
1: ้ค่ะ
9: นะฮะแต่ก็การจราจรก็ไม่ได้ติดขัดนะฮะไปได้เรื่อย
1: ๆมีแค่ฝนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องครับ
1: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณวิมล
9: เป็นข้อมูลนะฮะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณทางคุณวิมลด้วยนะคะก็เป็นว่าใครอยู่ในพื้นที่เนาะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะแถวบริเวณในโซนที่คุณวิมลรายงานไปเนี่ยก็จะมีใต้ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์จะมีรถจักรยานยนต์เขาจอดหลบจอดอะไรกันเยอะอยู่นะคะก็เรามาระวังกันด้วยนะคะตอนนี้คือต้องหลบอย่างเดียวจริงเพราะว่าตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะหลายพื้นที่เลยรัชดาพิเศษฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุแล้วนะคะกลางต่างระดับราชวิภาเลยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันกีดขวางอยู่ที่เลนซ้ายการจราจรชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุนะคะถ้าผ่านไปได้แล้วถึงจะใช้การได้ฝั่งกลับกันค่ะเข้าใช้การได้ค่ะอันนี้เป็นอุบัติเหตุล่าสุดตอน 17:33 นาทีที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 17:40 นาทีเราขอไปพักโฆษณากันสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางติดตามกันต่อค่ะ
10: Start เมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ย Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ต สเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
15: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

คุณพัชนีนะคะมีแจ้งมาบอกว่าแถวบางบัวทองเนาะฝนหยุดตกแล้วเรียบร้อยแล้วก็แดดจ้ามากๆนะคะรถก็มีการชะลอตัวอยู่บ้างที่บริเวณถนนบางกรวยไซน้อยใช่ไหมคะจากแยกบางโพไปตลาดบางบัวทองขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะนี่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในYouTube Live ของเรานะคะแถวคลองเตยก็เหมือนกันก้มหน้าเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวนะคะเงยหน้าขึ้นมาหยุดตกแล้วแต่ดีแล้วนะคะนี่ไงเพราะว่าจะ6โมงแล้วนะคะทุกคนได้เวลากลับบ้านก็ทันพอดีนะคะคุณอะไรนะคุณกระปุกแดงใช่ไหมคะมาส่งมารอส่งแล้วเรียบร้อยนี่แหละนะคะโชคดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณไทเกอร์นะคะบอกว่าบางกรวยไซน้อยเอ๊ะใช่จุดเดียวกันไหมนะเช็คแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คุณพัชนีเพิ่งคุยถึงบางกรวยไซน้อยไปเองคุณไทเกอร์ก็มาเพิ่มเติมนะคะว่าโซนพระราม7เนี่ยสะพานพระราม7ไปแยกไซน้อยการจราจรมันลดชะลอตัวนะคะสาเหตุก็มาจากการที่มีรถจอดเสียนะคะหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง2มีรถบรรทุก4ล้อเป็นรถบรรทุก4ล้อที่จอดเสียอยู่ที่ช่องทางกลางเลยค่ะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวกันนะคะแล้วก็เขาเพิ่มเติมให้ด้วยว่าในจุดดังกล่าวเนี่ยไม่มีฝนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณวิมลสุขุมวิทขาออกปู่เจ้าสมิงพรายเมื่อกี้รายงานกันไปแล้วเนาะฝนตกหนักมากตอนนี้ก็น่าจะทยอยฟ้าใสแบบสว่างกันขึ้นไหมนะคะหลายๆพื้นที่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็รัชดาพิเศษค่ะออกที่ว่ามีรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่กีดขวางช่องทางด้านซ้ายมือเป็นเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะอ่ะการจราจรอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงผ่านไปได้ก็ใช้การได้แล้วนั่นเองค่ะคุณกู๊ดมิวสวัสดีค่ะคุณธานะพลสวัสดีค่ะว่ามีพี่ๆหลายท่านเลยที่ฝนยังไม่เคยเห็นชื่อนะคะดีคุณทวัตนะคะบอกว่าคลองพระอุดมกำลังตกครับมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณกระปุกน้องคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจฮาลินพันมาถึงชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณเอสวัสดีด้วยนะคะสรุปคุณเอเอมีนบุรีฝนตกไหมคะเมื่อกี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่านะดูที่มันค้างๆไว้ให้คุณผู้ฟังนิดนึงมีที่รังสิตปทุมธานีอ่ะอันนี้ก็อย่าลืมนะรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีรถค่อนข้างติดนะคะย้ำกันให้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกที่นึงก็คือจะเป็นสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงช่วงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอะค่ะกิโลเมตรที่56+100เนี่ยมีต้นไม้ล้มไปเนาะเดี๋ยวยังไงเราฝากให้ที่เจ้าท่านถัดไปดูต่อนะคะว่าเขาจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าตอนแรกก็คือทั้งฝนตกทั้งลมแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้มันล้มลงมากีดขวางการจราจรไปด้วยเลยนะคะในกรุงเทพก็มีเหมือนกันที่เรียบคลองทวีวัฒนาแต่ว่าอันนั้นมันต้นเล็กๆชาวบ้านก็เลยเอาช่วยกันเอาออกให้ได้ไม่ต้องถึงมือเจ้าหน้าที่นะคะนี่ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเช่นเดียวกันในดูซิจุดอื่นๆคนเขาเข้ามาดูใน X ใน Twitter กันบ้างนะคะเผื่อมีพี่ๆท่านไหนเขาแท็กรูปมาซอยลาดพร้าว 35/1 วันนี้น่ากลัวเหมือนกันคุณมดเนาะคุณมดบอกว่าฝนตกแล้วเกิดเหตุหม้อแปลงระเบิด2ครั้งซ้อนแล้วก็ไฟดับทั้งซอยเลยค่ะถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะคะรู้สึกจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดับไฟจากระเบียงอะแล้วเรียบร้อยนะคะใช้ตัวถังดับเพลิงนี่แหละนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีประกายไฟแต่อย่างใดแต่ว่าตรงเนี้ยลาดพร้าว 35/1 อาจจะยังเจอเรื่องของไฟดับไฟฟ้าดับกันอยู่นะคะโอเคฝนเห็นรูปภาพเพิ่มเติมจากกรณีอุบัติเหตุที่รถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกอะค่ะจากแยกรัชโยธินไปกลางต่างระดับรัชวิภาว่าเขาอะอยู่ที่เลนซ้ายสุดเลยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนช่วงโค้งๆนิดนึง
พอดีนะคะอันนี้เตือนให้ใครที่ขับขี่อยู่ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ก็ยังสามารถใช้การอีก2เลนได้ตามปกติเป็นรัชดาขาออกกลางต่างระดับรัชวิภาเลยนะคะลาดพร้าว112ฝนกระหน่ำมากเลยค่ะเมื่อ19นาทีที่แล้วนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนหยุดตกกันแล้วหรือยังเดี๋ยวขอมาดูเรดาร์แป๊บนึงนะคะกรุงเทพเนี่ยยังมีบางขุนเทียนอยู่นะที่ยังมีลงเม็ดแล้วก็เจอเป็นเรดาร์ฝนตรวจเจออยู่นะคะแล้วก็โซนทวีวัฒนาบางแคหนองแขบางบอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเจออยู่เหมือนกันในเรดาร์นะเขาก็จะพัดไปลงใต้หน่อยนะคะตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะคงที่เลยนะคะในเรื่องของการเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกฝั่งขวาแล้วก็ล่างๆหน่อยทิศใต้นะคะเข้าไปดูในเรดาร์พร้อมๆกันได้ที่แอปพลิเคชัน JS100 ได้เลยนะคะในแอปก็มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันนอกเหนือจากตัวเรดาร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยอย่างเหตุการณ์แถววงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนแล้วก็มีขึ้น notification ให้เหมือนกันนะคะในตัวแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งล่าสุดเรามีการอัปเดตกันใหม่แล้วล่าสุดเนาะก่อนหน้านี้ที่หลายคนเราจะบอกว่าโทรศัพท์ตัวเองดาวน์โหลดไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล่าสุดนี้คือมีการอัปเดตเสร็จปุ๊บอะสามารถใช้การได้ทุกระบบปฏิบัติการแล้วนะคะนี่ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยคุณละพี่สวัสดีค่ะคุณละพี่ตื่นแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าไปงีบหลับมาแบบนึงใช่ไหมคะคุณอดิศักดิ์สวัสดีค่ะอาทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะได้เวลาเคารพธงชาติแล้วก็เจอกับดีเจท่านถัดไปเลยนะคะน่าจะเป็นคุณณัฐยาเหมือนเดิมนะคะอันนี้มารับช่วงต่อนะคะเดินทางกันต่อเนื่องเลยวันนี้ฝนต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนเล่นกันนะคะไม่ใช่อยู่เป็นแบบคุณผู้ฟังกันมาตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็มีโทรเข้ามาหลายสายเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะเวลาเดิมได้เลยนะคะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์

0: เห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
1: ครับ
0: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
0: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดิน

0: ทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
1: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:14 นะคะต้อนรับคุณณัฏฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ก็เมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะคะล่าสุดก็คือสว่างสวัยแล้ว
2: ใช่แต่ว่ามองไปทางข้างหลังตรงนู้นฝนตรงพระประแดงนู้น
1: มืดหรอ
2: ยังคึมอยู่เลย
1: เพราะมันเป็นบางพื้นที่เนาะค่อยๆแบบลมค่อยๆผ่านกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดูแล้วก็น่าจะไปทางทิศตะวันตกออกไปทางแบบลงใต้นิดนึงนะคะเพราะทั้งคงที่เลยที่จะมีการพัดพาฝนไปตามพื้นที่ต่างๆเนาะหลายๆที่ก็หยุดตกแล้วเหมือนกันเราได้คุยกันกับหลายๆสายเลยก่อนหน้านี้นะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้เองเนี่ยถ้าที่มาจากฝนตกยังไม่ค่อยเยอะนะคะอาจจะด้วยว่ามันตกไม่นานมากจะมีกรณีที่ว่าเป็นลมพัดแร
2: ง
1: แล้วก็ต้นไม้ล้มบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่เรียบคลองทวีวัฒนาซึ่งตรงนั้นต้นไม่ค่อยใหญ่ก็เลยสามารถที่จะช่วยกันหยิบขึ้นโยนทิ้งไปได้ไม่ได้แบบกีดขวางถนนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเองเนี่ยก็จะมีก่อนหน้านี้เราคุยกันกับที่สายเอเชียจังหวัดอ่างทองอะค่ะอันเนี้ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่มีแบบ2ต้นด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เขาก็กำลังช่วยกันยกขึ้นอยู่แต่ว่าเหมือนกับแค่อาศัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างเดียวอะไม่พอก็เลยมีการขอความช่วยเหลือไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งฝนมันน่าจะตอนนี้อาจจะเสร็จแล้วก็ได้2มี2ต้นเลยนะคะที่หล่นขวางกันไปทำให้การจราจรก็จะเหลือวิ่งได้อยู่แค่ไหลทางด้านซ้ายมือแต่ก็พอตามกันไปได้นะคะสำหรับสายเอเชียที่จังหวัดอ่างทองในช่วงเย็นนี้นั่นเองส่วนอุบัติเหตุในจุดอื่นๆวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้มีกระบะบรรทุกปลาพลิกคว่ำปลาแบบเยอะมากเต็มคันรถเลยอะค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นปลาดุกนะคะสอบถามไปแล้วเขาเสียหลักแล้วก็เลยพลิกคว่ำปลาที่ขนมาก็หล่นลงมาหมดนะคะแล้วมันไปตกลงไปที่ข้างทางก็เลยไม่ได้กีดขวางจราจรแล้วถนนก็ไม่ได้ลื่นด้วยก็โชคดีกันไปก็เก็บอะไรกันเสร็จสับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรการจราจรอาจจะมีแค่ชะลอดูนะคะชะลอดูแค่นั้นเลยค่ะ
2: ไม่ได้ชะลอเก็บปลาเนาะ
1: ไม่ได้มาแย่งกัน
2: เพราะว่าปลาแบบเห็นภาพแล้วปลาแบบ
1: เต็ม
2: ไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่เหมือนเวลาเราไปให้อาหารปลาแล้วมันแบบขึ้นมาผิวน้ำอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเนาะที่เป็นอุบัติเหตุของวันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุอะไรอื่นๆนะคะขอดูแป๊บนึงไม่ได้มีจุดไหนที่ยังค้างอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็เสร็จสิ้นแล้วน่าจะเป็นที่เรื่องของรถติดเนื่องด้วยว่าฝนตกหนักมากกว่าที่อยากจะฝากดูแลต่อค่ะส่วนในวันนี้เองนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็มีกรณีที่เจอคนพลัดหลงเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: มี2เคสเลยเจอคนพลัดหลง1แล้วก็คนหาอีก1นะคะคุณวรรธนาขับรถแท็กซี่ซึ่งแกก็เป็นสมาชิกจสร้อยเนี่ยหมายถึงว่ารายงานเข้ามาบ่อยแล้วก็ช่วยบริษัทบ่อยด้วยคุยไปคุยมาปรากฏว่าเคยทำแบบนี้หลายรอบแล้วนะคะที่รับผู้โดยสารขึ้นมาแล้วเป็นแบบผู้ส่งวัยหลงลืม
2: บอกทางไม่ถูก
1: ก็เลยแบบพาไปสอนอบ้างพาไปแบบถูกที่บ้างถูกซอยบ้างบางทีเขาก็จำได้กันอยู่นะคะผู้โดยสารเนี่ยเคสนี้ก็คือไปเจอคุณชลพัฒน์อายุ76ปีที่คุณวัฒนาบอกว่าพูดคุยกันน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องใจเย็นนิดนึงค่อยๆถามอย่าดุก็ถามไปเรื่อยๆว่ามีญาติไหมมีลูกหรือเปล่ามีหลานหรือเปล่าสรุปได้มาว่ามีหลานก็เลยเหมือนเจอเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่อยู่ในสมุดของแกที่แกพกติดตัวไปด้วยอะค่ะคือที่บ้านก็น่าจะรู้แหละว่าแกมีการแบบหลงลืมบ้างเล็กน้อยแล้วก็
2: เรียกรถของ
1: ใช่เรียกรถคุณวรรธนา
2: ค
1: ุณวรรธนาเล่าว่าปกติแล้วว่าถ้าแบบบางคนเห็นเขาก็จะไม่ค่อยรับเพราะว่าเหมือนแบบขึ้นมาแล้วน่าจะต้องมีอะไรซัมติงชัวอะไรอย่างเงี้ยให้เราช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้แกก็เห็นแล้วแหละก็เลยรับมาเพราะว่าเคยเจอแบบนี้หลายรอบแล้วก็เลยพอได้เบอร์หลานก็มีการติดต่อแล้วก็พากันไปส่งที่บ้านนะคะก็หายไปไกลอยู่ซึ่งคุณยายก็บอกว่าเหมือนกับขึ้นวินไปต่อนึงแล้วมีคนพาไปอีกทีนึงก็เลยไปค่อนข้างไกลจากบ้านนะคะเคสนี้ก็คือพาส่งถึงบ้านได้แล้วคุณยายไม่ได้เป็นอะไรมากมีแค่การเพลียๆเล็กน้อยนะคะอันนี้เนี่ย ชวนเข้าโครงการด้วยให้เอาเข็มกลัดไปติดจะได้ง่ายขึ้นซึ่งญาติแกเนี่ยหลานนะคะพอฝนพูดถึงโครงการก็คือแบบสนใจมากเพราะว่าน่าจะดูแลกันอยู่แค่นี้แหละเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีกรณีเรื่องของคนหายด้วยที่ฝากตามต่อเพราะว่าเขาเพิ่งหายไปตอนเที่ยง15นะผมไม่แน่ใจว่าเจอหรือยังอันเนี้ยน่าจะยังไม่เจอนะคะคุยกันกับลูกไปคนที่หายชื่อว่าคุณพุทธิกุลอายุ75ปีค่ะใส่เสื้อสีเขียวเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นสีเทามีอัมพฤกษ์เป็นโรคอัมพฤกษ์ข้างซ้ายนะคะแล้วก็หลงลืมเล็กน้อยยังคุยได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะคะหายไปจากบ้านเพราะว่าวันนี้ญาติมาหาแล้วก็ให้เงินมา400บาทพอคุณพ่อได้เงินปุ๊บคุณพ่อก็เลยบอกว่าอยากกลับบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัดบ้านเก่าอะค่ะก็เลยมันหายออกไปเลยนะคะช่วงนั้นมันไม่ได้มีคนอยู่ด้วยก็เลยหายออกไปพัดหลงกันออกไปขึ้นแท็กซี่ซึ่งไม่ทราบสีแล้วก็ทะเบียนก็เลยตามหาแท็กซี่คันนี้แหละหวังว่าจะเจอนะคะยังไงก็อาจจะฝากย้ำๆกันอีกทีนึงในเรื่องของเคสนี้เผื่อว่าถ้าพี่แท็กซี่ฟังอยู่เขาจะได้ให้เบาะแสเพราะว่าป่านนี้ก็คงส่งไปถึงไหนแล้วแหละนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะเรามีเจอคนพัดหลงแล้วนะคะเคสคนหายนี้ก็อยากให้เจอเหมือนกันนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยที่เป็นเรื่องราวของวันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องเหตุการณ์อื่นๆน่าจะเป็นการปิดการจราจรที่ถนนหัวหมากฝั่งขาออกที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรพอสมควรเลยค่ะซึ่งก็จะปิดยาวคืนนี้ไปจนถึง5 นะคะวันพรุ่งนี้นั่นเองก็ฝากดูด้วยนะคะเป็นการโครงสร้างเป็นการก่อสร้างเบาะพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองที่รามคำแหง24แล้วก็ถนนหัวหมากเขาก็ประชาสัมพันธ์กันมาเพราะว่าตอนแบบบ่าย 3 บ่าย 4ก็เริ่มมีคนโทรมาแล้วว่ารถติดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้อีก1เคสนะคะประมาณนี้เลยที่เหลือก็เคลียร์กันไปแล้วเรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรแล้วฝากดูแลต่อนะคะเดี๋ยวฝนขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 18:27 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วก็ลมแรงหลายพื้นที่เลยนะคะส่งผลให้มีต้นไม้ล้มแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับแจ้งนะคะที่บริเวณถนนสายเอเชียเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมีต้นไม้ล้มตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของกู้ภัย22กู้ภัยจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะกู้ภัย22คะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะที่ต้นไม้ล้ม
1: ตอนนี้ทําการไอ้นี่ตัดต้นไม้ออกเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะมันล้มทั้งหมดกี่ต้นนะคะ
1: 2ต้นครับต้นใหญ่เลยครับ
0: ต้นใหญ่เลยนะคะแล้วตรงบริเวณตรงนี้นี่มีรถเขาเสียหายอะไรไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีรถเสียหายครับแต่การจราจรวอร์ดับ19
0: อ๋อตอนนี้ก็ยังรถติดอยู่เหรอคะ
1: ใช่ครับยังติดอยู่หน่อยครับแต่เปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
0: อันนี้เป็นช่วงไหนนะคะช่วงประมาณไหนได
1: ้ตม52บวก200ครับก่อนถึงบ้านคุณเอ้ย556บวก200ครับ
0: ก่
1: อนถ
0: ึ
1: งบ้านคุณเหล็กครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่มันล้มพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะถนนยังเปียกฝนหยุดถนนหยุดเรื่องคะ
1: ฝนหยุดแล้วครับ
0: หยุดหมดแล้วนะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก 17:19 นะคะเป็นต้นไม้ล้มที่ถนนสายเอเชียช่วงกม.ที่56บวก200มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพก่อนถึงบ้านหุ่นเหล็กเล็กน้อยตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายต้นไม้พ้นกีดขวางไปแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เมื่อตอนสักครู่นี้นะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะคะว่าที่สะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาลงตรงช่วงของสะพานเหลืองไม่ใช่สามย่านนะคะรถติดขัดสอบถามเข้ามาว่าติดอะไรเราตรวจสอบให้นะปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นอุบัติเหตุอยู่บนสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งที่จะมาลงสามย่านพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเลยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอกู้ชีพนะการจราจรก็เลยทำให้ติดขัดแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นพระรามสี่ฝั่งขาเข้าตรงช่วงของสะพานไทยญี่ปุ่นนะที่จะมุ่งหน้ามาลงทางด้านของสามย่านตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของที่จะลงสามย่านนะคะสำหรับใครที่จะผ่านทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้นะจะเย็นๆนิดนึงนะคะเขามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่บนสะพานเลยอะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนของอุบัติเหตุรายนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันให้ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคร่าวๆก็คือว่ามีอุบัติเหตุอยู่บนสะพานไทยญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถอะไรชนกับรถอะไรแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่ถนนรังสิตปทุมค่ะตอนช่วง 17:20 ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับรังสิตหรือว่าหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอะค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ช้าๆท้ายแถวต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกบางพูนที่ส่วนที่ถนนเลียบคลองเปรมประชากรที่จะมุ่งหน้าออกมาทางรังสิตปทุมท้ายแถวก็อยู่ตรงข้ามทางเข้าเวิร์กพอยต์นะคะส่วนที่งานประมงน้อมเกล้าที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันนี้ก็น่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวงานประมงน้อมเกล้ากันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาก็คือตั้งแต่จริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงของบริเวณแยกบางพูนเข้ามาเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเรียกว่ารถนี่เต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วส่วนทางด้าน เส้นทางอื่นนะตรงรังสิตนครนายกฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณจุดกลับรถตรงคลองหนึ่งตรงนี้ก็รถเยอะด้วยนะคะวันนี้เส้นทางทางด้านของแถวๆปทุมตรงโซนตรงนี้เนี่ยมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวส่วนเส้นทางรังสิตนครนายกฝั่งขาออกตั้งแต่คลองหนึ่งไปเลยเนี่ยก็รถเยอะนะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งแต่ก็มองดูแล้วนี่รถใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแต่เส้นรังสิตปทุมเนี่ยที่มาจากแยกบางพูเหมือนตอนช่วงวันแบบวันทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนช่วงเย็นๆที่เขาเลิกงานแบบนี้เลยรถเต็มทุกช่องทางเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวดิฉันขอนับดูก่อนนะ1 2 3 4 5เลน5เลนเต็มทั้ง5เลนเลยนะก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะตลอดเลยนะคะจนเข้ามาถึงตรงบริเวณทางต่างระดับรังสิตหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลงไปที่ตรงช่วงของรังสิตนครนายกฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถอะไรอะคะบนสะพานนะคะ
2: รถจักรยานยนต์กับรถกระบะรถจักรยานยนต์ชนท้ายกับรถกระบะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้ผู้บาดเจ็บเอาขึ้นรถกู้ชีพคนกีดขวางตอนนี้เร่งระบายบนสะพานครับผม
0: ค่ะคนเจ็บเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
2: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายเข้ามากี่คนนะคะ
2: มาคนเดียวครับมาคนเดียว
0: มาหนึ่งคนนะบาดเจ็บเยอะไหมคะ
2: บาดเจ็บเบื้องต้นอะมันไม่มีบาดแผลนะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนตัวใหญ่อะคนอ้วนแล้วมันลักษณะเขาน่าจะจุกอะ
0: ค่ะ
2: ว่าตอนนี้ก็จะเอาไปให้เขาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วรถกระบะที่ถูกชนท้ายอะคะเสียหายเยอะไหม
2: มีช่วงกระบะช่วงท้ายกระบะนะครับ
0: ค่ะ
2: บุบนิดเดียวนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเป็นลักษณะคนล้มอ่ะเขาตัวใหญ่ก็เลยเคลื่อนย้ายลำบากนิดหนึ่งครับเพราะเราต้องรอกู้ชีพเลยทำให้เปิดการจราจรช้านิดหนึ่งแต่ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วเร่งระบายอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถกระบะลงมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับลงมาเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ติดขวาง
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์จรสนปทุมวันนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะบนสะพานไทยญี่ปุ่นเป็นพระรามสี่ฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่จะลงสามย่านรถจักรยานยนต์ค่ะไปชนท้ายรถกระบะแต่เนื่องจากว่าคนขับรถจักรยานยนต์นี่เป็นคนอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์บอกนะว่าเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทำให้แบบเคลื่อนย้ายได้ช้าหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการแบบจุกนะก็เลยนำตัวไปที่โรงพยาบาลให้พบแพทย์ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้ลงมาทางด้านล่างแล้วนะคะอยู่ในระหว่างเร่งระบายการจราจรที่หนาแน่นอยู่ตอนนี้เลยทำให้ท้ายแถวนะคะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมาก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเพราะว่ารถเนี่ยสักเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาต่อเนื่องกันมาจากทางด้านของทางลงสามย่านเลยทำให้รถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมาจากตรงช่วงของแยกวิทยุช่วงนี้เนี่ยก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวตามกันไปด้วยต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ท้ายแถวคือตั้งแต่ตรงช่วงที่ลงมาจากสะพานไทยเบลเยียมขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยก็ชะลอต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ารถเนี่ยท้ายแถวยาวไปจนถึงนู่นเลยเชิงทางขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นทั้งช่วงแถวๆหน้าสวนลุมพินีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีคุณณัฐพลนะคะแจ้งถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกจากบริเวณแยกไฟฉายมาทางบางขุนนนท์การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่ามีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักขวางอยู่ในช่องทางซ้ายช่วงหน้าแมคโครจรัญสนิทวงศ์ แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีคุณเล็กนะคะแจ้งอุบัติเหตุแจ้งมาทาง SOS ค่ะถนนกรุงเทพกรีฑานะคะมาจากหมู่บ้านนักกีฬามุ่งหน้ามาทางแยกกรุงเทพกรีฑาการจราจรในฝั่งขาเข้าช่วงทางโค้งบนต่างระดับศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางบางกะปิรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มเองอุ้ยคนขับรถบาดเจ็บหมดสติเลยนะน่าจะเป็นช่วงที่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะคะก็เลยทำให้จักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดที่จักรยานเสียหลักล้มนี่แหละค่ะแล้วก็บนถนนพระราม1นะคะที่บริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่ามีรถเมล์สีครีมแดงค่ะชน คนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลืออยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อสักรับแจ้งมาตอนช่วงประมาณ 18:13 นะคะที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเลยไปรถเมล์ครีมแดงชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บ1คนมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเส้นทางทางด้านของทั้งสิบปทุมธานีฝั่งขาเข้าที่จะมาจากตรงบริเวณแยกบางพูนมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตรถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนเส้นเรียบคลองเปรมประชากรฝั่งที่จะมาออกทางรังสิตปทุมท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงทางเข้าเวิร์กพอยต์วันนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีงานประมงน้อมเกล้านะคะงานเขาจะมีถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันนะวันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะยังมีวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนตกแล้วก็ทำให้ถนนเปียกลื่นในบางจุดก็จะมีน้ำท่วมขังในช่องทางขวาสุดด้วยนะคะคนใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยละกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวขอมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามกันผ่านทาง YouTube นะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นกรณีของคนหายเนี่ยเราก็จะมีภาพขึ้นให้นะทุกๆคนก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วเวลาที่เราติดตามคนหายหรือไม่ว่าจะเป็นรถหายของหายสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีภาพมาเราก็จะมาขึ้นให้ดูทางด้านของ YouTube Live จะได้เห็นกันแล้วก็กรณีคนหายเนี่ยพอเห็นปุ๊บนี่เกิดว่าเราผ่านไปแล้วเจอคนนี้เอ๊ะน่าคุ้นๆเหมือนเราเห็นว่าเขาตามหากันอยู่เนี่ยก็จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยพาคนหายนั้นกลับบ้านได้นะคะไปสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube มีคุณละพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะอันนี้รายงานแล้วก็ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีทางคุณเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้มีคุณอภิชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณอภิชาติแล้วก็คุณอิสระนะคะถามดิฉันว่าช่วงเย็นทำงานไม่มีวันหยุดเลยเหรอครับหยุดค่ะมีวันหยุดอยู่แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดนะก็ไปหยุดวันธรรมดานะสลับกันนะคะแล้วก็คุณเอเอสวัสดีคุณนัตยาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังอยู่ที่ทาง YouTube Live แต่ว่ายังไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายนะแต่ถ้าเกิดสะดวกนะบางคนนี่อาจจะขับรถอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ขับรถนะเผื่อรถติดส่งข้อความทักทายมาสวัสดีสักคำหนึ่งก็ยังดีนะคะจะได้หรือว่ายังฟังกันอยู่นะคะหรือว่ารถติดอยู่เส้นทางไหนสอบถามการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะบางคนบอกว่ารถติดขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสะดวกตอนไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางเลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทาง YouTube Live ทาง X ได้หมดเลยทั้ง X เนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางที่คุณสามารถส่งทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปมาให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันด้วยนะคะมีทาง X ค่ะคุณวรวรรณ MD รายงานเข้ามาบนบูรพาวิถีฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุอยู่2จุดนะคะบอกว่าจุดแรกเนี่ยเลยจากโรงพยาบาลบางนา2ไปเล็กน้อยอีกจุดหนึ่งบอกว่าจุดแรกเนี่ยเลยจากโรงพยาบาลบางนา2ไปเล็กน้อยส่วนอีกจุดหนึ่งถัดบอกว่าถัดไปกำลังเคลื่อนย้ายนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถอะไรอันนี้รายงานเมื่อตอนช่วง13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่ามีฝนตกปรอยบนถนนแล้วก็นี่เลยค่ะประจำท่านนี้นะคะคุณอะไรนะคุณวนัทเศษใช่ไหมคะที่ส่งภาพที่บริเวณหาดในหารจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเย็นนี้มีนักท่องเที่ยวพอสมควรครับฝนไม่ตกแต่ลมแรงนะคืออยากจะบอกตรงเลยว่าส่งเวลาส่งภาพบรรยากาศที่หาดในหาดที่ภูเก็ตมาทีไรคืออยากไปเที่ยวตลอดน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแหล่งที่แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะไปได้สัมผัสกับทางด้านของทะเลทางใต้ของไทยนะโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันทะเลสวยจริงๆทะเลสวยหลายๆที่นะแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันนะคะแต่ดูแล้วคลื่นลมทั้งลมทั้งคลื่นค่อนข้างที่จะแรงถ้าลงทะเลถ้าเจ้าหน้าที่เขาเตือนไลฟ์การ์ดเตือนว่าห้ามลงปักธงแดงตรงไหนก็อย่าฝืนแล้วกันนะเพราะว่าเราก็จะได้รับแจ้งเรื่องของมีคนลงไปเล่นน้ำทะเลในขณะที่มีเจ้าหน้าที่เขาเตือนห้ามลงปักธงห้ามเตือนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังฝ่าฝืนนะอันนี้ก็ได้รับอันตรายได้นะคะก็จะถูกคลื่นนี้ม้วนลงทะเลไปได้เลยนะคะเมื่อตอนช่วง 18:10 นะคะมีฝนตกที่ถนนมิตรภาพช่วงโรงปูนแก่งคอยมุ่งหน้านครราชสีมาบอกฝนตกหนักเลยมีกิ่งไม้หักในช่องทางขวาด้วยขึ้นเขาเพชรรัตน์น้ำท่วมขังผิวทางเล็กน้อยนะคะเป็นถนนมิตรภาพฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปนครราชสีมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝนตกแล้วก็ลมแรงหลายที่เลยนะคะมีคุณตีอ่ะคุณต้าตีคุณอะไรอ่ะตาตีเหรอคะเป็นภาพที่ทางด้านหน้ามิวเซียมสยามอะค่ะถนนสนามชัยต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะมันโค่นลงมา แล้วก็ตอนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน่าจะเป็นรถเมล์ที่เขาจอดรอเป็นรถชัตเติลบัสนะคะจอดรอรับผู้โดยสารก็ถูกต้นไม้ที่โค่นล้มลงโค่นมาเนี่ยถอนรากมาเลยคุณผู้ชมดูสิตรงที่ทาง YouTube Live ตอนนี้เรามีภาพขึ้นนะจะเห็นว่าต้นไม้ช่วงนี้เนี่ยลมแรงทำให้ต้นไม้ที่แบบมีอายุนานมันมีโอกาสที่จะแบบถูกถอนมาแบบนี้ได้ทั้งที่แบบว่าดูแล้วน่าจะแบบว่าไม่น่าจะล้มได้ง่ายๆนะคะแต่นี่ถึงขนาดที่แบบว่ามีแบบเอียงถอนขึ้นมาเลยจนถึงรากเลยไม่ได้แค่หักนะนี่ถือว่ายังโชคดีอย่างนึงแถวๆนี้น่าจะเอาสายไฟฟ้าลงดินหมดแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวถูกสายไฟแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวยาวไปกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเอาสายไฟลงดินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะคุณหมิวมีคุณหมิวแจ้งเข้ามาบอกว่ามีรั้วเหล็กที่กั้นแนวก่อสร้างระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างกับศาลเจ้าแม่ทับทิมที่อยู่ภายในซอยจุฬา30เกิดลงคือน่าจะอันเนื่องมาจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝนตกลมแรงอ่ะนะคะทำให้รั้วเหล็กเนี่ยล้มลงมาทับหลังคาบ้านด้านหลังของศาลเจ้าได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะตรงช่วงของบริเวณจุดที่เขามีแนวการก่อสร้างระหว่างทางด้านของอาคารก่อสร้างกับศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ซอยจุฬา30นะตรงแถวๆสามย่านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตรงช่วงของบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมซอยจุฬา30นะคะตรงจุดนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิมก็จะอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงข้ามกับทางด้านสนามกีฬาสนามจุ๊บนะคะสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์แล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่ามีอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะรั้วเหล็กล้มลงมาทับหลังคาบ้านด้านหลังศาลเจ้าได้รับความเสียหายนะแต่โชคดีที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรมีคุณสันนะคะแจ้งเข้ามาบนถนนบรมราชชนนีแจ้งตอนช่วง18นาฬิกานะคะบอกว่าบรมฝั่งขาออกค่ะจากพุทธมณฑลสาย5มาทางสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ด้านเลยเพิ่มเติมมาบอกว่าตรงข้าม Global House สารยามีรถเก๋ง2คันจอดอยู่ในช่องทางขวาบอกว่ามีผู้ชายมาโบกรถอยู่ไม่รู้ว่ารถเสียหรือว่าเป็นอะไรระมัดระวังด้วยนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะสำหรับจุดนี้มีใครผ่านตรงช่วงแถวๆ Global House ตรงสารยามั้ยคะมีรถจอดอยู่2คันในช่องทางขวาแล้วก็มีคนมาโบกรถอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียนะคะคุณเก่งค่ะรายงานที่ถนนสายเอเชียเป็นช่วงที่มาจากทางหลวง334มาถึงทางหลวงสาย329ที่จะมุ่งหน้าไปทางป่าโมกอ่างทองการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่บอกว่าช่วงที่เลยจากอุทยานหลวงปู่ทวดจังหวัดอ่างทองมาเห็นรถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนจังหวัดนครราชสีมาบอกขับรถสายไปสายมาค่อนข้างอันตรายอันนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งนะที่เวลาคือดิฉันไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เนี่ยเขากำลังรีบไปส่งของหรือเปล่าแต่มาอันตรายสำหรับเพื่อนร่วมทางนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันเอาเป็นว่าเห็นรถแบบนี้เราอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเผื่อเขาสายไปสายมาสายจนกระทั่งแบบว่าบังคับรถไม่ได้นี่เดี๋ยวจะอันตรายกับเราด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากตลิ่งชัน060นะเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่ทางด้านคุณหมิวก่อนนะคุณหมิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมิวคะรั้วเหล็กตรงไหนมันหล่นลงมาหลังคาบ้านนะคะ
1: เป็นรั้วเหล็กของโครงการก่อสร้างหมอน33อะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตรงที่มันทับลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ศาลเจ้าอะค่ะ
0: อ๋อค่ะทางด้านหลังศาลเจ้า
1: เป็นร
0: ั้
1: วที่เขาเอามาล้อมศาลเจ้าไว้แล้วพอลมมันพัดอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็ล้มลงมาทับหลังคาของศาลเจ้า
0: ค่ะได้เสียหายไปเยอะไหมคะ
1: ก็หลังคาสังกะสีตรงด้านหลังมันก็ถล่มอะค่ะแล้วก็มีข้าวของเสียหาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นลมมันแรงใช่ไหมหรือว่ายังไงคะ
1: คิดว่าเป็นเพราะลมค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนฝนตก
0: ตอนฝนตกพอดี
1: เหมือนทิศลมมันดันไอ้รั้วให้มันแบบล้มลงมา
0: ค่ะแล้วตอนนั้นมีใครเห็นไหมคะมีใครเห็นไหม
1: มีผู้ดูแลศาลเจ้านั่งอยู่ตรงพื้นที่นั่นเลยค่ะแต่ว่าหนีออกมาทันค่ะ
0: อ๋อค่ะมันเป็นรั้วเหล็กคือตรงบริเวณที่เขาก่อสร้างมันเหมือนกับว่าเขากันในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนั้น
1: ใช่ค่ะเหมือนมาล้อมรั้วศาลเจ้าไว้อีกทีนึงอะค่ะแล้วรั้วของเขาอะถล่มลงมาทับรั้วศาลเจ้าด้วยแล้วก็ทับหลังคาด้วยค่ะเพราะมันสูงมาก
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของคนที่เขาทำงานในโครงการตรงนี้เขามาดูอะไรบ้างหรือยังคะ
1: ไม่มีเลยค่ะยังไม่มาเลยไปเรียกที่ตรงไซต์แล้วก็ไม่มีใครมา
0: วันนี้เขาหยุดกันเหรอหยุดงานกันเหรอไงคะ
1: ปกติวันเสาร์ยังทำงานกันอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยแหละช่วยกันยก
0: อ้าว
1: ก็งงอยู่ว่ามันจะยกได้ยังไง
0: เดี๋ยวยกเสร็จแล้วทีนี้เกิดมันพังคลื่นไปอีกทีนี้จะหนักกว่าเดิมนะอีกคันคราวนี้
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
0: เออนะ
1: แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยค่ะ
0: เขามี
1: ตอนนี้ก็คือไปเรียกที่ตัวสายงานเลย
0: ค่ะแล้วที่ตรงหน้าสายงานเขามีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ไหมคะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเลยค่ะตรงป้ายที่เป็นป้ายการทำงานอะไรของเขาก็ไม่มีเหรอคะ
1: ป้ายเขาเอาออกไปแล้วค
0: ่ะ
1: เอาออกไปก่อนหน้านี
0: ้เอาออกไปก่อนหน้านี
1: ้ใช่ก็เลยไม่มีข้อมูลที่ติดต่อ
0: ค่ะ
1: ต้องไปหาที่ไซต์เลยเหมือนเป็นศูนย์แบบศูนย์บัญชาการของไซต์อะค
0: ่ะที่อยู่ที่ไหนอะคะออฟฟิศเขา
1: อยู่ก็อยู่ในไซต์เลยค่ะ
0: เหรอแล้วเราเข้าไปได้เหรอ
1: ไปเรียกข้างหน้าค่ะเฉย
0: ๆไปเรียกข้างหน้า
1: ก็ไม่ได้ให้เข้าไปค่ะ
0: แล้วคนงานเขาว่าไง
1: คนงานเขาก็บอกว่าเขามีกันไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วยกันยก
0: บอกให้เขาแบบว่าไปตามหัวหน้ามาก่อน ใช่ไหมคะเขาเป็นแค่คนงานแค่นั้น
1: ใช่ค่ะก็จะมีพวกคนงานรายวันแล้วก็ foreman อะไรเงี้ยอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อจริงๆ foreman ก็น่าจะติดต่อหัวหน้าเขาได้นะเพราะว่า
1: ไซต์นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเขาไม่จ่ายค่าแรงคนงานก็เลยไม่มีใครมาทำงาน
0: เอ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ตายแล้วเวรกรรมว่าทำไมมันซับซ้อนขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราประสานกับทางด้านของสำนักงานเขตก่อนดีกว่านะตรงนี้เขตปทุมวันเนาะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นชื่อโครงการอะไรนะคะ
1: หมอน33ค่ะ
0: หมอนนี่คือสะกดยังไงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทย
1: ภาษาไทยค่ะแบบหมอนที่หนุนนอนเลยค่ะ
0: หมอนนอนเลยนะคะหมอน33โครงการนี้นะโหแล้วคือภาพอ่ะเรียนไม่แน่ใจว่าที่ถ่ายมาเอียงๆนี่คือมันเครนไม่ได้เอียงเนาะ
1: อันมันเอียงลงมาค่ะ
0: เอียงด้วยเหรอคะ
1: รั้วเลยมันเอียงลงมาเลยใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันจะล้มลงมาเมื่อไหร่
0: เดี๋ยวเราให้ทางด้านของสำนักงานเขตเข้าไปช่วยดูแลดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้เราไปยกเองอะไรเองไม่ได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันพังมานะ
1: พี่กู้ภัยเขาเข้ามาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวประสานทางไซต์ก่อสร้างให้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีเครนนะคะแล้วก็อย่าเข้าใกล้บริเวณนั้น
0: ใช่ใช่ใช่อย่าเข้าใกล้เพราะว่าดูจากภาพแล้วเครนแบบน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็มีแบบนั่งร้านตกลงมาด้วยแบบเขาไม่ได้เก็บแล้วเหมือนเป็นแบบแผ่นของนั่งร้านนะคะมันก็ปิวลงมาด้วย
0: อ้าวอย่างนี้มันหลายสิ่งเลยทีนี้จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ให้เราดูแลอย่างเดียวไม่ได้แล้วทางไซต์งานเขาต้องช่วยรับผิดชอบแล้วล่ะอย่างนี้เพราะว่ามันมีหลังคาของศาลเจ้าแม่ทับทิมเสียหายด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นโครงหลังคาของเหมือนเป็นโซนครัวค่ะอยู่หลังศาลเจ้าเนาะแล้วไอ้ตัวที่เป็นผ้าใบขึงข้างหลังศาลเจ้าผ้าใบกันฝนอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็โครงเหล็ก โครงหลังคาสังกะสีของศาลเจ้าอ่ะก็ถล่มเลยค่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: แล้วก็แบบพวกตู้กับข้าวโต๊ะอะไรต่างๆที่อยู่ข้างหลังก็เสียหายด้วย
0: เออนั่นแหละก็ถึงยังไงถึงจะเสียหายน้อยเสียหายมากก็เสียหายแหละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่แล้วก็ตกใจกันมาก
0: ๆแล้วตัวคุณหมิวอยู่บริเวณบ้านอยู่ตรงนั้นหรอคะหรือว่ายังไง
1: อ๋อหนูมาศาลเจ้าบ่อยๆค่ะ
0: มาศาลเจ้าแล้วว
1: ันนี้ก็มาแล้วก็เห็นพอดี
0: มาเจอพอดีเลยกับเหตุการณ์นี
1: ้ค่ะ
0: ตอนช่วงที่ลมพัดแล้วก็ไอ้รั้วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรั้วมันเป็นกำแพงเป็นผนังอย่างนี้ใช่ไหมที่ตกลงมาค่ะตอนนั้นเราอยู
1: ่อ๋อตอนนั้นไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆก็เลยว่าจะมาแล้วพอพี่ดูผู้ดูแลศาลเจ้าเขาก็ส่งรูปมาพอดีว่าเอ้ยเกิดเหตุเราก็เลยใช่ค่ะก็เลยเข้ามาดูเผื่อช่วยอะไรได้บ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: ไอ้รั้วที่หล่นลงมาเหมือนเป็นรั้วกั้นระหว่างไซต์กับศาลเจ้าอะค
0: ่
1: ะ
0: แบบเป็นแผงแผงเป็นแผงทั้งแผงอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็เอียงลงมาเลยทับจากคาศาล
0: แล้วก็มีชิ้นส่วนของที่เป็นนั่งร้านบางส่วนตกลงมาด้วย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะใช
0: ่ค่ะได้ตอนนี้ที่เดี๋ยวประสานงานไปทางด้านของสำนักงานเขตอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่า
1: โอ้ได้เลยค่ะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไซต์งานเขายังไม่มีหัวหน้าหรือว่าอะไรที่ออกมาดูแลตรงนี้เนาะต้องหาคนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะค่ะยังไงขอบคุณคุณหมิวมากเลยนะคะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ประสานงาน
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะแต่ว่ายังไงซะก็อย่าเข้าไปอยู่ใกล้นะเพราะว่ามันอันตรายนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแผงลงมาทั้งเหมือนกับเป็นผนังที่เขาตีให้มันแบบกันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างอ่ะนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะไปเคลื่อนย้ายเองก็ไม่ได้เนาะมันแผงใหญ่ไม่ใช่แผงเล็กๆนะคะเดี๋ยวประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน่าจะเป็นเขตปทุมวันเนาะตรงนั้นให้เขาไปช่วยดูแลกันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับอุบัติเหตุบนถนนบรมชนีฝั่งขาเข้าช่วงสะพานข้ามทางรถไฟบอกว่าป้ายบอกทางหล่นลงมาใส่รถบัสโอ้เวรกรรมฝนตกลมแรงใช่ไหมคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันรับทราบแล้วนะคะบอกว่าเป็นป้ายบอกทางตกลงมาใส่รถบัสอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้กำลังรอรถยกมาดำเนินการยกออกอยู่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากที่เมื่อสักครู่นี้ฝนตกแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุอันนี้ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงใครกำลังจะผ่านนะคะเป็นเส้นทางทางด้านถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟเป็นป้ายบอกทางตกมาใส่รถบัสอยู่ในช่องทางซ้ายพอดีเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้รายงานเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อตอนนี้เขามีรถเครนมาดำเนินการแล้วนะคะมากำลังดำเนินการกันอยู่ค่ะยังไงถ้าเกิดว่าใครกำลังจะผ่านไปตรงบริเวณนี้ดูจากสภาพการจราจรนี่รถไม่เยอะนะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรถเครนกำลังจอดทำงานอยู่ในช่องทางขวาสุดแล้วก็รถบัสอยู่ในบนสะพานอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการยกในส่วนของป้ายที่มันตกลงมาใส่หลังคารถบัสแล้วก็รถบัสสูงซะด้วยนะคะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะโอ้ฝนตกลมแรงนี่ทำให้เกิดเหตุหลายจุดเลยทีเดียวนะคะยังไงต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ล้มหรือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะคะบอกว่ามีขบวนรถไฟเป็นรถด่วนพิเศษขบวนที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่เกิดเหตุเครื่องยนต์เครื่องใต้รถไฟเนี่ยหลุดแล้วก็มันก็ถลายครูดพื้นไปนะทำให้รถไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนขบวนต่อไปได้นะคะก็ต้องหยุดที่อยู่ตรงบริเวณสะพานลอยกาดเมษที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่ตอนช่วง 16:40 นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2 ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเป็นขบวนรถไฟด่วนพิเศษกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะแล้วก็ไปเกิดเหตุเครื่องหลุดตรงช่วงอำเภอเมืองลำปางตรงบริเวณรางใต้สะพานลอยกาดเมฆนะคะเดี๋ยวตอนนี้สำหรับใครที่จะเดินทางนะไปทางด้านของเชียงใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายอะไรยังไงบ้างแล้วนะคะว่าในเคลื่อนย้ายในที่นี้หมายถึงว่าขบวนของรถไฟที่ไปติดแล้วก็มีผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟขบวนนี้นะเดินทางยังไงต่อเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายงานให้ทราบนะอาจจะทำให้ขบวนรถไฟที่จะผ่านตรงจุดดังกล่าวตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการล่าช้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาข้อมูลมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ16:00 นเศษๆเกือบจะ17:00 นนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบกันเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเดี๋ยวเรื่องส่วนของรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ขบวนระหว่างสถานีหนองวัวเท่ามาถึงสถานีนครลำปางเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องนะคะอ๋อเป็นเส้นทางระหว่างสถานีหนองบัวเท่ามาทางด้านของสถานีนครลำปางก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ส่งผลให้ขบวนรถนั้นเกิดความล่าช้าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขอยู่นะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการรายงานให้ทราบเป็นระยะนะคะเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือว่าเป็นขบวนที่ไปจากกรุงเทพอภิวัตเป็นขบวนที่7มุ่งหน้าปลายทางก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์นะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รายงานกันให้ทราบเผื่อถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางหรือว่าอาจจะไปรอรับญาติอยู่ที่ปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้ทราบนะคะว่ามีเหตุอยู่ในระหว่างทางตอนนี้เนี่ยเขามีรถโดยสารนะคะที่มารับส่งผู้โดยสารที่อยู่ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนนี้นะคะเพื่อที่จะไปส่งที่สถานีรถไฟลำปางขุนตาลลำพูนแล้วก็ที่เชียงใหม่นะ4สถานีตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่ป้ายหล่นลงมาใส่รถบัสนะที่บนถนนบรมราชชนนีจากร้อยตำรวจตรีบุญธรรมอินทองน้อยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันนะคะสวัสดีครับผู้หมวดคะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับตอนนี้แผ่นป้ายได้เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างไรครับผม
0: ค่ะผู้หมวดคะมันเป็นป้ายอันไหนอะคะป้ายบอกทางหรือป้ายอะไร
1: เป็นป้ายบอกทางที่ติดอยู่ที่สะพานลอยครับผมครับ
0: ที่ติดอยู่บนสะพานลอยขนาดใหญ่ไหมคะ
1: ใช่ป้ายขนาดใหญ่ครับผมครับ
0: ป้ายขนาดใหญ่แล้วตอนที่เกิดเหตุนี่มันคือยังไงมีฝนตกลมแรงเหรอคะถึงหล่นลงมาหรือมีใครไปเกี่ยว
1: ในช่วงก็ไม่ตอนช่วงนั้นฝนน่าจะหยุดแล้วล่ะครับ
0: ค่ะ แล้วมันหล่นลงมาได้ยังไงอะคะหรือว่ารถไปเกี่ยวถูกหรือว่ายังไง
1: อ๋อแม่ทราบเหมือนกันนะครับผมครับรถไปเกี่ยวที่สะพานลอย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วรถบัสได้รับความเสียหายอะไรมากไหมคะ
1: ก็ลนไปข้างบนหลังคารถบัสนะครับผม
0: ค่ะรถบัสเขามีผู้โดยสารมาไหมคะ
1: อ๋อไม่มีครับเป็นรถเปล่าครับผม
0: เป็นรถเปล่านะคะก็จังหวะพอดีเลยกำลังจะผ่านตรงบริเวณนั้นมันหล่นใส่หลังคาพอดีเลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่เบื้องต้นรับแจ้งจากคนขับว่าหล่นใส่ครับผม
0: ค่ะค่ะพอหล่นเอาป้ายมาหล่นปุ๊บเขาก็เลยเข้าข้างทางเลยหรือว่าเข้ามาเลนซ้ายอยู่แล้วคะหรือยังไง
1: ครับก็รถเขาก็เลยจากฝาลอยเลยจากสะพานขึ้นเลยมาหน่อยเขาก็จะจอดอยู่ข้างทางครับผมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เอาป้ายเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาครับผมครับ
0: รถบัสก็เคลื่อนตัวไปได้ต่อแล้วหรือว่ายังไง
1: ก็เคลื่อนออกแล้วครับผมครับจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อค่ะเขามีอะไรที่เขาต้องแบบไปอะไรนะความรับผิดชอบค่าเสียหายในพวกนี้ไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้ประกันเขาก็วอสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับผม
0: ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณสัก18นาฬิกาเศษๆนะคะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็เจ้าป้ายบอกทางตัวนี้ที่อยู่บนสะพานลอยคนข้ามสะพานลอยคนข้ามด้วยพี่อยู่ตรงเหนือตรงทางรถไฟนะตรงสะพานข้ามทางรถไฟตรงจุดนี้เนี่ยมันหล่นลงมาใส่หลังคารถบัสที่กำลังจะผ่านมาพอดีเลยนะคะยังไงก็ต้องแหมจะบอกว่าระมัดระวังอะไรดีต้นไม้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีต้นไม้ข้างทางแล้วก็ยังเจอป้ายหล่นลงมาใส่หลังคารถได้นะคะโอ้นะต้องหูตาไวนิดหนึ่งนะยังโชคดีที่ว่าเป็นรถที่ไม่มีผู้โดยสารนะคะก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วรถเคลื่อนย้ายไปแล้วคือเส้นทางบรมชนีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนทางลอยฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณถนนเจริญนครนะคะรถที่มาจากแยกคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาผ่านหน้าไอคอนสยามก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะมาจนถึงตรงสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวขึ้นมาทางถนนกรุงธนบุรีที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนทางกลับกันมาจากถนนกรุงธนบุรีเข้าเจริญนครไปทางด้านของแยกเจริญรัตน์ไปคลองสารรถต่อเนื่องกันตลอดจนมาถึงทางด้านของถนนกรุงธนบุรีเลยนะคะชนแยกมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์ค่ะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับแล้วก็ท่านฟังจตุรัสทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมก็ขออัปเดตของสายบุรพาวิถีครับพอดีมีอุบัติเหตุหนึ่งเคสครับ
0: ค่ะ
2: ครับเป็นช่วงกมที่21นะครับ
0: ค่ะ
2: มีอุบัติเหตุช่วงระหว่างที่จะเป็นด่านบางสะพานมุ่งหน้าไปด่านมุ่งใหม่บางพีครับก็เป็นอุบัติเหตุรถต้องบุคคลชนกันนะครับสองคันกีดขวางช่องทางขวาอยู่ครับผม
0: ช่องทางขวานะคะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับเจ้าที่ถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับกำลังดำเนินการยกออกหนึ่งคันครับก็ตอนนี้กำลังได้ดำเนินการให้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ผู้โดยสารที่มาตรงจุดนี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
0: เป็นฝั่งขาเข้านะอันนี้
2: ใช่ครับขาเข้าตัวเมืองครับ
0: ค่ะ
2: ท้ายแถวตอนนี้ก็สักประมาณ2กม.ได้แล้วครับ
0: โอ้โหค่ะแล้วคนขับรถเป็นอะไรไหมคะบาดเจ็บไหม
2: เบื้องต้นเท่าที่สอบถามก็ไม่มีได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยครับไม่ประสงค์ไปหลับพอครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วรถเสียหายเยอะไหมคะ
2: ก็ต้องยกถึงใครครับค่อนข้างเสียหายทั้งคันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็
2: จะมีของทางด่วนจุดนี้จุดเดียวครับที่มีจุดชะลอตัว
0: จุดเดียวที่มีอุบัติเหตุนะคือถนนมันโล่งใช่ไหมเลยขับกันค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะอันตรายเหมือนกันแล้วฝนตกไหมในทางตอนนั้นตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
2: ตอนนี้ตกค่อนข้างโทษครับก็ฝากระมัดระวังในเรื่องของพื้นถนนเปียกด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: นะครับจะขับเร็วยิ่งกันไป
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: การด้วยความดีครับพัทยาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางบางเสาธงที่จะมุ่งหน้ามาตรงบางพลีเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเก๋งนี่แหละค่ะสองคันชนท้ายกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ เสียหายเยอะอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกรณีที่คุณหมิวแจ้งเข้ามานะว่ามีชิ้นส่วนของงานก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างนะคะที่ตกลงมาใส่ตรงช่วงของบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ตรงจุฬาเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันค่ะโดยทางผอ.เขตเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวัน เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเนี่ยเป็นภาพจากทางด้านของเพจจากสำนักงานเขตปทุมวันนะคะท่านดร.นรเทพชูพูลผู้อำนวยการเขตปทุมวันค่ะแล้วก็มีทางด้านฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชิ้นส่วนเครนนะคะได้รับความเสียหายจากกระแสลมพายุแล้วก็ฝนตกหนักภายในโครงการก่อสร้างนะคะที่ตรงช่วงของบริเวณแยกวัดดวงแขเขตปทุมวันเบื้องต้นเนี่ยที่เขาไปตรวจสอบมาแล้วนะคะเห็นว่าพบว่ามีชิ้นส่วนเครนได้รับความเสียหายจากพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะทางสำนักงานเขตค่ะได้ประสานผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขนะคะพร้อมกับนำชิ้นส่วนเครนที่เสียหายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะทั้งนี้ทางสำนักงานเขตปทุมวันก็จะติดตามการดำเนินการของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขแล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะอันนี้เป็นทางด้านของท่านผอ.เขตดร.นรเทพก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปตรวจสอบแล้วก็สั่งการให้ทางสายงานนี้เคลื่อนย้ายไอ้ชิ้นส่วนที่มันตกลงมาทางด้านล่างนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันก็อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็น่าจะอีกสักครู่น่าจะดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายพวกชิ้นส่วนให้ออกไปแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะเพราะว่าทางด้านบนเขายังมีการทำงานอยู่ด้วยนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีกรณีต้นไม้ล้มอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทางด้านสำนักงานเขตบางรักต้นไม้ล้มหลายจุดเลยทีเดียวนะคะทางสำนักงานเขตบางรักค่ะเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีต้นไม้ล้มภายในซอยเจริญกรุง36เมื่อตอนช่วง18นาฬิกาจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเจริญกรุง36เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งหน่วยเบสแล้วก็ฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจแล้วก็อปปร.เขตบางรักค่ะเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวงร่วมดำเนินการในจุดนี้ไม่มีทรัพย์สินส่วนบุคคลได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้นะให้พ้นกีดขวางไปเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะเป็นอีกจุดนึงที่ต้นไม้ล้มแล้วก็ต้นไม้อายุน่าจะมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าดูจากลำต้นแล้วก็ดูจากทางด้านของขนาดต้นใหญ่พอสมควรนิดใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอสมควรนะคะพอล้มลงมาแล้วมันก็เลยไปพาดถูกสายไฟด้วยนะเดี๋ยวต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าเข้าไปประเมินในเรื่องของการทำงานตรงจุดนี้ด้วยนะเพราะต้องตัดต้นไม้ลงมาแล้วก็ดูว่ามีความเสียหายของทางด้านของสายไฟในพื้นที่ด้วยหรือไม่นะพอหลังจากฝนตกลงมาแบบประมาณสักไม่เท่าไหร่นะคะก็ส่งผลทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของต้นไม้ล้ม ข้ามาหลายจุดเลยนะคะมาเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะทางด้านที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะของหายคุณอาทรค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีเครื่องเล่น DVD มีเครื่องเล่นเกมแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะไม่ทราบทะเบียนรถนั่งรถมาจากที่อนุสรณ์สถานไปลงที่ซอยเจริญกรุง15เมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมานั่งมาค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยจากอนุสรณ์สถานมาลงที่เจริญกรุง15เมื่อตอนช่วง18นาฬิกาลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้ที่ข้างในจะมีทั้งเครื่องเล่น DVD แล้วก็เครื่องเล่นเกมมีจอมอนิเตอร์ด้วยนะคะบนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่พบเห็นนะมีกระเป๋าเป้ของผู้โดยสารแล้วจำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารที่ซอยเจริญกรุง15เมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมารบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะคุณสุพจน์นะคะคุณสุพจน์แจ้งบอกว่าลืมถุงเป็นถุงผ้าสีดำข้างในเนี่ยจะมีฟันปลอมของผู้ป่วยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกอยู่นะคะแล้วก็มีตราสแตมป์ของหมู่บ้านนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะมาจากที่ซอยรามคำแหง190/1ไปลงที่โรงพยาบาลนพรัตน์เมื่อช่วง17:20ที่ผ่านมาลงมาแล้วก็ลืมถุงผ้าสีดำไว้บนรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะแล้วก็ลืมบอกว่าเป็นฟันปลอมที่ของผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ด้วยนะคะคุณอรนุชลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีดำมีล้อลากเป็นกระเป๋าสีดำลายหลุยข้างในจะมีเสื้อผ้ามีรองเท้านั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมค่ะไปลงที่สถานีรถนครชัยแอร์ที่ถนนนครที่ถนนกำแพงเพชร2ก็คือจะต้องขึ้นรถตอนช่วง 17:30 อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางคุณอรนุชได้เดินทางออกไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือแจ้งเข้ามาตั้งแต่ช่วง 17:00 นแล้วอะค่ะแล้วต้องเดินทางตอนช่วง 17:30 ไม่แน่ใจว่าได้ทรัพย์สินคืนหรือยังนะคะเพราะเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีล้อลากคนขับรถน่าจะเห็นแล้วน่าจะจำได้ว่าผู้โดยสารเป็นท่านใดเพราะว่าไปลงที่สถานีรถบัสที่ของนครชัยแอร์นะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีแถวๆทางด้านของสยามเนี่ยรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ยังเรียกว่าไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะต้องบอกงี้เลยเพราะว่าตรงช่วงที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านเฉลิมเผ่าในช่วงนี้นะรถเนี่ยคือต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวันช่วงนี้ก็รถติดขัดสัญญาณไฟอยู่นะคะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวที่ตรงช่วงก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่แยกปทุมวันพอผ่านพ้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของหน้าสยามเซ็นเตอร์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่า1ช่องทางที่จะตรงไปทางด้านของเฉลิมเผ่าตอนนี้เนี่ยรถติดขัดสัญญาณไฟชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องอันนี้1ช่องทางเป็นช่องทางส่วนที่จะรถที่เขาจะมาทางแยกปทุมวันนะคะแต่ว่าทางด้านหน้าสยามเซ็นเตอร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางที่มาจากปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าตอนนี้ก็รถติดด้วยนะคะคือรถยังแน่นๆอยู่เลยมาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกแรกประสงค์เลยนะคะส่วนบนถนนราชดำริฝั่งที่มาจากแยกแรกประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณป้ายรถเมย์นะจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแรกประสงค์ตอนนี้ก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำริบนถนน เพชรบุรีช่วงที่มาจากทางอุรุพงศ์นะคะมุ่งหน้ามาตรงราชเทวีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะท้ายก็ต่อเนื่องถึงตรงช่วงของบริเวณแยกเพชรพระรามเลยแล้วก็พอผ่านจากทางแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำช่วงก่อนที่จะผ่านซอยเพชรบุรี15เนี่ยรถแน่นๆเลยนะคะผ่านจากซอยเพชรบุรี15มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟจากนั้นผ่านจากแยกเพชรบุรีแยกประตูน้ำมาที่ใต้ทางด่วนเพชรออกมาที่แยกมิสัมพันธ์ต่อเนื่องมาทางอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยทางด้านกลับกันนะคะรถที่ไปจากอโศกเพชรไปมิสัมพันธ์ไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรเข้าไปที่ประตูน้ำฝั่งนี้จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งนึงแถวแถวหน้าห้างแพลตินัมโดยจากแพลตินัมไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวกันไปได้แล้วก็ผ่านจากแยกราชเทวีมาทางเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางอุรุพงศ์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ดูการจราจรในจุดที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะนอกนั้นก็ถือว่ายังสบายสบายอยู่นะคะจะมีเยอะๆจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงกลางเมืองนี่แหละค่ะแถวย่านที่มีห้างสรรพสินค้ามีแหล่งช้อปปิ้งเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้รวมถึงจุดที่เป็นแนวการก่อสร้างด้วยนะคะที่ทำให้รถมีการชะลอตัวนอกนั้นก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนประชาธิปกตอนนี้เข้าใจว่ารถน่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปเยอะเลยทีเดียวไปใช้เส้นทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาคือลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็เข้าไปทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถที่จะตรงมาที่แยกคลองสารก็มีการชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากแยกท่าดินแดงมาเล็กน้อยนะคะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วแล้วก็พอผ่านจากทางแยกคลองสารผ่านมาตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามโอ้โหยังรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจนมาถึงตรงช่วงบริเวณสัญญาณไฟนะคะที่เป็นแยกเจริญนครใต้ตรงจุดนี้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินส่วนรถที่ตรงมาทางด้านของแยกบุคโลตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านกลับกันไปจากทางแยกบุคโลแยกบุคโลมุ่งหน้าไปทางใต้สะพานตักสินต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกถนนเจริญรัตน์ก็คือแถวๆหน้าไอคอนสยามนี่แหละค่ะยังมีรถหนาแน่นกันไปตลอดเลยนะคะพอผ่านจากตรงช่วงบริเวณแยกเจริญรัตน์มุ่งหน้าไปคลองสารในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆสักนิดหนึ่งจากทางด้านของแยกเจริญรัตน์ที่จะมุ่งหน้าไปคลองสารคือตอนนี้เนี่ยการจราจรบนถนนเจริญนครช่วงที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามเนี่ยรถหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะเรียกว่าแยกชนแยกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่คลองสารมาจนถึงแยกเจริญนครใต้ก็คือตรงสัญญาณไฟที่ใต้สะพานตักสินทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะก็หัวแถวอยู่ตรงแยกเจริญรัตน์เนี่ยแหละค่ะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณก่อนที่จะเข้าไปทางแยกสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงธนบุรีอันนี้เขาเรียกว่าแยกเจริญนครเหนืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกแยกเจริญนครใต้นะคะไม่ค่อยคุ้นเรื่องของชื่อแยกตรงนี้นะน่าจะเป็นแบบว่าที่น่าจะเป็นชื่อที่แบบว่าแบ่งให้เห็นชัดว่าด้านเหนือด้านใต้แบบนี้นะคะแล้วก็ถนนกรุงธนบุรีค่ะมาจากแยกตักสินมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟนะที่แยกสาทรสุรศักดิ์ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องขึ้นไปถึงบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเลยนะคะพอผ่านพ้นจากแยกสาทรสุรศักดิ์ใช้สาทรเหนือไม่เป็นปัญหานะในช่วงนี้ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงแยกวิทยุทางด้านกลับกันสาทรใต้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นสะพานตักสินมุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรีไปทางด้านถนนราชพฤกษ์นะคะไปต่างระดับส่วนเรียบยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลย ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันมาจากต่างระดับส่วนเรียบพุ่งหน้าเข้ามาทางราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีขึ้นไปทางด้านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เนี่ยจะไปชะลอตัวตรงช่วงบริเวณกลางสะพานตากสินที่จะไปลงทางสาทรเหนือนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครตรงนี้แล้วมาดูถนนเจริญกรุงมาจากทางแยกถนนตกนะมุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์ก็จะมีรถเยอะช่วงหน้าเอเชียทีคนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านบางรักช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งยังไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนพระราม3ตั้งแต่ช่องนนทรีออกมาทางด้านใต้สะพานพระราม9ต่อเนื่องขึ้นมาทางสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะลงไปถนนรัชดาผ่านอุโมงค์ตรงช่วงของรัชดาราชพฤกษ์ตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีเฉพาะในช่องทางซ้ายนะคะที่จะรอเลี้ยวรถไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวเท่านั้นนะคะบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะช่วงนี้จากต่างระดับพระราม2มาทางต่างระดับเพชรเกษมนะคะยาวๆออกไปทางหน้าของบางใหญ่ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาตลอดเส้นทางเลยนี่ก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนทางแถบฝั่งธนบุรีนะต้องบอกอย่างนี้ทางแถบทางด้านของฝั่งธนบุรีในโซนทางด้านพระราม2เอกชัยเพชรเกษมช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางยังไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบาๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของ MEA กันบ้างนะคะหลังจากที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการออกประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักทาง MEA ค่ะก็ได้อยากจะเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะพร้อมกับมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่อาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงสั่งการเร่งด่วนนะคะจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยนะคะว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็เป็นประกาศฉบับที่2ก็อาจจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทาง MEA ค่ะในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าเล็งเห็นถึงความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามหลักการจัดการสาธารณภัยMEA ค่ะแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าคุณพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟนั้นอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงก็ควรที่จะย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วนะคะในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือว่าโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลด้วยนะคะหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทาง LINE MEA Connect ค่ะก็คือ @ MEA Thailand ซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการนะคะแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Callเซ็นเตอร์ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะก็เป็นความห่วงใยจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นี่เราดูหลายๆพื้นที่นะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุเรื่องของต้นไม้ล้มป้ายโฆษณาหรืออาจจะมีชิ้นส่วนของบ้านเรือนประชาชนบางจุดเนี่ยได้รับความเสียหายล่าสุดก็มีทางด้านของเขตสัมพันธวงศ์ค่ะคุณผู้ฟังเขตสัมพันธวงศ์เขาก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของพายุฝนช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยเบสค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดต่างๆนะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะอย่างเช่นที่บริเวณถนนเจริญกรุงเจ้าหน้าที่ไปพบโครงแล้วก็ฝ้าเพดานอลูมิเนียมได้รับความเสียหายแล้วก็หลุดร่วงลงมาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเก็บวัสดุที่กีดขวางทางเท้าพร้อมกับประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็แจ้งผู้ครอบครองอาคารนั้นให้เร่งรื้อถอนเศษวัสดุพร้อมกับจัดมาตรการป้องกันอันตรายในพื้นที่สาธารณะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีที่ซอยพานุรังสีแยกเข้าซอยวณิชย์2แล้วก็ทางเข้าท่าน้ำพานุรังสีนะคะก็ไปพบกับกิ่งต้นโพหักโค่นก็เลยต้องมีการเก็บสิ่งที่กีดขวางแล้วก็มีการประสานกับฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็สวนสาธารณะเข้าตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งไม้เพิ่มเติมด้วยและก็ที่บริเวณซอยไกรธามาสนะคะ
บอกว่าส่วนยอดของต้นไม้ใหญ่หักเจ้าหน้าที่ก็เลยไปจัดเก็บส่วนยอดของต้นไม้ที่มันหักลงมากีดขวางการจราจรนะคะพร้อมกับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็หลายจุดเลยนะทั้งในส่วนของต้นไม้หรืออาจจะมีแบบชิ้นส่วนของอาคารต่างๆที่ตกลงมานะทำให้ทางด้านล่างเนี่ยได้รับความบางทีลงมาไม่ได้ถูกบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งในส่วนของการดำเนินการเพื่อที่จะเก็บกวาดสิ่งเหล่านั้นให้พ้นกีดขวางแล้วก็ทำให้อยู่ในความปลอดภัยด้วยนะคะแต่จริงๆเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฝนตกแล้วก็ลมแรงพอสมควรเลยนะคะคนที่อยู่บนถนนหรือว่าอยู่ตรงช่วงที่ฝนตกหนักๆอยู่ทางด้านนอกเนี่ยจะรู้สึกสัมผัสได้เลยนะก็ทั้งลมทั้งฝนที่แบบพัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องของเรดาร์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะตอนนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีกำลังเคลื่อนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นแผงใหญ่เลยทีเดียวนะที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ในพื้นที่ทางด้านของชลบุรีนั้นมีฝนตกด้วยนะคะเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะนอกจากทางด้านของชลบุรีแล้วนะคะว่ามีส่วนอื่นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็คือว่าในเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยจะเห็นเลยว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะจะมีแถบทางด้านของโซนทางจังหวัดชลบุรีนะคะที่ยังมีฝนปกคลุมอยู่ก็เคลื่อนตัวแบบเป็นแผงใหญ่ๆพอสมควรไปทางตะวันออกแล้วก็เฉียงลงไปทางใต้นะคะชลบุรีระยองแถวเนี้ยนะคะที่ยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักช่วงหนึ่งก่อนนะคะที่คุณผู้ฟังมีการรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะตอนนี้นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังเพิ่มเติมกรณีที่มีเดี๋ยวนะคุณ Purple Lady Queen แจ้งผ่านมาทางด้านของ X นะคะบอกว่าเส้นลำลูกกาธัญญะเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่รถตู้เหรอคะรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์คาดว่าจะพุ่งข้ามถนนมาจากอีกฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนะฉันกำลังเรียบเรียงคำที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่พ่วงตู้คอนเทนเนอร์คาดว่าพุ่งข้ามมาจากอีกฝั่งถนนพุ่งข้ามถนนมาจากอีกฝั่งมาถนนที่เกิดเหตุปักชนที่พักนะคะเหลือถนนให้สัญจรได้แค่เลนเดียวรถติดมากๆค่ะรถใหญ่ติดด้วยเยอะมากรถเล็กแนะนำขับเลนขวาสุดกับเลนไหลทางนะคะถึงจะหลุดออกมาเป็นเส้นทางทางด้านของลำลูกกาธัญบุรีนะคะน่าจะเป็นคือรถใหญ่ทำให้กีดขวางอ๋อเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันเกิดอุบัติเหตุทำให้กีดขวางการจราจรรถเนี่ยจะสามารถวิ่งได้เฉพาะในเลนซ้ายไม่ใช่เลนซ้ายเลนขวาขออภัยวิ่งได้เฉพาะเลนขวา1ช่องทางนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วอันนี้แจ้งมาทางด้านของทาง X นะคะที่คุณ Purple Lady Queen แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงประมาณ21นาทีที่ผ่านมานะคะเป็นเส้นลำลูกกาธัญญะปทุมธานีนะคะคือเรียนก็กำลังพยายามดูนะคะว่าจุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ยมันไปกีดขวางการจราจร
แล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ารถเป็นกีดขวางในช่องทางกลางกับช่องทางซ้ายรถนี่สามารถวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะ1ช่องทางขวารถน่าจะติดขัดยาวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวกำลังหาพิกัดอยู่นะว่าเป็นพิกัดจุดไหนบอกว่า3004นี่คือตรงช่วงไหนเอ่ยเท่าที่ดูตอนนี้แต่ว่าเป็นเส้นลำลูกกานะคะที่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ยังไงซะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถใหญ่ด้วยเลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวจะวิ่งได้1ช่องทางขวาเท่านั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกพ่วงคันนี้พ้นกีดขวางไปแล้วหรือยังนะคะแต่เท่าที่ดูนี่น่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถคันนี้ยังไงถึงข้ามมาที่เลนในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะอาจจะหักหลบอะไรหรือเปล่าทำให้ส่วนหัวเนี่ยเข้าไปชนทางด้านซ้ายมือแล้วก็ส่วนพ่วงที่เป็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยก็ขวางอยู่ในช่องทางกลางกับช่องทางซ้ายนะคะมากันที่การจราจรในเส้นทางถนนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะตอนนี้สภาพการจราจรศรีนครินทร์มาจากลำสาลีนะคะมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการมาจนถึงทางศรีนุชออกมาอุดมสุขสะพานข้ามแยกกว่าสีเอี่ยมโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็จะไปชะลอตัวก่อนที่จะเข้าไปที่ติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางส่วนในถนนหัวหมากนะคะที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะยังไงใครถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นเลี่ยงออกมาใช้ในเส้นทางอื่นดีกว่านะในเส้นทางถนนหัวหมากนี่เขาจะมีการทำงานกันนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2553ให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณสุขและสาธารณูปการต่างๆโดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าสถาปัตยกรรมและยังทรงรับวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแล้วเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรม 4,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลปังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัท4 พระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามรวมทั้งวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 นบริษัท Y&Xเทคไทยจำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4 รูป
ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

มราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดบนจ. JHP Visa Service ประสบนิกรชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งได้นำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทเดอะวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารได้หนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเกียรติคุณแห่งนักวิทยาศาสตร์ของแผ่นดินพระปณิธานเพื่อชีวิตและอนาคตของประชาชนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: จากพระปณิธานที่มุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงรับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นวันนี้พระองค์ทรงประสบความสำเร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระวิริยะอุตสาหะอันยาวนานและต่อเนื่องทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยได้เข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม
1: พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนับเป็นพระเกียรติยศอันสูงส่งที่สะท้อนให้ประจักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพัฒนาประเทศที่ทรงอุทิศพระองค์อย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษด้วยสำหรับพระองค์แล้ววิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์แห่งการค้นคว้าแต่นี่คือศาสตร์แห่งความหวังความหวังที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตความหวังที่จะทำให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพความหวังที่จะทำให้ประเทศก้าวทันโลกด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงหากตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ความรู้การวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจากพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์จึงได้ส่งก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่แต่เป็นเวทีที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ร่วมกันค้นหาคำตอบของปัญหาสำคัญของประเทศตั้งแต่งานวิจัยด้านมะเร็งสิ่งแวดล้อมสารพิษความปลอดภัยทางอาหารไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะของประชาชนทุกผลงานวิจัยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของประชาชนพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ไม่ได้ทรงหยุดเพียงการสร้างองค์ความรู้แต่ยังทรงสร้างคนด้วยการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพราะพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่การสร้างอาคารแต่คือการสร้างคนผู้มีปัญญามีคุณธรรมและมีหัวใจของการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมพระเมตตายังทรงแผ่ไพศาลสู่การดูแลชีวิตของประชาชนด้วยการทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์กลางของการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรผสานการรักษาการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์ไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยหากเบื้องหลังความก้าวหน้าทางการแพทย์เหล่านี้คือพระกรุณาธิคุณและพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผู้ป่วยทุกคนและทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงพระก กรุณาธิคุณไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ยังเสด็จไปถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นในฐานะทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้การรักษาพยาบาลเดินทางไปหาประชาชนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลเพียงใดพระเมตตาของพระองค์จึงเดินทางไปถึงพร้อมทีมแพทย์พร้อมกับความหวังและกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้คนทั่วประเทศอีกหนึ่งพระดำริที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศคือโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งสะท้อนแนวพระดำริด้านสุขภาพที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบสุขภาพที่ทุกชีวิตได้รับการดูแลทั้งคนและสัตว์ด้วยพระเมตตาอันเสมอภาคนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนประเทศไทยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดการได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการยกย่องพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากแต่เป็นการเทิดพระเกียรติต่อพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นพลังแห่งการพัฒนาประเทศทรงเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาชีวิตและเปลี่ยนพระปณิธานให้กลายเป็นความหวังของประชาชนทั้งแผ่นดิน
2: ชีววัตถุเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณและต้องการนักวิจัยสาขาสหสาขาจำนวนมากมาร่วมกันทำการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วยความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงโมโนโคลนอลแอนติบอดีทรัสซูซูแมบสำหรับแรกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยไม่มีการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้นั้นเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศที่มีปรัชญาการทำงานและอุดมการณ์เดียวกันเหนืออื่นใดความสำเร็จของข้าพเจ้าและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันที่อดทนยืนหยัดไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับข้าพเจ้า
1: พระนามของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีจักสถิตเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนและเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยตราบนานเท่านานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ผลแห่งพระกรณียกิจที่ต่อเนื่องได้ยาวนานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีที่ทรงรับพระบรมราโชบายของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนมีความมั่นคงทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยวันนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดนำแนวพระราชดำริสู่การสานต่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยสืบต่อไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณชัยรัตน์นี้แจ้งตั้งแต่ตอนช่วง 19:00 นบอกว่าถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกฐานทัพอากาศมาทางสนามบินดอนเมืองเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็คุณพันธ์ค่ะเพิ่มเติมที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าก่อนถึงแยกพรานกพุทธมณฑลสาย4ประมาณ200เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะให้ระมัดระวังด้วยในจุดที่มีรถจอดเสียอยู่คุณณัฐวุฒิแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะที่ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงคลองสนามชัยมาถึงคลองบางมดก่อนถึงสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลบางมดเล็กน้อยมีรถชนกัน6คันค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะเป็นเส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานกลับรถนะคะก่อนถึงสะพานกลับรถที่ตรงแถวๆโรงพยาบาลบางมดมีอุบัติเหตุนะคะรถชนท้ายกันทั้งหมด6คันแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง20:03เสร็จเพิ่งแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น เหตุรถชนท้ายกันในช่องทางคู่ขนาน6คันทีเดียวนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสภาพการจราจรตรงจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหัวแถวก็เริ่มชะลอตัวไปถึงที่ตรงบริเวณวัดเหล่าแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางฝั่งพระราม2ฝั่งขาเข้าระมัดระวังนิดนึงนะคะมีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางคู่ขนานตรงช่วงก่อนถึงสะพานกับรถตรงข้ามกับทางโรงพยาบาลบางมดนะคะตรงจุดนั้นมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันอยู่ทั้งหมด6คันก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็คือว่ามีรถชะลอตัวอยู่ในจุดที่ก่อนที่จะผ่านจุดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ากำลังจะผ่านที่ตรงบริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานถ้าเกิดว่าออกในช่องทางด่วนได้ช่องทางหลักได้นะคะก็ใช้ในเส้นทางหลักไปได้เลยนะคะเพราะช่องทางคู่ขนานมีอุบัติเหตุเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแล้วก็มาเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลจากทางด้านของอันนี้นะคะดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นกันนอกเหนือจากอุบัติเหตุที่ถนนพระราม2ตัวนี้แล้วนะคะตอนนี้การจราจรในจุดอื่นรถตรงช่วงแถวๆถนนพญาไทเนี่ยฝั่งที่ไปจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงสะพานหัวช้างนะคะผ่านจากราชเทวีมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางถนนรัชดากันบ้างนะคะมาจากทางแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้มองดูแล้วเหมือนจะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าตลาดนัดจอร์จแฟร์ผ่านพ้นจากหน้าตลาดนัดไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางแยกเทียมร่มมิตรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของห้วยขวางไปสุทธิสารนะคะแล้วก็ไปถึงตรงรัชดาลาดพร้าวรัชโยธินยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะจะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยตรงแถวๆหน้าตลาดจอร์จแฟร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีรถเยอะส่วนทางด้านกลับกันมาจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าวสุทธิสารมาห้วยขวางนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาถึงทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะ ผ่านพ้นจากบริเวณแยกเทียมร่มมิตรไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้2ทุ่มเศษๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะ รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือประกันภัยรถยนต์ประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการก็ยังมีประกันภัยประเภท3ซึ่งอันนี้เนี่ยจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะในคนที่ทำประกันกับทางด้านของโครงการคนรักรถนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ถักว่าคุณทำประกันภัยประเภท1นะคะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับคนที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันในส่วนของประเภท3เนี่ยก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะตอนนี้บนถนนพระราม2นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะว่ามีอุบัติเหตุคุณณัฐวุฒินะคะเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงช่วงของก่อนถึงจุดกลับรถตรงหน้าโรงพยาบาลบางมดจุดกับรถอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าเจอก็จะอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของโรงพยาบาลบางมดนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวในช่องทางคู่ขนานมันเริ่มยาวต่อมาเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เส้นทางคู่ขนานเนี่ยท้ายแถวมาอยู่ที่ตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของเซ็นทรัลพระราม2แล้วนะคะในเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะคะส่วนใครที่วิ่งในช่องทางด่วนในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็คุณพันธ์นะคะเพิ่มเติมมีอุบัติเหตุแจ้งผ่านทาง SOS เข้ามาเป็นอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าบางแวกนะคะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมบอกว่าเลยจากคลองบางไผ่มาเล็กน้อยเป็นอุบัติเหตุไม่ทราบรายละเอียดมีคนเจ็บด้วยนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุในเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะเมื่อตอนช่วง 20:45 นาทีค่ะรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถยนต์อยู่ใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้าเอ็มสเปียร์บนถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะคะใกล้เคียงกับทางด้านห้างสรรพสินค้าเอ็มสเปียร์บนถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าพบเห็นรถดับเพลิงวิ่งอยู่บนถนนยังไงรบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยรถที่มาจากทางพร้อมพงษ์ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ทางด้านแยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็รถเยอะนะคะแล้วก็ส่วนของถนนรัชดานะคะที่ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้าไปที่แยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะท้ายแถวเนี่ยจะชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าอาคารเป็น
โรงแรมตรงประมาณแถวๆตรงข้ามโรงแรมชามาเล็กวิวนะคะก็คือตรงช่วงสระน้ำส่วนเบญจกิตินะคะก็จะเริ่มชะลอตัวละตรงนี้แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเลยนะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองเตยตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ดีตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังมีข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานเขตพระนครนะคะทางสำนักงานเขตพระนครแจ้งเรื่องของการเคลียร์พื้นที่อันเนื่องมาจากเหตุต้นไม้ล้มนะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาทางด้านของสำนักงานเขตพระนครนะคะตอนช่วง 17:00 นบอกว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในพื้นที่ทางสำนักงานเขตพระนครค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกิ่งไม้หักแล้วก็ต้นไม้ล้มพบว่ามีกิ่งไม้หักแล้วก็ต้นไม้ล้มที่บริเวณถนนมหาราชหน้าประตูช่องกุดถนนสนามชัยนะที่บริเวณหน้ามิวเซียมสยามถนนพระพิพิธนะคะถนนพระพิพิธแล้วก็ถนนสะพานพุทธเชิงสะพานพระปกเกล้าทั้งนี้ค่ะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่โยธาแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจเข้าดำเนินการแก้ไขแล้วก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับมีการประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวงร่วมดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะเบื้องต้นได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะยกเว้นที่บริเวณถนนพระพิพิธค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วง 20:50 ยังมีการปิดช่องกลางทางการจราจรในบางส่วนเนื่องจากว่าต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าดำเนินการนะคะเพื่อความปลอดภัยของในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็เป็นรายงานของทางด้านของสำนักงานเขตพนครนะที่เขาลงพื้นที่นะสังเกตได้นะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่มีเรื่องของฝนตกลมแรงต้นไม้ล้มหลังคาปลิวอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตต่างๆนะคะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเร่งเคลียร์พื้นที่เช่นถ้าต้นไม้ล้มนี่ก็ต้องรีบตัดแล้วก็ตัดกิ่งตัดอะไรให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะตรงบริเวณไหนที่ต้นไม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่รีบเร่งมาในส่วนของการดำเนินการเลยนะโถตรงแถวๆรอบๆสนามหลวงเนี่ยก็คือจะมีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่รายรอบใช่ไหมคะหลายต้นก็คืออายุดิฉันว่าน่าจะเป็นร้อยปีแล้วก็จะมีแบบลำต้นที่แบบว่าอาจจะฉีกขาดมาหลังจากที่ลมพัดแรงตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ดำเนินการแก้ไขกันแล้วนะยกเว้นเฉพาะทางด้านของถนนพระพิพิธนะคะที่ยังมีการปิดการจราจรอยู่นะคะเพราะว่าต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปตัดกระแสไฟก่อนนะแล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้าไปดำเนินการได้นะคะแต่จริงถนนเส้นตรงนี้เนี่ยก็นะถนนพระพิพิธเป็นถนนที่มาจากสนามชัยนะแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของถนนพาวรัฐได้นะคะข้ามทางด้านของคลองรอบกรุงก็เป็นการรายงานจากทางด้านของสำนักงานเขตพระนครนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนและสันเพชรลุยเปิดทางปลายน้ำหัดใหญ่แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมรับมือมรสุมปลายปีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างสะดวกเป็นธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569พร้อมเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมใน6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงหนี้กยศ.ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในศาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลุยเปิดทางปลายน้ำหัดใหญ่สั่งเร่งขุดลอกทะเลสาบปากคลองร.1 ร.3 อู่ตะเภาแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมรับมือมรสุมปลายปีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินบริเวณคลองร.1 อำเภอบางกล่ำคลองอู่ตะเภาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการดำเนินโครงการขุดลอกคลองพร้อมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลองร.1คลองอู่ตะเภาคลองร.3และคลองสาขาอีกจำนวนมากก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าร่องน้ำหลายช่วงเกิดการตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนเป็นเวลานานประกอบกับภายหลังเกิดอุทกภัยทำให้มีตะกอนสะสมอย่างมากหลายจุดมีความลึกแค่ประมาณ30-50 เซนติเมตรบางแห่งระดับน้ำเพียงหัวเข่าเท่านั้นส่งผลให้การระบายน้ำจากหัดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยเป็นไปด้วยความล่าช้าจำเป็นจะต้องขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการขุดลอกคูคลองทั้งคลองร.1และคลองอู่ตะเภาใช้งบประมาณโครงการละ 28.4 ล้านบาทขณะที่กรมเจ้าท่าก็ยังมีโครงการขุดลอกคลองร.3ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กันไปกรมเจ้าท่าได้มีการเสนอของงบประมาณในปี70เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกคูคลองทั้ง3แห่งรวมไปถึงปากร่องน้ำอีก5จุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ในช่วงฤดูมรสุมจึงได้หาแนวทางเสนอของงบกลางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมรายงานข้อเท็จจริงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งได้กำชับให้กรมเจ้าท่าประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมีข่าวนะจากทางด้านของเพจตำรวจจราจรบกจรได้มีการชี้แจงนะคะจากกรณีการใช้เครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยบนเครื่องแบบตำรวจนะคะตามที่มีการปรากฏข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยของสถานีตำรวจต่างๆซึ่งประดับที่บริเวณต้นแขนด้านซ้ายของเครื่องแบบชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการสนามสายตรวจเนี่ยนะคะแล้วก็ชุดปฏิบัติการเป็นเครื่องแบบชุดปฏิบัติการสนามจราจรโดยมีข้อสังเกตนะคะว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเนี่ยอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่63/2565นะคะแล้วก็สำนักคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่373/2566นั้นนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีเพียงกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กองบังคับการตำรวจจราจรเท่านั้นนะคะที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบแล้วก็คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประการทั้งนี้ค่ะคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง2ฉบับนั้นได้กำหนดให้การแสดงสังกัดบนเครื่องแบบใช้ในรูปแบบป้ายแสดงชื่อหน่วยของสถานีตำรวจนะคะหรือว่าสน.สภ.หรือหน่วยงานย่อยพร้อมกับระบุรหัสสนามรหัสนามเรียกขานนะขออภัย รหัสนามเรียกขานประจำตัวตามที่กำหนดส่วนกรณีที่มีการจัดทำแล้วก็ใช้เครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565นะคะตามมาตรา151แล้วก็มาตรา179รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจพ.ศ.2477ฉบับที่2ทางกองบังคับการตำรวจจราจรนั้นได้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันการจัดทำหน่วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวอันนี้ต่อนะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกับทางด้านคุณสมชายนะคะเป็นหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยนะคะกรณีที่มีต้นไม้ล้มนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะต้นไม้ล้มตรงบริเวณไหนอะคะ
1: ต้นไม้ล้มมีตอนนี้มีด้วยกัน3-4 จุดในพื้นที่เขตคลองเตยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่บนศพครับผม
0: ค่ะมีที่
1: ตรงไหนบ้างจุดแรกก็คือซอยสุขุมวิท24ซอยเมซีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล้มขวางทางจราจรเส้นทางที่ตัดไปสวนเบญจสิริครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เจ้าที่ดับเพลิงก็ทำการตัดตั้งแต่ตอน5 โมงเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมแล้วก็เลยวิ่งมาช่วยอีกจุดหนึ่งที่ทางขึ้นทางด่วนอ่าน
0: น
1: รงค์ครับเป
0: ็
1: นต้นหูกวางขนาดใหญ่ประมาณจุดศูนย์กลางประมาณสัก1 เมตรได้ครับผมแล้วก็สูงประมาณสัก10 เมตรแล้วก็ล้มทับรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้2 คันครับผม
0: Oh,
1: เป็นรถซูซูกิครับรถเก๋งสีแดงครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดนไปพาดพิงกับรถอีซูซูอีก1 คันและรถกระบะครับ1 คัน
0: ค่ะรถเก๋ง1 กระบะ 1นะคะที่เสียหาย
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้ตรงบริเวณทางขึ้นด่านเลยไหมคะทางขึ้นด่านอนารงเลยไหมคะ
1: ตรงขึ้นทางด่านเลยครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: แล้วตอนนี้ได้ทำการตัดทอนแล้วก็ยกต้นไม้ออกจากรถเป็นเรียบร้อยครับผม
0: ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่ง
1: อีกจุดหนึ่งก็เป็นในชุมชนล็อก70 ไร่ครับซอย10 ครับผม
0: ล็อก70 ไร่นะคะ
1: ชุมชน70 ไร่ครับผมชุมชน70 ไร่ซอย10 ครับผม
0: ซอย10นะคะค่ะ
1: ซึ่งเป็นต้นไม้อยู่ในชุมชนรถไม่สามารถเข้าได้นะครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครอพปรแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ด้วยทำการตัดซอยกิ่งให้เบาลงแล้วแต่ทับบ้านอยู
0: ่
1: แต่ปัญหาก็คือฝนตกช่วงเย็นแล้วมันประกอบด้วยมืดตอนนี้ก็บ้านพังนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่มีคนบาดเจ
0: ็
1: บแล้วก็เจ้าที่ก็เลยหยุดการทำงานเพราะอันตรายครับผม
0: ค่ะบ้านที่เสียหายนี่คือบ้านพังทั้งหลังเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ก็บางส่วนครับผม
0: บางส่วน
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่ในก็เข้าบ้านไม่ได้ครับพาดพิงไปหมด
0: ค่ะ
1: กระทบเพราะเป็นชุมชนนะครับผม
0: ค่ะอยู่ในชุมชน70ไร่นะคะ
2: ไร่ครับ
1: ครับผม70ไร่ครับผม
0: ค่ะเข้าไปลึกไปฮะจากที่ซอย10
1: นะฮะซอย10นะครับเป็นซอย10นะฮะก็ประมาณเดี๋ยวสักครู่ฮะซอย10นี่เข้าไปลึกไหมระหว่างเข้าไปบ้านเข้าไปยังไงประมาณกี่เมตร20เมตร10เมตรได้
2: จากไหน
1: จากถนนเข้าไปบ้าน
2: ถนนนะครับ100เมตร
1: 100เมตรครับผม
0: 100เมตรนะก็คืออยู่ใกล้เคียงกับอันนี้เป็นฝั่งทางที่เข้าจากทางถนนอาดลงถูกต้องไหมฮะ
1: ไม่ใช่ครับถนนในซอย70ไร่ครับในชุมชน70ไร่จะมีถนนในซอยแต่ละซอย
0: หมายถึงค่ะหมายถึงว่าเข้าจากทางด้านของถนนอานันต์ลงเข้าไปในชุมชน70ไร่แล้วก็ข้างในอีกทีนึง
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะแล้วบ้านนี้ที่เสียหายอ่ะเป็นบ้านกี่ชั้นนะคะ
1: เป็นบ้านชุมชน2ชั้นนะครับผม
0: บ้านเป็นบ้านไม้นะคะ
1: ครับเป็นบ้านไม้ชุมชนนะฮะไม่ใช่ฮะแล้วก็เรียงติดกันหลังคาชนกัน
0: 2ชั้นนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วตอนที่เกิดเหตุมีใครอยู่ในบ้านไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเรามามันมีหลายจุดครับแต่เราไปถึงก็เขาคงออกมาได้กันหมดฮะเขาเห็นบ้านต้นไม้ล้มเขาก็วิ่งออกมา
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทำยังไงฮะตอนนี้ดำเนินการยังไง
1: เบื้องต้นตอนนี้เจ้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครและอบต.เนี่ยของคลองเตยเนี่ยทำการตัดกิ่งให้มันเบาลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันเบาลงเพื่อให้มันทับหนักกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดเหตุคือฝนตกลงมามันก็จะหนักกว่าเดิมเราก็ช่วยได้บางส่วนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนและการทำงานลำบากมากครับผมจะต้องนัดหมายกันพรุ่งนี้กี่นะ
0: ฮะอ๋อแค่ลิดกิ่งให้มันเบาลงแค่นั้นแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายตัวต้นลำต้นออกมานะคะ
1: ใช่ครับไม่เคลื่อนย้ายเพราะถ้าเคลื่อนย้ายพวกบ้านอาจจะพังหลายแถบแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะตรงนั้นน่ะตรงบริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยซอย10เนี่ยเขามีบ้านปลูกติดกันเยอะไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นใจกลางเมืองเป็นใจกลางชุมชนนะครับผม
0: กลางชุมชนเลยนะคะในส่วนของซอย10ตรงนี้แล้วคนที่อยู่ในบ้านน่ะเขาคือเขาอยู่กันกี่คนมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะอยู่กันยังไงคืนนี้เขาไปพักที่ไหนกัน
1: คืนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ไปหาจุดบริเวณของที่อพยพของกลางชุมชนครับเป็นเขาเรียกว่าศูนย์อพยพชุมชนครับเขามีแผนการรองรับไว
0: ้
1: เป็นงานกีฬาครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ก็มานอนก่อนพักก่อนที่นี่ก่อนครับผ
0: ม
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เราเข้าดำเนินการต่อโดยให้ทางชุมชนประธานชุมชนก็ดูแลในเรื่องของที่พักอาศัยชั่วคราวก่อนนะครับผม
0: ค่ะทราบไหมคะว่าอยู่ในบ้านนี้เขามีกันกี่คนกี่ชีวิตได
1: ้อันนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าเรามาออกทำงานตอนนี้ก็ยังอยู่หน้างานอีกไม่เสร็จนะครับเนี่ยผม
0: ค่ะก็คือ
1: ต้องสอบถามเบื้องต้นใครครับแต่ผมคาดว่าน่าจะมีหนึ่งครอบประมาณสองครอบครัวนะฮะ
0: สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมตรงท่านของซอยเมธีนิดนึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่มีเหตุรถไฟไหม้ด้วยไหมคะ
1: มีรถไฟไหม้เล็กน้อยครับในห้างเอสเพียครับผม
0: อยู่ในห้างอยู่ในที่จอดรถห้าง
1: บริเวณใกล้ทางออกครับ
0: ใกล้ทางออกเป็นรถอะไรอะคะ
1: อันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าผมไม่เก็บพอดีมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องโทรไปถามทางสถานีแค่รอบนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: ค่ะแต่ว่ารับแจ้งมาว่ามีเหตุอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับมีเหตุพร้อมกันครับเราก็เลยออกมาทำงานที่แยกกันหน้าที่ทำงานนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ดูสังเกตว่าจะไม่เล็กน้อยครับไม่เยอะครับผม
0: ค่ะแต่อยู่ตรงช่วงบริเวณที่ออกจากที่ลานจอดรถแล้วนะคะ
1: ใช่ครับกำลังจะออกจากห้างครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะตรงนี้จุดที่ตรงบริเวณที่ทับบ้านคนตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้ามาดำเนินการต่อนะคะ
1: ใช่ครับมีช้าจะดำเนินการต่อครับ
0: ค่ะแล้วไฟฟ้าบริเวณตรงนั้นมันดับหมดเลยไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: เอาไม่ครับก็เฉพาะจุดนะครับผม
0: เฉพาะจุดเฉพาะบ้านนี้หรือว่าบ้านใกล้เคียง
1: บ้านหลังเดียวครับเฉพาะบ้านหลังเดียวครับ
0: บ้านหลังเดียว
1: มีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามีปัญหาครับเฉพาะหลังคาบ้าน
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมฮะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเป็นหัวหน้าชุดนะคุณสมชายคือมันเหตุมันเกิดพร้อมๆกันหลายจุดนะจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงท่านทางด้านของซอยเมธีหรือว่าซอยสุขุมวิท24 ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เคลื่อนย้ายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณถนนอาจนารงตรงบริเวณก่อนขึ้นด่านอาจนารงตรงจุดนี้เนี่ยเป็นต้นหูกวางขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรโหแล้วก็ล้มทับต้นไม้ล้มทับรถยนต์ด้วยนะคะที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นรถกระบะ1คันรถเก๋งอีก1คันที่จอดอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีแล้วก็มาจุดที่3นี้จะหนักหน่อยก็คือเป็นบ้านที่อยู่ภายในชุมชน70ไร่ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเจ้าต้นไม้ตรงนี้ได้นะทำได้เพียงแค่ทำการตัดกิ่งคือทอนให้มันเบาลงอะนะคะแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้ถึงจะมาดำเนินการเคลื่อนย้ายในส่วนของต้นไม้ตรงนี้นะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเป็นถนนที่อยู่ภายในชุมชนรถใหญ่เข้าไปไม่ได้นะคะถนนแคบแล้วก็มันมืดก็เป็นอันตรายเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนที่จะเข้าไปดำเนินการตัดต้นไม้ที่มันล้มลงมาทับบ้านนะคะก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเข้าไปดำเนินการกันอีกทีนึงส่วนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปพักอาศัยอยู่ในจุดที่เขาเป็นมีในชุมชนเนี่ยเขาจะมีระบบในการจัดการนะว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีการอพยพกันไว้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะโอ้จริงๆตั้งแต่หลังฝนตกมาอย่างที่บอกเลยนะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่มีฝนตกมานี่มีเหตุเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งในแต่ละจุดนั้นนะคะมีทั้งต้นไม้ล้มหลังคาปลิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยอย่างที่เขามีคำเตือนกันตลอดเวลาเลยเวลาที่มีฝนตกแล้วก็มีลมแรงเราต้องอยู่ห่างๆในส่วนของป้ายโฆษณาต้นไม้ขนาดใหญ่นะเพราะมันมีความเสี่ยงที่มันอาจจะแบบกิ่งมันอาจจะหักโค่นหักลงมาได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แจ้งเตือนกันเป็นประจำแล้วก็จุดไหนที่แบบบางคนเนี่ยชอบจอดรถใต้ต้นไม้มันได้ร่มดีนะคะก็เลยแบบเนี่ยตรงเขตที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้ก็มีรถถูกต้นไม้ล้มลงมาทับด้วย2คันได้รับความเสียหายไปนะคะไงก็เพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกถนนลื่นแล้วนะคะก็ยังต้องระวังต้องมองต้นไม้ที่อยู่ข้างทางด้วยเราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะต้นไม้ที่ล้มลงมาแล้วก็ทำให้รถที่แล่นผ่านมาเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะกรณีรถไฟไหม้นะคะเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารถคันที่เกิดไฟไหม้เป็นรถเก๋ง BMW เสียหายที่บริเวณคอนโซลหน้าคาดว่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถเองนะอันนี้เป็นรถคันที่เกิดไฟไหม้ที่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะโอ้เป็นคอนโซลตรงช่วงคนขับพอดีเลยอะค่ะเป็นฝั่งคนขับก็ได้รับความเสียหายไปถามว่าเยอะไหมดูมันก็ไม่เยอะนะแต่มันก็เสียหายหมดเลยที่ตรงช่วงของคอนโซลหน้าระบบอะไรที่หน้าปัดทางด้านหน้าคนขับตรงนี้เนี่ยก็โดนไฟไหม้ไปนะก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้องนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะมีคุณชัยตาค่ะคุณชัยตาแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณชัยตาหรือว่าคุณชัยตาแจ้งบอกว่าแจ้งแทนชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนตัวเครื่องสีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ไหนไม่ทราบแต่ว่ามาลงที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ที่สุขุมวิทเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรอจุฬา7838ไม่แน่ใจว่านั่งมาจากที่ไหนนะแต่ว่ามาลงที่โรงแรมแอมบาสเตอร์เมื่อตอนช่วง2ทุ่ม18นาทีลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะทะเบียนททหารรอจุฬา7838 เมื่อสักครู่นี้มีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินั่งรถของคุณไปลงที่โรงแรมแอมบาสเตอร์นะคะช่วยดูนิดนึงว่ามีโทรศัพท์มือถือ iPhone ของลูกค้าลืมไว้บนรถของคุณหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเจอแจ้งกลับมาที่จสร้อยหรือว่าจะไปส่งไว้ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ก็ได้นะเข้าใจว่าน่าจะพักที่นี่แล้วก็คุณจิราพรค่ะลืมถุงยาเป็นถุงยาของโรงพยาบาลราชวิถีนั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลราชวิถีไปลงที่กรมทางหลวงเมื่อตอนช่วง 17:00 นวันนี้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะถุงยาของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วก็คุณสุทัศน์นะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบใบเล็กๆข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีแหวนทองหนึ่งวงมีกล่องใส่ยานั่งกันมาสองคนจากบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลบางมดมาลงแถวๆพระประแดงเมื่อ2:30เมื่อประมาณสัก1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะลงจากรถแท็กซี่คือจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ก็ไม่ได้ด้วยจำสีจำทะเบียนรถอะไรก็ไม่ได้ลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ข้างในจะมีทั้งเงินมีทั้งแหวนแล้วก็มีกล่องใส่ยาด้วยนะคะนั่งกันมา2คนจากที่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางมดไปลงแถวๆพระประแดงเมื่อตอนช่วง2:30ที่ผ่านมาค่ะคุณพีรณัฐลืมหูฟังไร้สายนั่งรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถไม่ได้ค่ะมาจากที่ซอยฉลองกรุง13ไปลงที่ซอยฉลองกรุง1เมื่อตอนช่วง2:00ลงมาแล้วก็ลืมหูฟังไร้สายไว้บนรถแท็กซี่คุณสมคิดนะคะลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในจะมีแบบประชาชนมีเอกสารแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะ1มม.คควาย6901มาจากโรบินสันลาดกระบังไปลงที่หมู่บ้านเดอะท็อปส่วนที่หลวงแพ่งเมื่อตอนช่วง18:00 นเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย6901นะคะลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายสีน้ำตาลค่ะข้างในจะมีแบบประชาชนมีเอกสารส่วนตัวแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนะคะนั่งมาจากที่โรบินสันลาดกระบังไปลงที่หมู่บ้านเดอะท็อปที่หลวงแพ่งนะคะแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่าลืมนะคะรีบส่งกับทางด้านของเจ้าของเขาเลยเพราะว่ามีทั้งเอกสารมีทั้งเงินสดที่อยู่ภายในกระเป๋าใบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของกรณีที่ทางบกจรทางตำรวจจราจรเนี่ยนะคะเขาชี้แจงถึงกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายอามประจำหน่วยเครื่องแบบนะคะทางด้านกองบังคับการตำรวจจราจรหรือว่าบกจรหรือว่าบก.02เนี่ยที่เราคุ้นๆกันนะคะได้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันเรื่องของการจัดทำเครื่องหมายอามประจำหน่วยโดยมีการแก้ไขรายละเอียดแล้วก็จัดทำหนังสือประสานงานอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มงานระเบียบกองกฎหมายสำนักงานตำรวจและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อยื่นเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า2 ปีตั้งแต่2569จนมาแล้วเสร็จเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2500เดี๋ยวนะคือดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะแล้วก็มาแล้วเสร็จเมื่อตอนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติเครื่องหมายอามประจำหน่วยของกองบังคับการตำรวจจราจรสามารถประดับกับเครื่องแบบตำรวจได้ทั้งเครื่องแบบปกติแล้วก็เครื่องแบบคอแบะแล้วก็เครื่องแบบชุดปฏิบัติการสนามอันเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแล้วก็คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประการส่วนหน่วยงานใดที่ประสงค์จะจัดทำหรือใช้เครื่องหมายอามประจำหน่วยจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายแล้วก็ระเบียบกำหนดโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอเรื่องตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการต้นสังกัดแล้วก็เสนอกองบัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติผ่านกลุ่มงานระเบียบกองกฎหมายแล้วก็สำนักงานกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะซึ่งจึงจะสามารถนำเครื่องหมายอามดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประดับ กับเครื่องแบบตำรวจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็ เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งนี้ทางกองบังคับการตรวจจราจรเขาก็ยืนยันนะคะว่าการใช้เครื่องหมายอาร์ประจำหน่วยของกองบังคับการตำรวจจราจรได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายและระเบียบกำหนดครบถ้วนทุกขั้นตอนและได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจึงเป็นการใช้เครื่องหมายอาร์มที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประกาศนะก็ชี้แจงมาคือไม่แน่ใจว่าต้นเรื่องเนี้ยเกิดมาจากเรื่องใดหรือว่ายังไงนะคือจริงๆอ่ะวันก่อนนะที่ฉันเห็นมีกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่นครบาลเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ไหนสักที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันดูนิดนะที่เขามีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของอาร์มก็คือที่เป็นเครื่องหมายที่ติดอยู่ที่บนแขนของทางด้านของชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นเห็นบอกว่าทางเป็นของสน.ห้วยขวางที่มันมีกรณีที่มีอาร์มนะแล้วก็คือมันเป็นเครื่องหมายมังกรอยู่ที่บนอาร์มนั้นแล้วก็มีปักเป็นภาษาอังกฤษห้วยขวางโพลิสนะแล้วก็ภาษาไทยก็คือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนะคะแล้วก็ติดอยู่ที่บนเครื่องแบบปรากฏว่ามันมีแบบกรณีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนเขาก็ไปจับเอาเป็นประเด็นดราม่ากันขึ้นมานะคะตอนนี้เขาก็เลยมีการสั่งยกเลิกในส่วนของการติดอาร์มตัวนี้ไปแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของสน.ห้วยขวางนะฮะอันเนี้ยภาพตามนี้เลยนะเดี๋ยวดูหน่อยนึงนะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในหลายๆพื้นที่นะหลายๆโรงพักเลยที่เขามีการทำสติ๊กเกอร์คือตำรวจเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการกวดขันทั้งในเรื่องของการจราจรแล้วก็ในเรื่องของการตรวจกวดขันต่างๆดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะคะเราก็จะเห็นตามทั้งในส่วนของ TikTok เอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยนะคะก็จะมีการทำสติ๊กเกอร์แจกด้วยอย่างพื้นที่นครบาลเองเราก็จะเห็นอย่างสน.ปทุมวันนะคะก็มีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยดีเพราะว่าดิฉันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะว่าเวลาออกตรวจหรือว่าไปจะไปเข้มงวดเรื่องของการจราจรเนี่ยเขาจะมีการทำงานกันยังไงบ้างทีนี้พอคนดูเยอะๆก็มี FC ใช่ไหมคะมี FC อยู่เขาก็เลยมีการทำสติ๊กเกอร์แจกเป็นสติ๊กเกอร์ที่แจกให้ FC ไอ้พอได้สติ๊กเกอร์ไปแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์เบ่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์แสดงตัวว่าเป็น FC ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็อันนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่เขาก็ทำแล้วก็มีเหมือนมีเป็นงานทำอาร์มไม่ใช่อาร์มสิก็เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยแหละยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นอาร์มติดเหมือนที่ในพื้นที่ที่เป็นข่าวตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการออกแบบกันในส่วนของสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะคะแต่จริงๆที่ทำคอนเทนต์เนี่ยดิฉันก็เห็นนะว่าแบบมีในต่างจังหวัดก็มีนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ออกตรวจแล้วก็ไปเจอเหตุหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ไปพบเห็นคนที่ทำผิดพรบจราจรเรื่องของการจราจรอาจจะแบบจอดในจุดที่เป็นจุดห้ามจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการจริงๆตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะ จะแบบเหมือนมีการเตือนก่อนถ้าเกิดเห็นเพิ่งจอดในจุดที่ห้ามจอดอาจจะให้แบบว่าเคลื่อนย้ายออกไปหรืออย่างกรณีที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถไม่หยุดรถเราก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการไล่กวดกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์มีเห็นหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะก็อันตรายเหมือนกันอันตรายทั้งในส่วนของคนหนีแล้วก็อันตรายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าไม่ผิดจะหนีทำไมนะถ้าไม่ผิดจะหนีทำไมก็จริงนะถ้าไม่มีอะไรทำผิดจะหนีทำไมนะคะยังไงก็ปฏิบัติถูกกฎจราจรก็คงไม่มีใครมาเรียกตรวจหรือว่าจะแบบมาถูกจับได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณผู้ฟังคะทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะคะเขามีการจัดงานนะคะร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาค่ะโดยทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้กับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธินั้นได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วแล้วก็เพื่อเป็นการส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการมองเห็นอย่างยั่งยืนแก่คนไทยด้วยนะคะโดยใครที่สนใจเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันไม่ใช่วันจันทร์ที่ถึงนี้ขออภัยวันจันทร์ที่20วันจันทร์ที่20กรกฎาคมค่ะให้ไปลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในงานได้เลยนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-8365-68 02-354-8365-68 นะคะซึ่งในส่วนของงานนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของตาเป็นต้อกระจกนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้แล้วก็โครงการนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะคะเมื่อการจัดงานในครั้งก่อนๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดนอกเหนือจากคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะคนที่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการตรวจตาเพื่อทำการผ่าต้อกระจกให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงต้องรอคิวผ่าตัดตามสิทธิ์การรักษาหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการที่ทางมูลนิธิได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยรอคอยค่ะเพราะว่าในวันงานมีทีมงานเป็นทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ตรวจคัดกรองต้อกระจกและถ้าเกิดว่าแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจกก็จะถูกรับเข้าเป็นผู้ป่วยในโครงการนี้จำนวน100ดวงตาด้วยกันนะคะซึ่งได้มีการประสานดำเนินการนัดหมายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต่อไปภายใน2อาทิตย์ที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะโดยทางมูลนิธิเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดร่วมกับทางด้านของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ อาจจะมีปัญหาเรื่องของต้อกระจกหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยรอการผ่าตัดค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะก็ลองไปดูที่ในส่วนของงานนี้ก็ได้นะคะวันที่20วันจันทร์ที่20กรกฎาคมตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะคะที่ทางโรงพยาบาลทางด้านของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะเดี๋ยวก็คือพอรับคิวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะก็มีทีมแพทย์จักษุแพทย์เนี่ยจะตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครจะได้เข้าข่ายที่จะต้องได้รับการผ่าตัดแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะทำใบนัดให้นะก็จะทำการผ่าตัดภายใน2อาทิตย์ถัดมานะคะไม่เกิน2อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากกรณีที่รถด่วนพิเศษขบวนที่7เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือเครื่องยนต์ขัดข้องทำให้จะต้องมีการอบเคลื่อนย้ายในส่วนของผู้โดยสารนะโดยทางรถยนต์ล่าสุดเมื่อตอนช่วง19นาฬิกาคือเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงก่อน19นาฬิกานะคะแล้วก็ล่าสุดตอนช่วง19นาฬิกา38นาทีจะทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถถอดเครื่องยนต์ที่ขัดข้องออกจากขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่7สายกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะนี้ก็คือ อยู่ในระหว่างลากจูงขบวนรถไฟเข้าไปที่สถานีรถไฟนครลำปาง
พื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดทางเดินรถนะคะแล้วก็หลังจากที่เคลื่อนย้ายขบวนรถแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือให้กลับมาเดินรถได้ตามปกติทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อขบวนรถไฟที่จะเดินทางผ่านในช่วงค่ำรวมถึงขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ที่มีกำหนดออกเดินทางในเวลา 20:30 นะคะก็สามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วนะคะอันนี้เขาก็เปิดเส้นทางได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวดูข้อมูลว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมนะดีแล้วค่ะเพราะว่าคือไม่อยากให้แบบตัวเลขเรื่องของอุบัติเหตุที่รับรายงานเข้ามานี้แบบเพิ่มขึ้นอยากจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของสภาพการจราจรจะดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 21:41 ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่อยู่บริเวณช่วงใกล้ๆกับวัดดอนใหญ่อันนี้อยู่ที่คลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะที่ลำลูกกาปทุมธานีในจุดที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าเป็นโรงงานนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบชัดเจนว่าเป็นโรงงานดำเนินกิจการอะไรนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะอยู่ในพื้นที่จุดที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ดูนะว่ามีการใช้น้ำฉีดเข้าไปในบริเวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่ตรงบริเวณโรงงานที่อยู่คลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งในส่วนของการควบคุมเพลิงนะคะดูแล้วเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ตรงบริเวณที่แบบเหมือนกับไม่ได้ติดกับบ้านเรือนประชาชนไหมเพราะว่าดูน่าจะแบบมีรั้วรอบขอบชิดอยู่เป็นพื้นที่ภายในโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ไฟก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่รับแจ้งเมื่อตอนช่วง3 ทุ่มเศษๆนะคะเมื่อตอนช่วง3 ทุ่มเศษๆตรงพื้นที่คลอง7ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงคืนนี้เนี่ยเอาจริงมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามารวมถึงเรื่องของเหตุเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ล้มเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวแล้วคงบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีฝนตกมีลมแรงไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะอย่าพูดถึงเรื่องเฉพาะต้นไม้ใหญ่เลยค่ะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณ 18:00 นมันก็มีเหตุ เรื่องของเหมือนกับเป็นหลังคาร้านอาหารที่พระสมุทรเจดีย์มันพังถล่มลงมาค่ะเมื่อตอนช่วง 18:00 นทางกำนันตำบลแหลมฟ้าผ่าคุณบุษลินมาริแย้มนะคะได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่5ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าคุณพัฒนศักดิ์จันตรีบอกว่ามีอาคารร้านอาหารของร้านปูหล่นเดี๋ยวนะร้านนี้ค่อนข้างที่จะดังอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยที่อยู่หมู่13ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพังถล่มลงมาทับลูกค้าได้รับบาดเจ็บหลายรายก็เลยได้มีการประสานขอรถกู้ชีพที่อบต.นาเกลือแล้วก็กู้ชีพมูลนิธิปตึกตึงเข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลือนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเรือนร้านอาหารซึ่งปลูกอยู่ในวังเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็บริเวณที่เป็นเรือนเนี่ยต่อยื่นออกจากตัวร้านในลักษณะคล้ายๆกับหัวเรือมีความกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ25เมตรแล้วก็หลังคามุงด้วยใบจากเกิดพังถล่มลงมาทั้งแถบเลยนะคะข้าวของเครื่องใช้โต๊ะอาหารโต๊ะเก้าอี้นี่ล้มระเนระนาดหมดเลยจานอาหารที่อยู่ตรงใต้หลังคาจากเนี่ยค่ะที่ร้านอาหารเลื่อนตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4-5 โต๊ะล้มคว่ำลงมาหมดเก
ลื่อนเลยนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่ประมาณสัก10รายได้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุต่างร้องด้วยความตกใจนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็พากันวิ่งหนีตายกันออกมาค่ะบางคนเนี่ยตกใจกระโดดลงไปในวังเลี้ยงปลาหลังจากที่มีคนแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำหายไปนะแต่ก็ค้นหาไม่พบจนกระทั่งมาเจออีกครั้งหนึ่งก็คือเด็กเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนที่เรือนอันนี้เนี่ยหลังคาเรือนเนี่ยจะพังถล่มลงมาจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะประมาณสัก 4-5 คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลทางหนึ่งในลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านนะคะเปิดเผยข้อมูลบอกว่าตนเองเนี่ยมาแวะรับประทานอาหารที่ร้านพร้อมกับแฟนนะคะโดยเลือกที่บริเวณเรือนที่เกิดเหตุเพราะว่ามีคนนั่งอยู่แล้วประมาณสัก 4-5 โต๊ะในระหว่างที่กำลังทานอาหารอยู่เนี่ยจู่ๆก็มีลมพัดมาอย่างแรงตัวของแฟนสาวเองเนี่ยเขาก็ตกใจว่าลมพัดแรงเกินไปก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปค่ะสักครู่เดียวเองก็ได้ยินเสียงไม้มันลั่นก่อนที่หลังคาจะพังถล่มลงมาใส่คนในร้านได้รับบาดเจ็บนะจากนั้นก็ได้ยินเสียงลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกชายเกรนตกลงไปในน้ำทางตัวของลูกค้าท่านนี้ที่ให้ข้อมูลอ่ะแล้วก็พนักงานเสิร์ฟก็กระโดดลงไปพนักงานเสิร์ฟผู้ชายเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำเพื่อที่จะไปหาดูว่ามีใครตกลงไปในน้ำหรือไม่นะต่อมาก็มียายของเด็กเดินมาบอกว่าเด็กปลอดภัยแล้วเพราะว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนเกิดเหตุพอดีเลยนะเป็นทางด้านของร้านอาหารนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะเนี่ยถึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต้นไม้ล้มเท่านั้นนะคะร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงถึงขนาดที่แบบว่าจะทานในส่วนของแรงลมได้นะคะก็อาจจะได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะแต่โชคดีที่อันนี้ไม่มีคือไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเฉพาะในส่วนของได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้21นาฬิกา57นาที58นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเลยค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเดินหน้าโครงการระยะที่3สนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์เสริมความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกสร้างหลุมหลบภัย10แห่งและหลุมบุคคลคู่328แห่งแล้วเสร็จตามแผนพร้อมเตรียมดำเนินโครงการระยะที่3เพื่อเสริมความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกเร่งดำเนินการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลเพื่อเป็นที่กำบังและหลบภัยในยามฉุกเฉินโดยกองทัพบกได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลอดจนกำกับดูแลควบคุมการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นไปตามพระประสงค์โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 51,813,600 บาทสำหรับดำเนินการก่อสร้างครอบคลุมในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีผลดำเนินงานในระยะที่1และ2กองทัพบกได้ก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนรวม10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1 3แห่งและกองทัพภาคที่2 7แห่งและดำเนินการก่อสร้างที่มั่นกำบังหรือหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพล328แห่งทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่1 72แห่งและกองทัพภาคที่2 อีก256แห่งโดยปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้มีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลในระยะที่3ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไปพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: วอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026ประเทศญี่ปุ่นแมตช์ที่3ทีมตบลูกยางสาวไทยชนะบราซิล3เซตรวดคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ22ของโลกจากผลงานชนะ2แพ้8จากการลงสนาม10นัดมี9คะแนนรั้งอันดับที่14พบกับทีมสาวบราซิลเบอร์2ของโลกซึ่งแมตช์นี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพิมพ์พิชญาก๊กรำอัจฉราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งสัสิภาพรจันทรวิสุทธ์พรพันธ์เกิดปราดแก้วกระยากะมุนทลาและปิยนุชแป้นน้อยลงสู้ศึกในวันนี้ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะทีมสาวบราซิลได้ทั้ง3เซตสกอร์25ต่อ15 25ต่อ16และ25ต่อ17คะแนนเก็บชัยชนะนัดแรกของสนามที่3พร้อมกับคว้า3แต้มไปครองได้สำเร็จและเป็นครั้งแรกที่เอาชนะทีมสาวบราซิลได้ในศึกเนชั่นลีกจากการพบกัน7ครั้งหลังสุดขณะที่โปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยจะพบกับทีมสาวทูเคียในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้นนะ

ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาเพิ่มเติมกรณีที่มีเหตุไฟไหม้นะคะตอนนี้นะคะมีเหตุไฟไหม้เป็นโรงงานอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคลอง7นะทางที่จะแยกไปวัดดอนใหญ่มีรถดับเพลิงอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วอยู่ประมาณสัก10กว่าคันได้แล้วก็กำลังระดมฉีดน้ำเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะเบื้องต้นนะคะทราบว่าเป็นลักษณะเหมือนมีเชื้อเพลิงเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นที่เก็บของเก่าด้วยนะคะเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะทั้งในส่วนของการควบคุมเพลิงเพราะว่าไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวสำหรับจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ย้ำกันอีกครั้ง

0: ครั้งหนึ่งนะคะเป็นโรงงานอยู่ที่ตรงบริเวณคลอง7ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถดับเพลิงอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วประมาณสัก10กว่าคันได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นรถดับเพลิงวิ่งอยู่ตรงแถวๆลำลูกกาแถวๆปทุมนะคะยังไงรบกวนช่วยเปิดทางให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 21:30 ประมาณนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขามีการรับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็เพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยที่เกิดเหตุอ่ะเป็นจุดที่เขาแบบมีพวกเฟอร์นิเจอร์มีพวกของเก่าเก็บของเก่าด้วยนะคะก็เลยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทีเดียวนะคะตอนนี้ระดมรถดับเพลิงเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุแล้วประมาณสัก10กว่าคันได้แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้หรือยังนะคะแต่จริงๆเนี่ยดูจากสถานที่แล้วนะคะก็น่าจะมีแต่พื้นที่ของโรงงานหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นแบบลักษณะเหมือนรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขากำลังรีบสกัดเพลิงอยู่แต่ไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะมองเห็นจากระยะแบบคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมองเห็นจากระยะไกลก็จะเห็นว่ามีแสงเพลิงแล้วก็มีกลุ่มควันขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะที่พวยพุ่งเข้ามาจากทางด้านของจุดที่เกิดไฟไหม้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะได้รายงานกันให้ทราบต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทางนั้นเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงในจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ตรงนี้เรามาเพิ่มเติมอันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปจับกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นแก๊งพ่อทิพย์แม่ทิพย์ทั้งหลายนะอันนี้เนี่ยคือเขาลักษณะว่าหาคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อแม่ทิพย์นะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นตัวจริงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มในส่วนของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้จำนวน20กว่ารายได้นะคะแล้วก็วันนี้ที่ทางด้านของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางทางพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์รวมทั้งสิ้นเนี่ย27คนด้วยกันเป็นผู้หญิง12คนผู้ชาย15คนนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันก็คือตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22กรกฎาคมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 86 137 157 162วงเล็บ1วงเล็บ4แล้วก็มาตรา267 268พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรนะคะพ.ศ. 2534มาตรา50แล้วก็พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. พ.ศ. 172นะคะฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เขตแห่งหนึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา157ด้วยนะคะผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีก1ข้อหาด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับกลุ่มผู้ต้องหานั้นจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่เป็นพ่อชาวไทยพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นกระบวนการเลยนะคะโดยผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี่ยที่ถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยมีนายประจวบผู้ที่เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรียลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดในกรณีอาคารสตง.ถล่ม ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นผู้ต้องหาหญิงที่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่แจ้งเกิดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรวมอยู่ด้วยกลุ่มที่3ก็จะเป็นผู้ชายชาวจีนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนหนึ่งในนั้นอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นรถตู้แล้วก็ในส่วนของท้ายคำร้องเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ทำการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นเรื่องร้ายแรงลักษณะของการกระทำนั้นเป็นขบวนการเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหากปล่อยไว้ชั่วคราวก็เกรงว่าจะหลบหนีศาลก็พิจารณารับคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้นะคะต่อมาก็มีญาติแล้วก็ทนายความของผู้ต้องหาทั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย26คนไปยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีผู้ต้องหา1คนไม่ยื่นประกันตัวนะศาลก็มีคำสั่งไม่อนุมัติคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะเนื่องจากว่ามีพฤติการตามคำร้องขอฝากขังนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็มีลักษณะการกระทำเป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงประกอบกับพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการปล่อยตัวด้วยนะหลังจากที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะทางเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด27คนไปคุมขังที่เรือนจำส่งเข้าไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำนะคะก็เป็นสิ่งที่คือคนที่เป็นพ่อแม่จริงเป็นคนจีนแล้วก็ไปคลอดที่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะอย่างที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเกิดเนี่ยร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเขตหนึ่งทำการปลอมแปลงเอกสารน่ะนะคะก็คือเอาหาคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาสวมเป็นพ่อของผู้หญิงคนจีนที่เป็นคนตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็แจ้งเกิดได้สัญชาติไทยไปนะอันนี้ก็แจ้งเพราะว่าเดี๋ยวพอครบตอนแจ้งเกิดก็มีคุณพ่อเป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่จริงๆก็เป็นคนจีนนะคะอันนี้ก็ฝากขังหมดเลยทั้ง27คนศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะอย่างที่บอกนะว่าที่จุดที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานเนี่ยเป็นตรงช่วงของบริเวณคลอง7ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีเชื้อเพลิงก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นที่เก็บของเก่าแล้วก็มีพวกโลหะแมกนีเซียมด้วยนะคะไฟไหม้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วตอนนี้เนี่ยล่าสุดตอนที่เราตรวจสอบไปนี่เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ในระหว่างการควบคุมเพลิงอยู่นะคะยังไม่มีคืบหน้าเข้ามานะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งในส่วนของการควบคุมเพลิงให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ไม่ลุกลามไปที่อื่นอีกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะใครที่อยู่ตรงแถวนั้นเนี่ยบางคนอาจจะตกใจอุ๊ยทำไมแบบมีเสียงรถดับเพลิงวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะรวมถึงอาจจะมีกลิ่นเรื่องของกลิ่นด้วยเพราะว่าโรงงานที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นสถานที่เก็บของเก่ามีทั้งควันมีทั้ง เรื่องของแสงเพลิงที่มองเห็นจากระยะไกลก็อาจจะดูน่ากลัวสักนิดหนึ่งนะคะมีข้อมูลนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วหน่วยศรีมหาโพธินะคะได้ดำเนินการอำนวยการจราจรที่บริเวณทางหลวงหมายเลข304ช่วงกิโลเมตรที่133ถึง134หลังจากที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางทางจราจรเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานกับทางด้านอบต.หนองโพรงเข้าสนับสนุนรถไถเพื่อทำการผลักดันแล้วก็ผลักดันต้นไม้ที่มันล้มลงมาแล้วก็ขวางการจราจรนะคะแล้วก็มีการเพื่อที่จะเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นได้สัญจรได้ตามปกตินะตอนนี้ก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ น่าจะสักประมาณสักชั่วโมงเศษได้แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการคือจะเห็นว่ามีต้นไม้ล้มลงมาแล้วก็ขวางช่องทางการจราจรเจ้าหน้าที่เลยต้องมีการใช้พวกรถเหมือนเป็นรถแท็กเตอร์รถตักอะไรพวกนี้ช่วยดันต้นไม้ที่มันล้มลงมาขวางการจราจรให้ไปพ้นช่องทางการจราจรรถเขาจะได้ผ่านกันได้ตามปกติซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ เคลื่อนย้ายไปได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้นะคะจากจ่าสิบตำรวจกิตติพงศ์เป็นผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามที่สภ.ลำลูกกานะคะจ่ากิตติพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะเหตุเพลิงไหม้อะค่ะ
1: เจ้าที่ดับเพลิงกำลังควบคุมสถานการณ์นะเบื้องต้นก็คือคุมบริเวณรอบไปได้แล้วตอนนี้เหลือเพียงกลุ่มควันนะกล
0: ุ่
1: มควันของโรงงานต้นเพลิง
0: อะ
1: ค
0: ่ะตรงจุดที่เกิดเหตุตกลงเขาเป็นโรงงานอะไรอะฮะ
1: เป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับพวกทำบูธอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะ
1: แล้วตรงก็จะมีพวกทินเนอร์พวกอะไรนะไม้อะไรพวกเนี้ยครับ
0: พวกวัสดุที่เขามาทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะ
1: ทำงานใช่เฟอร์นิเจอร
0: ์ค่ะแล้วโรงงานนี้มันติดบ้านชาวบ้านเขาด้วยไหมคะ
1: ก็ติดโรงงานด้วยกันครับพี่มันเป็นที่เปล่าแล้วเขามาสร้างเป็นโรงงานทีนี้ก็จะติดโรงงานข้างเคียง
0: เป็นโรงงานเดียวกันไหมหรือว่าเป็นโรงงานอย่างอื่น
1: คนละที่ครับ
0: คนละบริษัทคนละบริษัทกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมันลามไปแล้วเหรอคะนาลามไปติดเขาไหม
1: ยังเพราะยังเจ้าที่ดับเพลิงดูอยู่ได้ค
0: ่ะอ๋อยังสามารถที่จะควบคุมในส่วนตรงนี้ได้นะคะไม่ให้ลามไปที่อื่นได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่ไฟไหม้ตอนนี้มีคนงานทำงานอยู่ไหมคะ
1: คนงานไม่มีก็คือเขาเลิกงานตั้งแต่ 5:00 นแล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้คนงานเขาก็พักผ่อนอยู่ห้องพักของเขาแหละครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เขาเห็นไฟลุกลามไงก็เลยโทรแจ้งเข้ามา
0: อืมค่ะก็คือคนงานก็คือพักผ่อนอยู่ใกล้ๆกับโรงงานนั่นแหละนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่จุดที่เขาไฟไหม้เนี่ยมันเป็นส่วนการทำงานของตรงโรงงานเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: น่าจะเป็นส่วนของโรงงานเลยครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีเก็บพวกวัสดุอะไรพวกนี้อยู่ในโรงงานด้วยใช่ไหมคะมีอะไร
1: ไม่แน่ใจเลยครับยังไม่ได้ตรวจสอบอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะ
1: นี่คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สอบถามมาจากทางเจ้าของ
0: ค่ะค่ะจะออกเจ้าของมาในที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
1: อยู่ครับเจ้าของอยู่
0: นะคะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่กลุ่มควัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมองดูแล้วนี่การความเสียหายนี่น่าจะเสียหายหมดเลยไหมหรือว่ายังไง
1: ด้านนี้ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเลยครับก็คือเดี๋ยวรอซื้อตัวก่อนอีกทีนึง
0: อืมค่ะเจ้าของโรงงานเป็นคนไทยไหมคะ
1: คนไทยครับ
0: เป็นคนไทยนะอ่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะตกลงเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่อยู่ตรงบริเวณคลอง7อันนี้เนี่ยเขาเป็นโรงงานที่ปลูกสร้างอยู่ในบริเวณที่มันเป็นที่โล่งไกลจากบ้านเรือนประชาชนแต่ว่ามันไปติดกับโรงงานอีกโรงงานหนึ่งเป็นคนละโรงงานกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมไม่ให้ไปลามไปติดตรงส่วนของโรงงานอีกโรงงานหนึ่งได้แล้วนะคะก็เหลือแต่ในส่วนของกลุ่มควันแล้วก็อาจจะต้องดับรอให้ดับสนิทก่อนนะคะส่วนของความเสียหายเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่หลังจากที่เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบดูว่าเรื่องของความเสียหายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าข้างในโรงงานก็อย่างที่บอกว่าเป็นโรงงานที่มีเฟอร์นิเจอร์รับทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินอันเนี้ยมันก็จะมีนอกเหนือจากพวกเขาเรียกอะไรนะไม้เมยอะไรพวกเนี้ยที่เป็นส่วนประกอบของการทำเฟอร์นิเจอร์ก็ยังมีพวกทินเนอร์มีอะไรพวกเนี้ยที่เป็นอาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้แล้วนะคะเรามาเพิ่มเติมข้อมูลเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจร4:00 น.จะ4:30 น.แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของการจราจรเดี๋ยวดีนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถนนรามอินทราฝั่งขาออกรามอินทราฝั่งขาออกนะคะที่มาจากตรงช่วงของซอยวัชรพลที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคูบอน เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่ามีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของคูบอนตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวตรงช่วงประมาณแถวแถวสถานีรถไฟตรงกม.สถานีรถไฟฟ้านะคะตรงกม.6น่าจะเป็นน่าจะมีการทำงานตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคูบอนนะคะปิดการจราจรสะพานข้ามแยกหรือเปล่าใครอยู่ตรงนั้นนะเผื่อเพิ่มเติมมาให้หน่อยแล้วกันนะคะตรงคูบอนนะคะแต่พอเลยจากทางแยกคูบอนมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเคลื่อนตัวไปได้ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนจุดอื่นนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็การจราจรก็ดีแล้วนะคะมีตรงช่วงบริเวณแยกลาดพร้าวตรงแถวๆหน้าห้างตรงยูเนียนมอลล์ตรงนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวน่าจะเป็นจุดที่มีรถออกมาจากห้างหรือเปล่าเขามีงานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่ตรงยูเนียนมอลล์เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านซอยลาดพร้าวซอย1แต่พอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ชะลอจากซอยลาดพร้าวซอย1เนี่ยทำให้รถที่มาจากถนนพหลโยธินเนี่ยเริ่มชะลอต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะเริ่มชะลอช้าต่อเนื่องกันไปด้วยแล้วก็พอเลยจากซอยลาดพร้าวซอย1ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณปากซอยลาดพร้าว4ตรงช่วงนี้นะคะท้ายก็จะมาอยู่ที่ตรงประมาณซอยลาดพร้าวซอย10พอเลยจากซอยลาดพร้าวซอย10ไปเล็กน้อยก็จะเริ่มเจอท้ายแถวแล้วที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะน่าจะเป็นแบบรถเข้าออกตรงช่วงซอยนี้แหละค่ะก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวตรงถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยนะคะบนถนนพหลโยธินช่วงนี้เสนานิคมมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินตอนนี้รถเยอะนะคะก็จะมีการชะลอตัวอยู่ที่ตรงช่วงซอยเสนาผ่านจากรัชโยธินมุ่งหน้าเข้ามาแยกลาดพร้าวตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็อย่างที่บอกก็จะชะลอตัวในช่องทางซ้ายที่จะเลี้ยวมาถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกนะคะแล้วฝั่งที่ไปจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปรัชโยธินต่อเนื่องไปทางเกษตรไปจนถึงทางด้านวงเวียนบางเขนช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนลาดพร้าวผ่านจากตรงช่วงลาดพร้าวซอย1ที่มีการชะลอตัวตรงจุดนั้นนะคะพอเลยมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางโชคชัย4มาลาดพร้าว71ไปยาวๆไปจนถึงแยกบางกะปิเลยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วก็บนถนนรามกำแหงช่วงนี้รามกำแหงตั้งแต่บริเวณแยกคลองตันนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามผ่านหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงมาที่บริเวณแยกลำสาลีก็รถน้อยคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าคลองตันมาเอกมัยเหนือต่อเนื่องเข้ามาที่แยกพร้อมพงษ์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะมาจนถึงบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเลยค่ะเข้ามาที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชรในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวโดยรวมแล้วก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางใต้ทางด่วนเพชรนะคะตอนนี้รถเยอะเหมือนกันฝั่งกลับกันที่ไปจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ช่วงนี้ก็รถเยอะเดี๋ยวนี้ฉันไม่แน่ใจว่าตรงแถวแถวแยกมิตรสัมพันธ์นี่ทำไมตอนนี้รถเยอะจังตรงบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันก็รถเยอะตรงช่วงที่มาจากทางใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้าไปแยกมิตรสัมพันธ์มีการชะลอตัวตรงช่วงพอเลยจากใต้ทางด่วนเพชรบุรีก็จะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็พอผ่านจากตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบไปที่จะมุ่งหน้าไปทางมิตรสัมพันธ์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถเยอะนะฝั่งทางที่มาจากใต้ทางด่วนเพชรเนี่ยค่ะแล้วก็เลยทำให้ฝั่งขาออก ที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาก่อนผ่านใต้ทางด่วนเพชรนี่ก็มีรถชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงสะพานข้ามคลองแสนแสบตรงนี้มานะคะก็จะใช้การได้แล้วนะคะก็ใช้ความเร็วกันได้แล้วแต่ก่อนที่จะผ่านที่ตรงบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดทำไมรถเยอะช่วงนี้เดี๋ยวใครอยู่ตรงบริเวณนั้นเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้นะคะว่าเพชรบุรีขาออกฝั่งที่มาจากทางแยกเพลินจิตที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องไปทางด้านแยกมิตรสัมพันธ์ช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะถนนราชปรารภตอนนี้รถที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งรวมถึงฝั่งกลับกันด้วยนะที่มาจากซอยหมอเหล็งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกประตูน้ำรถเยอะทั้งสองฝั่งเลยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าพังประตูน้ำเนี่ยรถเรียกว่าเต็มทุกช่องทางเอาเป็นว่ามันเต็มทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะทั้งฝั่งที่มาจากประตูน้ำไปหมอเหลงกลับมาทางประตูน้ำนี่สองฝั่งรถเต็มเลยนะทางการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะไปได้เป็นรอบๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นพอเลยจากทางด้านของแยกหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วไม่เป็นปัญหาบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะช่วงที่มาจากทางแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำแล้วก็พอเลยจากแยกราชเทวีไปทางด้านของเพชรพระรามไปอุรุพงศ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะในช่วงที่จะต้องผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้รถหนาแน่นนะคะเป็นช่วงๆไปแต่พอผ่านพ้นจุดที่เขามีการทำงานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้หลายๆคนก็หลายๆเส้นทางนะที่จะต้องมีการเข้าพื้นที่ทำงานตั้งแต่สี่ทุ่มก็ย้ำเตือนกันเรื่องของการสังเกตป้ายสัญญาณต่างๆนะที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการติดตั้งเป็นการแจ้งเตือนว่าจุดข้างหน้ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตไฟคือเอาจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ในแต่ละจุดต่างๆตรงนี้ด้วยพอดีได้ไปเห็นคลิปที่มีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาให้การช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จอดอยู่ข้างทางแล้วปรากฏว่าคือรถของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาจอดอยู่แล้วก็มีไฟจากที่รถเนี่ยไฟบับว่าไฟกระพริบอะไรต่างๆนานาแต่ก็ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ยืนอยู่ตรงบริเวณด้านหลังรถตรงนี้ด้วยปรากฏว่ามีรถเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือเขาไม่ทันสังเกตหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้พุ่งชนเข้าไปก็มีทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุอันนี้ด้วยนะก็เลยอยากจะฝากเตือนในกรณีที่แบบว่าถ้ามองเห็นมาจากไกลๆแล้วว่ามีไฟกระพริบอะไรอย่างเงี้ยทางข้างหน้าให้ลดความเร็วลงเพราะว่าคือคลิปที่เห็นเนี่ยคันที่ชนมาค่อนข้างที่จะแรงจังหวะที่แบบว่าคนนี้ก็ยืนอยู่หลายๆคนเนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็กระโดดหลบทันจะมีอยู่คนนึงเหมือนกับว่ากระโดดหลบไม่ทันแล้วก็รถเนี่ยมันคือแบบพุ่งชนเข้าไปเต็มๆเลยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปสำหรับรายนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าผ่านในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังมาเห็นอีกทีนึงก็คือตอนที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของจุดที่เขาทำงานแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อความคือไปดูในเพจของทางด้านเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะที่อยู่ตรงพระราม1นี่แหละค่ะเขามีการออกประกาศอันเนื่องมาจากว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทางด้านท่านรักษาการอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็เลยมีการลงนามในประกาศนะแล้วก็เพิ่งจะประกาศเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะเป็นประกาศจากทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาแล้วก็แนวทางการจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคม2569นะคะโดยมีข้อความแบบนี้นะก็คือมีข้อความระบุบอกว่าด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทรนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจจะมีนักศึกษาศิษย์เก่าแล้วก็บุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักศึกษานะคะรวมถึงบุคลากรแล้วก็ทรัพย์สินของสถาบันก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพ.ศ.2547จึงออกประกาศห้ามดังนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามว่าเขาออกประกาศห้ามอะไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตมาที่คุณธนากรก่อนนะคะคุณธนากรเจออุบัติเหตุที่ถนนสุขุมวิทค่ะคุณธนากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนของสุขุมวิทคะ
1: เป็นสุขุมวิทขาเข้าครับ
0: ค่ะ
1: บริเวณแยกปุณณวิถีเลย
0: แยกปุณณวิถีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับรถเก๋งนะครับ
0: ค่ะ
1: สีน่าจะประมาณสีขาวนะครับออกมาจากซอยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชนกับป้อมตำรวจเลย
0: ฮะซอยปุณณวิถีเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ร้อยสุขุมวิทร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วเขาเป็นสามแยกใช่ไหม
0: เขาไม่เลี้ยวเขาไม่เลี้ยวเลย
1: เขาเลี้ยวครับเขาไม่เลี้ยวเขาตรงเข้าไปเลยคร
0: ับ เดี๋ยวก่อนเป็นซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งไหมหรือว
1: ่านั่นแหละครับ
0: ร้อยหนึ่งทับหนึ่งเน
1: า
0: ะซอยวชิรธรรมสาธิตเน
1: า
0: ะ
1: วชิรธรรมทวีตครับผม
0: อ่าอ่าค่ะ
1: ตรงก็ชนเข้าไปที่ป้อมเลย
0: ค่ะ
1: ผมก็ตอนนี้ก็ฝังเลนหนึ่งเลนซ้าย
0: เป็นรถเก่งใช่ไหมคะ
1: รถเก่งครับรถเก่ง
0: ค่ะแล้วเห็นไหมว่าคนขับรถเป็นยังไงบ้าง
1: คนขับผมไม่เห็นครับพอดีว่าผมใช้ความเร็วมาส
0: ม
1: ควรแล้วก็มีกู้ภัยเขาไล่รถ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็ต้องรีบออกมา
0: อ๋อหมายความว่าคือผ่านมาตอนที่รถเกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่เอ๊ะหรือเขาตีวงกว้างกันไปนิดนึง
1: ไม่ตีวงครับเขาออกจากซอยเลยครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นสามแยก
0: ใช่
1: แล้วก็ตรงเข้ามาเลย
0: ตรงมาเลยไม่หักเลยนะ
1: ไม่หักเลยไม่หักเลี้ยวเลยตรงเข้าไปเลย
0: หรือว่าไม่ชินทาง
1: ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี
0: ้ค่ะค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
1: มีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกทีนึงตอนที่ผ่านมานี่นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วมีการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: การจราจรฝั่งที่ผมมาฝั่งขาเข้าก็ถือว่าใช้ได้ครับม
0: ี
1: ติดช่วงแยกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งขาออกก็พอใช้ได
0: ้ครับก็จะตรงฝั่งขาเข้านี่ก็ชะลอตรงอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
1: ใช่ใช่ครับนิดหน่อย
0: อืมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่งงเนอะว่าเข้ามาสามแยกทำไมเขาไม่หักเลี้ยว
1: ก็ไม่ทราบไงเขาอาจจะเบลอหรือเปล่า
0: เ
1: ข้าไปเลย
0: ค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันมืดอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้
1: ใช่ครับใช่
0: ค่อนข้างที่จะมืดเหมือนกันโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนากร
1: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนสุขุมวิทรถคันนี้เนี่ยออกมาจากซอยสุขุมวิท101ทับ1หรือว่าซอยวชิรธรรมสาธิตซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าหรือถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกก็ได้แต่รถคันนี้เนี่ยพอออกมาถึงตรงปากซอยตรงนี้เขาเรียกแยกวัดทุ่งนะคะแยกวัดทุ่งตรงนี้เนี่ยตรงมาต รงข้ามกับทางด้านของตรงซอยเนี้ยตรงสามแยกเนี่ยเป็นป้อมตำรวจพอดีเลยนะเป็นรถของเป็นป้อมตำรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเป็นสน.พระโขนงนะตรงนี้อยู่ตรงแยกพอดีเลยคือถ้ารถคันนี้มาแล้วก็ไม่หักเลี้ยวเนี่ยก็คือจะพุ่งเข้าไปในป้อมเลยไม่แน่ใจเหมือนว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในป้อมด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็รถที่ใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็จะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาเนาะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่หักเลี้ยวหรือจะมีขัดข้องอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งละกันเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกันต่อนะที่เขามีการประกาศเรื่องของการห้ามดังนี้นะคะก็คือ 1. ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงเขาบอกว่าเป็นเรดโซนเลยนะคะอันนี้หากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือฉบับที่2พ.ศ. 2562ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติก็ให้อาจารย์ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสม 3. ค่ะกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนะคะก็อันนี้ประกาศอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเหตุวุ่นวายเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามที่หนังสือประกาศของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยระบุไว้ก็คือว่ามีเหตุความวุ่นวายระหว่างนักศึกษาของเทคโนโลยีปทุมวันกับทางด้านของนักศึกษาของอุเทนถวายแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าอันนี้ก็เกือบครึ่งเดือนอยู่เหมือนกันนะมิถุนากรกฎาสิงหาวันที่1สิงหาก็จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของเทคโนโลยีปทุมวันก็เลยเนี่ยแหละเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะป้องกันไว้ก่อนก็คือว่าก็จะหยุดเรียนที่ห้ามไม่ให้ใครทุกคนเลยนะห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะไม่ใช่เฉพาะวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะห้ามไม่ให้เข้ามาภายในสถาบันแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเป็นพื้นที่สีแดงก็ได้นะคะแล้วก็รวมในส่วนของการเรียนของนักศึกษาก็ให้ปรับไปเป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นประกาศมาจากทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะก็เนี่ยทางสถาบันเขาปิดการเรียนการสอนที่ภายในสถาบันให้ไปเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะเป็นการป้องกันเหตุก่อนที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นรุนแรงไปกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าสำหรับเหตุเพลิงไหม้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะที่อยู่ที่คลอง7ที่ลำลูกกาเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแหละเพราะเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจลำลูกกาบอกว่าเพลิงเริ่มแบบเหลือแต่กลุ่มควันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมาเพิ่มเติม เรื่องของสภาพการจราจรกันนะก่อนหน้านี้มีคุณวิชิตเนี่ยแจ้งเข้ามาถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะช่วงบริเวณใต้ทางด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางแยกมิตรสัมพันธ์อ๋อที่จุดที่ดิ้นสงสัยว่าทำไมทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออก

0: ในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นฝั่งที่มาจากบริเวณแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านใต้ทางด่วนเพชรเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะก่อนที่จะผ่านไปถึงทางด้านของแยกมิสัมพันธ์คุณวิชิตเนี่ยก็แจ้งเข้ามาบอกว่าที่ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตรงบริเวณก่อนถึงแยกมิสัมพันธ์เล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ทำงานเปิดฝาท่อทำให้ปิดการจราจรใน2ช่องทางซ้ายนะคะก็เลยจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านตรงบริเวณใต้ทางด่วนเพชรบุรีนะคะที่มาจากทางประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ย ดีขึ้นแล้วนะคะถ้าดูตอนช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีการปิดช่องทางการจราจร2ช่องทางซ้ายนะคะรถที่เลี้ยวออกมาจากด้านจากทางเพลินจิตจากทางถนนวิทยุนะที่แยกเพลินจิตเหนือเนี่ยไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ดีขึ้นกว่าในช่วงที่แล้วนะช่วงที่แล้วนี่จะเห็นเลยว่ารถเนี่ยมีปริมาณมากกว่านี้แล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้ามากกว่าก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เปิดฝาท่ออยู่ปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายนะคะคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าใช้มอเตอร์เวย์สาย7ตรงบริเวณด่านเก็บเงินพนัสนิคมกม.ที่65+328มาถึงจุดพักรถนะคะบอกว่าใกล้เคียงกับจุดพักรถมอเตอร์เวย์เจอถังน้ำมัน200ลิตรถังสีแดงตกอยู่ในช่องทางขวาค่ะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีไฟไหม้นะคะที่เป็นโรงงานที่อยู่คลอง7ที่ปทุมนะจากทางด้านเจ้าหน้าที่อาสาพื้นที่ร่วมกตัญญูคลอง5304นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อยู่ในวงจำกัดครับเหลือแค่กลุ่มเหลือแค่ช่วงบริเวณโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับที่ยังมีไฟอยู่ครับเพราะว่าโกดังนะครับมันซุดตัวลงมาหลังคามันก็กดช่วงบริเวณตรงกลางเนาะเจ้าที่ก็เลยไม่สามารถเจาะเข้าไปตรงบริเวณที่มีแสงเพลิงได้ครับทำได้แต่เลี้ยงน้ำไว้บริเวณรอบนอกไม่ให้ลุกลามเพิ่มครับตอนนี
0: ้อ๋อค่ะแล้วลักษณะของโกดังอันนี้ตรงจุดที่มันเป็นไฟไหม้อ่ะค่ะมันมีเป็นลักษณะยังไงอ่ะคะ
1: ลักษณะของโกดังนะครับเป็นโกดังขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีโกดังพลาสติกโรงงานพลาสติกอีกโรงงานนะครับอยู่ติดกันแต่โรงงานพลาสติกก็ได้รับความเสียหายไปด้วยโดนไฟเผาไหม้เหมือนกันแต่เจ้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อ
0: ัน
1: นี้เหลือแค่โรงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวครับเพราะว่ามันเนี่ยหลังคามันยุบตัวลงมาครับเจ้าที่ก็เลยไม่สามารถเจาะเข้าไปบริเวณตรงกลางที่มันมีกลุ่มไฟได้ครับ
0: ก็มีขนาดใหญ่ไหมตรงที
1: ่ใหญ่ครับใหญ่อยู่ครับผมใหญ่มากครับ
0: ใหญ่ประมาณไหนได้คะ
1: ใหญ่ประมาณไหนได้พื้นที่ด้วยสายตาก็เกือบหนึ่งไร่ครับบริเวณน
0: ี้เกือบหนึ่งไร่นะคะแล้วตรงในจุดที่เขาที่ไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของเป็นอาคารปิดไหมคะหรือว่ายังไง
1: เป็นอาคารปิดครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสังกะสีล้อมรอบครับผมเป็นสังกะสีล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับมีชั้นเดียวครับผม
0: เป็นหลังคาเป็นอาคารแบบว่าเหมือนเป็นอาคารโถงกว้างๆอย่างนั้นเลยไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโถงกว้างๆครับผมโถงกว้างๆแล้วก็เก็บพวกเฟอร์นิเจอร์กับผลิตเฟอร์นิเจอร์ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้หลังคามันก็ยุบตัวลงมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยุบตัวลงมาครับหลังคามันยุบลงมามันก็เลยทำงานยากครับเจ้าที่ตอนนี้ทำได้แค่เลี้ยงน้ำให้อยู่ในวงจำกัดแล้วก็กำลังหาวิธีเจาะกันเข้าไปอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะมองด้วยสายตานี่คือเสียหายทั้งหมดเลยไหมคะ
1: เสียหายทั้งหมดครับ 100% ครับมองด้วยสายตา
0: โอ้ค่ะแล้วส่วนไอ้โรงงานพลาสติกที่อยู่ใกล้ๆนี่เขาเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อันนั้นได้รับความเสียหายไปก็น่าจะประมาณ 80% ได้ครับโรงงานพลาสติก
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะน่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเขา
1: อยู่ติดกันเลย
0: เขารั้วติดกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วไอ้ตรงส่วนโกดังที่ไฟไหม้ตอนแรกก็อยู่ริมรั้วข้างที่ติดกับไอ้อีกโรงงานนึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกครับผม
0: ค่ะมีรายงานคนได้รับบาดเจ็บบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้มีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับผมเป็นชาวบ้านทั่วไปครับโดนไฟคลอกบริเวณเท้าครับแต่ตอนนี้มูลนิธิกู้ภัยร่วมสายให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วครับผม
0: ค่ะมีกี่คนนะคะ
1: ด้วยสายตาตอนนี้ ประมาณ 2-3 คนครับยอดยังไม่แน่ชัดครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะเป็น
1: ใช่ผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ที่ประมาณ 2-3 คนครับตอนนี
0: ้น่าจะเป็นคนงานไหมคะ
1: เป็นชาวบ้านด้วยครับแล้วก็น่าจะเป็นคนงานด้วยครับผม
0: อืมที่อาจจะมาช่วยดับเพลิงตอนแรกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะก็คือถูกไฟน่าจะย่ำเข้าไปแล้วก็ถูกไฟแบบร้อนไฟ
1: คลอกใช่ครับความร้อนทำให้ผุพองช่วงบริเวณฝ่าเท้าครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่มากครับไม่มาก
0: เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้รถดับเพลิงก็ยังเฝ้าระวังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ถูกครับผมตอนนี้รถดับเพลิงเต็มพิกัดครับรอบโรงงานเลยครับผม
0: ตรงนั้น
1: ควบคุมเพลิงได้อยู่ครับ
0: ค่ะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำไหมคะ
1: ไม่มีครับผมเพราะบริเวณด้านหลังของโรงงานเลยครับเป็นคลองขนาดใหญ่เลยครับเป็นคลองแอนซึ่งมีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดครับทำให้เจ้าที่สามารถดูดน้ำมาใช้ได้ครับแล้วก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมาก
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงได้หมดเหลือแต่เดี๋ยวคงต้องเข้าไปถึงในจุดที่เป็นต้นเพลิงก่อนนะคะถึงจะ
1: ใช่
0: ลัง
1: ใช่ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ตรงคลอง7ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นโกดังใหญ่ๆแบบเนี้ยตามที่เห็นในYouTube Live ตอนนี้เลยนะคะเป็นโกดังใหญ่ๆแล้วก็มีพวกข้าวของที่เขาใช้ทำงานอ่ะใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเก็บอยู่ภายในโกดังแล้วก็ไฟไหม้ เรียกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดเลยทำให้หลังคาน่าจะเป็นลักษณะของหลังคาสังกะสีมันยุบตัวลงมาทางเจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่สามารถเข้าไปถึงในจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นต้นเพลิงได้จริงๆนะเดี๋ยวคงต้องค่อยๆเข้าไปทางด้านในเพราะว่าก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าเข้าไปแล้วมันอันตรายเดี๋ยวคงต้องรอให้มันไฟให้มันดับสนิทมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปดับได้ถึงในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องของดูเพิ่มเติมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นกันนะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเกรียงศักดิ์แจ้งไว้ตอนก่อน5 ทุ่มนะคะที่บอกว่าไปเจอถังน้ำมันเป็นถังน้ำมัน200 ลิตรถังแดงสีแดงๆตกหล่นอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะฝั่งขาเข้ามาจากด่านพนัสนิคมมุ่งหน้ามาทางด้านของจุดพักรถมอเตอร์เวย์บอกว่าใกล้ๆกับจุดพักรถมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเจอถังน้ำมัน200 ลิตรเป็นถังสีแดงๆตกอยู่ในช่องทางขวาค่ะฝากให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยนะอันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะให้ไปช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายออกมาเพราะถ้ามางานนี้เดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะระมัดระวังด้วยใครที่กำลังจะใช้มอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงจุดพักรถเล็กน้อยนะคะคุณสุรัตน์วดีค่ะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือเป็นซัมซุงตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่สีชมพูขาวมาจากที่ไอคอนสยามบอกว่าอ๋อพอเรียกแล้วปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์จะขอเก็บเป็นราคาเหมาก็เลยลงจากรถมาแล้วก็เลยทำให้ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงตัวเครื่องสีดำเมื่อตอนช่วง3 ทุ่มนี้เองค่ะพอดีขึ้นไปบนรถแล้วปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่สีชมพูขาวบอกว่าเดี๋ยวจะขอเก็บเป็นราคาเหมาก็เลยลงจากรถนะคะก็เลยลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาไว้บนรถแล้วก็ไม่ได้จำในส่วนของทะเบียนรถเอาไว้ด้วยนะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศกันสักช่วงหนึ่งก่อนละกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองถูกลมกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ล้มในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะถ้าติดตามจสร้อยมาตั้งแต่ช่วงเย็นนี่จะทราบดีว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็มีประกาศฉบับที่7เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ด้านตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะโดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่11จนถึงวันที่14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนสถานการณ์เรื่องของพายุไต้ฝุ่นบาวี่นะคะที่บริเวณทะเลจีนตะวันออกก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจอเจี้ยงประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11แล้วก็12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะคือจริงๆถึงแม้ว่าเขาในประกาศนี้จะบอกว่าพายุอาจจะขึ้นฝั่งในวันที่11แล้วก็12แต่ว่าเราก็จะเห็นภาพเรื่องของที่จีนนะที่เขามีน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เลยนะมีชาวจีนประชาชนชาวจีนก็ได้รับผลกระทบกันไปต้องมีการอพยพออกมาจากในจุดที่มีน้ำท่วมสูงเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางภาคกลางด้านตะวันตกนะแล้วก็ทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ายังตกในลักษณะแบบวันนี้ที่ตกลงมาตอนช่วงเย็นน่ะฝนตกหนักแล้วก็ตกอยู่พักหนึ่ง ตกไม่นานแต่ตกหนักมากเลยนะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบเราจะไปอยู่ในบริเวณที่อาจจะเป็นป้ายโฆษณาหรือว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่นะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่ามีจุดไหนที่ยังมีปัญหาการจราจรกันหรือไม่นะคะตรงช่วงของบริเวณถนนรัชดาที่มาจากตรงแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางตลาดพลูลงมาจากสะพานข้ามแยกตลาดพลูแล้วก็จะต่อเนื่องมาทางด้านของ อุโมงค์รัชดาตัดกับราชพฤกษ์จุดนี้ไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์ด้วยหรือเปล่านะเห็นมีการจราจรมีการชะลอตัวภายในอุโมงค์แต่พอขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางตลาดพลูที่จะมุ่งหน้ามาแยกไหมสวรรค์จะมีการชะลอตัวนะคะตรงบริเวณนี้แต่ฝั่งกลับกันนี่จะเคลื่อนตัวไปได้เมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกที่จะไปทางด้านตลาดพลูเนี่ยเขามีการปิดการจราจรใช่ไหมที่มีการทำงานเมื่อวานนี้ดิฉันจำได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้ภายในอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ไม่แน่ใจว่าเป็นการปิดการจราจรเพื่อทำงานหรือว่ามีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์นะคะเพราะว่าจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณนี้แต่พอผ่านพ้นขึ้นมาจากอุโมงค์มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ตอนนี้จากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาที่บางขุนนนท์มาถึงแยกบรมแล้วก็ไปจนถึงทางด้านของแยกบางพลัดขึ้นสะพานพระราม7ก็การจราจรช่วงเวลานี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนพญาไทนะคะรถที่มาจากทางแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีตอนนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะรถที่ไปจากทางด้านแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีการเคลื่อนตัวน่าจะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะยังมีรถหนาแน่นรถมาใช้เส้นทางกันเยอะท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงแถวๆประมาณสะพานหัวช้างนะคะพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ที่จะไปทางด้านของแยกพญาไทนะคะแล้วก็จากแยกพญาไทมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ก็อาจจะติดจังหวะสัญญาณไฟบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่สุขุมวิทนะร้อยตำรวจโทคมสันสีคำนะคะรองสารวัตรจราจรสน.บางนานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะสารวัตรตอนนี้อุบัติเหตุที่ตรงปากซอยวัดทุ่งเป็นยังไงบ้างคะ
2: กู้ภัยร่วมประการรถติดที่เกิดเหตุนะครับเป็นเส้นยาวมาแล้วต้องจราจรเสียหายเล็กน้อย
0: นะครับค่ะค่ะแล้ว
2: ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายนะครับเจ็บหน้าอกหน้าอกแล้วก็ส่งแล้วก็ลมใจรักเรียบร้อยครับ
0: เป็นผู้หญิงขับรถนะคะ
2: ครับอายุประมาณ25-26 ปี
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วเขาให้ข้อมูลไหมคะว่าทำไมถึงแบบพุ่งเข้าชนป้อมตำรวจได้อ่ะค่ะ
2: เริ่มต้นมีสอบถามจากพ่อแม่ของผู้เกิดเหตุเดินทางมาที่เกิดเหตุบอกว่าเขามีปัญหานิดหน่อย
0: ค่ะ
2: กับ
0: มีปัญหาส่วนตัว
2: อาจจะทะเลาะกันหรือยังไงไม่ทราบเลยขับรถพุ่งเข้ามาไม่มีอาการมาอะไรนะ
0: บ้านอยู่ในซอยวัดทุ่งเหรอคะ
2: นั่นแหละครับเข้าไปในซอยอะไรเลยเข้าไปในซอยวัดทุ่งครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็คือมีแบบว่ามีปากเสียงกันที่บ้านหน่อยนึงเลยขับรถออกมา
2: ถูกต้องครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: ไปโรงพยาบาลลมจะรักเรียบร้อยครับ
0: ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วรถนะคะรถเคลื่อนย้าย
2: รถประกันนำเบอร์25สน.
0: เอาไปที่สน.แล้วนะคะแล้วค่ะตรงส่วนป้อมตำรวจที่บอกว่าเสียหายเล็กน้อยนี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตั้งกำแพงครับบุกเข้าไปนิดเดียว
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: รถชนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าคนจะไม่รุนแรงมากเขาชนรุนแรงเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องหรอกคงขับไม่เร็วมาก
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ในป้อมไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีใครอยู่ในป้อมนะได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้นะคุณธนากรแจ้งไว้บนถนนสุขุมวิทคือตรงช่วงบริเวณที่ออกมาจากซอยสุขุมวิท101/1หรือว่าซอยวชิรธรรมสาธิตหรือว่าซอยวัดทุ่งเนี่ยแหละค่ะตกลงคนขับรถเป็นผู้หญิงนะยังอายุไม่เยอะนะอายุประมาณสัก 25-26 ปีประมาณนั้นขับรถออกมาจากที่บ้านแล้วก็ยังไงไม่ทราบนะก็พุ่งชนป้อมตำรวจที่ตรงบริเวณทางสามแยกพอดีเลยนะโชคดีที่ว่าตรงบริเวณหน้าป้อมเนี่ยน่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นกำแพงกั้นเดี๋ยวที่ฉันดูนิดตรงบริเวณหน้าป้อมที่ตรงแยกสุขุมวิท101/1ตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าก่อขึ้นมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบลูกกลงใช่ไหมเหล็กดัดกันอยู่ตรงข้างหน้าทางที่ตรงบริเวณรถที่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไม่มากนักนะคะส่วนคนขับรถก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะก็คืออาจจะทะเลาะกับที่บ้านมาแล้วก็ขับรถออกมานะแล้วก็ยังไงก็ไม่ทราบทำไมถึงแบบว่ามาพุ่งชนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายรถไปที่โรงพักบางนาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนพระราม9เป็นพระราม9ตัดใหม่นะที่มาจากทางด้านเป็นพระราม9ศรีนครินทร์นะคะที่จะข้ามถนนข้ามแยกรามมุ่งหน้าเข้ามาทางรอบในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างเลยทำให้การจราจรรถเนี่ยจะมีปริมาณเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามโฮมโปรพระราม9เข้ามาที่แยกรามต่อเนื่องเข้ามารอบในตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าตึก KPN Tower พอเลยจากหน้าตึก KPN Tower มาแล้วทีนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางแยกรามเท่านั้นนะคะฝั่งขาออกนี่ใช้การได้ดีกว่าฝั่งขาเข้าขาเข้านี่จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณพระราม9ตัดใหม่ก็คือแถวๆหน้าโฮมโปรพระราม9เนี่ยค่ะเข้ามาจนมาถึงตรงบริเวณแถวๆหน้า KPN Tower ก็จะใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแวะมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตามเทรนด์ไม่ได้ดูเลยนะในส่วนของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะไม่แม้แต่จะได้ดูสักนิดหนึ่งเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีการนำเอาไฮไลท์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026โดยตารางในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเตะกันในวันที่12ก็คือในวันพรุ่งนี้นะเวลา 4:00 นคู่ที่จะเจอกันก็คือนอร์เวย์กับอังกฤษตอน16:00 นะคะตอน16:00แล้วก็มี18:00 เช้าเป็นคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์คู่18:00เนี่ยสำหรับใครที่แบบไม่ได้ไปไหนน่าจะได้ดูนะเพราะว่า18:00เป็นช่วงเวลาที่แบบหลายๆคนน่าจะตื่นกันแล้วนะคะเป็นคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะเขามีบทวิเคราะห์อันนี้ด้วยเขาบอกว่าทีมระหว่างทีมนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะนอร์เวย์เนี่ยเขาเคยเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกหลังจากที่นักฟุตบอลเขาเนี่ยได้มีการยิง2ประตูแล้วก็มีการพาทีมเข้าไปเอาชนะบราซิลมาแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นการทำให้แบบแฟนบอลเนี่ยตกตะลึงกันไปเลยในส่วนของทัวร์นาเมนต์นั้นนะคะด้วยผู้เล่นระดับโลกที่ทำประตูได้ทุกรอบแล้วก็ยืนอยู่ในตารางแบบว่าเป็นตารางแบบโกลเด้นบูทของทางด้านของทีมนอร์เวย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเลยทำให้นอร์เวย์เขาบอกว่ามีความมั่นใจสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาติเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นการเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในสนามฟุตบอลโลกนะคะส่วนอังกฤษค่ะเขาบอกว่าเป็นทีมอังกฤษเนี่ยมีการบันทึกชัยชนะที่ดีที่สุดในแผ่นดินต่างประเทศในรายการใหญ่ด้วยการเอาชนะเม็กซิโกไป3-2โดยการยิง2ประตูเป็นการยิง2ประตูแล้วก็มีการยิงจุดลูกโทษด้วยนะทำให้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3ติดต่อกันในฟุตบอลโลกแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็ยังคงมีการไล่ล่าแชมป์ใบที่2ตั้งแต่ปี1966นะอันนี้ก็ต้องกี่ปีมาแล้วล่ะปีนี้2026คิดดูแล้วกันว่าครั้งล่าสุดที่เขาได้ไปก็คือปี1966ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยแล้วก็มีทีมอาร์เจนตินาด้วยนะคะทีมอาร์เจนตินานี่จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเวลา8:00 นอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะอียิปต์มาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะก็คือ3-2ด้วยการพลิกกลับมาจากสถานการณ์ที่บอกว่ายากลำบากทีเดียวโดยมีการทำประตูสะสมถึง8ลูกในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะสำหรับนักกีฬาของเขาเมสซี่เนี่ยนะคะแล้วก็มีการการทำประตูของเมสซี่เนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยยืนตำแหน่งร่วมในการยืนร่วมตำแหน่งโกลเด้นบูสต์นะคะซึ่งอาร์เจนตินาเขาบอกว่าเป็นทีมที่อันตรายที่สุดในช่วงท้ายเกมตลอดรอบน็อกเอาท์คือพลิกมาได้เหมือนคุ้นๆว่าเมื่อวานนี้เห็นมีการพูดถึงว่าแบบตอนแรกก็นึกว่าจะจบอยู่ที่สกอร์ 2-2 อยู่แล้วนะปรากฏว่าอาร์เจนตินาสามารถที่จะพลิกมายิงประตูแล้วก็เอาชนะทางด้านของอียิปต์ไปได้นะส่วนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะโคลอมเบียในการดวลจุดโทษหลังจากที่เสมอกันไป0-0นะคะอันนี้ก็เลยเป็นการพิสูจน์ว่าสวิสเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งในรอบน็อกเอาท์เสมอนะคะซึ่งเท่าที่ผ่านมาสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยยังไม่เสียประตูเลยใน2นัดน็อกเอาท์ที่ผ่านมาก็อันนี้เป็นในส่วนของการคาดเรื่องเหมือนว่าเป็นการที่แบบว่าแนะนำให้รู้จักทีมฟุตบอลที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะคะ2 คู่ก่อนเลยในวันพรุ่งนี้นะวันที่12ก็คือตั้งแต่16:00ใครน่าจะได้ดูกันเยอะแหละเพราะว่าเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์16:00 แล้วก็18:00 นะคะก็ มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวมันเหลือรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วล่ะใกล้ๆจะจบแล้วนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นะคะนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลแล้วนะเราก็มาที่เรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าแฟนวอลเลย์บอลนี่คือแบบ ดีใจกันแบบเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเขาบอกว่าเอาชนะทีมบราซิลมาได้3-0เซตในเมื่อการแข่งขันที่ผ่านมานะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยสามารถโชว์ผลงานที่แบบยอดเยี่ยมเลยก็คือเอาชนะบราซิลมาได้แล้วก็ชนะแบบ3เซตรวดเลยนะก็คือ25-15 25-16 แล้วก็25-17ในศึกเนชั่นลีกแล้วก็นัดที่3เป็นนัดที่3สัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นการชนะบราซิลในครั้งนี้ก็เป็นการการันตีได้เลยนะคะว่าไม่ตกชั้นแน่นอนสรุปผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยแข่งไปแล้ว11นัดชนะ3แพ้8นัดจะมีอยู่ด้วยกัน12แต้มอยู่ในอันดับ14ของตารางค่ะส่วนบราซิลชนะ9แพ้2มี26แต้มก็รั้งอันดับที่2ของตารางส่วนนัดต่อไปอันเนี้ยใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะก็คงจะต้องตามเชียร์กันแล้วนะคะเพราะว่าทีมชาติไทยทีมหญิงชาติไทยเนี่ยนะจะลงสนามในนัดที่4ซึ่งถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่3โหอันนี้ไปเจอกับตุรกีค่ะคุณผู้ฟังจะไปเจอกับตุรกีในวันพรุ่งนี้นะคะตอนเวลา 13:30 นตามเวลาในประเทศไทยเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูเดี๋ยวพวกนี้จะได้มารายงานให้ทราบกันนะว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างขึ้นไประดับแบบว่าคือชนะบราซิล3เซตรวดนี้คือแบบว่าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าชื่อชั้นของทีมหญิงบราซิลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาพรุ่งนี้ก็ต้องเจอกับทางด้านของตุรกีด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของผลการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันพรุ่งนี้ตอนช่วงเย็นๆก็จะมาแต่ว่าเขาแข่งกันตอนช่วง 13:30 ตอนตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็เอามารายงานให้ทราบกันแล้วนะคะในส่วนของฟุตบอลอ้อแต่พูดถึงเรื่องของฟุตบอลที่ฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีข่าวเศร้าอยู่ข่าวหนึ่งนะคะก็คือเป็นนักฟุตบอลของแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนักฟุตบอลของแอฟริกาใต้ที่เขาบอกว่าเพิ่งจะไปลุยศึกบอลโลกมาปรากฏว่าเสียชีวิตลงนะหลังจากที่กลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยสำนักข่าว BBC ได้มีการรายงานนะคะบอกว่าเจเดนอดัมซึ่งเป็นกองกลางของทีมชาติแอฟริกาเป็นทีมชาติแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็อยู่ในสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะคะหลังจากที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติบ้านเกิดของเขานะคะในศึกฟุตบอลโลก2026ตัวอดัมเองเนี่ยลงสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มของแอฟริกาใต้ทั้ง3นัดซึ่งเขาเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จก่อนที่จะไปแพ้ทางด้านของแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมในรอบ32ทีมสุดท้ายทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้ค่ะเกรตันแมคเคนซี่ก็ได้มีการออกแถลงการระบุนะคะบอกว่า ผมรู้สึกช็อกแล้วก็เศร้าอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวการจากไปของเจเดนอดัมวงการฟุตบอลแอฟริกาใต้ สูญเสียหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่เจิดจำรัดที่สุดคนหนึ่งไปแล้วก็คนในชาติของพวกเราต่างร่วมไว้อาลัยไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลอีกหลายล้านคนที่ได้เฝ้าดูเขาเติบโตจากเด็กปั้นในอะคาเดมี่ที่เต็มไปด้วยอนาคตสู่การเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ของทีมบาฟานานะคะอันนี้เป็นฉายาทีมแอฟริกาใต้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยได้เริ่มทำการสืบสวนแล้วว่าหลังจากที่พบร่างของตัวทางด้านของเจเดนเนี่ยนะคะวัย25ปีที่บ้านพักหลังหนึ่งในย่านชอสเคลูฟนะคะในใจกลางเมืองเคปทาวน์ที่แอฟริกาใต้เมื่อช่วงเช้าวันที่11ทางแมคเคนซี่ยังระบุอีกด้วยนะคะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเจเดนเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งตัวเขาเองบอกว่าอยากจะขอร้องให้สื่อมวลชนแล้วก็สาธารณชนใช้ความอดกลั้นแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจโดยงดเว้นการคาดเดาต่างๆเพื่อให้ครอบครัวของเขาและสโมสรได้มีพื้นที่แล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างนี้นะคะส่วนข้อมูลอย่างอื่นที่เป็นทางการใดๆเนี่ยก็จะถูกสื่อสารโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาอันควรนะคะทางนี้เนี่ยทางเจเดนอดัมได้ลงเล่นให้กับทีมชาตินัดแรกเมื่อปี2565แล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เสมอกับสาธารณรัฐเช็กในกลุ่ม A ทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งทราบข่าวร้ายว่าคุณยายของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มเตะฟุตบอลทางสหภาพนักฟุตบอลแอฟริกาใต้ก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าพวกเขารู้สึกใจสลายกับการจากไปก่อนวัยอันควรของอดัมเจเดนเพิ่งจะเข้าเป็นตัวแทนของแอฟริกาใต้ในฟุตบอลโลกปี2026โดยเขาเนี่ยแบกความหวังของคนในชาติด้วยความภาคภูมิใจกล้าหาญแล้วก็โดดเด่นการจากไปของตัวเจเดนเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ต่อครอบครัวเพื่อนร่วมทีมสโมสรสังคมฟุตบอลแล้วก็ประเทศชาตินะคะทั้งนี้ทางสหภาพก็ยังระบุอีกด้วยว่าฟุตบอลแอฟริกาใต้ได้สูญเสียผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ผู้ที่อุทิศตนให้ฟุตบอลอย่างน่าภาคภูมิใจนะตัวของเจเดนอดัมเองเนี่ยเขาเริ่มต้นค้าแข้งในสโมสรนะคะได้ลงนะตัวของเจเดนเองเนี่ยเขาได้ลงค้าแข้งในอาชีพนักฟุตบอลกับสโมสรเตเลเลสบอลนะคะที่ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมมาเมโลดี้ซันดาวเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วก็ร่วมทีมคว้าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์แอฟริกาแชมป์แอฟริกันนะแชมเปี้ยนลีกมาครองได้สำเร็จแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของขุนพลแอฟริกาใต้ค่ะที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นปี2567ก่อนที่จะถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติของแอฟริกาใต้นะคะในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวในส่วนของสาเหตุของการเสียชีวิตของนักฟุตบอลรายนี้เนี่ยเขาก็กำลังมีการสืบสวนกันอยู่นะหลังจากที่พบว่าเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักของตนเองนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะในส่วนของเรื่องของกีฬาทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลทีมหญิงนะอย่าลืมนะตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะทีมหญิงไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอกับทางตุรกีนะไปส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้ด้วยละกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด29รายไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรแล้วก็รายงานเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางทุกช่องทางของจสร้อยนะไม่ว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะทาง X ทาง YouTube Live นะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ SOS แจ้งเข้ามาทุกช่องทางเลยนะขอบพระคุณทุกท่านเลยในส่วนของการร่วมกันส่งต่อข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนประจำหลังเที่ยงคืนในส่วนของ YouTube Live ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีรายการต่างๆนะที่จะมาให้ชมกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็น

0: การในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
1: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ุกวันนี้ผู้คนที่ไปยืนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจวตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆ

มเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่ 8,000 ษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดย

พาซิกซาโฟนและส่งพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่าวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชันษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสารสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่สี่คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบสซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้รอพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช 2526 เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

ดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ในทุกๆวันบนท้องถนนของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบางเรื่องเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วผ่านไปแต่บางเรื่องกลับกลายเป็นความกังวลของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดระหว่างการเดินทางหรือการลืมสิ่งสำคัญไว้โดยไม่รู้ตัวแต่หลายครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็คลี่คลายลงได้เพราะยังมีผู้คนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือและมีจอสอร้อยคอยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือเข้าหากันเริ่มจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกสีเทพาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายคนกลับสะดุดตากับสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไม่ห่างมันคือเคนายสุนัขจรที่อาศัยอยู่บริเวณแยกแห่งนี้และเติบโตมากับทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เล่าว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเคนายจะรีบวิ่งลงมาหาบางครั้งยังเคยกระโดดขึ้นรถกู้ภัยออกปฏิบัติภารกิจด้วยแม้จะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่การอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่ก็สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ด่านบางครุ2เมื่อคนขับรถบรรทุกจ่ายค่าทางด่วน160บาทแต่เผลอยื่นธนบัตร 1,000 บาทไปด้วยทำให้จ่ายเกินถึง900บาทโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเรียกหลายครั้งแต่คนขับเข้าใจว่ากำลังเรียกรถคันอื่นจึงขับผ่านไปเมื่อไม่สามารถตามตัวได้เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังจส100ตรวจสอบทะเบียนรถและติดต่อบริษัทเจ้าของรถจนสามารถแจ้งคุณขันทองคนขับรถบรรทุกได้สำเร็จ
5: เมื่อรู้ตัวว่าเผลอหยิบแบงค์ผิดคุณขันทองรีบเดินทางกลับไปที่ด่านและรับเงิน900บาทคืนเรียบร้อยเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องเล็กๆจบลงด้วยรอยยิ้มและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวชาวแคนาดาโล่งใจอย่างที่สุดเมื่อเผลอลืมเอกสารสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางไปสถานบินดอนเมืองทันทีที่ได้รับแจ้งจอสอร้อยได้เร่งประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคุณชกาดคนขับรถแท็กซี่ได้เมื่อทราบเรื่องคุณชกาดรีบตรวจสอบภายในรถพบว่าเอกสารยังอยู่ครบและรีบนำมาส่งคืนให้เจ้าของในทันทีจากความกังวลระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเป็นความโล่งใจพร้อมคำขอบคุณที่ส่งมาถึงคนขับแท็กซี่และจอสอร้อยที่ช่วยประสานงานอย่างรวดเร็วทั้ง3เหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
6: คือการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทพร้อมเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์เจ้าหน้าที่ด่านทางด่วนที่ไม่ปล่อยผ่านเงินของคนแปลกหน้าหรือคนขับแท็กซี่ที่รีบนำเอกสารสำคัญกลับคืนสู่เจ้าของขณะที่จอสอร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงผู้ที่กำลังรอคอยเพราะในวันที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การมีใครสักคนคอยรับฟังคอยประสานงานและคอยช่วยเหลือย่อมทำให้ความกังวลค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอุ่นใจและทำให้เราเชื่อได้ว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและยังมีผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอกลับมาติดตามเรื่องที่น่าประทับใจกับจอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเคยนะคะอันเนื่องมาจากสุขภาพอันเนื่องมาจากการกินนะคะการกินที่รสชาตินะคะมีทั้งหวานมันเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่มันเป็นของมันของทอดค่ะซึ่งก็เกิดก่อให้เกิดโรคค่ะคืออาการของนิ่วในถุงน้ำดีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเรียนก็จะคุยกับทางนายแพทย์โคสิทธิ์วรธีระค่ะซึ่งอาจารย์ท่านเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปของแผนกศัลยกรรมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้เกริ่นไปไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าอันเนื่องมาจากการกินของพวกเราค่ะที่มีของมันของทอดนะคะทำให้ก่อให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีไม่ทราบสาเหตุอันเนื่องมาจากตรงนี้หรือเปล่าคะอยากให้คุณหมอได้เล่าให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: ครับก็โดยปกติที่เราทานอาหารเข้าไปอะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยครับก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายครับแต่โดยปกติเนี่ยพวกไขมันที่เราทานเข้าไปอะครับก็คือจะถูกดูดซึมย่อยสลายแล้วก็ถูกบางส่วนเนี่ยถูกแปลงรูปไปเป็นคอเลสเตอรอลครับแล้วก็เอาไปทำการเก็บสะสมอยู่ที่ตับคราวนี้ครับมันก็จะมีการสร้างของตัวสารบางอย่างครับออกมาในตัวน้ำดีครับซึ่งน้ำดีที่ตับสร้างมาเนี่ยครับก็ตับก็จะเหมือนเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่เราส่งน้ำดีเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆจากตับครับก็จะมาเก็บอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งถุงน้ำดีนะครับมีหน้าที่ในการควบแน่นปริมาณน้ำดีที่ตับสร้างแม่อย่างปกติถ้าตับสร้างอยู่ที่1-2ลิตรนะครับน้ำดีอาจจะถูกควบแน่นในถุงน้ำดีประมาณ10-100 เท่าเนี่ยครับปริมาณน้ำดีที่ลดน้อยลงเนี่ยสามารถทำปฏิกิริยาในการย่อยสลายและดูดซึมไขมันในทางเดินอาหารส่วนต้นได้ดีขึ้นมากๆครับ
0: ค่ะแล้วมันก่อให้เกิดนิ่วยังไงอะคะอาจารย
1: ์ในน้ำดีของเราครับมันก็มีความสมดุลกันของตัวปริมาณสารที่อยู่ในน้ำดีครับแต่ว่าเมื่อเราเกิดความผิดปกติหรือที่ว่ามีการเสียบาลานซ์ของตัวสมดุลไปครับก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนขึ้นเหมือนเวลาเราเอาสารส้มไปแกว่งในน้ำที่ขุ่นๆครับมันก็จะมีแบบการตกตะกอนของตัวเศษฝุ่นเศษอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็ตกลงไปข้างล่างอันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับเรียกว่าเป็นการตกผลึกของตัวนิ่วในถุงดีเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วการเสียบาลานซ์นี่คืออันเนื่องมาจากการที่เรารับประทานอาหารพวกของมันของทอดมากน้อยแค่ไหนยังไงอะคะอาจารย
1: ์ครับก็ที่สไลด์นี้ครับก็มันจะตัวนี้ก็เป็นวิชาการนะครับแต่ว่าใช้ลูกตาช่างตรงกลางเพื่อให้ดูว่ามันเสียสมดุลเกิดขึ้นถ้ารูปทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งแบบฟอสโฟลิปิดหรือว่าเป็นตัวเกลือของน้ำดีอะครับแล้วก็ตัวคอเลสเตอรอลถ้ามันมีความสมผิดสมดุลไปส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันก็จะเริ่มเป็นการตกตะกอนที่ตกผลึกมากขึ้นจากเดิมอาจจะเป็นแค่เม็ดเล็กๆครับก็จะเริ่มเป็นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆโตขึ้นหรือว่าบางคนใช้คำว่าเหมือนเป็นนิ้วเป็นแบบเป็นเส้นหลัก2-3 เส้นอยู่ในถุงน้ำดีครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะบอกว่าใครเสี่ยงบ้างใครคือกลุ่มเสี่ยงกับอาการของนิ้วในถุงน้ำดีคะ
1: ครับก็ถ้า3อันแรกนะครับก็คือผู้หญิงที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมอายุที่เพิ่มขึ้นมากกว่า40ปีขึ้นไปอันนี้ครับเป็นตัวเลขทางสถิติแล้วก็เก็บจากประชากรโดยทั่วไปครับว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีมากครับหรือว่าคนมีคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเราก็จะเก็บคะแนนความเป็นโอกาสที่จะเกิดเป็นนิ่วในถุงดีเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นในเทียบกับประชากรทั่วไปครับหรือว่าการทานยาบางชนิดเหมือนกันก็อาจจะทำให้มีการเพิ่มของหรือว่าการเสียสมดุลของตัวน้ำดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับคราวนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงครับที่บอกว่าเป็นคนรูปร่างท้วมได้ฟังรายการนี้แล้วรู้สึกว่าฉันต้องออกกำลังกายมากเราแบบ
0: อาหารไม่ได้บูลลี่กันนะคะคุณหมอนะคะแต่คนมีรูปร่างท้วมทำไมถึงเสี่ยงตรงนี้คะ
1: ต้องบอกว่าคนที่มีรูปร่างท้วมมีแนวโน้มที่จะทานของมันหรือทานอาหารที่เป็นของหวานของมันเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็เลยมีรูปร่างที่ท้วมขึ้นการทานพวกของหวานและของมันที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับก็จะทำให้เรามีการเก็บตัวไขมันในร่างกายที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่การบูลลี่นะแต่ว่าเป็นสถิติเป็นตัวเลขที่เขาเก็บสะสมมา พราะฉะนั้นบางคนแบบตั้งใจลดน้ำหนักมากๆน้ำหนักที่ลงมาเร็วมากๆนะครับมีโอกาสเกิดนิ่วในถุงดีเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นที่พยายามลดน้ำหนักแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
1: เพราะว่าเขาก็พูดกันถึงเรื่องของตัวการทำการย่อยสลายหรือการแตกสลายของตัวไขมันในร่างกายค่ะว่ามีการใช้งานเหมือนกับเรามีตัวไขมันที่เพิ่มขึ้นในร่างกายกัน
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้เหมือนกับเราถ้าเอาง่ายก็เหมือนกับเรากินอาหารที่มีไขมันที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นการย่อยสลายแต่ตัวไขมันมันก็แตกตัวจากเม็ดใหญ่ๆลงมาเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะทีนี้คนที่แบบเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วนะคะเขาจะมีอาการที่รู้สึกได้ให้รู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยอาการที่มันบ่งบอกนี่มันคืออะไรอะคะ
1: อาการของคนที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% ของคนที่มีนิ่วในถุงดีจะไม่มีอาการครับเราจะแบบอยู่ได้สบายเราอาจจะจากโรคนี้ไปแบบ 80-90 โดยที่นิ่วเนี่ยไม่เคยทำให้เกิดอาการก็ได้ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยนิ่วที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะครับอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองของช่องท้องด้านขวาบนหรือว่าตรงใต้ชายโครงขวาหรืออยู่ตรงแถวๆบริเวณลิ้นปี่ทำให้มีอาการเหมือนจุกเสียดแน่นบางคนจะเหมือนกับนิ่วมันจะพยายามจะออกไปจากตัวถุงน้ำดีครับแต่ว่าพอถุงน้ำดีมีหน้าที่บีบตัวเยอะๆเนี่ยแต่นิ่วมันไม่ออกครับมันก็พยายามจะบีบตัวเหมือนเรากำมือแน่นๆเลยแล้วอาการปวดก็จะเป็นแบบนี้ครับปวดแบบปวดเป็นระยะเวลานานแล้วเป็นหลายชั่วโมงมักจะเป็นหลังทานอาหารไปแล้วประมาณ 1-2-3 ชั่วโมงเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นหลังมื้ออาหารแล้วก็ปวดอยู่หลายชั่วโมงเสร็จก็จะค่อยๆ คลายไปแต่คลายเนี่ยสมมติจะปวดจาก10ลงถึง0นะครับ0คือไม่ปวดเลย10ปวดมากปวดมากเนี่ยอาจจะลงมาแค่เหลือ5หรือ3แต่จะไม่ได้หายสนิทนะครับก็ยังมีอาการปวดเป็นระยะแต่ว่าความถี่บ่อยของการปวดจะบอกปวดกำเนี่ยนานแล้วตอนแบเนี่ยอาจจะก็นานอยู่ช่วงนึงครับแต่จะไม่เหมือนแบบบางคนแบบปวดบีบคลายนะครับก็จะเป็นลักษณะอาการที่ปวดที่แตกต่างกับของตัวนิ่วในถุงดีครับ
0: ค่ะแล้วมันจะเกิดอาการเนี่ยปวดหลังมื้ออาหารทุกมื้อเลยไหมคะวันหนึ่ง3มื้อก็ปวดเรียกว่าปวดทั้งวันเลยหรือเปล่าอะคะ
1: อันนี้แตกต่างกันในแต่ละคนครับบางคนก็จะปวดหลังมื้ออาหารทุกมื้อทานอะไรไปก็จะแบบแน่นท้องตลอดไม่สบายตัวบางคนก็เป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นในช่วงมื้อเย็นครับหรือว่ามื้อที่ทานหนักๆเยอะๆบางคนทานแบบปิ้งย่างชาบูบุฟเฟ่ไปกินกับเพื่อนตอนเย็นๆอย่างเงี้ยครับเสร็จงานก็เต็มที่เราก็จะกลับไปนอนปวดตอนกลางคืนแต่ว่ารูปเนี้ยที่เอาขึ้นมาให้ดูครับเพราะว่าอวัยวะของไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีกับกระเพาะอาหารบางคนนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันครับเราอาการปวดเนี้ยบางคนใช้คำว่าอาการปวดจุกแน่นลิ้นปี่ที่อาจจะไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นนิ่วในถุงดีหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าอวัยวะตรงตำแหน่งแถวๆลิ้นปี่ครับก็มีทั้งเนี่ยตับอ่อนกระเพาะถุงน้ำดีหรือว่าบางคนใช้ว่าเป็นกลุ่มโรคอาการของโรคหัวใจก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการปวดเยอะมากไม่แน่ใจไม่มั่นใจผมก็คิดว่าการมาโรงพยาบาลให้คุณหมอช่วยดูช่วยวินิจฉัยนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ในการวินิจฉัยคะคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยใช้แนวทางวินิจฉัยด้วยวิธียังไงอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเราก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายก่อนครับว่าอาการของคนไข้นะครับลักษณะอาการปวดเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์มื้ออาหารมากน้อยขนาดไหนแล้วการตรวจร่างกายเนี่ยบ่งชี้สงสัยกับการปวดของตัวนิ่วในถุงดีหรือเปล่าคราวนี้มันก็จะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือการส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการครับก็อย่างเช่นการส่งตรวจของตัวอัลตราซาวด์หรือว่าการทำตัวเข้าอุโมงค์ไม่ว่าจะเป็น CT scan หรือตัว MRI ครับแต่ว่าต้องบอกว่าอัลตราซาวด์เนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้บ่อยกว่าแล้วก็ไม่โดนรังสีครับแต่ในของตัว CT scan เนี่ยก็เสียก็อาจจะโดนรังสีแล้วก็มีการฉีดสารทึบแสงมีผลกับไตบ้างครับแต่ว่านี่ก็คือขึ้นอยู่กับความจำเป็นข้อบ่งชี้นะครับส่วน MRI เนี่ยก็นานๆจะมีส่งเลือกเป็นรายๆไปครับ
0: อ๋อทำไมถึงต้องแบบมี2วิธีการวินิจฉัยว่าอันนี้คนนี้ MRI คนนี้แค่อัลตราซาวด์อะค่ะ
1: อัลตราซาวด์เนี่ยข้อดีคือสะดวกครับเพราะว่าเราเปิดเครื่องปุ๊บเราทำอะเห็นแล้วแต่ว่า CT สแกนเนี่ยอาจจะแตกต่างในแง่ของว่ามุมของการทำอัลตราซาวด์ในบางครั้งอาจจะเห็นได้ไม่ชัดหรือว่ามีความคลุมเครือครับแล้วก็อัลตราซาวด์คือเป็นการเอามือแต่คนทำอะครับแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเป็น มันก็จะเป็น error ได้ครับแต่ว่า CT เนี่ยก็จะมาช่วยทดแทนในส่วนนี้แต่ว่าไงก็ตามอัลตราซาวด์ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยหลักนะครับแต่ว่า CT เราจะเลือกเป็นบางกรณีไปอันนี้ก็เลยเอารูปของตัวอัลตราซาวด์มาให้ดูครับที่วงแถวบนเนี่ยคือรูปของตัวอัลตราซาวด์ในถุงน้ำดีนะครับที่เป็นถุงดำๆเนี่ยคือถุงน้ำดีแล้วตรงที่มีเงาๆอะครับอันนี้คือตัวเงาของนิ้วพอนิ้วเนี่ยเวลาโดนคลื่นอัลตราซาวด์กระทบอะครับมันจะส่งสัญญาณกลับขึ้นไปแล้วทำให้เกิดภาพขึ้นแต่ว่าเงาด้านหลังของตัวนิ้วครับมันจะไม่เห็นเราก็เลยใช้เป็นตัวสัญญาณที่เอาไว้ดูว่าเนี่ยคือนิ้วนะแต่บางคนไม่ได้เห็นนิ้วแบบนี้ชัดเจนครับอาจจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆไซส์ๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้การตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือว่าแล้วแต่อาการของคนไข้แต่ละคนที่สงสัยแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะทีนี้พอคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะคะเห็นแล้วว่ามีก้อนนิ้วเกิดขึ้นค่ะในการรักษาค่ะนะคะเราจะใช้วิธีไหนแล้วก็เริ่มจากอะไรกันก่อนนะคะ
1: คือต้องถ้าเวลามีนิ้วที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะกลับไปดูก่อนว่านิ้วเนี้ยจำเป็นต้องทำอะไรหรือเปล่านิ้วเนี้ยทำให้มีอาการอะไรกับคนไข้บ้างถ้านิ้วนี้ไม่ทำให้เกิดอาการอะไรเลยร่วมกับขนาดที่เล็กเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรครับเราเฝ้ามองตัวติดตามเป็นระยะบางคนทำอัลตราซาวด์เพิ่มเติมไปเนี่ยอาจจะเจอว่ามีไขมันเกาะตับเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพวกคล้ายๆเป็นเมตาบอลิกซินโดรมครับก็คือทานอาหารของมันของหวานมีพวกไขมันไปเกาะส่วนอื่นๆมีนิ่วที่เกิดขึ้นเราก็จะเป็นการตรวจติดตามเป็นระยะแต่ว่าก็จะสอบถามอาการคนไข้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมนิ่วนี้มันรบกวนชีวิตประจำวันอะไรของคุณบ้างคุณมีอาการดังกล่าวหรือเปล่าหรือว่ามีอาการที่เข้าได้กับนิ่วไหมถ้ามีอาการไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้ครับเราก็แนะนำเรื่องของการผ่าตัดหรือการเอานิ่วออกแต่ถ้านิ่วขนาดเล็กไม่มีอาการอันนี้ก็เฝ้าดูแต่ถ้านิ้วที่ขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นตั้งแต่2ถึง3เซนติเมตรขึ้นไปอะครับมีการศึกษาพบว่ามีแนวโน้มหรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของตัวถุงน้ำดีเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: โอกาสเจอไม่ได้เยอะมากครับโอกาสเพราะว่ามะเร็งในถุงดีไม่ได้เจอบ่อยแต่ว่าด้วยจำนวนหรือสถิติที่เขาเก็บมาครับบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยถ้ามีนิ้วที่ขนาดใหญ่ประมาณนี้ครับ 2-3 เซนขึ้นไปเราก็จะแนะนำคนไข้เรื่องของการผ่าตัดต่อให้ไม่มีอาการครับ
0: โอ้ค่ะเรื่องของอาการคนที่มีอาการกับไม่มีอาการก็คืออาการก็คืออาการปวดใช่ไหมคะที่จะรบกวนเรา
1: เสียที่เราไปตัดประเด็นว่าคุณไม่ได้เป็นโรคกระเพาะนะคุณจัดการหรือว่าตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นแล้วก็จะเหลือแค่สงสัยว่าเป็นโรคอาการที่เกิดจากตัวนิ้วในถุงน้ำดีครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเขามีนิ้วในถุงน้ำดีแล้วเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะคุณหมอว่าฉันไม่มันไม่ทอดแล้วนะคะดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสมันจะเหมือนกับหายไปหรือว่ามันจะฝ่อลงหรือว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ใช้คำว่าก็มีส่วนเป็นไปได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่มีอยู่เนี่ยมักจะมีอยู่มีแล้วมีต่อ ไม่ได้แบบ มีโอกาสที่มีแล้วหายจะใช้คำว่าเป็นพวกนิ้วที่เป็นชิ้นเล็กๆมากกว่าครับเพราะว่าถุงน้ำดีมันเป็นเหมือนเขื่อนนะครับทางออกของมันก็จะเป็นทางเล็กๆแต่ว่านิ้วชิ้นเล็กเนี่ยก็จะไหลผ่านมาได้แต่ว่าการที่นิ้วไหลลงมาเนี่ยครับก็อาจจะต้องมาลุ้นเอาว่ามันจะทำให้เกิดอาการหรือว่าเป็นท่อทางเดินน้ำดีอักเสบอีกหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการอีกโรคอีกกลุ่มนึงครับอีกเรื่องแหละคราวนี้ถ้านิ้วที่แบบขนาดใหญ่เป็นเซนติเมตรเนี่ยโดยปกติจะไม่ออกแล้ว
0: ค่ะที่นิ้วเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็ต้องเข้ารับการรักษาการรักษาด้วยวิธีไหนอะคะ
1: การรักษาในแนวทางปัจจุบันที่นิ้วทำให้มีอาการหรือว่านิ้วทำให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำดีครับเราก็จะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดครับโดยปัจจุบันมาตรฐานการผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ที่การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางหน้าท้องครับในรูปเนี่ยจะเป็นรูปการ์ตูนนะครับก็จะใช้เป็นการส่องกล้องผ่านทางตรงตำแหน่งสะดือนะครับใส่กล้องขนาด10มิลลิเมตรก็คือประมาณ1เซนแผลที่ใหญ่โตที่สุดเนี่ยโดยการส่องกล้องจะอยู่ที่ประมาณ1-1.5 เซนนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เป็นตัวก้านๆคีบๆนะครับจะมีลงแผลอยู่เพิ่มประมาณ 2-3 รูก็รูละประมาณ5มิลก็อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในผ่านผนังหน้าท้องครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ1-1.5 เซน นะครับแล้วอุปกรณ์ที่เป็นตัวกั้นกั้นคีบๆนะครับจะมีลงแผลอยู่เพิ่มประมาณ 2-3 รูก็รูละประมาณ5 มิลก็อุป

0: ก็จะเห็นภาพก็คือที่วาดรูปไว้นะครับก็จะเป็นถุงน้ำดีเป็นถุงใหญ่ๆอยู่ครับเนี่ยดึงขึ้นอันตรงตำแหน่งข้างล่างเนี่ยครับก็จะเห็นคำว่ามีคำว่าท่อน้ำดีท่อน้ำดีตรงนี้ครับคือท่อน้ำดีที่เชื่อมกับถุงน้ำดีลงมาในตัวลำไส้เล็กแล้วก็ส่วนเล็กๆที่อยู่ข้างบนนะครับจริงรูปมันใหญ่นะแต่ว่าอันนี้เราต้องมองให้เป็นสามมิติว่าตัวถุงดีอยู่ข้างหน้าแล้วตับเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วก็ท่อทางเดินน้ำดีที่ตับสร้างตัวถุงน้ำดีตับสร้างน้ำดีมาครับก็จะไหลมารวมกันเป็นทางสามแพงครับแล้วก็ไหลน้ำดีเนี่ยลงไปสู่ลำไส้เล็กข้างล่างอันนี้คือภาพที่ผ่าตัดถือว่าดูราบรื่นเพราะว่าไม่ได้มีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวไปที่สเต็ปถัดไปก็ได้ครับเราก็จะระบุให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะตัดเนี่ยคือท่อน้ำดีเส้นเลือดแดงของที่เลี้ยงของตัวถุงน้ำดีนะไม่ได้ตัดตัวเส้นเลือดใหญ่หรือว่าเป็นท่อน้ำดีที่เป็นท่อกลางเพราะว่าถ้าเกิดไปตัดพวกนี้ครับมันทำให้จำเป็นต้องผ่าตัดเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการผ่าตัดเปิดช่องท้องเพิ่มขึ้นอันนี้ก็พอในสเต็ปถัดไปเนี่ยเราตัดตัวท่อทางน้ำดีเสร็จแล้วเราก็จะตัดตัวเส้นเลือดแดงต่อครับของที่มาเลี้ยงกับถุงน้ำดีอันนี้ก็เอาตัวถุงน้ำดีออกมาผ่านทางอุปกรณ์ที่เป็นถุงใส่ในเข้าไปในช่องท้องรูปถัดไปเลยครับอันนี้ตัดตัวท่อน้ำดีแล้วเราก็เหลือเส้นเลือดแดงอยู่ถัดไปครับอันนี้ก็คือเป็นภาพถุงน้ำดีออกไปแล้วลบภาพอันนี้ก็มาเช็คความเรียบร้อยครับว่าไม่ได้มีเลือดออกเพิ่มเติมครับแล้วก็อีกภาพครับอันนี้ก็คือเอาถุงใส่เอาถุงน้ำดีใส่ไปในถุงซ้อนถุงอีกทีนึงแล้วก็เอาถุงทั้งหมดเนี่ยครับออกผ่านทางรูที่ใส่กล้องผ่านทางหน้าท้องเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นแผลน้อยที่สุดเพราะว่าแผลที่เกิดขึ้นน้อยครับจะทำให้คนไข้มีการฟื้นตัวที่ไวแล้วก็การปวดแผลหลังผ่าตัดที่น้อยลงครับก็เลยกลายเป็นมาตรฐานในการผ่าตัดปัจจุบันว่าเราถ้ามีถุงน้ำดีที่มีนิ่วอยู่หรือมีถุงน้ำดีที่มีการอักเสบส่องกล้องเป็นหลักก่อนแต่อันนี้ก็คือขึ้นกับแต่ละสถานที่นะครับว่าพอมีอุปกรณ์ไหมมีคุณหมอที่ผ่าตัดได้ไหมครับครับอันนี
1: ้ซึ่ง
0: ถุงน้ำดีนะครับแล้วก็ผ่าตัดเปิดตัวตัดตัวถุงออกมาก็จะเป็นนิ้วครับอย่างคนนี้เป็นนิ้วแบบชิ้นเล็กๆของคนไข้คนนี้ครับก็จะมีแบบอาการปวดเป็นๆหายเป็นแล้วเป็นอีกมีค่าผลเลือดกับค่าตับที่มีการอักเสบเกิดขึ้นแต่ว่าตอนที่ทำอัลตราซาวด์นิ้วก็แบบเป็นแค่ชิ้นเล็กๆนิดเดียวนะครับก็เลยมันก็ดูพออธิบายได้ครับเพราะว่านิ้วตรงนี้มันตกลงไปมันจะพยายามหาทางออกมาเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ไปผ่านตรงท่อน้ำดีใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปลำไส้เล็กครับคนไข้ที่มีอาการปวดที่แบบไม่ได้เป็นการปวดถุงน้ำดีชัดเจนแต่ว่ามันก็จะมีความคุ้มเคืองนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะอธิบายอาการคนไข้ครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องซึ่งแผลก็จะเล็กมากนะคะก็น่าจะคือหลังจากการผ่าตัดนี่สามารถกลับบ้านได้เลยไหมคะต้องใช้เวลาในการดูแลมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆเนี่ยก็นับจากหลังผ่าตัดเสร็จคนไข้อาจจะนอนในโรงพยาบาลไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าคนไข้ฟื้นตัวได้ดีไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดและไม่ได้มีผลข้างเคียงจากการดมยาสลบเพราะอย่างคนไข้เนี่ยครับก็คือนอนโรงพยาบาลไม่ถึง24ชั่วโมงกลับบ้านแล้วก็แผลเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได
1: ้อ๋อค่ะนะคะก็กลับไปใช้ชีวิตแต่ว่าต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะไม่กลับไปเป็นบัตรเดิมนะคะทีนี้ในการดูแลตัวเองค่ะคุณหมอคะว่าการป้องกันสามารถป้องกันได้ไหมจะใช้เรียกว่าใช้ชีวิตยังไงถึงจะเลี่ยงไม่เกิดอาการนิ่วในถุงน้ำดีค่ะ
0: ครับก็หนึ่งเลยครับการป้องกันเนี่ยในการป้องกันนะครับว่าถ้าไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำอีกอันนี้สเต็ปแรกก็คือออกกำลังกายครับออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยถูกเผาผลาญแล้วก็เราไปใช้ให้ได้นะครับส่วนถัดมาก็คือของที่กินเข้าไปครับเราก็ไม่อยากให้ทานของที่มีพวกไขมันมากหรือน้ำตาลที่มากเกินไปเพราะเราจะแบบติดของมันหวานหวานหรือเป็นของทอดเนี่ยครับก็จะทำให้เราได้รับน้ำมันหรือว่าได้ตัวน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมากเกินน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมากก็จะถูกร่างกายไปเปลี่ยนเป็นไขมันอีกสเต็ปนึงครับคราวนี้ในถ้ากลับไปสไลด์เมื่อกี้ครับก็คือมันก็จะเป็นพาร์ทที่เราพูดถึงการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยเหมือนกันคือถ้าในกรณีคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดแบบการส่องกล้องอะครับแผลก็จะไม่ค่อยมีปัญหาโอกาสการติดเชื้อก็จะน้อยครับแต่ในกรณีที่การผ่าตัดมีความยากลำบากเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอักเสบที่เยอะมากหรือว่าเราไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด

0: การบาดเจ็บต่อท่อทางเดินน้ำดีใหญ่เกิดขึ้นครับเราก็จะทำการผ่าตัดเป็นแบบผ่าตัดเปิดจากเดิมที่เคยแผลประมาณ3เซนเนี่ยไม่เกินจะกลายเป็นแผลอยู่ที่ประมาณ 15-20 เซนถ้าคนไข้ที่หน้าท้องใหญ่กว่านั้นอีกก็แผลก็จะใหญ่กว่านั้นอีกครับก็จะอยู่ที่ใต้ชายโครงขวาครับซึ่งตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อช่องท้องเยอะครับจะทำให้คนไข้ปวดหลังผ่าตัดได้เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องดูแลแผลกันนานกว่าที่การผ่าตัดสองกล้องปกติครับเราก็ระวังเรื่องของแผลผ่าตัดติดเชื้อร่วมกับว่าหลังการผ่าตัดมาครับเราก็จะไม่อยากให้คนไข้ออกแรงเบ่งหรือยกของหนักมากในกรณีที่คนไข้เป็นอาการท้องผูกเรื้อรังหรือว่าคนไข้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องออกแรงยกของเล่นเวทอะไรครับเราขออยากให้ห้ามไปก่อนเพราะว่าด้วยการทำการผ่าตัดเกี่ยวกับผนังหน้าท้องครับมีโอกาสที่แผลผ่าตัดนั้นยังสมานไม่ดีแล้วเกิดเป็นไส้เลื่อนผนังหน้าท้องเกิดขึ้นครับก็ต้องกลับมาผ่าตัดมาแก้อะไรกันอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะทำให้คนไข้ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่สักระยะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการผ่าตัดการใช้อุปกรณ์พวกเครื่องมืออะไรตรงนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนใช่ไหมคะเรื่องของการรักษาตรงนี้จ้ะ
0: ก็อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้ครับว่าอันนี้อาจจะต้องอยู่แล้วแต่ในแต่ละสถานที่ครับว่าโรงพยาบาลมีคุณหมอผ่าตัดไหมคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยสามารถผ่าตัดแบบสองกล้องได้หรือเปล่าแล้วโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษนะคะคุณหมอในเรื่องของพวกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะคะ
0: ครับในตอนนี้ครับทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาต้องบอกว่าเรากำลังเป็นโรงพยาบาลที่กำลังเติบโตขึ้นภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ของศรีราชครับตอนนี้คนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาค่อนข้างเยอะเราก็มีแผนที่จะปรับปรุงพัฒนาเรื่องของห้องผ่าตัดและจำนวนเตียงของอาคารหอผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นครับเราก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้เข้าชมผู้ฟังครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการได้รับโอกาสในการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาและให้โอกาสในการได้รับการรักษานี้ส่งต่อไปกับคนไข้คนอื่นครับเราก็เลยจะขอเชิญชวนให้ร่วมการบริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาที่จะทำการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพและก็ให้กับรองรับกับคนไข้ที่มาเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนไข้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรับบริการแบบที่คุณผู้ชมคุณฟังได้รับครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้งเรื่องของอาการสาเหตุอะไรต่างๆเราก็ได้รับรู้กันแล้วนะคะว่าเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีนะคะทีนี้มีทั้งการรักษาการผ่าตัดนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะแต่ว่าคนที่เข้าถึงแล้วนะคะจะช่วยเหลือกันต่อไปก็อย่างที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: นะคะเรื่องของการรับประทานการออกกำลังกายนะคะก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เท่าที่คุยมาในหลายๆโรคค่ะนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นได้ครับก็วิธีทำก็ไม่ยากนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นปลอดโรคได้ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะสำหรับรายการหมออาสากับจอสร้อยค่ะพบกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจส.ร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่ะทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะที่ได้มีการออกประกาศมานะคะว่าเตรียมที่จะขึ้นบัญชีของสารแอสปาร์แตมค่ะซึ่งว่าจะขึ้นบัญชีว่าเป็นสารที่ทำใหก่อให้เกิดมะเร็งนะคะซึ่งแอสปาร์แตมค่ะที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสารให้ความหวานนะคะแล้วก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่ไม่อยากจะอ้วนนะคะก็เลยมากินนะคะอะไรที่มีส่วนผสมของสารให้ความหวานแบบนี้ค่ะนะคะแต่เมื่อทาง WHO ประกาศออกมาแบบนี้นะคะนะคะเราก็ต้องมาติดตามกันว่าแอสปาร์แตมนั้นคุณสมบัตินั้นเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งนั้นมันไปทำอะไรกับร่างกายของเรานะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็จะคุยกับทางเภสัชกรหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวดีศรีคุณค่ะซึ่งอาจารย์นั้นอยู่ที่สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องร้อนๆนะคะที่เราต้องติดตามกันว่าวันที่14กรกฎาคมนี้ที่ WHO นั้นจะประกาศเรื่องของแอสปาร์แตมว่าเป็นสารที่จะขึ้นบัญชีนะคะว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะทีนี้ก็ต้องมาทำความรู้จักกันนะคะว่าแอสปาร์แตมนั้นคืออะไรคะ
1: ค่ะก็แอสปาร์แตมเนี่ยเราจะคุ้นกันว่าคือสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะหรือน้ำตาลเทียมเราจะเรียกง่ายๆว่าน้ำตาลเทียมจริงๆตระกูลนี้มีหลายตัวนะคะตัวแอสปาร์แตมจริงๆเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะบังเอิญพบนะคะว่ามันหวานก็เลยทดแทนปริมาณแคลอรี่ที่ให้เท่ากันกับตัวคาร์โบไฮเดรตทั่วไปแป้งน้ำตาลเลยค่ะแต่ว่าพอมันหวานกว่าเราเลยเอามาใช้แทนที่เราจะทานน้ำตาลปริมาณนั้นเราลดลงค่ะเพราะมันหวานกว่าประมาณ 2-300 เท่าของน้ำตาลปกติเลยนั่นคือแอสปาร์แตมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แอสปาร์แตมเนี่ยมันเกิดจากการสกัดเหรอคะอาจารย
1: ์ผลิตได้ค่ะสังเคราะห์ได้แอสปาร์แตมที่เราใช้ในทางอุตสาหกรรมอยู่ตอนนี้เนาะหรือว่าใช้ในครัวเรือนเนี่ยบางส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเป็นสังเคราะห์ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วทำไมเขาถึงเลือกใช้แอสปาร์แตมนะคะอาจารย
1: ์หมายถึงใช้แทนน้ำตาลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในอุตสาหกรรมในระดับของอุตสาหกรรมนะคะ
1: อย่างที่บอกว่าตัวสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยมีหลายชนิดนะคะตัวแต่ละชนิดเนี่ยความสามารถในการให้ความหวานเนี่ยไม่เท่ากันแอสปาร์แตมไม่ใช่ตัวที่มีความหวานสูงสุดนะคะแต่ว่าถ้าหากใครทานลักษณะของสารทดแทนน้ำตาลเนี่ยจะรู้สึกอย่างหนึ่งเราเรียกว่ารสติดลิ้นเนาะสารแทนความหวานเหล่านี้จะมีรสติดลิ้นที่ต่างกันแอสปาร์แตมจะมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะเนา
0: ะ
1: ด้วยความหวานขนาดนี้จึงเป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้ในอุตสาหกรรมของอาหารของทดแทนน้ำตาลแบบเนี้ยตัวนี้เลยป๊อปปูล่าสุดละ
0: ค่ะซึ่งก็ใช้กันมาแบบนานมากแล้วในวงการของอุตสาหกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วมันไม่เคยมีเป็นรายงานออกมาเหรอคะอาจารย์ว่าก่อให้เกิดมะเร็ง
1: จริงๆต้องเท้าความว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหลายตัวรวมทั้งแอสปาร์แตมเนี่ยมีการถกเถียงการพยายามดึงเข้าดึงออกใน FDA สหรัฐก็คือ อย.ของอเมริกานะคะเนา
0: ะ
1: ตัวที่ไม่ให้ใช้แล้วก็มีรายงานเนาะก็คือแบนเลยนะคะตั้งแต่ปี1970ไปแล้วแต่ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวรายงานหรือผลนะคะทั้งการทดลองในสัตว์ทดลองทั้งรายงานในประชากรก็คือในคนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะยังมีการโต้แย้งกันอยู่เก็บกลุ่มนี้กลุ่มวิจัยนี้เก็บแล้วไม่เจอความสัมพันธ์ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งแต่กลุ่มนี้เจอในหนูทำให้เกิดมะเร็งนี้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะพอขยับขึ้นมาทำในคนอ้าวไม่เจออย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นข้อถกเถียงแบบนี้ไม่สม่ำเสมอไม่เหมือนกันเราก็จะไม่สามารถสรุปได้นะคะเนา
0: ะ
1: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าตอนเนี้ยก การบริโภคมันสูงขึ้นรวมอันนี้พูดถึงสเกลของโลกนะคะเนา
0: ะ
1: สเกลเฉพาะประเทศไทยเราเพราะ WHO นี่ดูแลทั้งทุกประเทศเลยนะคะก็มันมีประชากรที่ทานมากขึ้นมันเลยทำให้มีการเรามีข้อมูลมีแหล่งข้อมูลสูงขึ้นพอแหล่งข้อมูลที่เยอะขึ้นมันเลยน่าสนใจละทีนี้อย่างเช่นในปีแล้วที่มีกลุ่มวิจัยของประเทศฝรั่งเศสเก็บตัวประชากรเป็นแสนคนนะคะแสนต้นๆเนาะเกินแสนขึ้นไปอีกแล้วพบว่าในการใช้แอสปาร์แตมของกลุ่มคนที่ใช้แอสปาร์แตมเทียบกับคนที่ไม่ใช้หรือใช้น้อยกว่ามันพบว่าการใช้แอสปาร์แตมเนี่ยการบริโภคแอสปาร์แตมสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งทั้งนี้ไม่ได้ระบุชนิดมะเร็งคือเก็บรวบรวมทุกมะเร็งซึ่งเราต้องเข้าใจฐานว่ามะเร็งเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดจากตัวนี้แต่อันนี้ก็เรียกเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาก็คือดูความสัมพันธ์ณจุดๆนั้นมันก็น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีรายงานว่าในสัตว์ทดลองมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ถูกไหมคะอย่างที่เล่าตอนต้นเนาะพอหลักฐานมันเริ่มเยอะแบบนี้ค่ะWHO เองกับตัวองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเนาะฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็หาจุดร่วมละเดี๋ยวเราก็คงต้องรอวันที่14ในการประกาศซึ่งมีเนี่ยอาจารย์คิดว่าแนวโน้มก็คงประกาศออกมานะคะว่าระดับความเสี่ยงของตัวแอสปาร์แตมในการเกิดมะเร็งอะเป็นไปได้ระดับไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ระดับของการที่ WHO ที่ประกาศออกมาบอกว่าเตรียมขึ้นบัญชีเพราะว่าเป็นสารก่อมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกี่ระดับอะคะอาจารย์แล้วก็ในการประกาศเนี่ยเขาจะไล่ไปยังไงอะคะ
1: ในการประกาศเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งนะคะเราจะแยกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่3กลุ่มค่ะกลุ่ม1 2กลุ่ม3ไล่ตามระดับความรุนแรงสูงสุดก็คือกลุ่ม1อันนี้เรียกว่าสารก่อมะเร็งคือเป็นแน่ๆนะคะเนาะอย่างเช่นบุหรี่ยาสูบน่ะสารแอสเบสตอสที่มันเคยใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอะค่ะที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดอันนั้นน่ะคือเรารู้แน่ๆนั่นคือระดับ1ทีนี้แอสปาร์แตมเนี่ยคาดว่านะคะจากตัวข้อมูลที่มีคาดว่าจะประกาศออกมาอยู่ในระดับ2ทีนี้ระดับ2ก็จะมี2เลเวลอีกก็คือ 2A 2B นะคะระดับ2คือระดับที่บอกว่าอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์นะคะเพราะหลักฐานมันไม่ได้ชัดขนาดเนาะหลักฐานมันมีในสัตว์ทดลองและก็ข้อมูลทางระบาดวิทยาการประกาศของแอสปาร์แตมจึงออกมาที่น่าจะเป็นระดับ 2B แปลว่าอะไรแปลว่า 2B เรายังทานได้นะคะเนา
0: ะ
1: จะมี recommendation dose ก็คือขนาดปริมาณที่แนะนำว่าเราสามารถรับประทานได้ต่อวันเท่าไหร่นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะค่าที่ทานได้ของแอสปาร์แตมที่ระบุเนี่ยสมมติน้ำหนักตัว70กิโลกรัมจะทานได้ประมาณ 2.5 กรัมโดยประมาณเนาะกรัมนะคะเนาะทีนี้ถ้าประกาศนี้ออกมาในมุมของผู้บริโภคก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการรับว่าเรารับต่อวันเนี่ยเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: โดยทั่วไปเนาะอันนี้มันเป็นค่าโดยเฉลี่ยของประชากรโดยรวมนะคะเนา
0: ะ
1: เป็นลักษณะนี้ถามว่าผลกระทบที่น่าจะเกิดจากการประกาศอันนี้มากๆอาจารย์ว่าน่าจะเป็นทางภาคธุรกิจเพราะเพราะว่าอย่างเช่นประกาศออกมาปุ๊บแม้จะมีการแบ่งจำแนกออกเป็น3ระดับระดับ1 2 3ระดับ3นี่คือไม่สามารถจำแนกได้ไม่ได้ระบุว่ามันมีความเสี่ยงเลยนะคะเนา
0: ะ
1: แม้ประกาศออกมาเป็น 2B แต่ถามว่าในมุมของผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยตรงกับภาคธุรกิจเนี่ยจะตอบแบบไหนใช่ไหมคะเนาะมันก็อาจจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจนั่นแหละที่จะภาคธุรกิจนั่นแหละที่จะได้รับผลเยอะหน่อยเพราะบางพอได้รับข้อมูลแบบเนี้ยเนาะก็อาจจะง่ายกว่าที่จะปฏิเสธไปเลยมากกว่าที่จะต้องมานั่งคำนวณว่าเราได้รับเท่านี้อยู่ในช่วงปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะซึ่งการรับก็ต้องเทียบกับน้ำหนักตัวด้วย
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ที่40มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัม ถ้าหากเป็นค่า recommendation เนาะintake ค่ะ
0: ค่ะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม
1: ใช่ถ้าคิดให้ง่ายๆอาจารย์ก็จะโดยปกติคนประมาณ65กิโล70กิโลก็ประมาณ 2.5 กรัมเงี้ยค่ะ
0: ค่ะซึ่งเราก็สามารถดูได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่แอสปาร์ตามอยู่นั้นอยู่ในพวกวงระดับของอุตสาหกรรมเป็นพวกเครื่องดื่มพวกไร้น้ำตาลเขาก็จะมีเป็นตารางที
1: ่
0: อยู่แล้วนะคะว่ามีสารอะไรบ้างเราก็ต้องส่องดูกันหน่อยนะคะอาจารย์ส่องดูแล้วมาคำนวณกันว่าวันนี้เนี่ยเราดื่มไปเท่าไหร่นะครับทีนี้ที่อาจารย์บอกว่า WHO เนี่ยอาจจะประกาศมาในระดับของ 2B แล้วถ้าเป็น A ล่ะคะอาจารย์ A ในความเข้มข้นหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนคะ
1: ในระดับ 2A เนี่ยคืออาจนะคะต่างกันแค่ตัวหนึ่งคืออาจก่อมะเร็งในมนุษย์นี่คือ 2A แต่ถ้า 2B ปุ๊บสารมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์การที่จะบอกว่าเป็นอันไหนเนี่ยคือหลักฐานที่สนับสนุนค่ะหลักฐานที่สนับสนุนของแอสปาร์เตมเนี่ยจัดคิดว่าน่าจะไปได้ที่ 2B เพราะมีแค่1ในสัตว์ทดลอง2ระบาดวิทยา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็น 2A ปุ๊บในสัตว์ทดลองต้องคอนเซนซัสต้องเป็นไปในทางคิดทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันแต่ในแอสปาร์เตมเนาะตามที่รายงานมาเรื่อยๆเนี่ยยังมีความขัดแย้ง
0: ค่ะ
1: แม้แต่ในสัตว์ทดลองเองก็ยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะคะเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นความแข็งแรงของข้อมูลเนี่ยจึงให้ได้น่าจะแค่ระดับ 2B ยังไม่ถึง 2A ทีนี้อาจารย์ขอเล่าตัวประวัติศาสตร์ของตัว artificial sweetener หรือสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนิดนึงบางตัวการแบนอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะมาก่อนแล้วก็มี re-approve คือให้กลับมาใช้ใหม่หลังจากที่มีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะงั้นในกลุ่มอย่างนี้อย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาคธุรกิจมันกระทบเยอะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิสูจน์แหละว่ามันปลอดภัยเพื่อผลลัพธ์กับผู้บริโภคและก็ผลลัพธ์ทั้งภาคเศรษฐกิจธุรกิจด้วยพอหลักฐานมันเพียงพองั้นต้องรีแอปพรูฟแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้เนาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหลักฐานเพิ่มมันก็จะปรับได้เรายึดตามหลักฐานนะตอนแต่ถามว่าต่อให้หลักฐานมันแบบนี้คนเริ่มได้รับข้อมูลมาก็จะกลัวเนาะกระทบแน่ๆในภาคธุรกิจตามความเห็นของอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะคือเทรนด์ของสุขภาพเนี่ยก็ยังมีความสำคัญนะคะว่าคนก็ไม่อยากมีน้ำหนักตัวมากขึ้นแต่ว่ายังรักความหวานอยู่นะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่จะมาทดแทนนะคะถ้าในระดับของอุตสาหกรรมนะคะนอกเหนือจากแอสปาร์ตามแล้ว
1: มีตัวเลือกเยอะค่ะมีตัวเลือกหลายตัวเลยแต่ว่าในด้านความคุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องของลดปลายลิ้นอย่างที่อาจารย์ว่าผู้บริโภคอาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่ทานกลุ่มสารทดแทนน้ำตาลก็จะมีความผู้บริโภคก็จะมีการเลือกว่ารถไหนแต่งดีอะไรอย่างเงี้ยแอสปาร์แตมมันเลยเป็นที่หนึ่งในการถูกเลือกใช้อยู่เพราะว่ารถมันดีมันคล้ายกับน้ำตาลซูโครสน้ำตาลทรายของเราปกติมากที่สุด
0: จะไม่มีแบบรู้สึกว่ามันมีความหวานจนขมใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่บางตัวหวานจนขมบางตัวกินแล้วรู้สึกลิ้นแห้งซึ่งจริงๆไม่ได้แห้งทางคลินิกลิ้นจะไม่ได้แห้งแต่ความรู้สึกนะคะเนาะอาหารอย่างเงี้ยมันจะมีรสเพิ่มเข้ามาเป็นรสอูมามิอย่างงั้นอ่ะที่เราชอบกันมันคือรสชาติเพราะฉะนั้นตัวทดแทนมีภาคธุรกิจก็น่าจะมีการเริ่มมองหาหรือน่าจะเริ่มไปแล้วด้วยซ้ำไปเนาะตัวที่จะมาทดแทนเพื่อให้ได้ product ที่ยังเก็บผู้บริโภคไว้ได้หรือออกเป็นไลน์ใหม่ไม่ถือว่าเป็นโปรดักต์เดิมแล้วทดแทนด้วยอันนี้อย่างเงี้ยไปด้วยซ้ำไปค่ะมีในตลาดเยอะเลยตัวที่หวานกว่าจุดคุ้มทุนถ้าไม่ติดเรื่องรสชาติเนาะคุ้มกว่าแอสปาร์ตามมีให้เลือกอีกเยอะค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ประชาชนทั่วไปค่ะอาจารย์ปกติเนี่ยเราสามารถที่จะ ซื้อหาแอสปาร์แตมได้เลยไหมครับมันจะอยู่ในบัญชีอะไรของทางอย.ของเราหรือเปล่าว่ามีข้อห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะซื้อหรือว่าเข้าถึงได้อ่ะค่ะ
1: แอสปาร์แตมอาจารย์ไม่แน่ใจเนาะแต่คาดว่าน่าจะอยู่ในเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าตัวสารอาหารเอ้ยไม่ขออภัยค่ะสารทดแทนน้ำตาลที่อยู่ในตลาดของเราจะเป็นตัวที่ปลอดภัยมากเช่นตัวซอร์บิทอลย่าหวานอย่างเงี้ยค่ะเนา
0: ะ
1: ซึ่งก็จะมีความหลากหลายอยู่ดังนั้นถ้าหากเป็นรับโดยตรงในภาคครัวเรือนเนี่ยจะยังน่าจะยังไม่ถึงแอสปาร์แตมส่วนในข้อมูลของทางด้านอุตสาหกรรมว่าซื้อแอสปาร์แตมนี่ต้องมีรับรองอะไรอันนี้อาจารย์ขออภัยยังไม่ได้ดูในข้อกฎหมายตรงนั้นว่าคุ้มหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในตลาดผู้บริโภคโดยตรง
0: ค่ะ
1: เนาะเพราะอย่างที่มีค่ากำหนดที่ค่อนข้างไม่ได้สูงมากนะ 2.5 กรัมต่อวันเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: ต้องระวัง
0: แล้วค่ะทีนี้ในส่วนของผู้บริโภคอย่างเราเองเนี่ยนะคะอาจารย์คะว่าประกาศที่กำลังจะออกมาในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะเราควรต้องปฏิบัติตัวยังไงทำตัวยังไงเราจะต้องอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
1: ค่ะถ้าออกมาเป็นระดับ 2B เนาะเราตื่นตัวในเราทราบว่ามันมีโอกาสมันเป็นไปได้ถ้าหากเลือกรับบริโภครับได้นะยังทานได้ปกตินะคะแต่ว่าดูโดสดีๆหรือถ้าหากว่าใครที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเยอะขึ้นนะคะสูงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นมีเจเนติกมีพันธุกรรมอยู่แล้วหรือว่ามีความเสี่ยงทำงานที่ได้สัมผัสกับสารก่อมะเร็งอื่นๆ อยู่ในมลพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่สูบบุหรี่ก็ปรับลดขนาดตัวเองลงหน่อยนึงก็ดีเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมะเร็งมันเป็นโรคที่มีหลายปัจจัยร่วมกันดังนั้นการลดปัจจัยรวมแต่ก็ใช่ว่าไม่มีปัจจัยเลยจะไม่เกิดเนาะโดยพื้นนิสัยพื้นฐานของตัวโรคมะเร็งเองแล้วค่ะเราแค่ทำก็คือลดความเสี่ยงแล้วก็เช็คอัพตัวเองเรื่อยๆแค่นั้นตื่นตัวรับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นยังทานได
0: ้ค่ะหรือว่าเราอาจจะไปใช้อะไรทดแทนตัวเองอย่างพวกย่าหวานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่น่าจะเหมือนกับเฟรนลี่กับเราหน่อย
1: ใช่ได้
0: ค่ะ
1: กลุ่มนั้นก็ได้ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกเยอะเลย
0: ค่ะ
1: มันเราก็ผลิตเอง
0: ค่ะก็อย่าเพิ่งตกใจคนที่น่าจะได้รับผลกระทบมากก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนน้ำตาล 0% อะไรแบบนี้นะคะที่น่าจะกระทบมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เรียกว่าอัปเดตกันสุดๆเลยนะคะในเรื่องของแอสปาร์แตมค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วเราก็รอติดตามนะคะว่าประกาศของ WHO นะคะที่จะมีในวันที่14กรกฎาคมนะคะเรื่องของแอสปาร์แตมค่ะที่จะขึ้นบัญชีเป็นสารก่อมะเร็งว่าจะอยู่ในระดับเท่าไหร่นะคะก็ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมออาสากับจัสรอยต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันนะคะเรื่องของการใช้ยาในสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ก็จะคุยกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุกัญญาผลิตกุลนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะอาจารย์สุกัญญาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณมีนาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เรื่องของนะคะในหัวข้อว่าการใช้ยาในสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอย่างสัตว์เลี้ยงนะคะคงจะหมายถึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกยาอะไรที่ใช้กันบ้างอะค่ะ
2: คือจริงๆยังค่ะต้องขอกล่าวนิดนึงนะคะว่าการใช้ยาในสัตว์ในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์จริงๆเรามีด้วยกันหลายกลุ่มยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะที่ทุกคนรู้จักกันก็คือยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพหรือบางทีเราก็จะเรียกกันง่ายๆนะคะว่ายาปฏิชีวน
1: ะ
2: หรือบางคนก็เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่แบบประชาชนน่าจะรู้จักกันดีก็คือในกลุ่มยาฆ่าพยาธิทั้งภายในหรือภายนอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าส่วนมากเจ้าของก็จะติดปากกันว่าเป็นยาป้องกันเห็บหมัดหรือยาแผลพยาธิลำไส้แบบเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยจริงๆวันเนี้ยก็คือในกลุ่มยาที่ส่งผลกระทบมากนะคะในระหว่างผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์นะคะก็คือจะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะก็มาจะเกิดจากการที่เราใช้ยาไม่สมเหตุผลในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งการไม่ใช้ยาไม่สมเหตุผลในกลุ่มนี้ก็อาจจะนำมาสู่การเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการเกิดเชื้อด้วยยาได้ค่
1: ะ
2: เพราะว่าในการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมก็คือการใช้อาจจะมากเกินความจำเป็นคือไม่จำเป็นแล้วนำมาใช้ทั้งในคนหรือในสัตว์ก็ตามค่ะก็จะเป็นผลทำให้ตัวแบคทีเรียเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองจนสามารถต่อสู้กับตัวยาแบคทีเรียที่เราให้ไปได้อะค่ะหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆให้รู้จักกันแบบคันสั้นๆก็คือเกิดจากการดื้อยาเกิดขึ้นซึ่งไอ้ตัวการดื้อยาตัวนี้ค่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดยีนที่ยีนก็คือเป็นแบบตัวรหัสพันธุกรรมที่อยู่ในแบคทีเรียค่ะนะคะก็คือเกิดการถ่ายทอดยีนดื้อยาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งหรือในบางครั้งเนี่ยมีถึงการส่งต่อข

0: ารในหลักสูตรเลยอะค่ะว่าต้องมีการว่าต้องใช้ไม่ใช้ยาคั่มเคลือยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเวลาเราเข้าไปพบแพทย์หรือสัตวแพทย์ก็ตามที่เป็นผู้จ่ายยาใช่ไหมคะหรือเป็นเภสัชกรก็จะต้องพิจารณาจากการสอบถามประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายว่าการเกิดโรคนั้นอะไม่ใช่เกิดจากเชื้ออื่นที่ไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรียยกตัวอย่างที่เราเป็นหวัดเอาคุณนิ่งเป็นหวัดหรือน้องหมาเป็นหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสตรงเนี้ยการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียก็คือไม่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องให
1: ้ค่ะ
0: แล้วพอเราได้รับยาไปตัวเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราก็กลายผลิตเพราะว่าเขาก็ไม่อยากตายเช่นเดียวกันเขาก็จะผลิตยีนดื้อยาขึ้นมาซึ่งในครั้งหน้าที่เราเป็นหวัดจริงๆที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเราก็ได้รับยาในขณะเดิมอาจจะไม่หายแล้ว
1: อ
0: าจจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นก็เช่นเดียวกันกับในน้องหมาน้องแมวเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนกันเพราะว่าก็อาคิดว่าเป็นหวัดทุกอย่างคือหวัดไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะอันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากแบบคือบางทีแบบน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันตัวใหญ่พาไปหาคุณหมอแบบมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่าคนบางทีคนเดียวไม่สามารถที่จะพาไปได้ต้องมีแบบมีเป็นรถกระบะเอาขึ้นท้ายรถต้องมีคนคุมไปคนนึงอีกคนเป็นคนขับเลยบางทีมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากทีนี้เนี่ยจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าเกิดแบบเขาป่วยอะไรขึ้นมาแบบนี้สามารถที่จะแบบรักษาทางไกลหรือว่าผ่านทางแบบวิดีโออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ค่ะในปัจจุบันเท่าที่ทราบมานะคะของสมาคมบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรียกว่าเทเลเมดิซีน
1: ค่ะ
0: เหมือนพวกของในคนที่มีช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็สำคัญมากคือเจ้าของทุกท่านนะคะก็สามารถที่ติดต่อกับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราเคยทำการรักษาที่มีประวัติของน้องไว้แล้วก็สามารถที่ติดต่อกับคุณหมอแล้วคุยกันโดยตรงหรืออาจจะมีการถ่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้ง่ายขึ้นหรือในบางครั้งถ้าเกิดสมมติบางที่เนี่ยเจ้าของบางท่านพาน้องหมามารักษาที่ไกลๆแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราอาจจะต้องการเก็บตัวอย่างอาจจะสามารถสอบถามคุณหมอที่คลินิกที่อยู่ใกล้ข้างเคียงว่าสมมติยกตัวอย่างว่าคุณหมอที่เรารักษาประจำอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมคะอาจจะอยู่กรุงเทพมาก่อนแล้วเราย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเราจะขอคำเช้ากับคุณหมอที่เราเคยรักษาประจำที่จะเห็นน้
1: อง
0: แต่ในการเก็บตัวอย่างหรือเพื่อจะส่งตรวจตามที่หมอเขาแนะนำมาค่ะอาจจะสามารถบอกคุณหมอที่คลินิกที่เราเพิ่งย้ายไปได้ว่าอาจจะขอจอดเลื่อนนะหรือเก็บตัวอย่างตรงนี้ส่งตรวจให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อมันก็น่าจะช่วยเลยว่าอะไรนะคือบรรเทาได้บ้างเพราะว่าเรียนก็เข้าใจนะคะคุณหมอแบบเวลาอย่างที่บ้านพาไปทีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง2คนแล้วต้องว่างตรงกันด้วยค่ะคือคนเดียวไม่สามารถจะแบบพาได้แล้วสุนัขเวลาพาไปมันก็แบบชอบทำตัวหนักนะกว่าจะแบบอุ้มขึ้นรถได้อะไรได้เนี่ยทุรักทุเลเหมือนกัน
0: เขาทำตัวเหลวแบบว่าไม่อยากไป
1: ใช่นะคะอันนี้มันน่าจะเป็นปัญหาที่ทางเจ้าของจะอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าแก้ปัญหากันวินิจฉัยกันเองแบบประมาณเอาอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องของการใช้ยาที่แบบมันเป็นให้โดสเยอะเกินไปทำให้เกิดการดื้อยานะคะซึ่งปัจจุบันในการรักษาแบบเป็นแบบเทเลเมดิคอนแบบนี้นะคะในคลินิกสัตวแพทย์เนี่ยตอนนี้เขามีกันครบถ้วนหรือยังคะอาจารย์มันน่าจะช่วยได้เยอะ
0: ค่ะก็คือตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาคือก็มีการร่างกันมาว่าตรงไหนที่จำเป็นสมแต่ว่าอย่างส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการวินิจฉัยโรคอะค
1: ่ะ
0: ที่จำเป็นถ้าเกิดก็ในส่วนตัวก็จะแนะนำว่าอาจจะคุยคุณหมอที่เคยเจอน้อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีประวัติดั้งเดิมอยู่สมมติเพราะมันเสียงน้อยก็เหมือนของคนนะคะที่แบบเราจะมีประวัติการรักษาก่อนหน้าใช่ไหม
1: คะ
0: ที่น้องเขาเคยเป็นมาก่
1: อ
0: นบางทีเป็นอาการใช้เดิมซึ่งตอนนั้นอะเราสามารถพาไปได้เพราะน้องยังตัวเล็ก
1: ค่ะ
0: อาจจะมีผลดั้งเดิมที่อยู่แต่จริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีนะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีประวัติว่าน้องเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วบางทีเหมือนเป็นโรคประจำตัวเนี่ยค่ะ
1: ค่ะนะคะ
0: อัน
1: น
0: ั้
1: น
0: จะสามารถ
1: ค่ะก็จะได้ช่วยกันบรรเทาปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์แบบย้ำเลยค่ะว่าเรื่องของการที่ใช้ยาแบบว่าไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญในการที่เราให้ยากันเองเนี่ยนะคะมันจะส่งผลเสียอะไรยังไงเพิ่มเติมอะค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าถ้าในเรื่องของการฝากเอาไว้ในแง่ของการผลเสียเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าจะทำให้มีการแพร่กระจายของตัวเชื้อดื้อยาที่เป็นแบคทีเรียดื้อยาเนี่ยมากขึ้นและเป็นวงกว้างมากขึ้นซึ่งเมื่อจำเป็นเมื่อสัตว์หรือคนจำเป็นที่ต้องทำการรักษาค่ะในครั้งต่อไปก็อาจจะต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะท่านถึงขั้นเสียชีวิตเองก็ตามในเวลาอันใกล้

0: นะคะเพราะว่าคือส่วนตัวก็เจอมาแล้วในเรื่องของปัญหาด้วยยาในเรื่องตรงนี้ที่ทำให้รักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นขอฝากไว้นิดนึงก็คือว่าต้องใช้ยาไม่พั่มเพื่อนะคะถูกจังหวะก็คือเมื่อป่วยจำเป็นที่ต้องรักษาก็ต้องพาไปแล้วก็ถูกขนาดนะคะอย่าคำนวณยาเองนะคะแล้วก็ทันเวลาและที่สำคัญก็คืออีกอันนึงนอกจากขนาดยาที่สำคัญคือระยะเวลาในการเหมาะสมมากค่ะในการให้ยาเพราะบางทีให้เวลาแค่จริงๆคุณหมอให้กิน2อาทิตย์แต่ขอเอ้ย1อาทิตย์ดีขึ้นแล้วไม่ต้องกินแล้วแหละอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการชะลอปัญหาด้วยยาซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของบ้านเราเองที่ต้องเสียค่ายานะคะในการจ่ายเงินและสิ่งแวดล้อมที่เราไม่มียาที่จะนำมาใช้ในการรักษาเมื่อเวลาเราเกิดโรคเกิดขึ้นนะคะ
1: โอ้เรียกว่าผลของมันเนี่ยเรียกว่าอะไรนะผลของมันต่อเนื่องเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะคะจาก
0: เยอะมากค่ะเพราะว่ามันทำให้ถ้าเกิดลองกลับไปดูหลายอย่างบางทีจัดที่อยู่ในผู้ป่วยหนักเยอะๆค่ะที่มีน้ำหรือแม้แต่ผู้ป่วยหรือคนป่วยที่อยู่ในวอร์ดนานๆก็จะเพราะว่ามีปัญหาเชื้อที่ยาเกิดขึ้นเนื่องจากได้รับสัมผัสเชื้อแบคทีเรียเมื่อเราพักฟื้นนานๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ตรงนี้ถึงทุกคนนะคะที่ขอให้ลองปรับเปลี่ยนนะคะใช้วิธีการแบบปรึกษาก่อนแล้วก็ยังไงเนี่ยค่อยพาไปอาจจะทำให้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากทางสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่ได้ให้ข้อมูลประกอบนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สวัสดีค่ะสำหรับรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องของพิษภัยของบุหรี่กับสัตว์เลี้ยงนะคะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงยังไงซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนายสัตวแพทย์คณินรุจิเสรีกุลนะคะกรรมการสัตวแพทยสภาค่ะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์เลยว่าเราเพิ่งจะเคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการระมัดระวังสุขภาพของสัตว์จากเรื่องของบุหรี่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
4: ใช่ครับ
3: ทำไมถึงได้มีค่ะทำไมถึงได้มีวิธีการที่จะไปสนใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันยังไงคะอาจารย์คะมีที่มาที่ไปยังไงคะ
4: ก็แรกเริ่มครับมีเครือข่ายวิชาชีพครับที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งพยาบาลหมอคนทันตาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เล็งเห็นว่ามีแคมเปญการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่กันนะครับก็ทีเนี้ยในวงการสัตวแพทย์นะครับในสัตว์เลี้ยงก็เริ่มมีเคสที่เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่ได้รับควันบุหรี่มือสองหรือนิโคตินเข้าไปอะครับก็เลยเริ่มทำการสำรวจเพื่อเป็นงานวิจัยขึ้นมาครับ
3: อ๋อค่ะงั้นเรื่องของการสำรวจงานวิจัยตัวนี้มันมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง
4: ก็ในต่างประเทศนะครับจะมีการเก็บตัวอย่างของอาการของสัตว์ที่ได้รับพิษนิโคตินทีเนี้ยในประเทศไทยเรายังไม่เคยมีการทำแบบสำรวจขึ้นมาก็ทางกลุ่มทีมวิจัยครับก็ออกแบบสอบถามขึ้นมาแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับไปยังกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ตามคลินิกบ้างตามโรงพยาบาลสัตว์บ้างแล้วก็ตามร้านขายอาหารสัตว์แล้วก็ตามกิจกรรมเวลาปศุสัตว์ออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาครับ
3: ค่ะแล้วจากการสำรวจที่เราพบว่ามีข้อมูลยังไงบ้างผลการศึกษาเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
4: ครับก็จากแบบสอบถามที่ได้กลับมาครับ700กว่าฉบับเนี้ยครับก็มีเจ้าของครับที่เป็นผู้เลี้ยงครับมีอัตราในการสูบบุหรี่อยู่ประมาณ11.5ครับแล้วก็90%ของเจ้าของครับยังไม่ทราบว่าควันบุหรี่ครับมีผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
3: ค่ะค่ะก็อย่างที่เราคาดการณ์จริงๆเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามันมีผลต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็90%ไม่ทราบเลย
4: ใช่ครับ
3: ค่ะ แล้วอย่างนี้เนี่ยที่เราสำรวจมาพบว่ามีอาการอะไรยังไงบ้างที่มีเป็นเรียกว่าเป็นได้รับผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงอะคะสำหรับเรื่องของบุหรี
4: ่ในของสัตว์เลี้ยงที่จะเจอนะครับอาการหลักๆก็จะมีแบบเหมือนคนอาหารเป็นพิษนะครับก็จะมีอาเจียน มีอาการตัวสั่นครับมีความสับสนหรือหวั่นระแวงอาจจะมีการสูญเสียการได้ยินมีการเรียกชื่ออาจจะไม่ได้ยินบ้างครับการมองเห็นอาจจะผิดปกติไปแล้วถ้าหนักสุดหรือได้รับในปริมาณที่สูงครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับ
3: อืมค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ที่เราโฟกัสลงไปก็จะเป็นสุนัข กับแมวอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับแล้วก็ในแมวโอกาสที่เกิดเขาเรียกอะไรเกิดอัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าในสุนัขครับ
3: อ๋อเป็นเพราะ
4: น้องแมวหน้าเขาจะสั้นกว่าด้วยสารพิษอาจจะเข้าไปปอดได้เร็วขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะหมายถึงว่าช่วงจมูกของเขามันทำให้เขาไปถึงอวัยวะอื่นได้เร็วกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ใช
3: ่ครับค่ะค่ะแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเจ้าของสัตว์เราควรจะต้องทำอย่างอะไรยังไงคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่ด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็จริงๆก็คือเราจะป้องกันได้ด้วยการแบบอาจจะพาสุนัขและแมวไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับอาจจะปีละ2ครั้งหรือปีละครั้งก็ได้เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าสุขภาพอาจจะมีทั้งผลเลือดแล้วก็การเอ็กซเรย์ดูว่าปอดเขายังปกติหรือเปล่าครับ
3: เพราะในบางเคสดูจากอะไรค่ะ
4: ในบางเคสที่ยังไงก็คือเหมือนคนเลยครับก็คือปอดจะเสียหายจะเป็นฝ้าขาวขึ้นมาในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ครับ
3: ค่ะอ๋อแล้วการเจาะผลเลือดนี่มันจะบอกได้มากน้อยแค่ไหนมันบอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์การเจาะผลเลือดของดูอะไรบ้าง
4: ผลเลือดผิวหินวิญญาณจะบอกการสุขภาพทั่วไปครับพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ค่าเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานของตับของไตครับถ้ามีปัญหาไปส่งผลอาจจะถึงตับถึงไตด้วยอย่างนี้ก็ยิ่งหนักเลยครับ
3: ในเคสที่อาจารย์รักษาเคสที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่แบบตรงๆเนี่ยมันมีเยอะไหมคะในทุกวันนี้แล้วมันมีอาการยังไงมีการรักษายังไง
4: โดยส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอที่เจอกับตัวนะครับแต่ในแบบสอบถามจะมีอีกกลุ่มนึงที่ทำโดยสัตวแพทย์นะครับจะเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับของสัตวแพทย์แต่ละคนนะครับว่าเคยเจอเคสแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มีที่ไปกินน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าครับ
3: โอ้โห
4: ใช่ก็อาการหนักเลยเพราะว่าในน้ำยาเข้มข้นมากทำให้แบบมีอาการรุนแรงเหมือนกันก็คือมีอาเจียนหายใจติดขัดก็คือต้องเข้าตัวออกซิเจนนะครับเพราะว่ามีแล้วก็ให้น้ำเกลือเพื่อเจือจางสารพิษแล้วก็รอให้ร่างกายขับออกมาครับ
3: โอ้ค่ะซึ่งในรายงานการรักษาในช่วงก็ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะการหนักขนาดนั้น
4: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะแบบเจ้าของอาจจะเห็นปุ๊บเรารีบจับเลยอะไรเงี้ยครับเลยไม่ได้เลียเข้าไปเยอะ
3: ค่ะค่ะแล้วยังส่วนอื่นๆที่พบว่ามีความผิดปกติทางปอดอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่ามีการเอ็กซเรย์คือก่อนหน้าที่จะต้องไปรักษาไปเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยค่ะอาการเขาจะแบบมีอาการเหมือนคนไหมที่ว่าต้องไอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมคะ
4: น่าถ้ามีความผิดปกติที่ปอดนะครับก็จะทำให้แบบรู้สึกว่าหายใจได้ไม่เต็มที่ครับจะหายใจสั้นหรือมีการหอบหรือบางครั้งอาจจะมีไอแห้งเหมือนเป็นหลอดลมอักเสบอะไรเงี้ยครับจะมีอาการไอแห้งๆครับ
3: หรือแบบบางทีหอบเหนื่อย
4: ใช่ไอจนแบบขากออกมาก็ไม่มีอะไรออกมาอะไรเงี้ยครับก็คือได้รับการระคายเคืองทางเดินหายใจครับ
3: ค่ะแล้วจากที่วิจัยมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่พบว่าสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยคือเจ้าของคือสูบบุหรี่โดยไม่ระมัดระวังเลยไหมคะมันได้ลงลึกไปขนาดนั้นไหมคะว่าไม่ได้สนใจว่าเวลาสูบบุหรี่จะอยู่ใกล้สุนัขหรือแมวหรือเปล่าอะไรอย่างนี
4: ้ในแบบสอบถามนะครับก็คือเราเก็บตัวอย่างได้แค่คนที่สูบบุหรี่และเลี้ยงสัตว์แค่ 11% ใช่ไหมครับแล้วใน 11% นะครับก็จะมีแค่คนหรือ2คนที่สูบบุหรี่ขณะที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยครับ
3: อ๋อปริมาณไม่เยอะ
4: ใช่ครับทำให้เหมือนกับตัวอย่างเรายังไม่เพียงพออนาคตอาจจะมีการสำรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
3: ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่สูบบุหรี่เขาก็ไม่มาตอบเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีผลกระทบอย่างไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะเลยทำให้เรา ไม่ได้ตัวอย่างที่แบบยอมรับความจริงอะไรอย่างนี้
4: ครับอาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งครับ
3: อืมค่ะและถ้าหากว่าเราพบว่าสัตว์เลี้ยงเรามีอาการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะเรามีทางที่จะเรียกว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
4: ครับก็อันดับแรกเลยครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าขอแยกเป็น2กรณีก่อนนะครับโอกาสที่หายใจเข้าไปจนเกิดอาการป่วยครับจะน้อยเพราะว่ามันไม่ได้เข้มข้นมากแต่ถ้าสุนัขไปเลียน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับอันตรายที่สุดก็คือควรจะรีบให้กินผงถ่านหรือ activate charcoal ครับเพื่อที่จะไปดูดซับสารพิษแล้วก็ให้ยาเคลือบกระเพาะหรือยาลดกรดในกระเพาะครับเพื่อชะลอการดูดซึมของสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็รีบนำส่ง
3: ใช
4: ่ครับ
3: อาจจะแล้วเราอาจจะให้เขาทานน้ำเองหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะหรือว่าแค่ยาเคลือบกระเพาะไปก่อน
4: ใช่แค่ยาเคลือบกระเพาะก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าให้กินน้ำด้วยตัวยามันก็จะไหลไปแล้วมันจะมีการดูดซึมที่เยอะขึ้นครับเราต้องลดการดูดซึมให้ได้ครับ
3: ค่ะอันนี้หมายถึงกรณีฉุกเฉินที่เขาได้รับแบบรุนแรงได้รับแบบจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเป็นควันนี่อาจารย์บอกว่าน่าจะใช้เวลาในการที่จะออกอาการค่อนข้างนาน
4: ใช่แล้วถ้าเป็นเราก็น่าจะหนักเลยครับ
3: เอาเหรอคะคือพอรู้ปุ๊บก็จะหนักเลย
4: ใช่เพราะว่ากว่าร่างกายจะมีการตอบสนองครับก็คือมันจะมีการสูญเสียของเนื้อเยื่อในปอดอะไรไปแล้วครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่สูบบุหรี่แน่นอนรู้ตัวเองว่าไม่ระมัดระวังในการสูบบุหรี่กับสัตว์เลี้ยงก็คือต้องให้มีการตรวจเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมคะทุกปีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะงั้นเรียนถามว่าถ้าเป็นแมวนี่อาจจะต้องให้ความดูแลใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าสุนัขไหมคะอย่างเช่นการไปตรวจอาจจะตรวจมากกว่าสุนัขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ถ้าโดยพฤติกรรมของแมวครับจะคลอเคลียร์เขาเจ้าของมากกว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับสารพิษมากกว่าครับ
3: ค่ะด้วยพฤติกรรมของสัตว์นั้นมีความใกล้ชิดมากกว่าโอกาสที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมีมากกว่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: เอาอาจจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษมากขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทางคนที่สูบบุหรี่แล้วเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาควรจะต้องมีการระมัดระวังอะไรยังไงถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะเลิกราบุหรี่ได้แล้วก็ยังต้องเลี้ยง สุนัขหรือแมวของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
4: ์อย่าสูบบุหรี่ขณะที่ยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้อะครับหรืออยู่ในห้องปิดอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรจะสูบเลยควรจะออกไปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทอะไรเงี้ยครับทำให้ไม่มีการสะสมของควันบุหรี่มือสองในห้องอะไรเงี้ยครับ
3: ค่ะแล้วจากตารางข้อมูลที่ได้ไปวิจัยมาเนี่ยค่ะอาจารย์คะมีข้อที่จะเล่าให้ฟังตรงไหนบ้างไหมคะสำหรับการวิจัย
4: เดี๋ยวสักครู่นะครับครับถ้าตามตารางนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอาการที่เราจะพบเจอครับในการตอบคำถามของเจ้าของครับว่าทราบหรือไม่ทราบเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ทราบว่าอาการเหล่านี้คืออาการของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับสารพิษนิโคตินครับ
3: เช่นอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะ
4: อันดับแรกก็คือมีการอาเจียนนะครับอันดับตามลำดับอาการเลยนะครับมีอาการอาเจียนนะครับอาการตัวสั่น มีการสับสนหรือหวาดระแวงครับมีการสูญเสียการได้ยินแล้วก็การมองเห็นผิดปกติไปนะครับหรือสูงสุดก็คือเสียชีวิตครับแล้วก็ในแมวครับมีโอกาสที่จะมีอาการมากกว่าในสุนัขครับครับประมาณนั้นแล้วก็โอกาสการรอดชีวิตนะครับก็คือภายใน4ชั่วโมงแรกถ้าเราเข้าถึงสัตว์เลี้ยงได้ก่อนอะไรเงี้ยครับก็โอกาสในการรักษาก็จะมีสูงขึ้นครับ
3: 4ชั่วโมงแรกสำหรับเรื่องการรับสารพิษโดย
4: เพราะว่า
3: เรียกว่าจำนวนเยอะ
4: ใช่ครับในการดูดซึมของกระเพาะอาหารนะครับถ้ามันอยู่ในร่างกายนานก็จะยิ่งไปทั่วร่างกายได้เร็วขึ้นครับเราต้องรีบหยุดการดูดซึมให้ได้ครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะอาจารย์คะ
4: อันนี้จะเป็นเหมือนกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงครับมีความเข้าใจในควันบุหรี่มือสองแค่ไหนอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะอาจารย
4: ์
3: ก็ ็ยังไม่
4: เ
3: ข้าใ
4: จก็ยังไม่ทราบครับ
3: ใ
4: ช่ครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าพาสุนัขและแมวไปหาสัตวแพทย์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการปรึกษาพูดคุยกันครับเราอยากเหมือนกับว่าอยากให้สัตวแพทย์เป็นตัวอย่างด้วยอะไรอย่างนี
3: ้
4: เพราะว่าสมมติว่าในหนึ่งบ้านนะครับมีการเลี้ยงสัตว์ก็มีเจ้าของสูบบุหรี่และเจ้าของที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยอะไรเงี้ยครับบางบ้านเขาก็อยากให้อีกคนนึงเลิกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเรียกกันให้แบบให้บอกเจ้าของอีกคนนึงว่าบุหรี่ก็อาจจะมีส่งผลถึงสัตว์เลี้ยงของตัวเองเหมือนกันอาจจะอยากให้เลิกบุหรี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะเหมือนเป็นแรงจูงใจโน้มน้าวให้เลิกบุหรี
4: ่ใช่ครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เหมือนอยากให้สัตวแพทย์เป็นตัวอย่างว่าไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งที่เราอยู่โรงพยาบาลหรือคลินิกครับถ้ามีการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็ติดเสื้อผ้าเราเหมือนกันเวลาเรามาตรวจน้องสัตว์ก็อาจจะได้รับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกัน
3: อ๋อเป็นห่วงว่าคนที่ตรวจสัตว์เลี้ยงของเขาจะสูบบุหรี่ก็คือคุณหมอจะสูบบุหรี่อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเขา
4: ได้รับโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน
3: อ๋อค่ะ
4: ใช่
3: ซึ่งจริงๆอันนี้น้อยมากนี่ความเปอร์เซ็นต์หรือว่าการเจอโอกาสเจอไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะตารางต่อไปนะคะอันนี
4: ้ก็เหมือนกับว่าพอทราบแล้วครับเราจะปรับปรุงตัวอย่างไรในเจ้าของครับว่าจะเลิกสูบบุหรี่จะแบบระมัดระวังในการสูบบุหรี่หรือว่าจะเลิกบุหรี่ภายในกี่เดือนหรือไงครับมีแผนในการเลิกบุหรี่แค่ไหนนะครับแต่ก็คือ
3: หมายถึงว่าพอเจ้าของรับทราบแล้วรู้แล้วว่ามันมีพิษต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไปนี่เป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นแบบสอบถามแล้วเขาส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรนะคะอันนี
4: ้พยายามจะเลิกใช่ครับพยายามจะเลิกส่วนใหญ
3: ่
4: แล้วก็เหมือนกับจะเลิกภายในอีก3เดือนหรือภายใน6เดือนอะไรเงี้ย
3: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แบบก็ยังสูบต่อไปอะไรเงี้ย
3: แต่ว่าอาจจะหนีห่างจากสัตว์เลี้ยงหน่อย
4: คร
3: ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นคำตอบต่างๆที่ได้รวบรวมมาในงานวิจัยครั้งนี้นะคะค่ะและความคาดหวังของโครงการในบทบาทของสัตวแพทย์มีอะไรยังไงบ้างคะ
4: ก็ความคาดหวังครับก็คือเหมือนกับเราครับอยากให้สัตวแพทย์แล้วก็เครือข่ายวิชาชีพทุกคนนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพครับก็คือเป็นตัวอย่างให้ดีที่ดีของสังคมครับก็คืองดสูบบุหรี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีการทุกครั้งที่เรามีการสัมผัสตัวสัตว์หรือในการตรวจนะครับในการพูดคุยกับเจ้าของอะไรเงี้ยเราอาจจะถามถึงว่าสุขภาพของเจ้าของด้วยว่าสูบบุหรี่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเรามีการรู้ว่าเจ้าของสูบบุหรี่ด้วยเงี้ยครับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็อาจจะเป็นหนึ่งในอาการที่เราอาจจะต้องคอยเฝ้าระวังกับน้องตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะก็เรียกว่าให้ความสำคัญลงไปในรายละเอียดของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องของตัวของเขาเองด้วยในการที่จะระมัดระวังสุขภาพของตัวเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ดึงมาให้เขาได้สนใจสิ่งรอบข้างในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่นักแต่ด้วยความสงสารสัตว์เลี้ยงก็อาจจะดึงให้เขาลดละเลิกบุหรี่ไปได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่นะคะในเซกชันของสัตวแพทย์นะคะซึ่งอาจารย์มองว่ามันจะได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับความสำเร็จไหมในการเอาสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเขามาดึงให้เขาลดละเลิกจากบุหรี่เนี่ยค่ะ
4: ก็น่าจะได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับแต่ละครอบครัวครับรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนกันถ้าเขาใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาอนาคตตัวเขาก็ต้องกลับมาดูสนใจสุขภาพตัวเองด้วยครับ
3: ค่ะค่ะอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องราวของงานวิจัยที่นำมาจากปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงสัตว์ที่สูบบุหรี่นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะยังไม่รู้ชัดเจนใช่ไหมคะว่าตัวเลขของคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็คือได้บอกให้คนที่สูบบุหรี่และเลี้ยงสัตว์ไปด้วยได้ระมัดระวังนะคะรวมทั้งลดละเลิกไปในที่สุดก็จะดีนะคะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของบุหรี่กับสัตว์เลี้ยงอีกไหมคะอาจารย์คะ
4: ก็ตอนนี้ในเครือข่ายที่ทำวิจัยครับยังมีการวางแผนว่าเรากำลังจะลงไปที่นิสิตสัตวแพทย์อะไรเงี้ยครับว่าแต่ละคณะแต่ละมหาลัยมีนิสิตที่เริ่มสูบบุหรี่หรือว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เพื่อจะเป็นการเหมือนกับเฝ้าระวังในอนาคตว่าในสังคมของสัตวแพทย์ก็จะได้มีการรณรงค์ในส่วนนี้ด้วยครับ
3: ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าผู้เลี้ยงที่จะพาสัตว์เลี้ยงไปรักษากับสัตวแพทย์ก็จะต้องเลือกเหมือนกันว่าสัตวแพทย์คนนั้นเป็นสัตวแพทย์ที่ไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
4: ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครับ
3: ค่ะค่ะแหมวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของพิษภัยบุหรี่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาเล่าให้ฟังในรายการสัตวแพทย์อาสาของจส.ร้อยในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
3: ่ะพูดคุยกับท่านอาจารย์นายสัตวแพทย์คณินรุจิเสรีกุลนะคะท่านเป็นกรรมการสัตวแพทย์สภาค่ะพูดคุยถึงเรื่องของอาชีพวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อสังคมไทยที่ปลอดบุหรี่แล้วก็รวมทั้งอย่างที่บอกค่ะกระตุ้นเตือนถึงคนเลี้ยงที่ยังคงสูบบุหรี่ด้วยนะคะว่าบุหรี่ของท่านนะคะมีพิษมีภัยต่อสัตว์เลี้ยงและที่สำคัญคือตัวท่านเองด้วยก็ควรจะรักษาตัวเองด้วยนะคะเพื่อจะได้เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจส.100
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2509ณสีหบัญชรพระที่นั่งอันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆเสด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ดีค่ะในช่วงคุยเล่าเมาข้ามทวีปในวันนี้นะคะฉันขออนุญาตจะไปที่ประเทศอังกฤษค่ะเราจะไปคุยกับคุณตุ้มคุณรัตนาพรอิงแฮมนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษค่ะคุณตุ้มเป็นเจ้าหน้าที่ของ WHO นะคะซึ่งก็ดูแลด้าน Road Safety พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคุณตุ้มได้กลายมาเป็นผู้ที่ใช้ถนนที่ประเทศอังกฤษนั้นย่อมมีข้อสังเกตดีๆที่ชวนกันชมวันนี้คุณตุ้มจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณตุ้มมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ
1: ตุ้มมาช่วงภาวะไม่ปกติค่ะมาช่วงโควิดพอดีก็มาเดือนกันยาปี2020ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ประมาณปีหนึ่ง
0: ประมาณปีกว่าแล้ว
1: ค่ะเพราะว่าตุ้มแวะกลับไปเมืองไทยแป๊บหนึ่งค่ะ2-3 เดือนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คืออยู่ที่นี่ใช้ถนนเต็มตัวเลยเพราะว่าไม่ขับรถไม่ขี่รถเองใช่ไหมคะ
1: จริงๆโควิดมันทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนด้วยค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาในบ้านเยอะแล้วก็มาช่วงล็อกดาวน์พอดีก็มันทำให้การเดินเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าที่นี่ถึงแม้ว่าจะล็อกดาวน์ยังไงเนี่ยก็รัฐก็จะอนุญาตให้เราไปเดินที่สวนสาธารณะได้แล้วก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยเพราะว่าเราอยู่แต่บ้านมันทำให้มันก็อึดอัดใช่ไหมคะ
0: ก็เบื่อเนาะก็ออกไปเดินเล่น
1: แล้วก็เดินแล้วก็ออกไปเดินมีสวนสาธารณะที่ไม่ไกลจากบ้านค่ะ
0: ค่ะเรียกว่าได้ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าเรียบง่ายสบายสบายสโลไลฟ์จริงๆเลย
1: มันจำเป็นต้องสโลเพราะว่ามันไม่ปกติแต่ตอนนี้มันกลับมาสู่ภาวะปกติแบบแทบจะ 100% แล้วใช่เพราะว่าประเทศก็เปิดแล้วเราก็ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านแบบที่มันควรจะเป็นก็ทำให้เราได้เข้าเมืองบ่อยขึ้นนะคะไปทำกิจกรรมในเมืองแล้วก็ได้ขึ้นรถสาธารณะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลมากอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็ได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของที่นี่แล้วก็เป็นคนเดินถนนเพราะว่าเราชอบการเดินอยู่แล้วไงคะทีนี้พอเราอยากจะเรียนรู้จักเมืองที่เราอยู่มากขึ้นเนี่ยการเดินก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเห็นได้สัมผัสได้มากสุด
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณตุ้มลองเล่าเรื่องของสภาพเมืองเซาท์แฮมป์ตันที่อยู่เนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันก็คุ้นชื่อเพราะว่าเป็นชื่อของทีมฟุตบอลเก่าแก่มากๆในประเทศอังกฤษที่หนึ่งเลย187ปีไปเซิร์ชมาดู
1: คุณผู้เป็นแฟนบอล
0: ไม่ค่ะไปเซิร์ชดูค่ะธรรมดาก็จะไม่แต่รู้จากว่ามีชื่อทีมชื่อนั้นชื่อนี้บ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดตามก็ไปเซิร์ชดูบอกโอ้โหเก่าแก่มาก187ปี
1: เซาท์แฮมป์ตันก็เป็นเมืองที่มีชื่อในหลายๆด้านค่ะฟุตบอลเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นทีมพรีเมียร์ลีกเนาะอันนี้จะเป็นรูปของประตูเมืองนะคะซึ่งเป็นประตูเมืองโบราณเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จริงๆเนี่ยประตูเมืองถูกบอมบ์ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแทบจะทั้งหมดเพราะว่าเมืองเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยเป็นเมืองเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากหนึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
0: เป็นท่าเรือ
1: ใช่เป็นทั้งท่าเรือขนส่งสินค้าแล้วก็ท่าเรือสำราญนี่ก็พอพูดถึงท่าเรือสำราญเมืองเซาท์แฮมป์ตันก็จะเป็นท่าที่เรือไททานิคที่พวกเรารู้จักกันดีอะค่ะเป็นท่าที่ออกจากที่นี่เป็นครั้งสุดท้าย
0: เรียกว่าเป็นท่าสุดท้ายของเรือไททานิค
1: เราก็ไม่ได้กลับมาอีกนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเรือไม่ค่ะเป็นภาพปัจจุบันล่า
0: เหรอคะ
1: มาไม่กี่เดือน2-3 เดือนนี้เองค่ะอันนี้เป็นเรือสำราญซึ่งปัจจุบันเซาท์แฮมป์ตันก็ยังเป็นท่าเรือสำราญที่สำคัญไปฝรั่งเศสไปนิวยอร์กไปหลายที่ค่ะอันนี้เป็นเรือควีนแมรี่นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมืองท่าแล้วเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถูกบอมเยอะเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองสร้างอาวุธไม่ใช่อาวุธค่ะเมืองสร้างเครื่องบินขับไล่ที่เรียกว่าสปิตไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทำให้เมืองเนี้ยมันถูกบอมเยอะมากก็เลยเหลือแต่ประตูเมืองที
0: ่
1: ยังเป็นสัญลักษณ์อยู่อันนี้เป็นสนามฟุตบอลเซนต์แมรี่ค่ะก็อยู่ในเมืองเซาท์แฮมป์ตันเวลาที่แข่งทีมเย้านะคะทีมเจ้าบ้านก็จะแข่งที่นี่ค่ะ
0: นี่ก็คร่าวๆให้รู้จักว่าเซาท์แฮมป์ตันเป็นยังไงเมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษนะ
1: เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากอังกฤษประมาณสัก100 กว่าโลนิดๆค่ะเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนิดๆเหมือนเราไปสักนครนายก เนาะแล้วก็เป็นเมืองสำคัญในเชิงของมีมหาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของโลกค่ะแล้วก็ของประเทศเองและของโลกด้วยแล้วก็มีอันนี้เป็นสตูดิโอโรงละครค่ะเป็นเมืองเชิงศิลปะด้วยค่ะเพราะว่าเมืองเขาก็พยายามทำให้ที่นี่มี
0: อันนี้เป็นแบบละครเวทีเหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะละครเวทีเมืองทั้งตรงนี้เป็นย่านวัฒนธรรมก็จะเป็น cultural quarter อยู่ใกล้ๆกับศาลาว่าการเมืองค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหอศิลป
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คร่าวๆนะคะว่าเมืองก็เป็นเมืองเล็กๆค่ะมีประชากรอยู่ประมาณสัก260,000ไม่เกิน300,000อยู่ประมาณนี้เองค่ะไม่เยอะแต่ก็เป็นเมืองที่มีเป็นซิตี้นะคะเมืองเล็กๆแต่มี
0: สิ่งอำนวยความสะดวกครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ่ะเรามาแนะนำเสร็จแล้วเรามาดูว่าวิธีการเป็นคนเดินถนนของคุณตุ้มมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ชวนชี้ชวนกันดูหน่อยว่ามันจุดไหนที่มันมีความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนที่อังกฤษบ้างค่ะที่เมืองเซาท์แฮมป์ตัน
1: คือตุ้มเนี่ยเนื่องจากพอมาอยู่ที่เนี่ยยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีรถเป็นของตัวเองณตอนนี้นะคะยังไม่เห็นก็เลยใช้วิธีการใช้รถขนส่งสาธารณะแล้วก็เดินเองซะมากกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะดูอันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของทางข้ามนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่ามันมีทางข้ามหลายแบบนะคะที่อังกฤษแต่แบบเนี้ยเป็นแบบที่พิสูจน์แล้วว่ามันปลอดภัยที่สุดในเชิงของหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการนะคะเขาเรียกว่า puffin crossing ค่ะ
0: puffin
1: crossing ใช่
0: puffin คือชื่อนกอย่างนึงใช่ไหมดิฉันก็ไปเซิร์ชดูจากที่คุณตู้มาบอกนี่แหละถึงให้รู้ว่าเขาเรียกมีอะไรนะ pelican crossing puffin crossingซึ่งที่นี่ที่เซาท์แฮมป์ตันมีพัฟฟินครอสซิ่ง
1: มีครบทุกแบบ
0: มีครบทุกอย่างเหรอคะ
1: จริงๆเอาแบบ4แบบเลยดีไหมคะถ้าเล่ากันเนา
0: ะ
1: แบบคลาสสิกสุดๆเลยแบบบ้านเราก็คือเซบราครอสซิ่งก็คือทางม้าลายก็มีทางม้าลายที่จะประกบกับทางม้าลายเสมอก็คือไฟกระพริบนะคะไฟสีเหลืองๆกระพริบแล้วก็รูปแบบที่2ก็เรียกว่าเพลิแกนอย่างที่เมื่อกี้คุณผู้พูดถึงเพลิแกนก็มันเป็นตัวย่อนะมันเป็นชื่อนกเหมือนกันมันย่อมาจาก pedestrian light control เพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันเป็นทางข้ามที่ใช้สัญญาณไฟเป็นตัวกำกับหมายความว่าเรากดมันจะเป็นเหมือนที่เมืองไทยก็มีนะคะคือ
0: เ
1: ราก
0: ดจะมีอันนี
1: ้ใช่แ
0: ล้วมันจะเห็นฝั่งตรงข้าม
1: ถูกต้องเราก็จะเห็นสัญญาณไฟฝั่งตรงข้ามว่ามันเขียวและมีคนสีเขียวๆอยู่เราก็จะเดินได้ใช่ไหมคะ
0: ตอนสีเขียว
1: แล้วก็ทางฝั่งของรถเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงในขณะที่สัญญาณไฟตรงข้ามถนนที่เราจะข้ามไปเป็นสีเขียวสำหรับคนเดินสำหรับรถก็จะเป็นสีแดงเพราะนั้นมันจะประสานสอดคล้องกันใช่ต่างคนต่างเห็นสัญญาณไฟของตัวเองแต่คนเดินข้ามถนนจะเห็นไฟอยู่ฝั่
0: งตรงข้าม
1: อันนี้คือ Pelican ซึ่งแต่ล่าสุดมันเป็นแบบนี้ค่ะที่เรียกว่า Puffin Puffin เนี่ยมันเป็นชื่อนกอีกแล้วก็คือย่อมาจาก Pedestrian User Friendly Intelligent มันต่างจาก Pelican ยังไงมันจากต่างจากตรงคำว่า Intelligence เนี่ยแหละค่ะที่มันเอาเรื่องของความอัจฉริยะเข้ามาช่วยก็คือว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงบริเวณที่เราข้ามถนนแล้วว่าพอเรายืนกดปุ่มเนี่ยนะคะอย่างแรกที่เปลี่ยนไปจากเพลิแกนคือสัญญาณไฟอยู่ข้างๆตัวเราเลยเห็นไหมคะ
0: แ
1: ต่เขาว่ามันดีกับเรายังไงเราไม่ต้องมองไปฝั่งตรงข้ามถ้าเราสายตาไม่ดีหรือเราอาจจะเป็นถูกหรือมันไกลเกินอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันอำนวยความสะดวกให้กับคนข้ามว่าเราเห็นอยู่ที่ข้างเราเลย
0: ข้างตัวเราเขียวเราแล้วค่อยเดินอย่างนี้
1: แล้วข้อดีก็คือว่าคนขับรถที่มาเนี่ยเขาก็จะเห็นเฉพาะสัญญาณไฟของเขาซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดง มันก็จะไม่สับคือถ้าสมมติว่าคนขับรถเห็นสัญญาณไฟของเราด้วยเหมือนแบบเพลิแกนบางครั้งถ้าเขาใจร้อนเขาอยากจะรีบไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะก็จะพอมันเหลืองแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปได้เลยซึ่งจริงๆแบบเพลิแกนไปได้เลยถ้าเป็นสีเหลืองถ้าไม่มีคนข้ามแต่แบบพัฟฟินเนี่ยมันเซฟตรงที่ว่ามันจะรอจนกว่าเราจะข้ามไปจนถึงฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะ
0: มันถึง
1: ส
0: ั
1: ญญาณไฟถึงจะเปลี่ยนสัญญาณไฟของคนข้ามถึงจะเปลี่ยนเป็นแดงสัญญาณไฟของคนขับถึงจะเปลี่ยนเป็
0: นเขียว
1: ข้อดีของอันนี้นอกจากจะเซฟแล้วเนี่ยว่าเราไม่ต้องรีบวิ่งข้ามอะค่ะเพราะว่ามันเซ็นเซอร์เราใช่ไหมคะในฐานะคนเดินข้อดีอย่างก็คือมันไม่ทำให้เกิดรถติด ปัญหารถติดเพราะว่าพอเราข้ามไปถึงปุ๊บเนี่ยส
0: ั
1: ญญาณม
0: ัน
1: ก็จะเปลี่ยนทันทีเป็นเขียวให้กับคนขับเป็นแดงให้กับคนข้ามแบบนี้ค่ะมันก็ทั้งเซฟแล้วก็ทั้งอำนวยการจราจรไม่ให้ติดขัดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าม
0: ัน
1: แดงนานไปใช่ค่ะมันมีเซ็นเซอร์มันก็คือใช้ระบบความอัจฉริยะเข้ามาช่วยแต่จริงๆเนี่ยต้องอันสุดท้ายที่ยังไม่ได้เล่าคือแบบที่4คือทูแคนเป็นชื่อนกอีกเหมือนกัน
0: ชื่อนกเหมือนกัน
1: ทูแคนคืออะไรอันนี้มันตอบโจทย์ของความเป็นactive travel หมายความว่าเราใช้จักรยานในการสัญจรทูแคนก็คือทูแคนค่ะหมายความว่
0: า
1: ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองรูปแบบของคนใช้ถนนเนี่ยข้ามได้ก็คือคนเดินเท้าและคนใช้จักรยาน
0: จักรยานอ๋อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย two can crossing มันจะกว้างกว่าก
0: ว
1: ้างกว่าทางข้ามPelican หรือ Puffin ใช่จริงๆเป็นสำหรับคนเดินเท้าเฉยๆเนี่ยถ้าสำหรับคนเดินเท้าสัญญาณไฟเนี่ยที่เราเห็นข้างมือเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นเฉพาะคนใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ถ้า
0: two
1: can เนี่ยก็จะมี
0: สัญญาณ
1: รถจักรยานยนต์สีเขียวด้วยใช่ก็จะจักรยานนะคะไม่ใช่จักรยานยนต
0: ์ก็จะเป็นข้ามได้แบบนี้
1: ถูกต้องใช่ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะกว้างนิดนึงเห็นไหมคะมันก็จะกว้างหน่อยทีนี้ตุ้มมีความเป็นข้อสังเกตของเราเองที่มาถึงที่นี่เนาะว่าถนนของเขาอะค่ะมันสื่อสารม
0: ัน
1: สื่อสารกับทั้งคนเดินเท้าแล้วกับทั้งคนขับรถเพราะมันจะมีสัญญาณมันจะมีนอกจากสัญญาณจราจรที่มันสื่อสารกับเราแล้วเนี่ยมันมีส่วนของขีดสีตีเส้นถ้าเกิดพี่ผู้เห็นเมื่อสักครู่อะค่ะว่าก่อนถึงทางข้ามทุกที่เนี่ยจะมีเส้นซิกแซก
0: เมืองไทยเราเริ่มมีแล้วนะเมืองไทยเราเริ่มมีบางจุดที่มีซิกแซกก่อน
1: ดีจังเลยค่ะนี่ค่ะ
0: นี่ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่เส้นซิกแซกหมายความว่าห้ามจอดเลยห้ามจอดสนิทนะคะแต่มันหนึ่งมันมีหน้าที่สองอย่างมันเป็นหน้าที่บอกกับคนขับว่าข้างหน้าเป็นทางข้ามคนเดินเท้า
0: ค่ะ
1: กับอันที่สองคือมันมีสัญลักษณ์ในเชิงว่าคุณห้ามจอดสนิทห้ามพาร์กอะค่ะ
0: เพราะว่าอะไรห้ามจอดทิ้ง
1: ถูกต้อง
0: ห้ามจอดรถทิ้งไว
1: ้คุณหยุดให้คนข้ามแต่คุณห้ามจอดทิ้งไว้เพราะถ้าคุณจอดหมายความว่าอะไรคะไม่สมมติว่ามีคนบอกว่าอยากจะทำธุระแถวเนี้ยแพ๊บขอจอดแล้ววิ่งลงไปทำธุระ
0: อ
1: ันนี้คือผิดกฎหมายเลยทำไมมันถึงผิดเพราะว่ามันไม่เซฟกับทั้งคนข้ามถนนและคนที่ขับรถมาค่ะถ้าเราจอดตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดบอดทันทีทำให้คนข้ามถนนไม่เห็นว่ามันมีรถมาหรือเปล่าในขณะเดียวกันรถที่มาเลนข้างรถที่มาอยู่ข้างหลังตามมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่เลนเดียวกันหรือเลนข้างๆเนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นชัดเจนว่ามันมีคนข้ามมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดที่บอกว่าเส้นซิกแซกทุกคนจะรู้เลยถ้าขับรถที่นี่ว่าห้ามจอดเพราะจอดแล้ว1คุณโดนอะไรบ้างคุณโดนปรับ2คุณโดนตัดคะแนนตัดแต้มอะค่ะถ้าเรียกภาษาไทยตัดแต้มถ้าเรียกเต็มๆว่าตัดคะแนนความประพฤติมันก็จะมีระบบนี้อยู่อะค่ะเพราะนั้นเขาจะทั้งโดนตัดแต้มและโดนปรับด้วยซึ่งตุ้มคิดว่ามันช่วยทำให้หนึ่งช่วยทั้งคนข้ามแล้วก็ช่วยทั้งคนขับเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำงานเรื่องรถเซฟตี้มาเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมันทำความผิดได้เสม
0: อมัน
1: บางครั้งเราไม่ได้อยากจะผิดอะแต่มันพลาดได้ตลอดทั้งคนขับและคนข้ามใช่ไหมคะแต่มันช่วยเราทั้งหมดเลยทำยังไงให้ระบบให้การออกแบบถนนเนี่ยมันช่วยให้เราทำพลาดน้อยลงหรือแม้ว่าถ้าเราเผลอทำพลาดจริงๆเนี่ยความรุนแรงมันลดลงได
0: ้
1: มัน อันนี้ที่ยังไม่ได้เห็นอีกก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะตรงในเขตในชุมชนเนี่ยที่นี่ก็จะลดความเร็วลงจะลดจำกัดความเร็วลงให้เหลือน้อย
0: ป้าเดี๋ยวเราให้ขึ้นภาพให้ดูภาพช่วงต่อไป
1: โดยเฉพาะในเขตที่เป็นคนใช้อันนี้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้ที่เขียน20ไม่ใช่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็น20ไมล์ต่อชั่วโมงมันก็จะเท่ากับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นเขตมหาลัยค่ะซึ่งก็จะเป็นเขตที่มีคนใช้ถนนเยอะวันพอดีที่ตุ้มไปเดินมาวันเป็นเมื่อวานนะคะวันอาทิตย์ก็จะโล่งๆหน่อยค่ะค่ะแต่ก็จริงๆก็จะมีนักศึกษาเยอะแยะเลยในวันธรรมดา
0: ค่ะ
1: ก็พอ
0: ก็เลยทำให้เขาจำกัดความเร็วเพราะว่าเป็นเขตชุมชนนะคะ
1: ใช่อันนี้ที่เห็นสัญญาณตรงสัญลักษณ์ตรงพื้นถนนเห็นไหมคะอีกแล้วขีดสีตีเส้นอันนี้เขาก็ถนนกำลังสื่อสารกับเราอีกว่าตรงนี้คือคุณต้องให้ทาง แค่เห็นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะสามเหลี่ยมยาวๆเนี่ยนะคะ คือคุณต้องจอดให้ทางอันนี้เป็นถนนที่มีแค่สองเลนสวนทางกันเนี่ยนะคะ
0: ค
1: ะเป็นเขตในชุมชนอีกแล้วข้างๆที่มองไม่เห็นจริงๆเป็นโบสถ์นะคะเป็นเชิร์ชซึ่งเป็นคนเป็นสถานที่สาธารณะซ
0: ึ่งคนไป
1: ใช่แล้วก็มีโรงเรียนอยู่ในโบสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนของระดับประถมนะคะวันนั้นก็จะเป็นจุดที่คนใช้ถนนเยอะในวันธรรมดาหรือนะคะหรือแม้กระทั่งวันอาทิตย์เดี๋ยวกลับไปรูปเมื่อกี้นิดนึงก็ดีค่ะเดี๋ยวตุ้มอธิบายให้ฟังว่า
0: การออกแบบ
1: ใช่การออกแบบถนนตรงนี้นะคะจากที่อยู่ๆมันเป็นสองเลนเนี่ยเขาพยายามจะทำยังไงให้มีการชะลอเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนใช้ถนนเยอะ
0: เหมือนมันมีอะไรขวางอยู่นั่น
1: เป็นมันก็ยืดออกมาเห็นไหมคะ
0: ใช่อันนี้เป็นเจตนาใช่ไหม
1: เจตนาค่ะว่าทำให้มีส่วนที่บิวเอายื่นออกมาทำให้เหลืออยู่สองเลนเหลืออยู่หนึ่งเลนพอเวลาที่เราขับรถมาเหลืออยู่หนึ่งเลนเนี่ยเราก็ต้องชะลอไปโดยอัตโนมัติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าเขาก็มีสัญญาณคุยกับเราด้วยว่าคุณไม่ใช่ว่ามันเหลือหนึ่งเลนไม่ใช่ว่าคุณก็จะแทรกไปทางขวาเพื่อจะไปต่อแต่คุณต้องจอดเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาไปก่อนไม่งั้นต่างคนต่างก็คิดว่าคุณไปได้
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คนก็จะปลอดภัยด้วยเพราะรถทุกคันก็จะมาช้าลง
1: เครื่องหมายให้ทางค่ะอันนี้คือ give way เครื่องหมายให้ทางก็คือเขาจะต้องจอดให้ฝั่งตรงข้ามไปก่
0: อ
1: นในขณะเดียวอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาออกแบบแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันเนื่องจากถนนจริงๆถนนเส้นนี้มันมีความชันค่ะอันนี้มันเป็นขาลงในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นเขาก็จงใจให้ขาขึ้นได้ไปก่อนเพราะว่ามัน
0: ต้อง
1: ยากกว่า
0: ส่งกำลัง
1: ใช่มันกำลังส่งกำลังอยู่มันกำลังสปีดขึ้นมาอยู่ก็ให้เขาไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็
1: จริงๆมีเยอะเลยค่ะรูปแบบเนี้ยค่ะที่อยู่ๆอันนี้อ่ะค่ะเห็นไหมคะพอเขาไปเสร็จแล้วฝั่งตรงข้ามได้ไปก่อน
0: ข้างนี้ไปแล้วข้างนี้ถึงได้ไป
1: ข้างนี้ถึงได้ไปใช่ก็จะมีเยอะค่ะในโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่อยู่ๆขับมาสองเลนถนนแคบๆเหลือแคบอยู่แล้วนะสองเลนก็เหลือให้แคบไปอีกให้เหลือหนึ่งเลนอันนี้เป็นวงเวียนค่ะที่อังกฤษเนี่ยวงเวียนจะเยอะมากซึ่งวงเวียนเนี่ยมันก็เป็นอีกเครื่องนึงนะคะ
0: แต่ว่าเขาแค่แต่ตีทาสีลงเฉยๆเลยไม่ต้องสร้างเป็นวงเวียนแบบอลังการอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: อันนี้เป็นมินิราวนะเปาค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนนี่คือแถวบ้านตุ้มเลยค่ะก็คือว่าทำเพื่ออะไรเพื่อให้คนชะลอความเร็วไม่ต้องสร้างเป็นสี่แยกหรือสามแยกเพื่อรถเนี่ยยังสามารถวิ่งโฟลว์ต่อไปได้
0: ไม่ต้องรอไฟเขียวไฟแดง
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะชะลอแล้วก็มันก็จะมีกฎเวลาคนขับที่เราเบาว่าทางขวาไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะคนที่ต้องสอบแบบขี่เนี่ยก็จะต้องรู้กฎของการขับรถรอบราวเบาซึ่งตุ้มเองก็ยังไม่ได้ไปสอบแบบขี่นะคะเพราะยังไม่เห็นยังไม่เห็นความจะเป็นขนาดไหนที่ต้องขับรถแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงค่ะว่าทำให้ถนนแคบลง
0: แคบลงเพื่อให้คนปลอดภัยมากขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้เขียนเป็นทางม้าลายเนาะแต่ก็สามารถเป็นทางข้ามหรือยังไงคะ
1: อันนี้มันเป็นทางข้ามเล็กๆซึ่งยังไม่ได้ทำเป็นรูปแบบจริงจังค่ะแต่ว่าทำให้มันแคบลงด้วยแล้วส่วนที่เป็นตีเส้นทึบอันนี้คือห้ามจอดเลยตรงข้างซ้ายอันนั้นจะเป็นป้ายรถเมย์นะคะ
0: ถนน
1: เส้นนี้เป็นถนนที่ต้องไปขึ้นรถเมย์ประจำก็เดินจากบ้านไปประมาณสัก5 นาที
0: แล้วก็มาขึ้นรถเมย์ตรงป้ายนี้
1: ใช่เส้นนี้นะคะที่ตุ้มชอบใจคือว่ามันสั้นๆนะแต่มันมีป้ายรถเมย์3 ป้ายค่ะ
0: โอ้สบายเลยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ผู้สูงอายุอยู่เยอะมันอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องเดินไกล
0: ไม่ต้องเดินไกลเข้าใจ
1: เราก็เลยเห็นเลยว่าเขาพยายามทำให้คนสัญจรได้จริงๆเนาะพึ่งพาตัวเองได้โดยการที่เรายังขึ้นรถเมล์ไปไหนมาไหนได้อันนี้เป็นรูปแบบของถนนทางเท้าที่เขา
0: ให้จักรยานข้าม
1: ค่ะมีผนวกทางเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นทางจักรยานนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจังชันมาบรรจบระหว่างทางจักรยานกับรถนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็น เป็นอีกรูปแบบนึงของ Active Travel ที่นี่ค่ะที่สกูตเตอร์เป็น e สกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะอันนี้เขาเพิ่งเริ่มตอนโควิดเลยค่ะระหว่างทางจักรยานกับรถนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบนึงของ Active Travel ที่นี่ค่ะที่สกูตเตอร์เป็น e สกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้า

0: ้การที่เราใช้จักรยานหรืออีสกูตเตอร์ก็ตามเนี่ยมันทำให้เรารักษาระยะห่างกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะแล้วก
1: ็อีสกูตเตอร์ภาพของกับ
0: สกูตเตอร์เนี่ยอันเนี้ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนค่ะเขาก็เอามาเพิ่งจะเริ่มมาทดลองใช้ที่นี่เป็นทุกวันนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองที่แรกๆค่ะไม่ใช่เมืองเดียวคือเขาทดลองใช้1ปีโดยที่เราสามารถที่จะมาใช้
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้ทั้งวันได้นะคะ
1: ทำไมถึงเป็นสกูตเตอร์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นจักรยานเพราะว่าจักรยานมันขี่ยากกว่าหรือเปล่าหรือยังไงให้อำนวยความสะดวกให้กับคนสูงอายุอันนี้ใช้ง่ายกว่าป่ะคะ
0: ตุ้มเองก็ยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะมันอยู่ในช่วงทดลองแล้วเราคือคนเขาก็จะมีว่าถ้าใช้ทั้งวันเนี่ยประมาณ5ปอนด์5ปอนด์ใช้แล้วก็คุณก็ต้องเอากลับมาเก็บที่เดิมคุณสแกนใช้แล้วก็ลงทะเบียนแต่ว่ามันมีไม่ใช่ทุกคนอยู่ๆจะมาใช้ได้ค่ะพี่ผู
1: ้
0: 1คุณต้องอายุเกิน18ปี2คุณต้องมีใบขับขี่อย่างน้อยๆใบขับขี่ชั่วคราวอยู่แล้วนะคะคุณต้องรู้จักการใช้ถนน
1: ต้องมีใบขับขี่ด้วยเพราะว่าจะต้องรู้กฎเกณฑ์ของการใช้ถนน
0: การใช้ถนนค่ะไม่ใช่อยู่ๆคุณก็ขึ้นกี่แล้ว
1: นักท่องเที่ยวอย่างเราไปสแกนอย่างนี้ไม่ได้
0: อย่างตุ้มเองตุ้มก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าตุ
1: ้มยังไม่มีใบ
0: ข
1: ับ
0: ข
1: ี่
0: ชั่วคราวใช่นะคะแล้วก็มันก็ยังอยู่ในช่วงทดลองด้วยเพราะว่าเมืองเขาก็อยากจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วก
1: ็
0: มันต้องมีกฎกติกาอะไรเพิ่มอีกไหมที่จะใช้กับ e-scooter นี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เขาอยากจะทดลองใช้แล้วก็เขาก็มีที่จอดจุดจอดอย่างเงี้ยค่ะตามจุดหลักๆอย่างเช่นในเมืองตามหอศิลป์แถวหอศิลป์เนี่ยค่ะก็จะมีให้คนเข้าไปใช้ได้ใช้บริการหรือว่า
1: เราก็สามารถเอาจากจุดนี้ไปแล้วก็ไปจอดอีกจุดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วถ้าคุณไม่ได้จอดตามที่เขาจะกำหนดให้จอดคุณก็จะโดนปรับได
1: ้
0: เพราะมันก็จะมีเงื่อนไขของบริษัทที่เขามาทำเนี่ยนะคะร่วมกับสภาเมืองอะค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่ค่ะ
1: ได้เดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันอีกทีนึงว่าผลการทดลองแล้วเขายังอยากให้ใช้กันอยู่ต่อหรือเปล่านะ
0: ใช่แต่ว่าพอเราก็จะเห็นว่าเมืองนี้มันมีส่วนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปเดินเพราะว่าหรือว่าเราอยากจะออกไปใช้รถสาธารณะอย่างที่เมื่อกี้ตุ้มให้ดูว่าตุ้มเดินไป5นาทีแล้วตุ้มเห็นป้ายรถเมล์แล้วนี่ขนาดอยู่ในชุมชนเราเลยเนาะแล้วก็เวลาการที่จะใช้รถเมล์เนี่ยมันก็มีรูปแบบการจ่ายเงินที่เราทำได้ง่ายในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราแทบไม่อยากจะใช้เงินสดนะคะเราก็ไม่อยากจะสัมผัสอะไรมากใช่ไหมคะจริงๆระบบเนี่ยมันเรียกว่าระบบ contactless ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแต่ว่าในภาวะโควิดมันทำให้คนใช้มากขึ้นเพราะว่าบางบริการก็จะงดรับแคชเลยนะคะเขาก็จะรับแต่คาร์ดเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยง
1: ตรงป
0: ้
1: ายรถเม
0: ล์
1: นะที่มีตัวอันนี้ป้ายรถเมล์
0: อันนี้เป็นป้ายรถเมล์ในย่านถนนร้านค้าหรือไฮสตรีทของแถวบ้านตุ้มนะ
1: คะ
0: ก็จะมีป้ายรถเมล์แล้วก็จะมีวิธีบอกว่าการขึ้นรถเมล์เนี่ยเราจ่ายได้ด้วยอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยได้ทั้งใช่ได้ทั้งแคชนะคะได
1: ้ทั้งนะคะ
0: ได้ทั้งคาร์ดนะคะแล้วก็ได้ทั้งแอปตอนนี้ตุ้มมาใช้แอปเพราะมันง่ายมากเลยใช้โทรศัพท์ซื้อตั๋วแล้วก็พอเราขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะรอจอดรอให้เราจ่ายก่อนนะคะคนขับรถเนี่ยสุภาพมากก็จะไม่มีการแบบว่าเร่งรีบ
1: เร็ว
0: ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เลย
0: ไม่มีซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจในระบบขนส่งสาธารณะของที่นี่ของตุ้มตั้งแต่วันแรกๆที่มาเลยนะคะว่าเอาตั้งแต่วันแรกๆเลยคือตุ้มมาข้ามถนนแล้วเราข้ามตรงนั้นมันเป็นเซบราครอสซิ่งธรรมดาค่ะเป็นทางม้าลายธรรมดาที่มีไฟกระพริบเหลืองๆเนี่ยตุ้มแค่ก้าวเท้าลงไปที่ถนนเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ือแบบ
1: จอดเลย
0: รถเมย์จอดใช่ให้เราข้ามตอนนั้นเรารู้สึก
1: คนเดียวเลยใช่ไหม
0: เราอยู่คนเดียวด้วยเราก็รู้สึกตอนนั้นนะคะตอนนั้นรู้สึกละอายกับใจเพราะรู้สึกว่าคนบนรถมันเยอะกว่าเราค
1: น
0: บนรถสาธารณะมันเยอะกว่าเราเกรงใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดามันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่าคนข้ามถนนหรือคนเดินเท้า pedestrian เนี่ยเป็น priority ของที่นี่ค่ะ
1: เป็น
0: ทันทีที่
1: ท่านแรก
0: ถูกทันทีที่เราก้าวลงไปบนทางม้าลายปุ๊บรถต้องจอด
1: อ
0: ันนี้คือกฎหมายเลยนะคะ

0: ก็คือว่ารถต้องจอดเพราะว่าถ้าคุณไม่จอดคุณก็ผิดคุณก็ทำผิดกฎหมายแล้วคุณก็จะโดนค่าปรับแล้วก็โดนตัดคะแนนความประพฤติด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็น mindset ที่ว่า pedestrian first ซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันตรงกับสิ่งที่เราทำงานมาโดยตลอดในเรื่อง road safety เนาะว่าคนเราเนี่ยเปราะบางเราเปราะบางกว่ารถมากอะค่ะ
1: รถจะต้องให้เราเป็น first priority จริงๆเพราะว่าถ้าเราโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเสียชีวิตได้ทั้งนั้นเลย
0: ถูกมันก็เลยเป็นเหมือนภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าเป็น hierarchy ใช่ไหมคะคือคนโดนคนเดินเท้าเนี่ยเปราะบางที่สุดเนาะเราเปราะบางสุดถัดมาคืออะไรคนใช้จักรยานมันก็นะคะเหมือนกันเลยเหมือนคนเดินเท้าเลยแต่เขาเร็วกว่าท่านเองคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะถัดมาต่อไปคือคนใช้รถสาธารณะสุดท้ายเนี่ยรถเก๋งนะคะก็รถเก๋งก็คือจะมาสุดท้ายเลยแล้วก็คือใครต้องให้ทางใครก่อนอันนี้มันจะไปตามลำดับแบบนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องเนาะมันตรงกับความสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดว่ามนุษย์เปราะบางแล้วก็มนุษย์ก็ทำผิดได้ตลอดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการออกแบบถนนก็ดีการขีดสีตีเส้นการมีกฎหมายที่มันช่วยเราเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็อันนี้สำคัญเห็นมีบางอันเห็นบอกว่ามันบางปุ่มมันออโต้เลยเราไม่ต้องกดไปโดนพุชเลยแต่ว่ามันเป็นออโตเมติกสำหรับเรื่องการข้ามถนนเลยใช่ไหมคะ
0: ตามแยกใหญ่ๆค่ะอันนั้นเพราะว่าถ้าแยกใหญ่ๆเนี่ยการจราจรมันคับข้างถ้าเราไปกดทีๆก็อาจจะไปเรื่องทราฟิกโฟลว์มันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำให้มันเป็นออโตเมเตดไปเลยอะค่ะเราก็ยืนรอสัญญาณไฟเป็นพัฟฟินเหมือนกันแต่ว่าเป็นพัฟฟินที่เขาทามมิ่งเขาทำให้ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆประเทศเราอาจจะต้องใช้แบบนั้นนะไม่งั้นเนี่ยคนจะกดตลอดรถไม่ได้ไปยังกังวลอยู่ตอนที่คุณตุ้มเล่าตอนแรกเอ๊ะถ้ามาเมืองไทยจะใช้ได้ไหม
0: แบบที่เรากดเนี่ยอาจจะเหมาะกับในถนนในเขตชุมชนที่
1: คนน้อย
0: ๆค่ะในหมู่บ้านเราในละแวกย่านที่เราอยู่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งรถมันไม่ได้คับข้างแต่ว่าหรือบางครั้งอะค่ะตุ้มก็เชื่อว่าถ้าเวลาช่วงที่มันเป็น rush hour เนาะอย่างช่วงที่โรงเรียนเนาะที่คนมาส่งนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะคนมาส่งลูกหลานเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ระบบของการทามมิ่งหรือว่ามันยังมีระบบนี้อยู่นะคะที่ถือป้ายอะค่ะLollipop Lady เนี่ยเขาก็จะถือป้ายสีเหลืองๆให้ใหญ่ๆแล้วก็ให้พานักเรียนข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีเหมือนบ้านเราแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันต้องผสมผสานเพราะว่าไม่มีอะไรที่มัน
1: แล้วแต่สถานที่ใช่ไหม
0: ถูกต้องใช่มันก็ต้องเลือกรับปรับใช้ให้มันเหมาะกับตรงบริบทตรงนั้นนะคะใช่เหมือนอย่างที่ตุ้มเล่าว่าถนนเส้นนั้นอ่ะมันสั้นๆเองนะ
1: มีสามป้ายเลยใช่ไหม
0: แต่มันมีสามป้ายรถเมล์เพราะอะไรตุ้มยังถามตัวเองว่าตรงนี้มันเป็นแฟลตแล้วก็มันมีแคร์โฮมเป็นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่
1: ผู้สูงอายุอยู่กัน
0: แล้วก็คือประเทศอังกฤษก็ผู้สูงอายุเยอะอยู่แล้วด้วยแต่ว่าย่านนั้นถนนเส้นนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเยอะมากเราคิดว่ามันอำนวยความสะดวกใช่
1: ค่ะค่ะเห็นบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของถนนรถแล้วเนี่ยมีประสบการณ์โควิดในครอบครัวด้วยเลยใช่ไหมอันขออนุญาตให้เล่านิดนึงเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยตุ้มกับสามีเนี่ยจะกลับเมืองไทยจะไปเมืองไทยเดือนนี้ละค่ะจะใช้ชีวิตจะไปเบรกที่เมืองไทยกัน
1: แล้ว
0: ก็จองตั๋วจองทุกสิ่งอย่างจองโรงแรมจอง PCR test หมดแล้วปรากฏว่าก่อนวันคริสต์มาสเท่านั้นเองพอดีสามีมีอาการค่ะก็เป็นไข้แล้วก็อาเจียนด้วยนะคะแล้วก็อุ๊ยมันก็แปลกๆเพราะว่ามันเขาไม่เคยเป็นอยู่ๆระหว่างวัน
1: แต่ว่าฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหม
0: เราสองคนฉีดบูสเตอร์ครบหมดแล้วค่ะก็เลยวันนั้นรีบเลยค่ะก็จองทางเว็บนะคะก็ขอจองไป PCR test ซึ่ง PCR test ที่นี่ก็ง่ายมากมีระบบทั้งแบบ drive through แล้วก็แบบ walk in ไป
1: ต้องเสียสตางค์เองไหม
0: ตอนนั้นไม่มีเลยค่ะเพราะเรามีอาการเราก็เข้าไปใช้ระบบบริการของรัฐก็ไปขับรถไปค่ะเราขับรถไปแล้วก็ตรวจกันที่ข้างกระจกกับไขกระจกรถสามีก็ตรวจตุ้มก็ตรวจวันรุ่งขึ้นก็รู้ผลทางอีเมลส่งมาเลยก็ช็อกเลยค่ะเพราะว่าเขา positive เรา negative อย่างเงี้ยนะคะก็ค่ะก็รีบเลยค่ะก็เราก็ทำงานด้านนี้มาก่อนด้วยเนาะด้านสาธารณสุขเราก็รีบเลยก็แยกกัน self isolate กันก็อยู่กันคนละห้องแล้วก็ตุ้มก็ช่วยดูแลเนาะตัวเองนี่ก็คือใส่หน้ากากตลอดใส่ถุงมือด้วยเวลาที่จะต้องเราต้องทำความสะอาดเพราะว่าห้องน้ำยังต้องแชร์กันเนื่องจากบ้านตุ้มมีห้องน้ำห้องเดียวนะคะเป็นบ้านโบราณเป็นมีห้องน้ำห้องเดียวก็ ยังต้องทำความสะอาดตลอดแล้วก็ให้สามีใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งนะคะแล้วก็จะเน้นจุดสัมผัสโอเนี่ยดอนอบเนี่ยลูกบิดประตูอะไรเช็ดหม
1: ดแล้วการรักษาตัวยังไงเอายามาทานที่บ้านไหมหรือมียาไหมหรือไม่มี
0: ไม่มีย
1: าด้วย
0: สิ่งแรกที่เราทำเลยนะคะหนึ่งคือติดต่อเพื่อนที่เราเจอในช่วงสาม
1: ต้องบอกเขา
0: ใช่หนึ่งคือมันเนี่ยแหละค่ะทางNHS ของที่เนี่ยนะคะก็คือระบบสาธารณสุขของที่เนี่ยก็จะบอกพอหลังจากที่เขาบอกเราแล้วว่าเราติดโควิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเรามีคอนแทคใครบ้างเราไปสัมผัสใครบ้างในช่วงที่ผ่านมาเราแจ้งเขาเราก็บอกเพื่อนเพราะว่าจริงๆสามีเนี่ยออกไปจากบ้านน้อยมากออกไปครั้งเดียวเองค่ะแล้วก็คิดว่าคงติดจากไปครั้งนั้นก็รีบบอกคนที่พบนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบของเราเนาะว่าเราอยู่คุณต้องช่วยตรวจตัวเองด้วยมอนิเตอร์ตัวคุณด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สองก็คืออะไรเราโทรหาฮอตไลน์สายด่วนของที่นี่ก็ปรึกษาเขาว่าเราจะต้องทำตัวยังไงบ้างนะเขาก็จะบอกเราว่าโอเคเราคอยสังเกตอาการเราเนาะแล้วก็ถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ก็ให้แจ้งทางGP ของที่นี่ไว้ด้วยนะคะ GP ก็คือแพทย์ที่เราสังกัดอยู่อะค่ะเหมือนกับที่เมืองไทยนะคะก็เราก็ตามเหมือนคล้ายๆ30บาทของเราจะมีระบบอนามัยแถวบ้านก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีระบบอนามัยแถวบ้านที่เราก็จะแจ้ง GP ของเราไว้ด้วยก็เราก็คอยมอนิเตอร์ออกซิเจนปลายนิ้วนะคะที่เมืองไทยเนี่ยถ้า94เนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเนาะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่นี่ไม่นะคะต้องลงไป80กว่าๆถึงจะเรียกรถพยาบาลได้ก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามก่อนเลยก็คือเราถามฮอตไลน์นะคะว่าจุดไหนที่เราถึงขั้นที่เราจะสามารถเรียกรถแอมบูเลนซ์ได้เขาก็จะบอกเราอย่างเงี้ยค่ะว่าก็คอยสังเกตมอนิเตอร์ออกซิเจนปลายนิ้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ามีไข้เราก็ทานพาราอย่างเงี้ยค่ะ
1: แค่นั้นเลย
0: ใช่จริงๆก็ถามตอนแรกกังวลมากค่ะช่วง 2-3 วันแรกเราก็กลัวว่าจะเป็นหนักใช่ไหมคะก็แต่เราก็คอยมอนิเตอร์ทั้งวัดไข้นี่นะคะแล้วก็วัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็คอยจดไว้ตลอดค่ะว่าถ้าสมมุติมันมีจุดที่มันตกลงไปต่ำเราจะเอาใบนี้แหละยื่นให้แพทย์ไปเลยเราเตอร์มาโดยตลอดว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นการดูแลกันเองในบ้านซึ่งเราทำได้ก็ตุ้มก็ใส่ทุกอย่างอะค่ะจะขาดอย่างเดียวก็ชุด PPE ละมั้งเพราะว่าแม้กระทั่งแม่ก็เอามาจากเมืองไทยก็ใส่เวลาทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็แบบเป็นเรื่องที่เรา
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
0: พร
1: ี
0: คอร์ชั่นให้พี่ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ซึ่งตอนนี้ก็หายดีแล้วไม่มีอาการใดๆแล้วก็อาการที่เป็นก็ไม่ได้เป็นหนักด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็โชคดีว่าไม่เป็นหนักใช้เวลาเราก็เซฟไอโซเลตอยู่บ้าน10วันในขณะเดียวกันเนี่ยเราเมื่อกี้ที่เห็นATK รถแจก ATK เราใช้ ATK ที่เราได้มาฟรีเนี่ยนะคะก็ตรวจตัวเองตอนช่วงที่สามีติดโควิดก็ตรวจทุกวันเลยค่ะว่าจะกลายผลเป็นลบเมื่อไหร
1: ่
0: ตอนนั้นเพราะว่ากฎของที่นี่ตอนนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าภายในวันที่6หรือ7คุณตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยไม่ต้องเซฟไอโซเลต
1: แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจช่วงวันที่6 7เงี้ยค่ะตรวจมาอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอย่างตุ้มตรวจทุกวันเพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นผู้สัมผัสเรายังมีที่มันยังไม่ได้แสดงอาการหรือว่าใช่มั้ยคะแต่ว่าติดแล้วเงี้ยค่ะก็ตรวจตัวเองทุกวันข้อดีของที่นี่คือตุ้มรู้สึกว่าการเข้าถึง ATK หรือที่นี่เรียกว่า lateral flow test เนี่ยมันง่ายใช่เพราะว่ารัฐสวัสดิการแทบจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือรัฐให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปขอทางเว็บไซต์หรือแล้วก็ไปรับที่ฟาร์มาซีแถวบ้านร้านขายยาแถวบ้านหรืออย่างที่เมื่อกี้เห็นรูปอะค่ะเขาออกมา reach out หาไปเลยก็คือมาแจกตามริมถนนเลยใช่แล้วก็วันก่อนตุ้มเดินไปซื้อของพอดีแถวนี้นะคะก็เห็นรถมาจอดตุ้มก็เลยเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาก็มาถามว่าคือแล้วเขาบอกเนี่ยให้ฟรีเขาก็ขอแค่รหัสไปรษณีย์ของบ้านเราอะค่ะที่เราอยู
1: ่
0: ก็แค่นั้นเองไม่ต้องให้บัตรประชาชนไม่ต้องแจ้งชื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างก็ตอนนี้ไม่ต้องสวอปคอแล้วนะคะสวอปแต่จมูกอย่างดีATK คิดว่าของเมืองไทยน่าจะเป็นแบบเดียวกันไหมคะช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีทั้งแบบน้ำลายแล้วก็จมูกแล้วก็มีแบบล่าสุดที่เห็นมาคือมีแบบอมใต้ลิ้นนะคะ
0: อ๋อค่ะที่นี่ที่ยังแจกอยู่จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าแบบน้ำลายก็มีใช้บ้างในบางจุดอย่างเช่นที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแจกบ้าง
1: ค่ะเห็นบอกว่าที่นี่มีเพจสำหรับร้องเรียนในเรื่องของจราจรด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวกี้ลืมพูดถึงไปถึงวิธีการร้องเรียนใช่ไหมเรื่องของถนนอย่างเดียวใช่ไหมคะที่นั้นหรือเป็นทุกเรื่องของในเมืองทั้งหมดเลย
0: ทุกเรื่องในเมืองค่ะ
1: ทุกเรื่อง
0: ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของเมืองมันเป็นคอนเซปต์ของเมืองที่ความเป็นพลเมืองด้วยเนาะความมีส่วนร่วมของพลเมืองอันนี้ก็จะแต่อันนี้เป็นเรื่องของโรดโดยเฉพาะนะคะว่าเราเข้าไปรายงานได้ว่าสมมุติว่าจุดเนี้ยเราเห็นแล้วว่าไฟม
1: ัน
0: ไม่ทำงานแล้วมันมืดไฟมันเสียหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปบอกได้หรือว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะหรือว่าเราคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องมีทางม้าลายมันต้องมีไฟไม่ทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราเข้าไปแจ้งได้นะคะทีนี้ล่าสุดอะค่ะที่ตุ้มชอบมากแล้วก็ตุ้มกับสามีก็เพิ่งเข้าไปร่วมลงชื่อด้วยก็คือว่าเมืองเนี่ยเขากำลังสนับสนุนให้เรื่องของ active travel ใช่ไหมคะเมืองเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยเขามีแผนระยะยาวเลยค่ะถึงปี2040แผน20ปีเลยค่ะว่าจะทำให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ส่งเสริมเรื่องของ active travel มากขึ้นการที่จะทำให้ active travel เกิดได้เนี่ยคำว่า active travel หมายถึงเราเดินหรือเราขี่จักรยานหรือใช้ e-scooter อย่างเมื่อสักครู่ก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอื้อให้เกิดขึ้นได้โดยที่หนึ่งความเร็วมันต้องลงใช่ไหมคะความเร็วจำกัดความเร็วในพื้นที่ที่ใช้ active travel เนี่ยมันต้องลดลงด้วยมันเนี่ยมันแล้วก็มันต้องเกิดทางม้าลายหรือทางข้ามแต่นี้จะใช้คำว่าทางม้าลายไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ม้าลาย
1: ใช
0: ้คำว่าทางข้ามใช่เข้าไปขอได้ค่ะซึ่งเขาเปิดระยะตอนนี้เขาก็ในชุมชนที่คิดว่าถนนเส้นไหนควรจะมีทางข้ามหรือควรจะจำกัดความเร็วให้ลดลงเหลือแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ20ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะให้เข้าไปขอได้โดยที่ให้เราร่วมกันลงชื่อค่ะอย่างตอนนี้ย่านที่ตุ้มอยู่เนี่ยก็ร่วมกันลงชื่อว่าเราขอถนนเส้นเนี้ยบางเส้นนะคะที่เราเห็นว่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่1มีเด็กเล็กเพราะว่าเป็นโรงเรียนประถมอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยจำเป็นต้องลดเลยตอนนี้มันอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยนะคะลดลงไปอีกให้เหลือ30เพราะอะไรเพราะว่ายิ่งความเร็วลงเท่าไหร
1: ่ก็ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ไหมคะยิ่งปลอดภัยเพราะความเร็วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเลยล่ะนะคะที่ทำให้คนเสียชีวิตโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเพราะคนใช้ความเร็วมีรถมีถนนที่ดีมีรถที่ดีคนก็จะใช้ความเร็วได้ง่ายก็เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงล่ะที่จะช่วยชะลอนอกจากทำให้ถนนแคบแล้วเนี่ยทำให้มีป้ายมีกฎหมายที่บอกว่าตรงนี้ต้องแค่30กิโลเมตรตอนนี้เราก็เพิ่งไปลงชื่อร่วมอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็รอผลอยู่ค่ะค่ะก็มีช่องทางแบบนี้
1: ใช้เวลาคุณตุ้มมานานแล้วเดี๋ยวขอขอบคุณมากคุณตุ้มขาแล้วเดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องราวที่คุณตุ้ม
0: ดีค่ะ
1: แบบไปเที่ยวแถวนี้หรือว่าไปเที่ยวที่อื่นที่อังกฤษแล้วมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะคุณตุ้มขอจองตัวล่วงหน้าเลยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: หวังว่าเป็นประโยชน์ค่ะ
1: เป็นประโยชน์มากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่กับคุยเล่าเมาข้ามทวีปนะคะว่าจะไปที่ไหนกันแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆที่อยากจะมาเผยแพร่ให้คนที่อาจจะยังไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองนั้นได้รับรู้รับทราบกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณเจียปรยานะคะที่ดำเนินรายการอยู่อีกห้องหนึ่งดิฉันตอนนี้มารอคุณเขมิกาวิชัยคำมาศหรือว่าคุณหญิงนะคะคุณหญิงเดี๋ยวเราจะไปทักทายจากเมลเบิร์นออสเตรเลียกันค่ะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะใช่สวัสดีค่ะ
0: คุณหญิงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
0: วันนี้จะพาเราไปเที่ยวไหนเห็นบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวขึ้นที่สูงกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใครกลัวความสูงนี้อย่าตามมานะ
0: กลัวเหมือนกันอยากไปอยากไป
1: ใช่ค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวตึกสูงในเมลเบิร์นไม่ได้ไปไหนไกลยังอยู่ในเมลเบิร์นอยู่นี่เอาเบาๆก็พอดีว่าได้มีโอกาสไปทานอาหารบนร้านอาหารสูงที่สุดในออสเตรเลียก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงก็เป็นเรื่องของตึกยูเรกานะคะก็เป็นตึกที่จริงๆบอกว่าตึกที่เคยสูงที่สุดละกันเพิ่งจะมาโดนเทคโอเวอร์อีกตึกหนึ่งที่เขาสร้างผัดกันนี่แหละค่ะเมื่อประมาณปี
0: แซงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะโดนแซงไปใช่ค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นอยู่ในเป็นตึกเขาเรียกว่า observation deck ที่เราเข้าไปชมวิวจุดชมวิวที่สูงที่สุดในออสเตรเลียนะคะ
0: ซึ่งตึกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดให้เป็นที่ชมวิวตึกที่สูงที่สุดตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: สกายเด็กนี้ก็ยังเลยเป็นจุดที่สูงที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: อันนี้สกายเด็กเป็นใช่ค่ะที่สูงที่สุดของออสเตรเลียเลยค่ะไม่ใช่ของเมลเบิร์น
0: ของออสเตรเลียเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือเป็นตึกที่ถ้าคนเห็นภาพนะคะตึกที่มันจะเป็นสีเหลืองๆนะเขาเรียกว่าเป็นด้วยทอง 24K นะคะโกลด์ใช่ทองจริงๆเพราะว่ามันมีที่มาคือว่าคนที่ดีไซน์เนี่ยเขาเรกาเนี่ยเขาเป็นชื่อของเขาแบบเป็นนักกบฏช่วงหยุ่นทองนั่นนะคะก็เลยเป็นชื่อของตึกยูเรกาที
0: ่ขึ้
1: นมาใช่ค่ะแล้วก็การดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีความสอดคล้องในช่วงของยุคตื่นทองด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นประวัตินิดหนึ่งเกร็ดนิดหนึ่งเพราะว่าคนจะงงเอ๊ะไอ้เหลืองๆข้างบนคือเขาบอกมันเป็นโกลด์จริงๆจะบอกว่าเพิ่งจะรู้เหมือนกัน
0: เอา
1: ไม่ใช่ก็แบบพอดี
0: แบบเราให้ลองฟังนี่แหละ
1: ใช่นี่แหละเราก็เลยรอโอ้โหทำไมเนี่ยทำไมเราเห็นรู้เรื่องเลยเนี่ย
0: แต่ก็ใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือ
0: 24K เนี่ยโอ้โห
1: คือเป็นช่วงอีกตารางก็จะจำไม่ได้เนาะแต่ค่อนข้างจะ
0: ใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะจริงๆตึกเนี่ยก่อนเคยเป็นตึกเขาบอกมันจะมีทั้งพื้นที่คนอยู่อาศัยเป็น residential ด้วยเขาบอกเคยเป็นตึกที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยสูงที่สุดในโลกด้วยจนที่ของดูไบอ่ะมาสร้างนะคะก็คือตึกของดูไบมาแปลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็แต่วันนี้เราก็มาพูดก็ยังเขายังยูเรกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตึกที่มีแล้วก็เป็นตึกที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างแบบสวยงามมีความเซ็กซี่นี้แล้วกันแล้วก็เป็นตึกที่เนี่ยตึกสูงอะมีเยอะนะคะโรงแรมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตึกที่หนึ่งมีร้านอาหารมีบาร์ให้นั่งดื่มเนี่ยจะไม่มีก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นแบบนวัตกรรมเพราะถ้าเป็นบ้านเราคงมีไปแล้วเนาะมีที่รับประทานที่นี่แบบค่อนข้างแบบความปลอดภัยหลายอย่างแล้วก็มันก็เลยมีข้อจำกัดแล้วก็อย่างร้านที่ไปเนี่ยที่ไปทักพาไปมีรูปที่เห็น
0: ก็คือชั้นที่88นี่ใช่ไหมคะ
1: 89ร้านอาหารชั้นที่89ชั้น88เป็นชั้น observation ก็คือชั้นดูวิวชมวิว360องศานะคะก็ตรงนั้นก็คือแต่เราพอเราไปทานอาหารเราก็ได้การที่ลงไปชมวิ
0: ว
1: เดินรอบ
0: ก่อนนะคะไม่เป็นทานอาหารข้างบน
1: ใช่ค่ะ
0: เสียค่าเข้าไหมถ้าไปชมวิวเฉยๆ
1: จริงๆถ้าเราจะไปชมวิวเฉยๆแล้วก็เสียค่าเช่าค่าเข้าเฉยๆ
0: ค่าเข้า
1: จะไปจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ
0: ตาม
1: น่าจะประมาณ 2,000 อยู่ที่ประมาณครั้งละ 2,000 นะต่อคนก็แพงอยู
0: ่ก็
1: แพงเหมือนกันใช่ใช่เพราะนั้นบางทีแบบว่าแบบไปชมเพื่ออะไรเงี้ยบางทีแล้วก็แบบเราก็ไม่ขี้เกียจจะขึ้นไปแต่ว่าถ้าโอเคมีร้านอาหารเราก็แบบอ่ะก็แบบมีแรงจูงใจนั่งชิมนั่งดื่มนั่งทาน
0: ประสบการณ์สักครั้งในชีวิตอาหารที่สูงที่สุด
1: คือะไรอย่างเงี้ยก็ไปทานข้าวทานอาหารกันกับพาครอบครัวไปอะไรเงี้ยนะคะก็มีแฮปปี้กันไปแต่อาหารถามว่าอร่อยไหมก็มีรสชาติดีแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
0: แพง
1: ก็เขาคิดหัว ต่อหัวละนะถ้าจำผิดหัวละ200ก็ประมาณ 4,500 นี่แหละหัวละมีอาหารทั้งหมด3จานนี่ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มนะเฉพาะแค่อาหาร3จานใช่
0: 4,000 โอ้โห
1: 4,000 กว่าด้วยซ้ำ 4,000-5,000 นี่แหละต่อหัวฟิกซ์ยังไงก็คือ cancel ไม่ได้กันเป็นไม่ไหนอ่ะเนี่ยก็ไปก็เข้าไปนั่งจิบแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบบางทีแบบบางคนอาจจะหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่แบบไปทานข้าวนอนได้ดูวิวสูงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบที่นี่มันน้อยไงใช่ไหมคะที่อย่างที่หญิงบอกว่าตึกที่เมลเบิร์นเนี่ยมันจะน้อยมากที่นี่จะมีแบบว่าที่มีใช่ค่ะเป็นอาหารก็จะแบบเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นไฟน์ไดนิ่งก็จะค่อนข้างมีเทคนิค
0: เชฟดูเหมือนคือไม่ค่อยอิ่มไหมคุณหญิง
1: ไม่อิ่มเลยไปลงกลับมาถึงบ้านก็ขอมาม่าซองหนึ่งเงี้ยเสียไป 5,000 กับกินมาม่า
0: น้อยยังไม่พอนะดูเป็นฟองๆด้วยอันนี้จานนี้เรียกว่าอะไร
1: อย่าถามว่าเรียกว่าอะไรจับไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเพียวโฟมอะไรอันนี้ดิสเซอร์ได้เป็นของหวานใช่ก็เลยแบบว่ามีแบบเสิร์ฟของหวานของหวานโอเคอร่อยแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะอาหารจานน้อยมากแนะนำว่าใครมาเมลเบิร์นอยากจะขึ้นไปแบบว่าอันนี้ก็อ่ะมาติ้งหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือก่อนที่จะขึ้นไปทานอาหารถ้าคิดจะไปทานเพื่อให้อิ่มอย่าไม่อิ่มเลย
0: ชมวิวอิ่มไปแล้วใช่ไหม
1: ชมวิวใช่ชมวิวเพราะเราก็จะเห็นรอบทัศนียภาพนะคะรอบรัฐเมลเบิร์นวิกตอเรียนะคะก็คือทิวทัศน์จะสวยงามมากนะคะทิวทัศน์สวยแล้วก็ทำให้เราเห็นแบบเขาเรียกว่าแลนด์สเคปภูมิเรียกภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของเมลเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นจุดนึงที่แบบว่าเราถ้าเราแบบหาอะไรทำแบบบางทีเราเห็นเราไปเดินในเมืองอะไรมากมายอะไรเงี้ยเราอยากขึ้นป่างกันไปลิฟต์ได้เร็วมาก30 วินาที
0: ใช้เวลา
1: 30วินาทีวิดีโอให้หญิงส่งไปอ่ะคือแบบ32วินาทีจากกราวด์ฟลอร์ขึ้นไปถึงชั้น89เนี่ย
0: อันนี้ลงอันนี้ตอนลงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเร็วมากอ่ะเร็วมาก30วิแบบเลยถ่ายวิดีโออยากรู้ไงว่า80กว่าชั้นเนี่ยใช้
0: เวลาเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ30วินาที
0: เร็วจริงๆเร็วแล้วหูไม่อื้อเหรอคะ
1: แล้วก็จะมีก็ไม่อื้อเพราะมันเร็วมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าจุดที่แบบว่าคนเรามองไปข้างล่างเหมือนแบบคือเราอยู่ชั้นที่ปรับ
0: เป็นลิฟต์
1: แปดอะ
0: นี่เป็นลิฟต์เป็นตัว
1: ไม่ใช่หรอมันเป็นเหมือนเป็นห้องกระจกตัวที่ยื่นไปอะค่ะถ้ามองเราเห็นไปข้างล่างอะเคยไปเดินไปที่แบบมันเป็นแบบพื้นเราอยู่บนตึกสูงอะ
0: ไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินกลัว
1: เนี่ยแหละมันจะหวัดเสียวไงแล้วแบบว่าเราต้องแบบไปยืนแล้วก็จะแบบมองไปข้างล่างแล้วแบบเฮ้ยหัวใจมันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มอะเหมือนเราจะตกไป
0: ใช่ไหมวิว
1: ใช่แต่จริงๆแล้วก็แบบพอยืนสักพักเราก็จะชินใครที่ยังไม่เคยไปแบบว่าเราเห็นอะไรสูงๆมันจะแบบมันจะวูบขึ้นมาจากเท้าจนมันสูงจริง
0: ๆตอนที่อยู่ข้างบนมันมีความรู้สึกว่าลมพัดมันแรงมันอะไร
1: มีความรู้สึกเหมือนอย่างนี้นะมันมี
0: กลัวอย่างนั้นนะกลัว
1: แต่คืออย่างที่บอกว่าตึกอย่างเงี้ยเขาต้องดีไซน์เพื่อที่จะรองรับแรงสั่นสะเทือนบางในระดับเพราะว่าเมลเบิร์นเพิ่งมีเอิร์ธเควกมาเมื่อปีปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตรงนี้เขาต้องคำนวณใช่ค่ะเขาต้องคำนวณมาแล้วว่า
0: เราก็หวั่นวิตก
1: ใช่ใช่
0: ความสูง
1: โอ้โหคิดดูถ้าเราช่วงที่เอิร์ธเควกแล้วบอกว่าอันนี้เป็นตึกเนี่ยตึกอันนี้ตึกเนี่ยเป็นตึกที่มาเขาเรียกว่าม าทำลายสถิติเป็นตึกที่สูงที่สุดเขาเรียกว่าเป็นตึกออสเตรเลียน108
0: อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะหรือว่า
1: อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่อยู่ใกล้ๆกันเลยคือ next door
0: คือเราอยู่ตึกนี้เราถ่ายเห็นตึกนู้น
1: ใช่ค่ะเราอยู่ในห้องน้ำบอกให้อยู่ในห้องน้ำไปถ่ายจากห้องน้ำ
0: สูงจริงๆต้องดู
1: สูงค่ะคือเห็นไปสุดลูกหูลูกตาถึงขอบชายทะเลของไอ้นี่ค่ะคือมันทั้งสูงแล้วก็ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเสียวไปเวลาเดียวกันนะเราก็แบบอันนี้ก็จะเห็นเป็นในเมืองของเมลเบิร์นในมุมนี้นะคะก็จะเป็นอาร์ตเซ็นเตอร์ซ้ายมือก็จะเป็นถ่ายเรียกหัวลำโพงของเมลเบิร์น
0: ใช่ไหม
1: หัวลำโพงเมลเบิร์นก็จะเป็นฟินเดอร์ส
0: ไตรแม่น้ำตรงนี้เรียกแม่น้ำ
1: ยาร่าจะเป็นแม่น้ำสายหลักแม่น้ำยาร่าก็จะเป็นแม่น้ำที่พาดผ่านเมลเบิร์นแล้วก็ออกไปเป็นต่างเมืองเป็นแม่น้ำสายเดียวใช่ค่ะติดประมาณก็ประมาณก็แบบก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่ใครอยาก ใครอยากมาเมลเบิร์นอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรที่จะขึ้นไปชมจุดชมวิวขึ้นไปนั่งจิบแชมเปญหรือจิบกาแฟหร
0: ือถ้าแบ
1: บใช่หรือถ้าอยากจะแบบยิ่งไปวันนั้นก็ไปนั่งรับประทานอาหารอะไรเงี้ยก็แบบมีอย่าง
0: คือว่าถ้าสมมติว่าซื้อตั๋วอย่างเดียวเพื่อไปชมวิว 2,000 ทานอาหารดีกว่าเพิ่มอีก 2,000 กว่า
1: ใช่แล้วก็ได้ดูอยู่แล้วก็ได้ดูวิวฟรีถูกต้องอันนี้ถูกต้องคิดอย่างนั้นถูกต้องแล้วใช่แต่ว่าจะไปข้อเสียร้านอาหารเนี่ยเขาจะเป็นรอบๆแล้วก็อาจจะแบบบุ๊กกิ้งอาจจะยากนิดนึงเพราะบางช่วงแบบคนมันใช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะมันจะมีไม่เยอะมากค่ะอย่างที่เห็นนะโต๊ะเขาจัดแบบโต๊ะใหญ่มากเลยอ่ะมันจริงๆการจัดห้องฟังก์ชันยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เขาจัดไม่ค่อยสวยแล้วก็มันใหญ่เกินไปมันเหมือนเราต้องตะโกนคุยกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยทำใช่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงมันทำให้เราเขารับคนรับแขกได้ไม่เยอะมากมันเลยดูแบบล้งเหลงมันดูแบบปลายใด
0: หรือว่าเขามาจัดการโควิดอะไรไหม
1: ไม่หรอกมั้งมันเป็นอย่างนี้ที่อื่นตอนนี้เขาไม่มาตรการเวลาเข้าไปนั่งก็เป็นปกติแล้ว
0: นี่เมลเบิร์นไม่บังคับอะไรแล้วใช่ไหมหรือว่าบังคับในที่บางส
1: ่
0: วน
1: น่าจะไม่เรื่องเขาตอนนี้รีคอลลิสหมดแล้วใช่ในเรื่องของจำกัดคนในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือไปอยู่กันนอกบ้านจัดงานรื่นเริงอะไรเงี้ยไม่มีห้ามแล้วตรงนี้คือโดนยกเลิกไปแล้วทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกก่อนเข้ารายการคือว่าเรื่องหน้ากากนี้เราแค่ใส่หน้ากากเฉพาะสถานพยาบาลก็ขึ้นรถไฟหรือถ้าเป็นการปลอดอะไรต่างๆเท่านั้นนะคะนี้ตามแต่ก่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปร้านอาหารก่อนเข้าร้านอาหารก่อนนั่งก็ต้องใส่หน้ากากต้องเช็คอินแต่ตอนนี้เช็คอินอีก QR code นี่เขาไม่สนใจแล้วแต่เขาแค่อาจจะขอดูว่าเราฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มไหมมันจะอยู่ในแอปอาหารเราต้อง
0: โชว์แอป
1: เรียกว่าไปรับรองให้เขาเห็นว่าเราผ่านการฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย2เข็ม
0: ก็ดูแค่เรื่องฉีดวัคซีนอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะใช่แล้วก็แต่อย่างในเรื่องของการโควิดเนี่ยตอนนี้ก็คือมาตรการคือว่าให้เราอ่ะต้องแจ้งถ้าเราเป็นเนี่ยเราต้องแจ้งคนที่เราคอนแทคเขาโดยตรงเอง
0: เราทำเองให้เตือนวงรอบของเราเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แล้วถ้าเราเป็นเราต้องแจ้งตอนนี้คือแบบว่าเพราะมันเยอะมากเลยคะจากตอนนี้เมืองไทยมีวันหนึ่ง 50,000 คนเราผ่านจุดนั้นมาร
0: วมผ่าน 50,000 ออสเตรเลียนี่เป็นยังไง
1: คือออสเตรเลียเขาผ่านจุดมาวันหนึ่งก็คือเป็นแสนก็มีแล้วไงเราก็เลยแบบมันเหมือนตอนนี้ใครๆมองมาก่อนคือเหยียดเป็นมาแล้วนะคะประมาณเดือนนึงที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามองไปทางไหนนั่นก็เป็นคนนี้ก็เป็นจนแบบว่าวันหนึ่งเราก็เป็นจริงๆเนี่ยแล้วเราก็เลยแบบอ๋อโอเคเราเป็นละก็เลยทุกคนก็แบบก็เคยเป็นละมันไม่มีอะไร
0: ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: เลยทำให้คน
1: โชคดีที่ว่าเราหนึ่งอาจจะเรื่องที่ว่าเราฉีดวัคซีนอย่างน้อยครบ2เข็ม2ตัวที่มันจะเป็นตัวที่ไม่ได้รุนแรงตัวโอมิครอนตัวนั้นใช่ไหมคะก็เลยทำให้อาการโดยรวมก็คือจะบอกว่าเบาน้อยกว่าตอนที่ไปฉีดบูสเตอร์เข็มที่3อีกตอนฉีดใช่อย่างที่บอกว่าตอนฉีดบูสเตอร์นี่คือแบบไข้ขึ้น2วันแบบโอ้โหแย่แบบ
0: ดูวัคซีนหนักกว่าเป็นจริงเป็นเอง
1: ใช่ค่ะใช่แล้วที่มันยิ่งพีคกว่านั้นคือหลังฉีดบูสเตอร์พีคก็จะแบบงงมากเลยอ่ะเลยก็เลยแบบก็แปลกดีอ่ะคือตอนเนี้ยคือแบบเอาแน่นอนไม่ได้เลยว่าใครบางคนเนี่ยอย่างตอนที่หญิงเป็นใช่ไหมก็เชิญเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านแล้วเราก็ทำกับข้าวให้เพื่อนทานแต่เราไม่ชอบเป็นปรากฏว่า1ครอบครัวติดอีก1ครอบครัวไม่ติดแฟนหญิงก็คือตอนแฟนหญิงก็คือไม่ติดแต่ว่าแฟนมีอีกบ้านอยู่คนละบ้านกันพอแต่เราอยู่ด้วยกันวันที่เรามีอาการแล้วทีนี้เขากลับมาที่บ้านเขาโดยขณะที่เขาอยู่กับเราตั้ง 2-3 วันในวันที่เราเป็นแต่ไม่ติดมันก็เลยแบบงงมากคือมันร้อยกับมันแล้วแต่คนแล้วก็แต่สุดท้ายนะคือเขาเป็นเขาก็เลยกลับมาก็เป็นเรื่องนักพิเรนเนี่ยคนก็พิเรนไงแล้วก็เป็นจริงๆเขาเนี่ย
0: ก็คือหลังจากที่คุณหญิงเป็นอีกใช่ไหมถ้างั้น
1: ก็คือเป็นหลังจากที่หญิงตรวจแน่ชัดแล้วว่าเป็นวันได้สองวันเขาก็คือเราก็กลับมาเรายิ้มใกล้ชิดเราก็ด้วยความที่ว่าไอมาไอใส่ฉันมาเอามาลูบหน้าเอามือเราไปลูบแบบพี่ก็เป็นโรคจิตจริงๆเป็นโรคจิตมากเลยอ่ะ
0: แล้วการที่คนติดมีคุณเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเยอะไหมมากไหมคะ
1: ไม่ค่ะการเสียชีวิตก็ต่ำเพราะฉะนั้นก็เลยคนถึงเขาไม่ค่อยตื่นตระหนกแล้วไงเพราะว่าด้วยความว่าคนอายุสูงวัยตอนนี้ก็คือทุกคนหนึ่งนอกจากได้สองเข็มก็ได้บูสเตอร์ตอนนี้เขากำลังมีมาตรการให้ทุกคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านต้องได้รับบูสเตอร์ด้วยเป็นข้อบังคับด้วยถ้าใครอยู่ในสายงานโดยเฉพาะสายงานที่ระบุไว้นะคะต้องอย่างน้อยต้องได้3เข็มไม่ใช่2เข็มแล้วนะต้อง3เข็มนะคะ
0: เพราะว่าการฉีดวัคซีนที่นี่เขาเป็นไงสลับชนิดวัคซีนไหมหรือว่า
1: ก็เขาไม่ได้เขาก็มีให้เราเลือกอะแต่ว่าแล้วแต่เราเลย
0: อ
1: ย่างแต่หญิงก็เลยหญิงฉีดไฟเซอร์มา2เข็มแรกใช่ไหมก็เลยตัดสินใจไปฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่3ก็เลยอย่างแฟนก็ฉีดแอสตราสองเข็มแรกแล้วก็ไปฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3เพราะเราจะดูจากเราก็หาข้อมูลนะเนาะจากสถิติมันก็มีให้เห็นว่าเอ๊ะอันไหนมันจะมีภูมิสูงที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นตัวช่วยได้แหละที่ทำให้หนึ่งอาการเราไม่ค่อยเยอะมากฉีดบูสเตอร์เพราะเขาบอกว่าภูมิมันน่าจะสร้างแล้วตอนที่แต่ตัวบูสเตอร์เนี่ยมันคงร่างกายเราคงจะต่อสู้เยอะอยู่เหมือนกันไงแล้วก็พอเราเป็นโควิดที่มันจริงๆมันเหมือนแบบมันตัวอ่อนไงแล้วก็ทำให้เราเลยไม่ได้เกิดอะไรที่มันแบบหนักมากแล้วก็พอหลังจากที่หญิงเป็นเราไปออกกำลังกายไปวิ่งเนี่ยนะคะเพื่อจะเทสว่าไอ้ปอดเรายังหายใจ
0: ได้อยู่ไหม
1: เราก็ยังแบบโอเคถ้ายังหายใจแบบสดชื่นอยู่อะไรเงี้ยทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็เทสตัวเองวันนี้เราก็พยายามแบบทานวิตามินทานวิตามินซีอะไรเงี้ย
0: รักษาตัวเองเลยใช่ไหมรักษาตัวเองเลยไม่ได้เข้าระบบเลย
1: อยู่ที
0: ่เหมือน
1: คือถึงเข้า
0: เป็นหวัด
1: ถ
0: ึงเข้าเลย
1: แฟนอีกเข้าระบบเขาก็อยู่บ้านเองแต่แค่มีคนเขาจะส่ง SMS โทรมาแรนดอมบางคนแรนดอมเช็คแค่นั้นเองว่าคุณจะต้องกักตัวที่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่คนแต่ไม่ได้ออกนอกบ้าน
1: ใช่ค่ะเขาจะไม่ได้หมายเขาว่าเขาจะต้องมาแบบว่ามารักษาเราไม่เขาก็จะบอกให้เราไปรักษาตามอาการมีอาการอะไรอาการนี้คุณโอเคไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะโทรมาพอครบ5วันปุ๊บโอเคคุณสามารถที่ออกไปไหนเขาจะส่งมาข้อความบอกเลยว่าคุณออกไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้5 วัน
0: เองเหรอ
1: 5 วันเองใช่เขาบอกว่าคือเขาเหมือนโอมิครอนเนี่ยพอหลังจาก5วันถึง7วันเนี่ยเชื้ออ่อนละมาที่จะแพร่ได้เพราะฉะนั้นก็ you ก็ free to go แต่แค่บอกว่าถ้ายังพอมีอาการให้ใส่หน้ากากออกบ้านแค่นั้นเองเพื่อป้องกันอาจจะแบบถ้าเผื่อว่าเชื้อมันอาจจะยังมีต่อต้านที่มาแล้วเพื่อจะไม่แพร่คนอื่นนี่ก็เป็นมาตรการณปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้ทุกคนไม่ได้ตื่นตระหนกเรื่องจำนวนว่าคอเราติดแต่ตอนนี้ทุกคนตื่นตระหนกเรื่องราคาน้ำมัน
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ราคาน้ำมันตอนนี้จะตายเพราะราคาน้ำมัน
0: คือไม่ได้ไปเติมน้ำมันมานานแล้วพอเจอราคาน้ำมันอีกทีสลบเลย
1: ช็อกตอนแรกจะตายเพราะเจอราคาน้ำมันไม่ได้จะตายเพราะเป็นโควิดแล้วก็โอ้แพงมากแบบในประวัติการ40ได้เห็นมั้ย40ถ้าเทียบเป็นเงินที่นี่อู้40นี่ก็ยังถูกกว่าที่นี่นะที่ตอนนี้ถ้าเทียบเป็นเงินไทยที่นี่ก็เกือบ50อ่ะค่ะเกือบ50โอ้โหเจ้าช่วยมากเลยแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมีพอหญิงไม่ได้เติมน้ำมันมาแบบประมาณ3-4อาทิตย์ได้พอไปเติมทีปกติเนี่ยถ้าหญิงเติม80เหรียญจะเกือบเต็มถังปรากฏว่าวันนั้นเติมไปแล้วก็แบบแคชเนี่ยเราเอาแคชไปค่านั้นแล้วก็เราจะจ่ายแคชแล้วก็แบบดูในเกณฑ์น้ำมันพอเฮ้ยทำไมได้แค่ครึ่งทำไมเป็นครึ่งบอกมันเกิดอะไรขึ้นประหลาดไปแล้วยิ่งตอนแรกก็สงสัยตอนที่เราดูว่าเงินกับจำนวนลิตรเนี่ยทำไมมันโอ้โหลิตรมันขึ้นน้อยแต่เงินมันหมุนอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกคือด้วยความที่ว่าช่วงหลังมาเราไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเรารู้ว่าโอเคมันมีปัญหาเรื่องรัสเซียยูเครนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่ามันจะกระทบแต่ทีนี้เคยเห็นเพื่อนส่งมา
0: แบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่เพราะปกติเราก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเนาะที่เขาจะมายกเดี๋ยวค่าน้ำมันนู่นนี่นั่นสูงขึ้นอะไรเง
0: ี้
1: ยไม่คิดว่ามันจะแบบ
0: ทั่วโลก
1: คนตายหายก็ที่เราพึ่งโควิดมาแล้วเรามาเรื่องน้ำมันเนี่ยจะถามว่าอะไรมันจะเลวร้ายกว่ากันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะห่วงเรื่องปากท้องมากกว่าเพราะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทำอะไรก็จะต้องใครๆก็อ้างราคาน้ำมันสูงทุกอย่างก็จะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่งานเราก็รายได้ก็เท่าเดิมบางคนเราได้ลดด้วยเนี่ยมันจะ
0: กระทบไปหมด
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไป
0: ไม่ได้เป็นแ แค่ประเทศหนึ่งที่ออสเตรเลียก็เป็น
1: ค่ะเป็นเหมือนกันหมดแต่ที่นี่เดี๋ยวคงจะต้องท็อปิกในอีกภายภาคหน้าหรือน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละว่ามันจะมีแนวโน้มเนาะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินเดี๋ยวไม่ได้ดูเพราะนี่ว่าจะกลับเมืองไทยตอนแรกๆก็คิดว่าเอ้ยเหมือนเงินจะดีขึ้นเหมือนว่าจะเห็นว่าตกลงมาอีกแล้วจาก1ดอลลาร์ออสเตรเลียเดิมน่ะเคยดีขึ้นถึง 24.5 นิดๆ.2.3 ตอนนี้น่าจะตกไปที่22ทำให้คนแบบไม่อยากออกไปนอกประเทศอีกนะ
0: วันนี้ควรคุณหญิงเท่านี้ขอบคุณมากๆให้มาร่วมมาหลายเรื่องเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะด้วยความยินดี
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็กลับไปที่ห้องส่งของเราเลยค่ะพบกับคุณเจี๊ยบได้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: วันบนท้องถนนของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบางเรื่องเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วผ่านไปแต่บางเรื่องกลับกลายเป็นความกังวลของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดระหว่างการเดินทางหรือการลืมสิ่งสำคัญไว้โดยไม่รู้ตัวแต่หลายครั้งเรื่องเหล่านั้นก็คลี่คลายลงได้เพราะยังมีผู้คนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือและมีจสร้อยคอยทำหน้าที่ระบอกเสียงและสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือกันเริ่มจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกเทพาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายคนกลับสตากับสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไม่ห่างมันคือเคนายสุนัขจรที่อาศัยและเติบโตมากับทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เล่าว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเคนายจะรีบวิ่งลงมาหาบางครั้งยังเคยกระโดดขึ้นรถกู้ภัยปฏิบัติภารกิจด้วยแม้จะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่การอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่ก็สร้างรอยยิ้มและกำลังให้กับทุกคนที่พบเห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่ด่านบางครุ2เมื่อคนขับรถบรรทุกจ่ายค่าทาง160บาทแต่เผลอยื่นธนบัตร 1,000 บาทไปด้วยทำให้จ่ายเกินถึง900บาทโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเรียกหลายครั้งแต่คนขับเข้าใจว่ากำลังเรียกรถคันอื่นจึงขับผ่านไปเมื่อไม่สามารถตามตัวได้เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังจสร้อยตอบทะเบียนรถและติดต่อบริษัทเจ้าของรถจนสามารถแจ้งคุณขันทองคนขับรถบรรทุกได้สำเร็จ
6: เมื่อรู้ว่าเผลอหยิบแบงค์ผิดคุณขันทองรีบเดินทางกลับไปถึงและรับเงิน900บาทคืนเรียบร้อยเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องเล็กๆจบลงด้วยรอยยิ้มและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวชาวแคนาดาโล่งใจอย่างที่สุดเมื่อเผลอลืมเอกสารสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางไปสถานบินดอนเมืองทันทีที่ได้รับแจ้งจสร้อยได้เร่งประสานงานกับกรมส่งทางบกจนสามารถติดต่อคุณชกาดคนขับรถแท็กซี่ได้เมื่อทราบเรื่องคุณชกาดรีบตรวจสอบพบว่าเอกสารยังอยู่ครบและรีบนำมาส่งคืนให้เจ้าของในทันทีจากความกังวลระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเป็นความโล่งใจพร้อมคำขอบคุณที่ส่งมาถึงคนขับแท็กซี่และจสร้อยที่ช่วยประสานงานอย่างรวดเร็วทั้ง3เหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทพร้อมเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์
5: จ้าหน้าที่ด่านทางด่วนที่ไม่ปล่อยผ่านเงินของคนแปลกหน้าหรือคนขับแท็กซี่ที่รีบนำเอกสารกลับคืนสู่เจ้าของขณะที่จสร.ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงผู้ที่กำลังรอคอยเพราะในวันที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การมีคนคอยรับฟังคอยประสานงานและคอยช่วยเหลือย่อมทำให้ความกังวลค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอุ่นใจและทำให้เราเชื่อได้ว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและยังมีผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอกลับมาติดตามเรื่องที่น่าประทับใจกับจส.ร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีหมุดแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วง 11 ถึง 12 กรกฎาคม 69ขอให้ผู้ที่จะทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยข้อควรระวังขอให้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

0: Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่40นะครับตอนที่40วันนี้นะครับก็แน่นอนเรายังคงคุยกันเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ๆนะครับหรือว่า NEV นะครับในช่วงของรายการนี้ก็มาเอาความรู้เรื่องของรถนะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอกันนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หยิบยกมานะครับเป็นเรื่องที่ของจะเรียกว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในวงการยานยนต์บ้านเรานะครับก็คือการที่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตจากจีนนะที่เอารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาขายเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการ EV 3.0 EV 3.5 นะรวมถึงอื่นๆในอนาคตนะหลายๆประเทศตั้งเป้าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคต่างๆนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงรถกระบะไฟฟ้านะฮะรถกระบะไฟฟ้า 100% นะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะผมเคยเอาเจ้าGreat Wall Motor Power Saha นะครับซึ่งอันนั้นเป็นไฮบริดนะครับของทาง Great Wall Motor เป็นปิกอัพพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเรียกว่าเป็นครึ่งๆแล้วกันนะเป็นไฮบริดนะครับก็คือมีเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์นะครับทำงานเพื่อเน้นเรื่องของแรงบิดในการใช้ขนของนะบรรจุของบรรทุกของได้หนักๆนะมอเตอร์ไฟฟ้าก็มาช่วยตรงเนี้ยในการออกตัวเพื่อให้ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่า Power Saha เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวในไทยเมื่อประมาณสักครึ่งปีแรกประมาณต้นปีนะครับก็เงียบหายไปนะฮะยังไม่เอาเข้ามาอย่างเป็นทางการยังไม่ประกาศอะไรอย่างเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวันเนี้ยนะตอนนี้เริ่มขายแล้วสำหรับกระบะไฟฟ้าที่กำลังจะพูดถึงริดดาร่า RD6 นะครับก่อนอื่นเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับถึงแวดวงกระบะในบ้านเรานะครับตลาดกระบะกับตลาดรถปิกอัพในบ้านเราเนี่ยเดิมทีเจ้าตลาดเรามีอะไรบ้างนะมี Mitsubishi Triton นะฮะมี Toyota Revo นะมี Isuzu D-MAXรวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยนะครับ 3-4 เจ้าเนี่ยนะจะเป็นเจ้าตลาดที่ถ้าเกิดคุณจะซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งนะตัวเลือกนะ 3-4 เจ้านี้จะผุดขึ้นมาในหัวเสมอนะครับซึ่งตลาดกระบะ1ตันคำว่ากระบะ1ตันเนี่ยหมายถึงว่าความสามารถหรือพิกัดในการบรรทุกตรงท้ายกระบะเนี่ยสามารถบรรทุกได้1ตันนะคุณเอาไปขนผักคุณเอาไปขนวัสดุก่อสร้างคุณเอาไปขนผลไม้นะครับพิกัดคือ1ตันอันนี้คือนิยามของรถกระบะ1ตันในบ้านเรานะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มียอดการซื้อรถกระบะ1ตันเนี่ยเป็นอันดับ1หรือไม่เคยล่วงเกินอันดับ3ของโลกเลยในแต่ละปีนะครับคนไทยนิยมขับรถกระบะนิยมขับปิกอัพเป็นอย่างมากนะในสัดส่วน 100% เนี่ยมีกระบะแล้ว 40% ขึ้นไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะฮะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่จะมาเอารถกระบะมาขายในประเทศไทยเรานะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เนื้อหอมทีเดียวนะครับแต่แน่นอนเจ้าตลาดเดิมอย่างที่บอกนะ Triton D-Max นะ Revo นะครับเนี่ยเป็นเซตที่แบบใครมาล้มก็คงยากนะเพราะว่าอยู่มานานแล้วก็ความเคยชินอู่เอ่ยการซ่อมเอ่ยนะฮะอลงอะไรทุกอย่างมันดูแบบยากที่ใครจะมาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ market share ใน 3-4 ค่ายนี้นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้มีผู้ท้าชิงจากจีนเข้ามานะครับแถมเป็นรถ pick up ที่ใช้พลังงานใหม่นะครับก็คือ pick up หรือกระบะไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน 100% เดิมเนี่ยกระบะจะใช้พลังงานดีเซลนะใช้เชื้อเพลิงดีเซลเป็นหลักนะครับเพราะน้ำมันดีเซลมีคุณสมบัติสำคัญก็คือมีแรงบิดสูงนะแล้วก็ประหยัดมากกว่าเบนซินนะครับแต่เครื่องยนต์ก็มักจะแพงกว่านะสังเกตดูนะครับแต่ตอนหลังพอกระบะได้รับความนิยมก็เริ่มมีกระบะที่เป็นกระบะ4ประตูนะที่เน้นไปทางไลฟ์สไตล์มากขึ้น นะเอากระบะมาใช้ในเมืองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของกระบะเนาะแต่ว่าตอนนี้นะผู้ท้าชิงรายใหม่ที่เข้ามานะครับคือริดดาร่า RD6 นะครับริดดาร่า RD6 นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% นะฮะ 100% ริดดาร่า RD6 นะครับทำตลาดที่จีนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าไรด้านะครับสะกด RIDAR เลยนะไรด้านะครับแต่พอเข้าไทยเขาต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเรื่องของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรว่าไปก็ใช้ชื่อในไทยว่าริดดาร่าแต่กระบะที่ชื่อไรด้าที่จีนเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่น้องใหม่นะเขามีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ market share อยู่ที่ 60% นะ 60% EV pick up ในจีนคือริดดาร่านะครับเพราะนั้นนี่ไม่ใช่เจ้าเล็กนะครับเป็นหนึ่งในรถที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับริดดาร่าเป็นใครริดดาร่าเป็นหนึ่งในเครือของจีลี่กรุ๊ปนะฮะจีลี่กรุ๊ปคือฐานใหญ่ให้เห็นภาพนะจีลี่กรุ๊ปคือวงใหญ่เลยนะครับจีลี่กรุ๊ปคือวงใหญ่แล้วก็มีอีกหลาย BU คือ Business Unit เนี่ยแยกมาอีกเยอะเลยนะครับที่เราได้ยินก่อนหน้านี้มีอะไรมี Sicker มี Volvo นะฮะมี Expert มีอะไรต่ออะไรคืออยู่ในเครือเนี้ยอีกเยอะเลยนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยให้เห็นภาพมากขึ้นเหมือน Toyota Toyota มี Lexus นะ Toyota แล้วก็ลงมามี Toyota Toyota มี Lexus ก็แบ่งเป็นแบรนด์ที่หรูๆอะไรว่ากันไป BYD ก็เดี๋ยวนี้มีอีกมี Denso มี Great Wall Motor นี่ก็มีอะไร Ora มี Ora Good Cat ใช่ไหมฮะมี Haval มีTank นะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็น Geely Group คือกรุ๊ปใหญ่แล้วก็แยกออกมาเป็นแบรนด์ๆนะครับซึ่งวันนี้ก็คือกระบะไฟฟ้าริดดาร่า RD6 ที่บอกนะครับริดดาร่า RD6 คือชื่อรุ่นนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของกระบะไฟฟ้าที่จะขายในบ้านเราเนี่ยอยากให้นึกอย่างนี้พอพูดถึงคำว่ากระบะเนี่ยทุกคนคงแบบภาพในหัวคืออะไรหลายๆคนก็ควันดำมาเลยนะใช้ในการขนของใช้ในการบรรทุกสินค้าหนักๆมานะครับแต่คอนเซปต์ของริดดาร่าคือแตกต่างออกไปนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเซกเมนต์ใหม่หรือว่าจะเป็นนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือเปล่าแล้วก็คำถามสำคัญคือมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ถามตรงนะไม่ได้เข้าข้างทางนั้นคือมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวกระบะที่เอามาขายที่ใช้กันในบ้านเราที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์หลักๆที่เขาใช้กระบะกันก็คือใช้ในการขนของบรรทุกของทำมาหากินถูกไหมฮะดาวกระบะมา 600,000 700,000 บาท 800,000 บาทเพื่อมาใช้ในการขนของบรรทุกของนะครับแล้วก็ทำมาค้าขายกันอันนี้คือในบ้านเราเนาะแต่พอเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพเขาเปิดตัวมา4รุ่นนะแต่ทั้ง4รุ่นคือเป็นแบบ4ประตูเป็นไลฟ์สไตล์เลยเขาใช้คำว่าDrive like a SUV function like a pickup นะฮะหมายถึงว่าตัวรถของเขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาด้วยพื้นฐานของรถกระบะที่ใช้ในภาคขนส่งเลยนะฮะแต่เขาออกแบบมาในลักษณะที่เป็นรถ SUV คือนั่งสบายช่วงลงช่วงล่างวัสดุการใช้งานอะไรต่างๆนะครับทำให้มันแบบนั่งสบายนะก็คือ drive like a SUV นะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานนะก็คือเอาไปลากจูงได้เอาไปขนของได้ไลท์กับปิกอัพนะครับก็ต้องดูว่าคอนเซปต์แบบนี้ในบ้านเรามันไปได้หรือเปล่านะอันนี้น่าสนใจก็รอดูต่อไปในการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นในภาพในหัวที่เราคิดคำนวณว่ามันจะต้องเป็นกระบะที่ใช้ในการขนของลากจูงลบอันนั้นไปก่อนนะเพราะว่าริดดาร่าเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของการนั่งแต่ว่ามีฟังก์ชันในการขนของอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นภาพที่ใครคิดว่าโอ้รถไฟฟ้าดันรางควันดำขนของไม่ใช่นะครับอันนี้คือไลฟ์สไตล์คืออาจจะเหมาะกับใช้ในเมืองก็ได้แต่คุณไปดูคลิปตอนที่เขาเปิดตัวฮะคลิปตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยสร้างความฮือฮานะด้วยการเอารถกระบะไฟฟ้า 100% ที่มีแพ็คแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องเนี่ยขับลงไปลุยน้ำแบบนี้เลยนี่น้ำนี่เกือบ1เมตรนะความสูง815มิลลิเมตรก็คือ81.5เซน นะฮะ 81.5 ซมปกติเราลุยน้ำอยู่ที่30ซมเนาะที่เวลาน้ำท่วมเราบอกว่าตรงนี้ระดับน้ำไม่เกิน30ซมวิ่งได้คันนี้เขาลุยถึง 81.5 ซมนะครับหรือเกือบ3เท่าจากที่เราเตือนน้ำท่วมกันว่าอย่าไปนะคันนี้เขาเปิดตัวด้วยการขับลงมาแล้วก็เอาลงไปลุยน้ำ80ซมเอากลมๆนะ80ซมแล้วก็ขึ้นไปจอดบนเวทีแบบนี้ก็สร้างความฮือฮานะเพราะว่าน้ำที่ลุยในระดับ80ซมเนี่ยคือท่วมเกือบมิดล้อรถด้านบนและถ้าดูในแนวระนาบนะฮะก็คือระดับน้ำเนี่ยอยู่แนวเดียวกับตรงเบาะที่เรานั่งเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าการลุยแค่นี้น้ำอาจจะไม่ได้เข้าไปในรถหรอกนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแพ็คแบตเตอรี่อย่างแน่นอนนะครับใครที่รถไฟฟ้าลุยน้ำได้ไหมแบตเตอรี่เจอน้ำแล้วจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะครับไม่ได้แนะนำว่าไม่ได้แบบต้องเอาไปลุยนะแต่ลองดูคลิปนี้ก็คือขับผ่านไปแบบเนี้ยในระดับ80ซมแพ็คแบตเตอรี่ทั้งแพ็คนะครับท่วมน้ำหมด 100% อยู่ในน้ำจอดนิ่งๆแล้วก็ขับขึ้นไปคนขับยังมีชีวิตรอดออกมาไม่มีไฟไหม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือคลิปที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ขับขึ้นไปให้เห็นแบบนี้ในการเปิดตัวซึ่งก็คืออยู่ในน้ำจอดนิ่งๆแล้วก็ขับขึ้นไปคนขับยังมีชีวิตรอดออกมาไม่มีไฟไหม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือคลิปที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง

ของใช้ในการภารกิจสนับสนุนต่างๆนะครับเราก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ในการเปิดตัวนะครับซึ่งถ้าถามผมนะตอนแรกผมก็ว้าวแหละกับการเอารถกระบะคือชอบภารกิจในการช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็เอาโปรดักต์เอารถของตัวเองไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนะครับแต่พอเปิดตัวเขาบอกเขาเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพผมก็แอบงงอยู่เหมือนกันสรุปไลฟ์สไตล์ปิกอัพแต่ว่าเอาไปลุยได้นะอ่ะก็ลองดูว่ามันอิมแพคขนาดไหนในเรื่องของการเปิดตัวของเขาด้วยกระบะที่กระบะไฟฟ้า 100% ที่เอามาลุยน้ำในระดับนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีเขากันนะครับกับ4 รุ่นย่อยที่เขาเปิดตัวมานะครับ4รุ่นย่อยที่เขาเปิดตัวมาซึ่ง4รุ่นย่อยในที่เนี้ยนะฮะเขาก็จะมีรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลาง2รุ่นแล้วก็รุ่นท็อปนะครับถ้าแบ่งให้เห็นภาพก็คือรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อเอาใหญ่ๆก่อนนะขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแน่นอนขับเคลื่อน4ล้อคือรุ่นท็อปนะขับเคลื่อน2ล้อก็คือ2ล้อหลังเป็น Rear Wheel Drive อันเนี้ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเริ่มจากรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง2ล้อเนี่ยจะให้แบตเตอรี่ตัวเริ่มต้นอยู่ที่63กิโลวัตต์อาวนะเป็นตัวเริ่มต้นเลยออปชันนี่หายไปหมดนะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะเน้นทำราคาเข้าถึงได้ออปชันไม่มีอะไรเลยก็คิดซะว่าเป็นรถปิกอัพไฟฟ้าที่วิ่งได้ด้วยแบตเตอรี่63กิโลวัตต์อาววิ่งได้373กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะวิเคราะห์ตรงนี้กันหน่อยตัวเริ่มต้นเนี่ยเอาตรงนะน่าสนใจว่าไปได้จริงเหรอ373กิโลเมตรวิ่งจริงนี่จะเหลือเท่าไหร่อ่ะจะเหลือ300ต้นๆไหมจะวิ่งได้ถึง300หรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่ต้องไปพิสูจน์ละนะฮะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองของการบริโภคพลังงานหรืออัตราการสิ้นเปลืองของการกินพลังงานของริดดาร่า RD6 อยู่ที่18กว่ากิโลวัตต์18.8 หรือ 18.3 ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะอื่นๆที่เราเห็นในตัวเลขก็มีทั้งแต่12 13 14 16นี่ก็ถือว่าโอเคแต่อันนี้18กิโลวัตต์นะมันก็จะมีตัวเลขที่เขาระบุขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ63กิโลวัตต์อาวราคาต่ำกว่าล้านนะเกือบ 900,000 นะครับถัดมาเป็นตัวที่ขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันแต่ให้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับขึ้นมาเป็น73กิโลวัตต์นะราคา1ล้านมีทอน 1,000 นะฮะวิ่งได้461กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับอันนี้คิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นรุ่นที่ถ้าใครเน้นระยะทางนะอันนี้น่าสนใจนะครับรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ขยับจากที่2มาเนี่ยก็จะมีพวกออปชันอะไรต่างๆมาละผมไม่ลงรายละเอียดนะเราวิเคราะห์ด้วยสเปคกันอย่างเดียวนะครับรุ่นที่3คือกลุ่มในรุ่นของตัวท็อปก็คือ4 wheel drive นะฮะคือขับเคลื่อนแบบทุกล้อแบบ73กิโลวัตต์เท่าเมื่อกี้นี้นะราคาเริ่มขยับขึ้นไปทะลุล้านนะฮะและรุ่นท็อปเลยคือขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันแล้วให้แบตใหญ่เลย86กิโลวัตต์อาวราคานู่นขยับขึ้นไปเกือบล้าน3นะฮะเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพนะครับก็ลองดูว่าราคามันมีเลนส์ตั้งแต่ 900,000 จนถึง 1.3 ล้านว่าโอ้ด้วยราคาแบบนี้นะฮะกับตลาดรถกระบะนะตลาดรถกระบะไฟฟ้าไปได้ไหมนะเขาก็มีคำถามกันมาเยอะแหละว่าขายใครขายได้ไหมนะแล้วก็ตลาดกระบะที่ว่าคึกคักที่ผมเกริ่นในตอนต้นว่าใช้ในภาคขนส่งมาเจอแบบนี้ไปได้หรือเปล่าลองดูนะครับก็อันนี้เป็น4รุ่นที่เขาเปิดตัวมาเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับของความเป็นกระบะไลฟ์สไตล์นะที่เปิดตัวมาอันแรกเลยที่มันชัดที่สุดก็คือพวกเทคโนโลยี ADAS หรือระบบขับขี่อัตโนมัติระบบขับขี่อัจฉริยะต่างๆนะครับที่เรียกว่า ADAS นะฮะซึ่ง ADAS ของรถกระบะในวันนี้เท่าที่ดูในท้องตลาดยังไม่มีอันนี้มีหมดเลยนะรถไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบรักษาเลนคีฟที่อยู่ในเลน Emergency Lane Keepนะครับตามคันหน้านะกล้อง500กว่าองศาจริงๆ360แหละแต่ว่าพอมันเป็นทรานสเฟอร์เรนซ์ก็คือตัวล่องหนแล้วเนี่ยก็นับเป็น500กว่าองศานะฮะก็อันเนี้ยมีมาหมดในไลฟ์สไตล์ปิกอัพนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ากระบะจะมีกล้องแบบเราเห็นใน

0: ัวนาวาล่าอะไรก็มีนะแต่ว่าก็จะเป็นมุมต่างๆอันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นแบบรองรับพวก ADAS เลยนะคือเป็นกระบะที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับแต่อันที่ไม่มีคือมันยังมันน่าจะมีนะจะได้สร้างความแตกต่างคือพวกถอยจอดอัตโนมัตินะที่แบบกดปุ๊บแล้วให้รถเลี้ยวเข้าไปจอดนะถ้าเก่งจริงนะบางคนก็จะตอบโจทย์คนที่อยากขับกระบะแต่ว่ารถมันใหญ่เราถอยไม่เซียนเนาะเราก็กดให้มันจอดก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้คือความต่างนะคือตัว ADAS ที่มีในรุ่นในกลุ่มท็อปทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับก็อันนี้จะเป็นหนึ่งในความต่างของรถกระบะที่มีในบ้านเรานะครับถัดมานะฮะซึ่งน่าจะได้ใช้นะครับไปดูที่ท้ายรถนะที่ท้ายรถตรงส่วนกระบะเนี่ยมันจะมีช่องที่เรียกว่า discharge panel นะครับหรือว่าตัวจุดปล่อยไฟหรือว่าช่องชาร์จไฟนะครับตัวจุดจ่ายไฟตัวช่องชาร์จไฟที่ว่าเนี่ยนะปกติรถไฟฟ้าเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า V2L นะครับหรือ Vehicle to Load คือการจ่ายไฟคือทำตัวให้ตัวเองเป็น power bank แล้วก็ไปจ่ายไฟแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์ออกไปกลางเต็นท์ปิ้งย่างชาบูอะไรใช่ไหมฮะแต่ช่องจ่ายไฟที่เรียกว่า V2L เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดก็คือจ่ายไฟเหมือนเวลาเราไปแคมปิ้งแล้วเราใช้ไฟอ่ะเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่าเตากินไฟเท่าไหร่ตู้เย็นเคลื่อนที่กินไฟเท่าไหร่จ่ายไฟเท่าไหร่สุดท้ายไม่เคยพอปิ้งย่างชาบูปุ๊บไฟดับทุกทีนะเพราะไฟมันไม่พอนะครับก็เรียกว่าใช้แค่พอฉุกเฉินเจ้าตัว vehicle to load หรือว่า V2L นะครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ปิ้งอัพคันนี้ไม่ใช่ V2L ไม่ต้องมีปลั๊กต่อไม่ต้องมีปลั๊กพ่วงเขาให้ปลั๊กมาเลยเขาให้เต้ารับแบบนี้มาเลยฮะนะเต้ารับมี6ช่องที่ด้านหลังอ่ะนะฮะทันทีที่ TikTok จอ200เราโพสต์ลงว่ามันมีช่องนี้นะผมเห็นมีคอมเมนต์นึงน่าสนใจเขาบอกว่าผมขายของแบบตลาดนัดผมเป็นผู้ค้าเปิดท้ายขายของเนี่ยสบายเลยพอมันมีช่องปลั๊กแบบนี้ไม่ต้องไปต่อปลั๊กจากใครแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องต่อให้วุ่นวายเลยเพราะมันมีเต้ารับแบบนี้เลยเอาขาเสียบอ่ะขาปลั๊กอ่ะมาเสียบเลยนะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับจ่ายไฟได้ 6,000 วัตต์ก็คือมากกว่า V2L ครึ่งหนึ่งเท่าตัวไม่ใช่ครึ่งหนึ่งมากกว่า V2L เท่าตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไลฟ์สไตล์ปิกอัพคันนี้มีนะครับก็เรียกว่านี่แหละ 3-4 อย่างนะครับที่เป็นจุดต่างนะฮะยังไม่เคยลองขับนะเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปลองขับก็เดี๋ยวเอามาเล่าอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าถูกใจกันไหมสำหรับปิกอัพไฟฟ้าคันนี้นะครับอ่ะโดยสรุปแล้วนะครับโดยสรุปแล้วรถปิกอัพหรือรถกระบะไฟฟ้า 100% คันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าคงไม่ได้มาแย่งตลาดของกระบะ1ตันในบ้านเราหรอกนะฮะแต่เพราะว่าเขาตั้งเป้ายอดขายเท่าไหร่หมื่นคันใน1ปีนะครับคิดว่าตลาดที่เขาจะลองเนี่ยน่าจะเป็นตลาดของคนที่ขับ SUV อยู่แล้วหรืออยากได้รถยนต์ SUV อยู่แล้วแต่มันขนของได้ไงมันมีท้ายเป็นกระบะมันขนได้เยอะกว่าเผื่อจะไปชิงตรงนั้นมานะครับปกติถ้าลงทางเทคนิคหน่อยนะช่วงล่างของรถกระบะเนี่ยก็เขาจะใช้ช่วงล่างเป็นแบบแหนบนะเพราะว่าเน้นปกติโชว์ก็จะเป็น2ฝั่งแบบนี้นะถ้าเป็นแหนบก็จะเป็นแบบแนวยาวนะครับถ้าเอาแบบดักๆหน่อยนะผิดกฎหมายก็คือไปเสริมแหนบเสริมอะไรเพื่อให้มันบรรจุได้มากกว่า1ตันอันนี้มันมีอยู่จริงนะฮะซึ่งผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดนะฮะแต่คันนี้เขาใช้ช่วงล่างเรียกว่า multi link นะครับ multi link ก็คือมีจุดยึดหลายจุดนะครับซึ่งทำให้ซับพวกแรงสั่นสะเทือนเราจะเห็นพวกรถ SUV รถเก๋งที่ราคาใกล้ๆล้านเนี่ยใช้ช่วงล่างด้านหน้าท่องกันมาเลยด้านหน้า MacPherson Start ด้านหลัง multi linkคันนี้ช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเหมือนพัฒนามาจากรถยนต์ SUV ทำให้นั่งสบายมันจะไม่เหมือนรถกระบะที่ช่วงล่างเป็นแหนบเวลานั่งปุ๊บมันจะแบบแข็งๆเด้งๆแบบหมูเด้งอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแบบเด้งๆพอผ่านเนินปุ๊บมันก็เรารู้สึกว่าคนที่นั่งตรงกลางมันจะเด้งๆๆแบบนี้เพราะว่าช่วงล่างเป็นแหนบเขาเหมาะกับการใช้งานในภาคของการขนส่งแต่อันนี้พอเหมาะกับการใช้งานในภาคไลฟ์สไตล์พอมันเป็นมัลติลิงก์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองดูว่ากระบะไฟฟ้า 100% ตอบโจทย์คนไทยหรือเปล่าแล้วก็ราคานี้ คุณคิดเห็นยังไงมันขายได้หรือเปล่านะฮะบางคนบอกว่าโอ้มันจะยากหรือเปล่านะก็ลองดูนะครับแต่อย่าประมาทนะเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับอย่างน้อยที่สุดพลังงานสะอาดมันก็จะมีผลกับสุขภาพเราในอนาคตนะยิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดือนช่วงเดือนหน้าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงฝุ่นก็เตรียมพร้อมนะครับลองดูว่าคิดเห็นยังไงกับคันนี้พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับในตอนนี้หรือว่าสดๆทางไลฟ์แชทนี้ก็ได้นะครับเบรกแรกวันนี้หมดเวลานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเบรกนี้หมดเวลาช่วงหน้า Q&A รอติดตามครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ตอนที่5นะครับของช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นเดิมนะฮะวันนี้อีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนที่ขับรถที่เราต้องเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะอยากทราบเป็นพิเศษเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจากมติของคณะรัฐมนตรีนะฮะที่เขาใช้เป็นการประกาศนโยบายนะฮะเรื่องของการลดภาษีสัมปทานมิตรนะครับซึ่งจะมีผลกับการลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยพยุงเพื่อช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะค่าครองชีพต่างๆนะครับเมื่อวันก่อนน้ำมันลดลงมา2.50 บาทนะ2.50 บาทสตางค์สำหรับแก๊สโซฮอล์91แล้วก็ในกลุ่มอื่นๆแก๊สโซฮอล์95นะฮะก็ปรับลดลงมาเช่นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็มีการประกาศปรับลดราคาลงมาอีกนะฮะซึ่งเอาล่ะจากการประกาศปรับลดราคาจริงๆก็มันดีอยู่แล้วแหละนะแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะฮะที่พอราคามันถูกปรับลดลงมา2.50 บาทเนี่ยจากตอนแรกราคากับแก๊สโซฮอล์95มันไม่ต่างกันมากนักนะมันต่างกันระดับสตางค์นะฮะตามนโยบายเดิมของใช้คำว่าของรัฐบาลที่แล้วนะฮะรัฐบาลตามนโยบายเดิมของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าปรับราคาแก๊สโซฮอล์91กับแก๊สโซฮอล์95ให้มันไม่ต่างกันมากนักคนก็จะไปเติมแก๊สโซฮอล์95เลยเพราะว่าว่ากันว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าเอาตามชุดข้อมูลนี้ก่อนนะว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าอีกหน่อยพอคนไม่ค่อยเติมแก๊สโซฮอล์91เดี๋ยวก็ยกเลิกไปเองนะฮะซึ่งความต้องการการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยเขาบอกจากเดิมอยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ซึ่งอยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะฮะแต่แก๊สโซฮอล์95เนี่ยอยู่ที่18ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งมันก็จะมีความต่างกันเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันเขาก็คิดว่าเพิ่มอีกนิดนึงได้เติมโซฮอล์95ไปเลยนะครับแต่จนปัจจุบันเนี้ยนะหลังจากที่มีนโยบายเรื่องของการลดภาระค่าของชีพมาเราก็จะเห็นว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยลดลงไปคือทำให้ส่วนต่างมันเยอะขึ้นนะต่างกันระดับ2บาท3บาทเนี่ยมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดนะฮะว่าถ้าเกิดเราประหยัดได้ต่อลิตรนะฮะต่อลิตรประหยัดไป3บาทมันก็ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันไม่แน่ใจข้างนอกต่อสายให้ผมยังฮะรอสายอยู่นะนะก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างบางท่านที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95อยู่แล้วอยากจะมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ทำได้ไหมเครื่องยนต์มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะแล้วก็อีกคำถามหลายคำถามที่จะตามมานะครับว่าแล้วเราต้องรอให้มันหมดถังก่อนไหมหรือยังไงนะต้องรอไหมยังไงเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดิมนะฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้นะมีประสบการณ์ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในสายกับผมนะฮะคุณวิษณุพรดวงแก้วนะครับคุณวิษณุพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอภิสุขครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังสสร้อย
1: ครับสวัสดีครับคุณวิษณุพรดวงแก้วนะเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของบ็อกซ่าเรซซิ่งวันนี้เคยคุยกันแล้วในตอนที่2วันนี้เรามาคุยกันอีก1ตอนนะฮะวันนี้ที่ชวนคุณวิษณุพรมาคุยกันเนื่องจากทราบว่าคุณวิษณุพรเนี่ยเคยมีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันตอนนั้นทำเรื่องอะไรไว้อันนี้แชร์ให้ฟังสั้นๆหน่อย
2: ถ้าโอ้ย้อนกลับไปหลายปีกันนะ
1: ถู
2: กคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันกระโดดขึ้นไปเนาะ
1: ครับ
2: เบนซิน95เนี่ยแตะลิตรเกือบ50บาท
1: ค่ะ
2: ถูกไหม
1: ค่ะ
2: นาน
1: โอ้เกือบ50บาทนี่นานเหมือนกันนะแต่ตอนนู้น
2: คือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะก็เริ่มมีความสนใจเรื่องน้ำมันกันแล้วในกองบรรณาธิการที่ทำงานเก่าต
1: ้
2: อง ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมทำอยู่นิตยสารยานยนต
1: ์ยานยนต์นิตยสารยานยนต์ครับ
2: ครับก็คือเป็นนิตยสารแนวหน้าของประเทศแหละ
1: ใช
2: ่ก็คือข้อมูลก็ต้องแน่นในระดับนึงนะ
1: ฮะ
2: แล้วก็ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนต้องมีการวัดการอะไร
1: คือต้องวัดต้องมีการทดสอบที่มีเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะตอนนั้น
2: ใช่ครับก็คือบทความเนี่ยจะต้องมีข้อมูลรอบด้านเข้ามารวมถึงการใช้งานจริงๆของน้ำมันในแต่ละประเภทนะครับผมแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาคุยกันทำเป็นบทความนี่แหละก็ส่วนหนึ่งได้ก็ถึงได้มีพื้นฐานนิดหน่อยๆละกันในเรื่องน้ำมันที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แหละ
1: ครับอ่ะทีนี้มาสู่เรื่องในวันนี้ว่าน้ำมันในแต่ละประเภทเดี๋ยวก่อนที่จะไปผสมกันว่า91กับ95เติมด้วยกันได้ไหมต้องรอหมดถังหรือเปล่าต้องเติมไปแล้วมันจะพังหรือเปล่าให้ปูพื้นกันหน่อยฮะปูพื้นเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าน้ำมันเอาเป็นคือแบ่งกว้างคือเบนซินกับดีเซลใช่ไหมวันนี้ไม่พูดถึงดีเซลแล้วกันนะเอาเบนซินเลยนะที่นิยมกันมีตั้งแต่91 95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91นะ E 20 E 85เอาปูพื้นหน่อยแต่ละอันมันต่างกันยังไงฮะ
2: ก็เริ่มจากตัวถ้าเป็นผมยุคก่อนจะเรียกว่าไฮออกเทนเน
1: า
2: ะก็คือการผสมเอทานอลนะครับไม่มีการผสมเอทานอลครับผม
1: ฮะคือถ้าผสมเอทานอลก็คือเป็นแก๊สโซฮอล
2: ์เป็นแก๊สโซฮอล์ใช่ครับ
1: ครับ
2: แยกไว้ก่อนละกันว่าตัวเป็นก็คือเป็นน้ำมันเบสที่จะเอามาทำแก๊สโซฮอล์อีกทีหนึ่ง
1: ครับซึ่งมีแต่ที่ไทยไหมขุมตรงนี้นิดนึงมันมีแต่ที่ไทยไหมเราไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยเห็นที่มีเขียนว่าแก๊สโซฮอล์นะเขาก็จะเป็นเบนซินเป็นอะไรไป
2: เขาไม่ได้เรียกว่าแก๊สโซฮอล์ครับเขาเรียกว่าเอทาน
1: อลอ๋อฮะ
2: เขาเรียกเอทานอลอย่างประเทศบราซิลเนี่ยครับเขาเป็นเอทานอล 100% เลยนะไม่ได้ผสมกับน้ำมันเลยนะใช่ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะสูงสุดคือ E8
1: ครับ
2: ก็คือเป็นเอทานอลเนี่ย 5%
1: อ๋อฮะ
2: ใช่ซึ่งยังไม่มีเครื่องยนต์ที่รองรับเอทานอล 100% ในบ้านเราใช่ครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
2: ก็ทีนี้ก็มาพูดถึงแก๊สโซฮอลในกลุ่มแก๊สโซฮอล E10 E20 E85
1: ฮะ
2: ไอตัว E นี่คือเอทานอลที่จะเอามาผสมกับเบสก็คือน้ำมันเบนซินทั่วไป
1: เป็นสัดส่วนใช่ไหม E10
2: เป็นสัดส่วน E10 ก็คือผสมเอทานอล 10%
1: ฮะ
2: E10 ก็ผสม 20% นะครับ
1: ครับ
2: ส่วน E85 เนี่ยก็ตามนั้นเลย
1: ครับ
2: ครับผม 85% ของเอทานอลก็อีก 15% ก็เป็นเบนซิน
1: ครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ผสมกับอย่าง E10 เนี่ยมันก็จะมีทั้ง E10 อย่างแก๊สโซฮอล์95ก็เรียกว่า E10 ก็คือผสมเอทานอล 10% แก๊สโซฮอล์91ก็ผสมเอทานอล 10% เหมือนกันแต่ที่จะต่างกันก็คือตัวเบสของน้ำมันใช่ไหมฮะ95กับ91คือออกเทนถูกไหมฮะ
2: จะเรียกว่าออกเทนก็ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ฮะ
2: แต่ว
1: ่
2: าออกเทนก็ไม่ถูกซะทีเดียวครับเพราะว่าออกเทนเนี่ยจะบอกว่ายังไงถ้าเป็นออกเทนเนี่ยคือการที่รถใช้น้ำมันตัวนี้ครับแล้วมันมีค่าการจุดระเบิดที่ต่างกันออกเทน95อาจจะให้การจุดระเบิดที่ดีกว่าแรงกว่าครับก็แทบจะไม่ต่างกัน97 95
1: ครับใช้คำว่าแทบจะไม่ต่างกันถูกไหมฮะในเชิงของสเปคในเชิงของการคำนวณมันแน่นอนแหละค่ามันต่างกันแต่ว่าในการใช้งานจริงมันต่างกันไหมบางคนเขาบอกว่าเติม91มันวิ่งไม่ไปต้องเติม95เอ้าตามความเชื่อนี้เลย
2: รถคันเดียวกันเห็นผล
1: คันเดียวกันเห็นผลฮะ
2: ใช่แต่รถ2คันแล้วเปรียบเทียบกันผมว่ายากเพราะความสมบูรณ์รถไม่เท่ากันการสับคิดคนไม่เหมือนกันรถคันเดียวกันอย่างผมวันนี้ผมใช้91นะ
1: ฮะ
2: รถน้ำมันผมจะหมดแล้วทำไงดีข้างหน้ามีแต่95ผมเติม95มันก็เห็นผล
1: ครับ
2: เรื่องของเรโชเรื่องอัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศต่างกันแล้ว
1: ครับ
2: ทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่างกันนี่คือหลักการวิศวะนะครับไม่ได้เกี่ยวความรู้สึกนะไม่ได้เกี่ยวความรู้สึก
1: ฮ
2: ชัดเจนคือการทำงานของตัวเครื่องจักรกับพวกน้ำมัน
1: ม
2: ันหดนะครับก็พฤติกรรมการขับรถก็ส่วนหนึ่งอันนั้นตัดไป
1: ครับ
2: ชัดเจนครับถ้า9195ในรถคันเดียวกันคนขับคนเดียวกันใช้งานทุกวันแบบเดียวกันแต่คนละคันผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปทดสอบไปเทสไปทดลองแล้วก็ไปทดสอบกับผมไม่ได้เป็นวิศวะทดลองขับเนี่ยไปกัน 3-4 คนค่าที่ออกมาไม่เท่ากัน
1: ครับเพราะนั้นเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นรถเราเองเราขับของเราเองน้ำหนักพฤติกรรมรถของเรารู้อยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเราเติมโซฮอล95อีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนมาเป็นโซฮอล91อันนี้รู้สึกถึงความแตกต่างใช่ไหมครับ
2: รู้สึกครับรู้สึกเพราะว่าถ้าเป็นรถคันเดียวมันรู้สึกอยู่แล้วครับความสมบูรณ์ของรถอ่ะมันเป็นตัวบ่งชี้มันเป็นปัจจัยหลักเครื่องยนต์คุณสมบูรณ์แค่ไหนน้ำมันที่เข้าไปทำให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศมันต่างกันมันก็จะเห็นผลการทำงานของเครื่องยนต์ก็เห็นผล
1: ครับนี่มันรู้สึกในลักษณะไหนคือถ้าสมมติบางคนบอกว่าฉันเป็นคนขับรถช้าอยู่แล้วขับระดับแค่ในเมือง40ไม่เกิน80อยู่แล้วอันนี้มันต่างกันไหมหรือว่าต้องเป็นคนที่ขับแบบโอ้ยต่างจังหวัดประจำวิ่งเป็นร้อยประจำอย่างเงี้ยถึงจะต่างมันปัจจัยนี้เกี่ยวไหมฮะ
2: ต่างไหมในเรื่องของการขับผมบอกไปแล้วว่าไม่มีผลมันเป็นปัจจัยรองป
1: ั
2: จจัยการทำงานของเครื่องยนต์คุณสตาร์ทตอนเช้าก็เห็นผลแล้วครับรอบเดินเบาต่างกันแน่นอน
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: ยังไงฮะถ้าเป็น95ยังไง91ยังไงฮะคำว่า
2: คือการจุดระเบิดที่ต่างกันองศาไฟเท่ากันแต่ว่าจุดวาบไฟของน้ำมันที่มันจะระเบิดมันต่างกัน
1: ฮะ
2: ครับแล้วก็ทำให้เกิดแรงระเบิดกระบอกสูบต่างกัน
1: ครับ
2: นี่คือหลักการทำงานนะครับส่วนใครจะจับอาการได้เนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ตรงเนี้ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาในส่วนเนี้ยพอสมควรแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นคนช่างสังเกตสตาร์ทรถตอนเช้า
1: ครับ
2: รอบสวิงขึ้นไป1,000แล้วค่อยๆตกลงมา760 600อันเนี้ย
1: ค
2: ือความแตกต่างกันของน้ำมัน
1: ครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือความแตกต่างคือซึ่งต้องสังเกตเองนะฮะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยตรงนี้จะพูดยากนิดนึงนะ
2: ยากนิดนึงครับแต่ถามว่าสตาร์ตอนเช้าเห็นผลที่สุดแต่ตอนขับค่อนข้างยากเพราะเราเป็นคนควบคุมรถแล้วเราขับเร็วขับช้าเร่งแซงการฉีดน้ำมันการจุดระเบิดมันไม่เสถียรนะ
1: ครับ
2: แต่ตอนเช้าที่สตาร์รถอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรกับมันแค่บิดกุญแจสตาร์ซึ่งจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับแค่นั้นเอง
1: ครับครับเอ๊ะแล้วถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราควรจะเติมอันไหนบางคนแค่ติดมาว่าเคยเติมแก๊สโซฮอล95ก็เติมอยู่แบบนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะ
2: อันนี้นะมันเป็นเรื่องปัญหาของคนใช้รถระดับนึงนะผมให้มองกลับไปนี้ครับสิ่งที่คุณไปเอาชุดความคิดที่ว่าฉันเติมวันนี้ฉันเติมวันนี้ตรงเนี้ยต้องถามก่อนกลับไปเอาไปจากไหน
1: ครับ
2: มันมีสิ่งนึงนะครับที่จะบอกว่าคุณรถคุณเหมาะกับน้ำมันอะไร
1: ครับ
2: คู่มือในรถครับ
1: อ๋อฮะต้องกลับไป back to basic คือดูคู่มือ
2: เบสิกใช่ครับหรือไม่ถ้าไม่อยากเปิดคุณเปิดฝาถังคุณก็เห็นแล้วนะว่าเขาแนะนำให้คุณใช้น้ำมันอะไร
1: ครับตรงฝาถังก็คือตรงที่เราเติมน้ำมันเปิดมาปุ๊บบางคนไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่าเด็กปั๊มเปิดตลอดเราไม่เคยดู
2: ถูกคนละพบบ่อยอ่ะเปิดเพื่อเช็คว่าอ้าวฉันเติม91ได้นี่มูปิเตอร์แต่95แผ่นอะไร
1: ครับซึ่งถ้าตรงฝาถังเขาอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยฝาถังเขียน E20
2: ครับเติม E20
1: แปลว่าอย่างนี้เติม E20 ได
2: ้เติม E20 อ่ะได้แน่นอนฝาถังระบุไว้แล้วมีข้อสังเกตนิดนึงครับคือคุณสามารถเติมน้ำมันเกรดสูงสุดคือ E20 ได้แต่คุณไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไป E85 ได
1: ้อ๋อครับ
2: เพราะรถคุณไม่ได้รองรับE85 ซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยครับอันนี้พูดได้เลยไหม
1: ได้เลยได้เลยรายละเอียดปีกย่อยที่ว่าคืออะไรทำไมถึงข้ามไป E85 ไม่ได้อ
2: ย่างแรกครับรถไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำมัน E85 ซึ่งเป็นเอทานอล 85% อย่างแรกคืออุปกรณ์นั่นคือหัวฉีด
1: ฮะ
2: หัวฉีดท่อส่งน้ำมันปั๊มแรงดันสูงที่อยู่ในถังเพราะไอตัวปั๊มเนี่ยมันจะแช่อยู่ในน้ำมันมันจะมีไส้กรองที่ไม่สามารถทนเอทานอล สูงๆได้มันจะละลาย
1: ครับ
2: มันก็จะทำเสียหายให้ระบบการจ่ายน้ำมันของคุณบางคนขับไปรถสะอึกอึ๊กรถเป็นไรช่างหาไม่เจอ
1: ค่ะ
2: คุณบอกเขาเนี่ยรถฉันเติม85มาบางคนเก่งก็อ๋อคุณเติมน้ำมันผิดชิ้นส่วนมันเสียหายแต่อันนี้มันขับยาว
1: ครับ
2: แต่รถที่มีสภาพที่ใช้งานมานานอาจจะเห็นผลเร็วอาจจะเกิดผลเลยก็ได
1: ้ครับออกหมายความว่าถ้าบางทีเราเติมผิดไปครั้งเดียวมันถึงตายไหมเอาพูดงี้เลย
2: ไม่ถึงครับแต่ว่าอาการฟ้องเรื่องของการจุดระเบิดในกระบอกสูบอาจจะสะดุดอาจจะมีการชิดจุดก่อนน้ำมันออกเทนสูงมันก็ระเบิดก่อนทั้งที่แบบกระบอกสูบลูกสูบยังไม่ถึงจุดศูนย์ปลายบนที่จะทำให้เกิดแรงอัดสูงด้านก็ระเบิดก่อนพอระเบิดคิดก็จังหวะในการทำงานของเครื่องยนต์มันก็ผิดเพี้ยนแบนรถมันก็เขกเขาเรียกที่เขาเรียกอาการเขกการเขกมันก็มีหลายอาการนะเรื่องของกระบอกสูบไม่สะอาดด้วยก็มี
1: ครับ
2: ก็เรื่องหัวที่เป็นก็มีอันนั้นเดียวไปว่ากันวันหลัง
1: ครับครับเดี๋ยวมันจะกว้างไปนะเดี๋ยวสโคปมันไกลไปทีนี้อย่างฟังแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวนะคือ E8 รถที่รองรับ E85 เนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นไปเลยอย่างเวลาเราไปซื้อรถงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปก็บอกรถคันนี้รองรับ E85 ถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถไปเติมน้ำมัน E85 ซึ่งราคาถูกกว่า3ตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับแล้วมันข้อดีมันคือถูกแล้วมีคนบอกว่าแต่เติมแล้วมันหมดไวจังครับพี่จริงไหมอันนี้ความรู้สึกไหมหรือว่ามันหมดเร็วจริงฮะ
2: ไม่ใช่ความรู้สึกครับเรื่องจริง
1: ฮะ
2: เรื่องจริงมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของอัตราการจุดระเบิดเรื่องของส่วนผสมอากาศกับน้ำมันม
1: ัน
2: จะมีตัวนึงครับของอุปกรณ์ที่เรียกว่าออกซิเจนเซนเซอร์ทีเนี้ยพอคุณจุดระเบิดครั้งแรกปุ๊บออกซิเจนเซนเซอร์มันก็ส่งสัญญาณมาที่กล่อง ECU
1: ครับ
2: ให้จ่ายน้ำมันเหมาะกับอากาศณเวลานั้นอย่างเงี้ยอากาศร้อนอากาศเย็นการจ่ายน้ำมันมันไม่เท่ากันตัว E85 ซึ่งมันมีความเบาบางมันก็จะจุดระเบิดเร็วมันจะหมดเร็ว
1: ครับ
2: มันเท่านั้นแต่ถามว่ามันให้ออกเทนสูงเอทานอลนะครับมันคือแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีการจุดระเบิดที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าปกติใช
1: ่
2: ซึ่งถ้าในสายงานผมที่เป็นแบบเรซซิ่งหน่อยต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแข่งเขาใช้แอลกอฮอล์เขาไม่ได้ใช้น้ำมัน
1: อ้าวเหรอฮะ
2: ใช่ครับเขาใช้แอลกอฮอล์ในการแข่งรถซึ่งการแข่งรถระยะทาง402เมตรเนี่ยเขาวิ่งอยู่3วิ
1: ครับครับ
2: 100เมตรไม่ใช่0ถึง100นะครับแต
1: ่
2: เป็นระยะครับซึ่งความเร็วไปเนี่ย300กว่าระยะทางแค่402เมตรเขาใช้แอลกอฮอล
1: ์ครับ
2: เขาใช้เรื่องของไนโตรมีเทนซึ่งแล้วแต่ครับผมซึ่งก็เลยต้องบอกว่าการจุดระเบิดของเอทานอลที่เยอะๆมันก็จะเกิดได้ดีแต่ว่ามันก็หมดเร็ว
1: ครับครับ
2: หมด
1: อันนี้แปลว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะมันหมดเร็วจริงๆนะฮะหมดเร็วกว่าจริง
2: ๆครับผม
1: ครับ
2: แต่ว่ามันกว่าไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันประหยัดกว่า
1: แล้วคำนวณออกมาจริงๆมันประหยัดกว่าไหมไม่รู้นะ
2: อยู่ที่คนจะคำนวณครับว่าคุณใช้รถมากน้อยค
1: ุ
2: ณเติมมากแต่น้อยระยะทางที่คุณวิ่งนั่นแหละซึ่งตรงนี้มันต้องมาเก็บ
1: ครับ
2: แล้วก็ใน
1: ต้องทดสอบต้องเก็บใช่ไหมฮะ
2: ใช่ในวงการสื่อมวลชนก็จะมีการแข่งประหยัดน้ำมันกันอยู่บ่อยๆตรงนั
1: ้นครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบางคนก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรหรอก E85 เนี่ยมันหมดเร็วก็จริงแต่ว่าฉันขับรถทุกวันมันหมดก่อนระเหยอยู่แล้วมันเป็นงั้นจริงไหมบางคนก็ใช้คำนี้นะขับทุกวันไม่เป็นไรหรอก
2: มันระเหยไหมครับถังน้ำมันอย่างนี้มันเป็นระบบปิดนะคุณอภิสุทธิ์แต่ว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในถังน้ำมันคือความชื้นครับมันก็ไม่ได้ระเหยไปไหนหรอกมันก็อยู่ในถังน้ำมันแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือคิดอะไรมันคิดยากอะผม
1: ค
2: ิ
1: ดยากนะคิดยาก
2: ไม่รู้จะเครื่องมือไปแช่ไว้ในถังแล้วแบบเฮ้ยน้ำมันหายไปนิดนึงมันไม่ได้ครับแต่ถามว่ามีกลิ่นโชยออกมาไหมมีอยู่แล้วครับ
1: มีอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ครับ
2: ครับพอออกมาคนก็คิดว่ามันระเหย
1: ครับสรุปถึงตรงนี้ E85 นี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งไปเลยเพราะว่าก็ต้องเป็นรถที่รองรับอุปกรณ์พวกยางพวกหัวฉีดอันนี้ออกแบบมาอันนั้นส่วนหนึ่งไปเลยนะ E85 แยกไปเลยทีนี้กลับมาที่ตัว E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะครับอย่างภาพตัวอย่างซึ่งรถสมัยใหม่ๆที่ปีใหม่ๆหน่อยเขาก็จะมีแปะ E20 มาอยู่แล้วคือรองรับถึง E20 นั่นสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าสามารถที่จะเติมได้ทั้ง E20 แก๊สโซฮอล์91แล้วก็แก๊สโซฮอล์95เติมได้ทั้ง3กลุ่มนี้เลยใช่หรือไม่ฮะ
2: ผมให้ความรู้อย่างนี้แล้วกันครับ
1: ครับ
2: รถที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ฝาถังน้ำมันรองรับได้ถึง E20 นะครับ
1: ครับ
2: นั่นแสดงว่าคุณเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91จนถึงแก๊สโซฮอล์ E20
1: ฮะ
2: ครับผมแล้วก็ในทางกลับกันถ้ารถคุณระบุแค่ว่าเติมได้แค่แก๊สโซฮอล์91
1: ครับ
2: คุณก็อาจจะดื้อไปเติม E20 พอได้แต่ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำแต่เติมก็ไม่ถึงกับพังในระยะสั้นๆถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับมันมีน้ำมันเก่าผสมอยู่ไง
1: อ๋อฮะ
2: เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครขับจนน้ำมันหมดแล้วต้องเข็นเข้าไปเติมหรอกมันมีน้ำ
1: เอาตรงนี้ก็เหมือนกันอ้าวแล้วสมมติจะเปลี่ยนประเภทน้ำมันปกติเติมแก๊สโซฮอล์95อยู่วันนี้อยากจะเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเติมได้เลยไหมหรือว่าควรจะใช้ให้มันหมดก่อนหรือไงฮะ
2: เติมได้เลยครับเพราะเบสมันคือเบนซินเบสของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เอามาใช้มันคือเบนซิน
1: ครับ
2: ใช้ได้เลยครับ
1: เติมได้เลยไม่ได้มีผลทำให้เครื่องพังหรือว่าอะไรนะไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ไม่พังหรอกครับ
1: กังวลกังอะไรกังวลที่เราจะต้องน้ำมันหมดจนต้องเข็นมากกว่าถ้าบางทีรอลุ้นให้มันหมดก่อนใช่ไหมค่อยเปลี่ยนนะ
2: ใช่คืออันนั้นคือต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆลองดูว่าถ้ารถเราไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95เลยจะดีขึ้นมาซึ่งอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณไม่หมดถึงอาจต้องเข็นไปมันผสมมันใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่มันก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าคุณใช้น้ำมันได้ถึงเท่าไหร่ได้ถึง E20 ไหมหรือว่าได้ถึงแค่แก๊สโซฮอล์91ก็คือมันก็จะเกี่ยวเนื่องเรื่องของอุปกรณ์แล้วก
1: ็
2: การออกแบบการจุลระเบิดของรถนั่นแหละครับบางทีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อัตราส่วนน้ำมันกับอากาศไปจุลระเบิดโดยการใช้น้ำมัน E20 คุณก็ไม่สามารถใช้ได้มันก็จะเกิดอาการเข็มพวกเฟ้งอะไรเงี้ยอัตราเร่งไม่ดีขึ้นรถวิ่งไม่ดีคุณก็ไปโทษน้ำมันซึ่งคุณต้องดูพื้นรถคุณก่อนว่ารถคุณรองรับได้ถึงเท่าไหร่ถ้ารองรับได้ถึง20คุณใช้ E20 91ก็ได้หมดแต่รองรับได้แค่91คุณใช้91กับ95ไม่ควรเติม20แต่ถ้ามันจำเป็นจริงปั๊มข้างหน้าปั๊มสุดท้ายก่อนถึงทางเสี่ยว ค
1: ุ
2: ณต้องยอมค
1: ุ
2: ณต้องยอมเพราะคุณยังมีน้ำมันเก่าอยู่นะ
1: ครับ
2: ได
1: ้อย่างนี้นี่เองแล้วแต่สีมันคนละสีถูกไหมโซฮอล์91นี่จะสีเขียวโซฮอล์95สีส้มนะสีไม่มีผลใช่ไหมถ้าสมมติเติมไปหรือลงไปปุ๊บมันก็ผสมกันไปแล้วอยู่ดี
2: ถ้าผมจำไม่ผิดการใส่สีมันเป็นการบอกประเภทน้ำมันเฉยๆมั้ง
1: เฉยๆแยกกันเฉยๆเพื่อไม่ให้มาย้อมขายกันนะพูดง่าย
2: ๆถูก
1: ครับนะครับก็เผื่อใครกำลังลังเลกันอยู่ว่าตัวราคาน้ำมันที่พอมันต่างกันระดับ 2-3 บาทต่อลิตรนะแล้วจะย้ายมาเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเนี่ยในช่วงยิ่งตอนนี้เขามีนโยบายสนับสนุนประมาณ3เดือนนะคุณวิศนุพรบางคนเผื่อบอกว่า3เดือนนี้ประหยัดลงสักหน่อยนึงมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้สบายใจได้นะหรือว่ามีแนวทางที่ตัวเองอยากจะเติมบางคนบอกไม่เป็นไรก็เติมโซฮอล์95ไปนะแล้วอีกนิดนึงขออีกคำถามนึงในเบรกนี้บางคนบอกว่าเติมโซฮอล์95ไปมันก็ดีกว่าคุณภาพมันดีกว่าด้วยวลีนี้เป็นไง
2: ก็ถูกของเขาม
1: ัน
2: ดีกว่าเรื่องของค่าออกเทนเ
1: ร
2: ื่องของเรื่องถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าแก๊สโซฮอล์มีตะกอนหรือเปล่า
1: เคยได้ยินว่ามีคำว่ามีตะกอนเนี่ยมันมีจริงไหม
2: มีช่วงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต
1: ครับ
2: มันอาจจะไม่ทราบแล้วก็มันก็จะมีตะกอนตกครับซ
1: ึ
2: ่งผสมเอทานอลน้อยๆมันก็จะได้น้ำมันที่สะอาดเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: แต่ถามว่าเขาบอกได้น้ำมันที่คุณภาพดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าเพราะเพ เบรกของน้ำมันมันยังเป็นน้ำมันมากกว่าเอทานอลก
1: ็
2: จะได้น้ำมัน
1: ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกแรกเท่านี้ก่อนคุณวิศวกรยังมีเวลาให้ผมในช่วง Q&A อยู่ใช่ไหมฮะ
2: มีครับมีครับโหวันนี้ผมทำเวลาให้คุณครับลงเครื่องจากภูเก็ตมา
1: เออ
2: นี่มารอคุณอภิสุขเลย
1: นี่นะ
2: คุณแฟนรายการ
1: นะขอบคุณมากๆเพราะว่านี่บอกแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคุณวิษณุพรเพิ่งบินกลับมาจากภูเก็ตนะไปทดสอบไดฟ์รถ Honda มานะฮะเดี๋ยวในช่วงต่อๆไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้มาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะตอนนี้เดี๋ยวเบรกนี้ขอพักสักครู่นึงแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมี Q&A นะฮะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปใหม่อีกครั้งนึงนะครับ
2: คร
1: ับคุณวิษณุขอบคุณมากเบรกนี้เดี๋ยวเจอกัน Q&A นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ครับขอบคุณคุณวิษณุพรดวงแก้วนะหัวหน้ากองบรรณาธิการบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับก็สรุปจากตรงนี้เผื่อว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนนะหรือว่าเปลี่ยนชั่วคราวสามารถทำได้นะตามสเปครถของท่านนะครับดีที่สุดคือการดูคู่มือใช่อันนี้คือเป๊ะที่สุดแล้วนะเพราะว่ารถเราออกแบบมาดูจากคู่มือเนี่ยแม่นที่สุดแต่ถ้าใครที่อยากจะดูแบบบางทีคู่มือมันหายไปแล้วนะบางทีฝาถังมันเลือนรางแล้วได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณวิชิตพรนะครับจากบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

อันนี้เราก็จะสามารถยืดผลไม้หรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กกิ้งเนี่ยมันทําให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติกเกอร์แล้วตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้7 วันไม่เกิน9 วันนี่ไม่สุกไปละกินไม่ได้ละแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20 วัน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ The Astral Next วันนี้ทุกคนอยู่กับฝนศศยบุญเทพกุญชรค่ะฝนเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนนะคะเวลาเราล้างผักผลไม้เนี่ยบางทีอาจจะมีรำคาญบ้างกว่าจะแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วบางครั้งก็อาจจะทิ้งคราบไว้ด้วยกว่าจะขัดถูออกนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดผักผลไม้ที่ทุกคนอยากจะติดแน่นอนค่ะเพราะมันนะคะสามารถยืดอายุผักและผลไม้ได้คืออะไรทำงานได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ดร.พรชัยราตนพันธ์ค่ะจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เจสไท
0: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะว่าฝนเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนน่าจะตื่นเต้นกับสิ่งนี้แน่นอนกับสติ๊กเกอร์ที่สามารถแปะแล้วยืดอายุผักผลไม้ได้อันนี้มันทำได้ยังไงอะคะอาจารย์เล่าให้ฟังกันนิดนึงค่ะ
1: คือต้องเข้าใจก่อนครับผักผลไม้เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่สมมติว่าเราเด็ดออกมาแล้วก็เขาจะไม่สุกอีกแล้วกับอีกกลุ่มเราเด็ดจากต้นไม้มาเนี่ยเขาจะมาสุกต่อแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มาสุกต่อเนี่ยเขาเรียกกลุ่มไคเมทัลลิกก็คือเขาจะสามารถสุกได้ต่อเนื่องหลังจากเด็ดลงมาแล้วเช่นมะม่วงมะละกอทุเรียนกล้วยอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราตัดมาเขียวๆเนี่ยละมุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสุกได้ต่อแต่ผลไม้บางอย่างถ้าเราตัดมาแล้วเขาจะไม่สุกละเขาก็จะอยู่ที่เดิมอันนี้เราก็จะสามารถยืดผลไม้หรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาจากผลไม้จากอะไรเงี้ยถ้ามันไปโดนชนิดเนี่ยเขาจะเหี่ยวร่วงทันทีเลยเช่นบรอกโคลีอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เราทำเนี่ยก็จะสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุ่มเขาเรียกไคเมทัลลิกฟรุตก็คือกลุ่มที่เป็นเนี้ยที่มันสุกหลังจากที่เราตัดได้ครับ
0: คือได้เฉพาะแค่กับกลุ่มผลไม้ที่หลังจากตัดออกมาจากต้นแล้วมีการสุกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบน
1: ี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสมมติว่าง่ายๆเลยสมมติเราซื้อกล้วยมาใช่ไหมครับมันอาจจะเขียวอยู่หรือว่าจะเขียวเหลืองนิดนึงถ้าเราทิ้งปุ๊บเดียวเราจะสังเกตว่ากล้วยเราเหลืองทั้งหวีเลยกินไม่ทัน
0: ใช่อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะเวลาเลือกซื้อกล้วยเลือกยากเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนกับจะเขียวไปมันก็จะใช้เวลาหลายวันเนาะแต่ถ้าแบบซื้อแบบที่เกือบจะเหลืองก็แป๊บเดียวแล้วก็คือกินไม่ทันแล้ว
1: หรือเราจะส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสมมติเราส่งมะม่วงส่งทุเรียนส่งกล้วยตอนเราส่งอ่ะมันยังต้องไม่สุกมากแต่ว่าถ้าเราตัดถ้ามันดีเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยมันเวลาส่งเนี่ยบางทีมันใช้ระยะเวลายาวนานฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะมาช่วยยืดอายุในระหว่างการขนส่งด้วยยืดอายุการเก็บคือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราขายผลไม้บนร้านเราอ่ะมีเวลาอยู่7 วัน7 วันมันนานมันหมดสุกไปละหลังจากนี้ก็คือต้องขายลดราคาแล้วแต่ถ้าเราสามารถยืดอายุออกไปได้อ่ะ14 วัน21 วันคนละเรื่องแล้วนะครับช่องทางการตลาดเปลี่ยนไปเลยการขนส่งเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลมามีผลกระทบเยอะมาก
0: คำว่ายืดได้ยาวนานขึ้นอันนี้มีจำนวนวันบอกไหมคะ
1: ตอนนี้ที่เราทดลองเนี่ยตอนนี้เราทดลองอยู่2 ตัวก็คือกล้วยกับมะม่วงนะครับกล้วยเนี่ยเราทำเสร็จแล้วกล้วยนี่เราทำตั้งแต่เขียวๆเลยเราแปะตอนที่เขียวๆกล้วยเนี่ยประมาณ7 วันไม่เกิน9 วันนี่ไม่สุกไปละกินไม่ได้แล้วเลย9 วันกินไม่ได้ละแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20 วันคือมันจะสุกนะไม่ใช่ไม่สุกเพียงแต่ว่าเราสามารถยืดออกไปได้อีกเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันจะดูดแก๊สเอทิลีนคำถามคือแล้วแก๊สตัวนี้มาจากไหนคะอาจารย์ก็มาจากกล้วยนั่นแหละมาจากมะม่วงนั่นแหละคือเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะปล่อยเอทิลีนออกมาแล้วมันก็จะกลับไปกระตุ้นมันเป็นเหมือนฮอร์โมนครับกลับไปกระตุ้นตัวผลไม้ตัวนั้นให้มันสุกเร็วขึ้นเราก็กลไกของเราก็คือสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันก็จะดูดเอทิลีนออกเมื่อเอทิลีนโดนดูดออกอายุการสุกเขาก็เลยช้าลงก็เลยไปยืดอายุการสุกของผลไม้ได
0: ้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่สตาร์ฟอายุไม่ได้หมายความว่ากล้วยจะสีเขียวไป20 ปีไม่ใช่
1: คือถ้าเราหยุดไกลเนี้ยจากที่ดิบแล้วก็จะเน่าไป
0: สติกเกอร์นี้คือขนาดแบบเหมือนสติกเกอร์ติดผลไม้ทั่วไปเลยไหมคะหรือใหญ่แค่
1: ใช่ใช่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อย
0: ห้าเป็นเหมือนฉลากอันหนึ่ง
1: ใช่ครับผู้บริโภคไม่รู
0: ้แยก
1: ไม่รู้เลยว่าที่ติดมานี่คือสติกเกอร์ทั่วไปหรือสติกเกอร์ดูดเอทิลีน
0: เราหลักการทำงานอยากให้อาจารย์ลงลึกอธิบายลงลึกเพิ่มเติมอีกนึงได้ไหมคะว่าในเรื่องของการดูดเนี่ยสติกเกอร์แผ่นนึงเรามีความสามารถในการดูดเอ๊ะทำได้ยังไงอะคะ
1: คือเราใช้หลักการเราใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าคืออาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องสารดูดเอทิลีนมาเนี่ยประมาณเกือบ20ปีแล้วเพียงแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้สารที่เป็นกลุ่มเขาเรียกโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตก็คือด่างทับทิมเริ่มต้นตอนที่เราทำงานแล้วก็ผสมกับดินสอพองผสมกับสารที่มีรูพรุนด่างทับทิมก็จะดูดเอทิลีนได้เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกเกิดการออกซิไดซ์ก็คือทำปฏิกิริยากับเอทิลีนแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียเนื่องจากด่างทับทิมมันเป็นสารเคมีที่มีความรุนแรงในการทำปฏิกิริยาเราก็เลยทำไปแล้วก็เราก็หยุดไปแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนใช้ตัวactivated carbon ผ่านกำมันซึ่งก็เวิร์กเหมือนกันแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเรามาทำใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ละตัวข้อไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเราต้องกระตุ้นด้วยแสง UV ทุกวันมันถึงจะดูดเอทิลีนได
0: ้
1: ทีนี้เรามาค้นพบตัวนี้ด้วยความบังเอิญ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราทำงานวิจัยตอนนั้นเราทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์อาจารย์พิสิทธิ์สิงห์ใจท่านผลิตเครื่องตัวสปาร์คกิ้งขึ้นมาเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าสปาร์คกิ้งก็คือเขาเอาไปใช้ในการทำกระจกเซลล์คลีนนิ่งคือเวลาฝนตกแล้วมันทำความสะอาดตัวเองเอาไปทำในพวกแบบฝั่งพวกโซลาร์เซลล์พวกอะไรอย่างนี้แต่เราอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีการประจุเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเอามาใช้กับงานเราได้เราก็เลยแอบปรับมาใช้ตอนแรกเราก็เริ่มทำเป็นวัสดุกันน้ำก่อนหลังจากที่เราสปาร์คเสร็จปุ๊บเราสามารถทำให้กระดาษเนี่ยกันน้ำได้กลายเป็นกิ้งเหมือนลูกกิ้งเหมือนกิ้งบนใบบอนแบบนี้เลยครับบนใบบัวอย่างนี้เลยแต่หลังจากนั้นเรามาค้นพบว่าถ้าเราใช้โลหะหลายตัวมากขึ้นน่ะมันจะเกิดการช่วยให้ดูดเอทิลีนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ UV มากระตุ้น อันนี้คือเรามาค้นพบหลักแล้วเราก็จดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่เป็นต้นขั้วที่ทำไมเราถึงได้รางวัลเยอะแยะเลย
0: อ๋อมีรางวัลอะไรบ้างครับบอกคุณผู้ชมคุณฟังนิดนึง
1: ก็มีรางวัลชนะเลิศนะครับงานประกวดนวัตกรรมนาโนครั้งที่11เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรางวัลระดับดีมากของงานประกวดนวัตกรรมของสภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ไปได้เหรียญทองจาก Seoul Invention International ครับแล้วก็ได้ทุนจากวช.ต่อมา2ปีละครับ
0: อ๋อค่ะได้เลยแล้วซึ่งทั้งหมดนี้คืออาจารย์มีลูกทีมด้วยเป็นนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ทำโพสต์ด็อกกับอาจารย์ต่อโพสต์มาสเตอร์ต่อแล้วก็ตอนนี้จบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงด้วยเก่งมาก
0: เก่งมาก1คนอาจารย์คือก่อนหน้านี้ฝนคุยกับอาจารย์แล้วย้ำหลายรอบมากว่าเก่งมากจริงๆนะคะ
1: ใช่ใช่เก่งมากซ่อมเครื่องได้เองด้วยทำเองได้หมดเลย
0: ค่ะค่ะแต่คือจบแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ยังสามารถคอนติเนียช่วยกันพัฒนากันต่อไปได้เนาะ
1: ได้
0: งั้นอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์กับนักศึกษาท่านเนี่ยค่ะคือเกิดจากอะไรตั้งแต่แรกคือเราเจอเพนพอยต์หรือว่าปัญหาเดียวกันกับพี่ทุกคนเจอไหมคะอะไรจุดประกาย
1: คือแรงบันดาลใจเนี่ยเราทำงานวิจัยมา20กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็เรามีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับผักผลไม้เกี่ยวกับการยืดอายุการเก็บของอาหารของผลไม้ทั้งหลายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันสามารถยืดอายุได้ยาวนานขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้การตลาดเขาไปได้ไกลขึ้นขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีเมื่อมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเราซื้อผลไม้กลับมาที่บ้านอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาเน่าเร็วเพราะมันมีเหลาหลายบางทีมันซื้อมาเป็นหวีๆอย่างเงี้ย มันก็สูญเสียเร็วอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรากินทันด้วยครับแล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ตัวสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยเราเป็นเขาเรียกกรีนเทคโนโลยีด้วย
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: ไม่ได้ใช้สาร
0: อ
1: เค
0: ะไร
1: มี
0: คะอ๋อ
1: ก็คือส
0: ค่ะ
1: ติ๊กเกอร์เนี่ยแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กกิ้งเนี่ยมันทําให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติ๊กเกอร์แล้วตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้ฉะนั้นเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรไม่ได้ชงใช้โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตไม่ต้องใช้อะไรฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งกระบวนการที่ผลิตเขาขึ้นมาเอง
0: ก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผลิตแล้วก็จุดประสงค์ของตัวสติ๊กเกอร์ด้วยเลยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้ง
1: ใช่
0: process เลย
1: ใช่
0: ค่ะฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าโอ้มีชื่อสารอะไรเต็มไปหมดเลยดูดนู่นทำนี่ทำนั่นได้เราจะส่งผลอะไรไหมต่อคนรับประทาน
1: เอาไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์หนึ่งการแปะอยู่บนมะม่วงเหมือนยี่ห้อว่าอ๋อยี่ห้อนี้นะแค่นี้เลย
0: เหมือนสติ
1: ไ
0: ๊
1: ม
0: ก
1: ่
0: เก
1: ได
0: อ
1: ้
0: ร์ท
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: ้
0: เ
1: า
0: รา
1: ไป
0: แป
1: ส
0: ะ
1: ัมผัส
0: ยังไงก็ต้องล้างอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: มันเป็นอยู่ข้างนอก
0: ค่ะ
1: สติ๊กเกอร
0: ข
1: ์
0: ้
1: แ
0: า
1: ป
0: ง
1: ะ
0: น
1: อยู่
0: อ
1: ข้
0: ก
1: างนอกคือเอทิลีนมันปล่อยออกมาตัวนี้ก็ดูดเอทิลีนเข้าไปแค่นั้นเองหลัก
0: ค
1: ก
0: ่
1: า
0: ะ
1: รง่ายมาก
0: ค่ะแล้วในอนาคตอันนี้คือตอนนี้มันยังไม่ได้มาถึงบ้านหรือว่าครัวเรือนหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในสเตจไหนแล้วอะคะอาจารย์
1: ตอนนี้เราพัฒนาคือเราต้องการพิสูจน์ว่ามันตัวเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บของผลไม้ได้จริงตอนแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราก็เริ่มทดสอบแล้วเราก็ทดสอบกับเฉพาะแก๊สเฉยๆก่อนเช่
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: สมมติเราเอาแก๊สเอทิลีนตัวเนี้ยมาใส่ในกระปุกฉีดลงไปแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์เราใส่ลงไปแล้วก็ดูซิว่าเขาดูดได้จริงไหมเขาดูดเร็วแค่ไหนถ้ามันดูดได้แสดงว่ามันเวิร์กแล้ว
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ต่อมาก็คือเราก็เอาตัวสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยไปใช้กับผลไม้จริงๆก็คือไปแปะแล้วก็ไปเก็บที่สภาวะต่างๆของผลไม้แล้วก็ดูอายุการเก็บตอนนี้สเตจนี้เราเสร็จหมดละ
0: ค่ะ
1: เราพรูฟทั้งมะม่วงทั้งกล้วยเสร็จละตอนนี้ถ้าสเตจที่จะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเครื่องให้มันผลิตได้เยอะมากขึ้นเพราะเราไม่ใช่วิศวะ
0: ค่
1: เระ าไม่สามารถมาแบบว่าสร้างเครื่องใหญ่ๆได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวมันต้องอาจจะต้องใช้ทีมมาช่วยในการพัฒนาต่อให้
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: สามารถผลิตได้ปริมาณเยอะๆในเวลาอันสั้นขึ้น
0: อันนี้จะเป็น next step เป็นสเต็ปถัดไปถูกไหมคะ
1: ใช
0: หรื
1: ่
0: อว่าม
1: ใช่
0: มีเริ่มบ้างแล้วไหมคะอาจารย์
1: อย่างเพราะต
0: ย
1: อ
0: ัน ง
1: นี้ทุนวิจัยที่ได้มามันมาสุดอยู่ตรงนี้ก
0: ใ
1: ็
0: น
1: มี
0: ช่
1: บ
0: วง
1: ริษัทเอกชนสนใจเหมือนใช่มีตัวเอกชนสนใจเหมือนกันเขาก็มาติดต่ออยู่เพียงแต่ว่าถ้าเขาจะมาลงทุนกับเราอ่ะเขาก็ต้องมาคุยว่าโอเคเขามีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะลงทุนกันยังไงอันนั้นก็อาจจะต้องดีลกันระหว่างมหาลัยเชียงใหม่ผู้ประดิษฐ์แล้วก็คนที่สนใจ
0: อันนี้
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: คือเป็นโอกาสในอนาคตละกันนะคะขอให้มีหลายเจ้าเข้ามาติดต่อเราจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะต้องมีเงินทุนมีอะไรหมุนเวียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ใ
0: ์
1: ช่ใช่ใช่คือสิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนมันไม่ได้แพง
0: ค่ะ
1: ใช่มันสามารถ
0: เราจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะต้องมีเงินทุนมีอะไรหมุนเวียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ใ
0: ์
1: ช่ใช่ใช่คือสิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนมันไม่

0: แล้วเขาก็เพียงแต่เอากระบวนการเนี้ย ไปเพิ่มขึ้นแค่นั้น
1: ไป
0: เอง
1: เพิ่มเข้าไปโอเคอันนี้น่าจะสบายใจไปในหลายๆบ้านที่ฟังกันอยู่นะตอนนี้ได้เลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่ฟังมาคือมีกล้วยกับมะม่วงใช่ไหมคะหลักๆ
0: ใช่
1: แล้วเราจะเริ่มพัฒนาไปสู่ผลไม้ชนิดอื่นด้วยไหมคะกำลังคิดว่าแล้วอะไรที่พื้นผิวเนี่ยไม่ค่อยเรียบอย่างเงี้ยมันสามารถเวิร์กได
0: ท
1: ุ้ เหมื
0: เ
1: อ
0: ร
1: นก
0: ี
1: ัน
0: ย
1: ไห
0: น
1: ม
0: ทุ
1: เป็
0: เ
1: น
0: รี
1: ต
0: ยน
1: ้นใช่ค่ะ
0: ทุเรียนได้ครับเพี
1: ไ
0: ย
1: ด
0: งแ
1: ้
0: ต่ว่
1: เ
0: า
1: หร
0: ท
1: อ
0: ุเร
1: ค
0: ียน
1: ะ
0: เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแปะลงบนลูกทุเรียนก็ได้
1: อ๋อเร
0: เ
1: าร แป
0: า
1: ะที่ไ
0: ส
1: หน
0: าม
1: อ
0: าระ ถแปะบนกล่องก็ได้ครับเพ
1: อ
0: รา
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: ว่าเวลาทุเรียนเราส่งต่างประเทศเราใส่กล่องไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถแปะในกล่องก็ได้หรือแปะบนหัวคั่วทุเรียนก็ได้
1: ค่ะ
0: ทีนี้ทุเรียนลูกใหญ่อาจจะต้องใช้ฉลากชิ้นใหญ่
1: ชิ้นใหญ่ข
0: อั
1: ึ
0: น
1: ้
0: น
1: น
0: ี้เร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ยังไม่ได้ศึกษาเราตอบไม่ได้ว่าต้องขนาดแค่ไหนอะไรยังไงเราตอบไม่ได้
1: แต่ว่าแปลว่ามีแววเพราะว่าคือไม่ได้แปลว่าสติกเกอร์จะต้องสัมผัสกับตัวผิวเปลือกผลไม้โดยตรงคือแปะกับกล่องก็
0: ไม
1: ไ
0: ่
1: ด
0: จ
1: ้
0: ำเป็นครับคือให้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาผลไม้เขาปล่อยแก๊สตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็อยู่รอบๆฉะนั้นนะถ้าสติกเกอร์ตัวนี้มันอยู่รอบๆอ่ะเขาก็สามารถ ดูดออกได้
1: ได้เลยค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นเราได้เห็นแล้วว่ากระบวนการคืออะไรแรงบันดาลใจคืออะไรแล้วก็ความเป็นไปได้รู้สึกว่าจะเยอะมากๆด้วยเพราะว่าอันนี้ผลไม้มีหนามแล้วอาจารย์คิดเหมือนฝนเลยคือทุเรียนก็ยังมีทางไปต่อได้ด้วยได้เล
0: เพ
1: ย
0: ราะวันนี้เพิ่งสั่งทุเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุเรียนมาส่งที่บ้าน
1: โอเคค่ะถ้าเพิ่มอายุอายุก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านนะมีปัญหานี้หมดเหมือนกันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันบริษัทท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: ข
0: ใช
1: าย
0: ่
1: ผลไม้อะไรเงี้ยก็น่าจะสนใจมากๆด้วยหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเขาก็จะมีเชลฟ์ไลฟ์เนอะเป็นระยะเวลาที่สามารถตั้งขายได้นานขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าขายไม่หมดภายในเท่านี้เราก็ต้องโยนทิ้งละอันนี้ก็เป็นขยะต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลดปริมาณขยะได้ด้วยถ้าอายุเขายาวนานขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่ดีขึ้น
1: ได้เลยค่ะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราเนี่ยกำลังรับชมกันอยู่ไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะที่เป็น key message
0: อาจารย์จะบอกว่า นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดตรงความรู้สองอันมาชนกันมีนักวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจำนวนเยอะ เขามีความสามารถนะแต่บางทีเขาทำงานอยู่เรื่องเดียวแต่เมื่อไรก็ตามมันเกิดนักวิจัยหลายกลุ่มมาเจอกันอ่ะมันจะเกิดนวัตกรรมขึ้นเพราะแต่ละคนก็จะมีความชำนาญของตัวเองเมื่อเหมือนนั้นเนี่ยงานนี้เกิดขึ้นได้จากนักฟิสิกส์
1: ค่ะ
0: ที่มาเจอกับนักเทคโนโลยีการบรรจุแล้วมาเจอกันมันเลยเกิดอินโนเวชันขึ้นแล้วอาจารย์มองว่าประเทศเราอ่ะจะไปต่อในอนาคตได้อ่ะต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีถ้าทำแบบเดิมมันไปต่อครับ
1: แค่ชื่อมันก็บอกในตัวของมันเองแล้วเนาะว่าถ้าเราจะก้าวต่อไปเราก็ต้องทำอะไรที่มันใหม่ๆเป็น innovation innovative มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคืออาจารย์พูดประเด็นที่ดีมากคือต้องมีการ collab กันด้วยคือทำงานร่วมกัน
0: ใช่อันนี้สำคัญมากเป็นคีย์เลยนะเป็นคีย์
1: ค่ะตอนนี้เราเดินคนเดียวอาจจะไปได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดหลายคนมันอาจจะไปได้ไกลกว่าเนาะ
0: ใช่เดินคนเดียวไปได้ไวจะไปให้ไกลต้องไปเป็นทีม
1: จบสวยงามมากค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามว่าไปถึงไหนพัฒนาการโครงการนี้เราสามารถเข้าไปดูในไหนได้บ้างคะอาจารย
0: ์ก็เว็บไซต์คณะก็น่าจะมีแล้วก็ติดต่ออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็ได
1: ้ค่ะเข้าไปดูที่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมการ
0: เกษตรใช่ใช่
1: ไปเชียงใหม่นะคะได้เลยค่ะอาจารย์ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะ
0: ยินดีมากครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ขอบ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของสติ๊กเกอร์ติดผักผลไม้ยืดอายุนะคะก็ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้สำหรับการพัฒนาในสเต็ปถัดไปเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆภาคหน่วยจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาพร้อมกับนวัตกรรมดีๆเรื่องไหน

คือโปรเจกต์เนี้ยค่ะมันเริ่มจากการทำโปรเจกต์เล็กๆก่อนด้วยโจทย์เดียวเลยว่าเราอยากทำให้ลูกของเราอะค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยแล้วก็โอเคมากกว่านี้แต่ว่าพอเริ่มทำปุ๊บเนี่ยจากคำว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นคำใหญ่มาเลยสโคปกลับมาเป็นคำว่าการจัดการขยะที่คนตัวเล็กๆสามารถทำได้เลยที่บ้านเรือน

0: วัสดีค่ะฝนจัสยามวลเทพกุญชรค่ะวันนี้รายการ JS Renex ของเรานะคะจะคุยกันเรื่องขยะกันทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของการรีไซเคิลเนี่ยจะช่วยทำให้ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วเรายังคงมีปัญหาขยะล้นมากๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพลาสติกกำพร้าคือแปลว่าไม่มีใครต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าในทุกวันนี้นะคะเรามีบริษัทโยโลขึ้นมาเพื่อแก้ไขเพนพอยต์ณจุดนี้เป็นการนำพลาสติกกำพร้าหรือว่าขยะที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าต่อยอดไปได้แล้วที่สำคัญคือตอบโจทย์ภารกิจสำคัญของเขาในการลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบด้วยวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามนะคะกับทางคุณเกียรติทิพย์หานรงค์ Founder and CEO บริษัท Zero Waste YOLO จำกัดไปพบกับเธอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Renex ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับทางคุณเกียรติทิพย์หรือว่าคุณเกียรตินะคะจากทางบริษัท Zero Waste YOLO มาเริ่มต้นกันที่ชื่อกันก่อนเลยเพราะว่าฝนว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่า YOLO YOLO เอ๊ะมันใช่ YOLO ที่เราคิดไว้ไหมคุณเกียรติเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะYOLO ค่ะเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษค่ะที่ชื่อว่า You Only Live Once หรือแปลเป็นไทยก็คือว่าคุณเกิดมาเนี่ยมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวนะคะเราชอบคำนี้มากๆตอนที่ทำเรียกว่าโปรเจกต์เพื่อลูกละกันเพื่อจะทำด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยเอาคำเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์แล้วพอเอามาตั้งเป็นบริษัทอะค่ะก็เลยเอาชื่อ YOLO เนี่ยมาตั้งเลยแล้วตามด้วย Zero Waste ค่ะก็จะเป็นชื่อบริษัท YOLO Zero Waste
0: ค่ะแล้วคอนเซ็ปต์เกิดมามีชีวิตแค่ครั้งเดียวใช้ชีวิตได้ชีวิตเดียวเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับสิ่งที่เรายึดถือหรือว่าบริษัทที่ตอนนี้เรากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ค่ะ
1: คือโปรเจกต์เนี้ยค่ะมันเริ่มจากการทำโปรเจกต์เล็กๆก่อนด้วยโจทย์เดียวเลยว่าเราอยากทำให้ลูกของเราอะค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยแล้วก็โอเคมากกว่านี้เพราะว่าตอนสมัยที่โตมาแบบเด็กๆอะค่ะเราสามารถที่จะสูดอากาศได้เต็มปอดกว่านี้เราสามารถลงไปเล่นน้ำแล้วเรารู้สึกว่ามันดื่มได้กินได้ปลอดภัยอ่ะแล้วทุกคนสามารถเข้าถึงอากาศสะอาดน้ำสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันดีกว่านี้ได้ก็เลยทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่อยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาค่ะแล้วก็หาข้อมูลแต่ว่าพอเริ่มทำปุ๊บเนี่ยจากคำว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นคำใหญ่มาเลยโผล่กลับมาเป็นคำว่าการจัดการขยะที่คนตัวเล็กๆสามารถทำได้เลยที่บ้านเรือนก็เลยค่อยๆรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้ค่ะเรามาลองสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันคุ้มกับที่เราเกิดมามีชีวิตเดียวดีกว่าค่ะ
0: ก็คือตรงตามชื่อตรงตามคอนเซ็ปต์เลยและทุกวันนี้ภารกิจที่ทางโยโลทำอยู่หรือว่าเป็นการ Zero Waste Your Life เนี่ยอันนี้คือทำอะไรอยู่บ้างคะเล่าให้ฟังกันนิดนึง
1: ภารกิจหลักๆของโยโลทำเรื่องเดียวเลยค่ะคือลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำเรื่องการจัดการลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบเนี่ยค่ะมันต้องทำหลายส่วนมันต้องทำทั้งเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเนาะการสื่อสารการสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็การจัดการแก้ระบบนิดนึงเข้าไปปรับทำยังไงให้การทำงานของเราอะปลักอินเข้าไปกับระบบได้แล้วก็หานวัตกรรมที่เอามาจัดการตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานทั้งหมดเนี้ยค่ะโยโลจะทำออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเราเป็นที่ปรึกษานะคะทำเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทางครบวงจรเลยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยจะทำเรื่องการสร้างเครื่องจักรที่ย่อโรงงานรีไซเคิลมาแล้วให้ชุมชนอะเขาสามารถที่จะทำเรื่องการรีไซเคิลอัพไซเคิลได้ในพื้นที่ของเขาเองไม่ต้องเอาขยะขนออกเข้าออกนะคะซึ่งมันก็จะแพงแล้วก็อย่างสุดท้ายนอกจากตัวเครื่องจักรแล้วเราก็เอาเครื่องจักรอันนี้ค่ะไปจ้างงานในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดแยกการทำผลิตสินค้านะคะออกมาจากตัวพลาสติกมูลค่าต่ำก็จะทำทั้งหมด3ส่วนค่ะที่ปรึกษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์แล้วก็การผลิตสินค้าจากเครื่องจักรเหล่านี้โดยจ้างงานจากชุมชนค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะนั่นก็คือจะวนเวียนเกี่ยวกับในเรื่องของการลดปริมาณขยะซึ่งถ้าถามคุณเกศแล้วเนี่ยคุณเกศมองว่าอะไรคือปัญหาหลักๆแล้วกันหรือว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเนี่ยค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยป ปัญหาขยะมันเป็นปัญหาโครงสร้างประเทศค่ะไม่แน่ใจว่าคุณฝนน่าจะเคยไปต่างประเทศบ่อยอยู่ใช่ไหมประเทศ
0: เคยไป
1: ญี่ป
0: บ
1: ุ
0: ้
1: ่น
0: าง
1: นู่นนี่อะไรแบบ
0: อาจจะเห็นค่ะ
1: จะเห็นการจัดการขยะของเขาใช่ไหมค
0: อ
1: ะคำว่าปัญหาโครงสร้างของประเทศเป็นภาพให้ฟังง่ายๆแบบนี้ค่ะว่า
0: ค่ะ
1: ในต่างประเทศเนี่ยเมืองจะมีหน้าที่เก็บขนและกำจัดประชาชนมีหน้าที่คัดแยกเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราอาศัยอยู่โตเกียวเราจะย้ายบ
0: ้
1: านไปที่จังหวัดอื่นเช่นฮอกไกโดโอซาก้าอะไรกันเถอะเราจะได้รับคู่มือหนึ่งคู่มือว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมาอยู่เมืองนี้เมืองจะเก็บขนขยะวันไหนแต่ละวันเก็บขนอะไรบ้างเราต้องแยกขยะยังไงถุงอะไรซื้อที่ไหนสีอะไรเวลาอะไรจะมีการสื่อสารหมดอันเนี้ยมันเป็นพระราชบัญญัติของการคัดแยกขยะของประเทศเขาซึ่งแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีแค่ส่วนแรกก็คือกฎหมายที่เมืองมีหน้าที่กำจัดและเก็บขนแต่ประชาชนน่ะไม่มีกฎหมายที่บอกว่าคุณต้องคัดแยกต้นทางเพราะฉะนั้นนะพอเราไม่ได้ช่วยกันคัดแยกไปตั้งแต่ต้นทางทุกอย่างมันถูกรวมแล้วมันก็ถูกเก็บขนและกำจัดแบบรวมอะไรที่มันได้รีไซเคิลได้ในระบบใหญ่เขาก็จะเอาไปรีไซเคิลได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลายทางของการจัดการขยะประเทศเรามันไปหลุมฝังกลบหรือไม่ก็เทกอมันก็เลยมีคำที่คุณฝนน่าจะได้ยินบ้างเหมือนกันว่าแยกไปทำไมเดี๋ยวสุดท้ายก็เอาไปเทรวม
0: ไปที่เดียวอยู่ดี
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขามองในลักษณะของภาพรวมของประเทศอะค่ะก็ปลายทางเนี่ย 80-90% มันไปหลุมฝังกลบจริงๆมันไปเทกองจริงแต่ว่าถ้าประชาชนช่วยกันแยกกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวเนี้ยไปทำประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลไม่ว่าจะทำเป็นตัวเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมสักหน่อยทำความสะอาดเขาก่อนที่จะทิ้งออกจากบ้านแล้วเอามาไว้ที่จุดดรอปเราก็จะมีภาคีที่เป็นภาคเอกชนภาคีภาคที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบโยโรค่ะเอาไปทำเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งการที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับตัววัสดุพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลในระบบใหญ่ได้ค่ะ
0: ซึ่งพลาสติกที่ไม่เหมือนกับว่าเป็นพลาสติกที่ไม่มีใครอยากได้หรือว่าเอาจะเอาไปขายต่อก็อาจจะไม่ได้ราคาดีขนาดนั้นอันนี้คือใช่สิ่งที่เป็นภารกิจของทางยูโรอยู่ด้วยไหมคะที่ดูแลเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่เลยเพราะว่าตอนที่เราทำอินไซต์เพื่อต้องการแก้ปัญหานี้ค่ะเราก็หาว่าเอ๊ะพลาสติกประเทศเรามันก็มีเรื่องของการรีไซเคิลอยู่แล้วนี่นาแล้วทำไมมันยังอยู่ในหลุมขยะเยอะจังก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องรีไซเคิลเนี่ยมันจะมีแค่บางประเภทที่ระบบใหญ่เขารับไปรีไซเคิลแต่มันก็จะมีอีกหลายประเภทเลยที่ไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโยโรก็เลยบอกว่างั้นเราเสนอตัวเองเป็นทางเลือกละกันในการจัดการตัวพลาสติกที่มันมีมูลค่าต่ำพวกนี้แต่ประชาชนต้องช่วยกันต้นทางนิดนึงนะให้ล้างตากแยกให้เป็นก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งมาตามจุดรับของโยโรหรือว่าส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วเดี๋ยวโยโรจะเอาตัวพวกนี้ไปทำเป็นสินค้าโดยจ้างงานชุมชนแล้วก็ลูกค้าเอามารับซื้อไปค่ะ
0: อันนี้คือใช้พลาสติกกำพร้าไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะเรา
0: ถึง
1: กันว่าแบบ
0: ชื่อเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือกำพร้าคือไม่มีใครต้องการแล้วก็มูลค่าที่ขายได้คือค่อนข้างที่จะต่ำทางยูโรคืออาสาเข้ามาจัดการพลาสติกตรงนี้ที่ยังเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำไมในหลุมฝังกลบเนี่ยยังคงมีพลาสติกตกหล่นไปถึงตรงจุดนั้นได้
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือแล้ว
1: ช่วยกันแยกขยะแหละค่ะคุณฝนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจริงๆทุกคนเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลอยู่บนบรรจุภัณฑ์คือรีไซเคิลได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณฝนคัดแยกขยะที่บ้านใช่ไหมคะเราเห็นตัวแก้วเครื่องดื่มก็เป็นประเภทเดียวกันกับตัวขวดน้ำใสนี่นามันก็น่าจะรีไซเคิลได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วอะค่ะโรงรีไซเคิลอะเขาจะดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นขวดมันขึ้นรูปตัวขวดเนี่ยด้วยกระบวนการที่เรียกว่าเป่าไอ้แบบเป่าเนี่ยโรงงานรีไซเคิลเอาไปรีไซเคิลไ แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวแก้วเครื่องดื่มเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากพลาสติกประเภทเดียวกันแหละแต่ใช้วิธีการฉีดเข้าแม่พิมพ์เป็นรูปทรงต่างๆอันนี้จุดล้อมเหลวอาจจะไม่เท่ากันความหนาจะไม่เท่ากันร้านรีไซเคิลรับซื้อของเก่าโรงงานรีไซเคิลเขาก็ไม่รับแหละเพราะฉะนั้นนะคะโยโรก็เลยอาสาเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับคนที่ล้างตากแยกตัวพลาสติกที่ไม่สามารถขายได้ไปให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือขายให้ซาเล้งได้ค่ะถ้าเกิดล้างตากแยกดีแล้วเนี่ยสามารถเอาส่งมาให้โยโรก็ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคืนค่าส่งให้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเราเป็นภาคีสิ่งแวดล้อมให้กับกทม.ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีจุดดรอปอยู่ทั้งหมด50เขตของสำนักงานเขตที่สำนักงานเขตกทม.เลยที่สารวัตรการดินแดงด้วยสับชิงช้าด้วยแล้วก็มีจุดดรอปที่วัดทองจรัญสนิทวงศ์นะคะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดดรอปเหล่านี้สามารถที่จะเอาพลาสติกที่ตัวเองล้างแล้วสะอาดแล้วเอาไปไว้ที่นี่ได้เดี๋ยวเราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มกันค่ะ
0: ได้นะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นที่เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นว่าแล้วขยะเหล่านี้จะกลายร่างไปเป็นอะไรกันต่อมันขอย้อนมาที่การใช้ชีวิตประจำวันของเรากันนิดนึงคุณเกศเล่าให้ฟังว่าพลาสติกหรือว่าขยะบางประเภทเนี่ยมองด้วยตาเปล่าอาจจะคิดว่ามันก็รีไซเคิลได้แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือต่างๆมันทำใหไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยอันนี้พอจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะว่าเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันมันมีอะไรอีกไหมที่อ่ะจริงๆแล้วคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าที่แยกๆไปอ่ะไม่ได้นะจริงๆมันคือพลาสติกกำพร้านะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะเราแยกง่ายๆแบบนี้เลยว่าขายได้หรือขายไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าต้องการจะแยกอะค่ะแล้วไม่เหนื่อยเกินไปเดินไปคุยกับร้านรับซื้อของเก่าแถวบ้านก่อนว่ารับอะไรบ้างอะไรที่แยกแล้วมันขายได้ขายเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกมูลค่าสูงเนาะพวกขวดแชมพูสบู่ยาสระผมขวดน้ำใสอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะขายได้แล้วก็โลหะเหล็กอลูมิเนียมกระดาษพวกนี้ขายได้ขวดแก้วอะไรพวกนี้ขายได้ค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันมาถึงตัวที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่รับอันนี้ไม่รับอันนี้ไม่รับพวกเนี้ยก็คือเรียกว่ากำพร้าหมดเลยเราต้องช่วยกันกดขับเขาเข้ามาค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องขอแล้วก็รณรงค์กันอยู่เสมอในคอมมูนิตี้ของโยโลก็คือว่าการที่จะไปรีไซเคิลต่อหรืออัพไซเคิลต่อค่ะพลาสติกเนี่ยมันจะดูดความชื้นแล้วมันก็จะดูดกลิ่นเพราะฉะนั้นเราคงไม่อยากจะได้ตัวต่างหูสร้อยข้อมือเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งจานรองแก้วพวงกุญแจที่น่ารักน่ารักของเราแต่มีกลิ่นกระเพราหรือมีกลิ่นแบบเหม็นๆอะไรติดมาหรือว่าใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความชื้นเนี่ยเวลาที่เราปั๊มลงไปเราก็ขึ้นรูปอะค่ะมันจะมีฟองอากาศอยู่ในชิ้นงานเสมออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้สวยงามหรือว่าขึ้นรูปได้แข็งแรงคงทนค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นไปพาร์ทในการอัพไซเคิลเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกเพราะว่าก็เคยได้ยินมาด้วยว่ามีการเพิ่มมูลค่าแบบโหก้าวกระโดดมากๆเลยอันนี้ค่ะทางโยโรมีอะไรบ้างที่ทำแล้วสามารถเปลี่ยนจากขยะพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บ้างค่ะ
1: จริงๆแล้วอ่ะเราทำหลายงานมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำการสร้างมูลค่าเพิ่มเราพูดแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าเอาง่ายๆอย่างพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดขายไม่ได้มันอาจจะเป็น0บาทใช่ไหมคะขายไม่ได้ขายได้ราคาถูกก็อาจจะเป็น 2-3 บาทแต่ถ้าเกิดว่าพลาสติก1กิโลที่เราขายไม่ได้เลยหรือว่าขายได้ 2-3 บาทเนี่ยค่ะเราเอามาแปลงเป็นพวงกุญแจของที่ระลึกปากกาหรือแม้กระทั่งตัวจานรองแก้วนู่นนี่ธรรมดาเนี่ยค่ะ1กิโลมันจะทำได้ประมาณ10ชิ้นถึง15ชิ้นตัวนี้สมมุติว่าขายได้100บาทต่อชิ้นนะคะมันก็จะได้ประมาณ 1,500 บาทแล้วจากพลาสติกเท่าเดิมเลยนะคะมันก็จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าได้เพิ่มแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันกับศิลปินของประเทศไทยดีไซเนอร์ของประเทศไทยแล้วก็เอามันอัพขึ้นไปเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป DIY หรือว่าจะเป็นตัวพวกเครื่องแต่งกายพวกกระเป๋านู่นนี่อะไรพวกนี้ค่ะมูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเป็นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียว
0: ที่ผ่านมาเคยมีผลงานคอลแลบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ช่วงปี2019 2019ช่วงปี2019เป็นต้นมาถึงประมาณ2024ค่ะช่วง5ปีเนี่ยเราทำงานกับแบรนด์ที่ชื่อว่าพัชราค่ะก็
0: คนน่าจะรู้จัก
1: ตัวชิ้นเล็กๆตัวชิ้นเล็กๆตัวนั้นที่เราทำให้ค่ะก็คือทำงานกันตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินมาด้วยกระดาษ1แผ่นแล้วบอกว่าเขาดีไซน์แบบนี้ไว้นะอยากจะให้ช่วยผลิตให้หน่อยแล้วก็ราคาที่โอเคที่จะรับซื้อกลับประมาณนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะผลิตเดือนนึงเท่านี้ประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดเราก็มาช่วยเขาตั้งแต่ออกแบบเป็นแม่พิมพ์เอาตัวชิ้นงานตัวอย่างไปทดสอบกับแลบของที่จุฬาชื่อว่าสถาบันเปโตรแมทค่ะเปโตรแมทก็จะช่วยเหมือนเทสให้ว่าความแข็งแรงคงทนบวมน้ำไม่บวมน้ำออกแดดเป็นยังไงเชลฟ์ไลฟ์มีกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทสให้เราทำตัวนี้มาประมาณ2ปีก่อนที่จะส่งให้พี่พัชราเอาไปออกตลาดพอเอาไปออกตลาดเรียบร้อยเนี่ยออเดอร์แรกที่เราเริ่มทำกันเนี่ยจะอยู่ประมาณ500ชิ้น
0: ค่ะ
1: แล้วจากวันที่เป็น500ชิ้นเนี่ยออเดอร์สุดท้ายของปลายปี2024
0: เท่าไหร่คะ
1: 200,000ค่ะ
0: ห้าร้อยเป็น200,000
1: มันไปเยอะมากจนเรารู้สึกว่าชุมชนเอาไม่อยู่ละมันเป็นสเกลที่แบรนด์เติบโตไปเกินจุดที่วิสาหกิจเพื่อสังคมจะสามารถผลิตให้เขาเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะก็เลยรีเฟอร์ไปให้พาร์ทเนอร์เจ้าอื่นช่วยดูแลพัชราต่อให้อันนี้ก็จะเป็นสเกลที่ทำให้เราเจอเหมือนกันว่าโอเคเราสามารถที่จะช่วยทำให้ SME ที่เขาเติบโตจาก day one อ่ะให้มันโตขึ้นแล้วเขาก็สามารถขยายแบรนด์ไปได้ในไลน์การผลิตที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพลาสติกรีไซเคิลก็เป็นอะไรที่เป็นโมเดลต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เห็นชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอันนี้เพื่อเป็นคอนเท็กซ์ให้คุณผู้ชมรู้ฟังนะคะแบรนด์เพพัชรานี่คือดังมากแล้วก็มีถึงดาราฮอลลีวูดใส่ด้วยลิซ่าก็เคยใส่เช่นเดียวกันที่เป็นชุดนะคะเขามีหลายร้านมากเลยกระเป๋าต่างๆซึ่งคุณเกดมูลค่าเนี่ยเท่าที่ฝนเคยไปเดินเล่นช็อปเขามานะคะในห้างอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอกระเป๋าใบหนึ่ง20,000-30,000ขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นการฝีมือในการเพิ่มมูลค่าที่เล่าให้ฟังเลยใช่ไหมคะว่าจากพลาสติกที่ไม่มีใครใช้แบบเนี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะตรงนี
1: ้คือ process มันจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าโยโรอ่ะเป็นคนที่รวบรวมตัวพลาสติกมาเพราะว่าเป็นงานของเราอยู่แล้วในการเก็บกลับตัวนี้มาใช่ไหมคะแต่ปลายน้ำของเราเนี่ยเป็นลูกค้าซึ่งพี่วัชราเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เราทำงานให้พอเราส่งตัวที่เป็นชิ้นเล็กๆตัวเนี้ยไปให้เขาเรียบร้อยซึ่งตัวชิ้นเล็กเนี่ยค่ะจะทำการผลิตจากชุมชนไซน้อยที่นนทบุรีพอได้เป็นชิ้นเล็กๆตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาตัวชิ้นเล็กๆเนี่ยไปขึ้นงานที่ชุมชนอ
0: ี
1: กชุมชนหนึ่งที่เขาดูแลอยู่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดก็จะให้ชุมชนที่เชียงรายอะค่ะขึ้นตัวกระเป๋าเครื่องแต่งกายนู่นนี่อะไรให้แล้วพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะออกมาขายให้กับลูกค้าของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็จะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ซื้อมาจากชุมชนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เขาไปขายลูกค้าค่ะ
0: ก็คือเป็นส่วนที่มาจากขยะเลยแล้วก็มาให้ทางผ่านทางโยโรแล้วก็ชุมชนเนี่ยร่วมประกอบสร้างเป็นไอตัวเล็กๆเล็กๆเป็นชิ้นๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ส่งต่อให้เขาไปดีไซน์ออกแบบให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองก็เลยทำ
1: ให
0: ้เห็นภาพเลยว่ามันโตจาก day one day zero เลยแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้มูลค่าเยอะมากนะคะใช่
1: ซึ่งจริงๆแล้วอะเกดอะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมมูลค่าของมันอะถึงแพงจังเลยนู่นนี่โยโรรับบริจาคมาไม่ใช่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพยายามอธิบายทุกคนฟังว่าจริงๆมันเป็นสองส่วนนะส่วนแรกที่ต้องมองให้ออกคืองานของโยโรเนี่ยคือการรวบรวมตัวนี้มาแล้วก็ทำเป็นสินค้าส่วนปลายทางที่เป็นลูกค้าของโยโรจะรับไปแล้วเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มก็เป็นอีกส่วนนึงเพราะฉะนั้นเกดว่ามันก็ไม่แฟร์กับพี่พัชราที่จะไปบอกว่ารับมาฟรีทำไมเอาไปขายแพงเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รับไปฟรีเขาอ่ะมาสนับสนุนการทำงานของโยโรเพื่อเป็นปลายน้ำให้เราเพราะเราอ่ะเก็บกลับมาจากตัวพลาสติกที่มันไม่มีมูลค่าแต่ทำยังไงให้ตัวเนี้ยมันเกิดมูลค่าสูงสุดและมีปลายทางซึ่งพี่พัชราในเวลา5ปีที่เราทำงานด้วยกันนะคะเขาเป็นปลายทางที่ทำให้เกิดภาพเต็มในการทำงานกับโยโรว่าเฮ้ยจากอะไรที่มันไม่มีมูลค่าเป็นศูนย์เลยเนี่ยถ้าเราทำงานร่วมกันกับ งานออกแบบงานดีไซน์แล้วก็สนับสนุนชุมชนอ่ะมันสามารถไปถึงมูลค่าที่เป็นแตะชุดเป็นแสนได้แล้ว impact ของมันในเรื่องการสื่อสารสังคมมันก็มีจริงๆเพียงแต่ว่ามันต้องมองภาพให้ออกว่าการทำงานของโยโลคือการทำงานของโยโลการทำงานของพัชราคือรับคือสนับสนุนเราให้เราทำงานรับสินค้าไปปุ๊บแล้วเขาไปใช้ดีไซน์เขาไปใช้การทำมาร์เก็ตติ้งการสื่อสารสังคมแล้วทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนเพราะถ้าเกิดจะไปบอกว่าเขารับมาฟรีแต่ทำไมมาขายแพงมันก็ไม่แฟร์สำหรับแบรนด์เหมือนกัน
0: นั่นเองนะคะได้เลยงั้นเราไปที่คำถามถัดไปเลยอยากจะรู้ว่าตั้งแต่เรามีการเริ่มต้นทำมาค่ะคุณเกศเคยพบเจอปัญหาอะไรไหมคะที่อยากจะต้องมีการแก้ไขหรือตอนนี้กำลัง working กับในส่วนนั้นอยู่
1: ปัญหามีตลอดเลยค่ะคุณผล
0: เอาอันไหนดี
1: วันหนึ่ง
0: ขอสักหนึ่งสักหนึ่งที่อาจจะนำมาแชร์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็น learning curve ละกันของเราตั้งแต่ที่เราทำมาก็ได้ค่ะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่ององค์ความรู้ของคนที่เขาอยากช่วยเราขัดแยกขยะมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนช่วยกันเรื่องนี้แต่พอทุกคนช่วยกันนะคะเราไม่ได้คุยกันพอเราไม่ได้คุยกันต่างคนก็ต่างทำงานเช่นจะมีทีมที่รู้สึกว่าฉันจะไม่อยากล้างมันอ่ะฉันอยากจะหาที่ส่งเพื่อเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเขาก็จะสับสนว่าใช่โยโลหรือเปล่านะที่เป็นปลายทางรับขยะเชื้อเพลิงเขาก็จะส่งขยะที่เป็นสกปรกมาให้เราเพราะเขาเข้าใจว่าเราอ่ะเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้หรือก็จะมีบางคนล้างกล่องนมล้างทุกอย่างสะอาดเลยแล้วส่งไปให้พี่สมบูรณ์สายกรีนเอาไปเผาเป็นพลังงานเพราะทุกคนมิกซ์กันไปหมดเลยค่ะเราก็เลยต้องพยายามสื่อสารแล้วก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะทำให้มันเป็นก้อนเดียวกันเราก็คุยกันว่าโอเคถ้าเป็นพลาสติกล้างสะอาดโยโลนะถ้าเป็นพลาสติกแห้งยังสกปรกอยู่แล้วไม่มีโลหะปนเปื้อนไม่มีเศษอาหารปนเปื้อนส่งไปสมบูรณ์สายกรีนนะอันเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะส่งมาที่โยโลจริงๆโยโลอ่ะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ามือวิเศษสัจจรทำกทม.ค่ะสำนักสิ่งแวดล้อมเราจะมีพุธที่3ของทุกเดือนสามารถเอาตัวขยะที่เป็นสกปรกแห้งและไม่ใช่โลหะเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนก็มาที่สารวัตรการดินแดงได้ก็จะมีการเอาขยะสะอาดมาให้โยโลตัวขยะที่สกปรกเราก็เผาเข้าเตาเผาหนองแขมไปอันเนี้ยก็เป็นกิจกรรมที่เมืองพยายามเข้ามาช่วยเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะงั้นขอชัดๆย้ำๆอีกครั้งนึงค่ะคุณเกศมองกล้องได้เลยสมมติอยากจะพูดอะไรกับคนที่อยากจะช่วยนะแต่ตอนนี้ยังสับสนยังงงฉันต้องทำยังไงต้องแยกยังไงต้องส่งมายังไงมีอะไรอยากบอกเขาคะ
1: ถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆชัดๆเลยค่ะขอ2เรื่อง1คือแยกตัวเศษอาหารออกจากทุกอย่างที่คุณจะทิ้งถ้าคุณแยกเศษอาหารออกได้อะค่ะคุณทำต่อแค่2อย่างก็คือถ้าเกิดคุณไม่ล้างสามารถที่จะเอาตัวขยะเหล่านี้ไปส่งที่สมบูรณ์สายกรีนเป็นกิจกรรมขยะกำพร้าสัญจรตัวเนี้ยเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้างแล้วก็อยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างงานให้ชุมชนก็ส่งมาที่โยโลไปที่จุดดรอป50เขตของกทม.แล้วก็สารวัตรการดินแดงสารวัตรการเสาชิงช้ามีจุดดรอปอยู่อันนี้เราจะเอามาอัพไซเคิลค่ะง่ายๆก็คือแยกเศษอาหารออกสกปรกส่งไปพี่สมบูรณ์สายกรีนถ้าสะอาดส่งมาที่โยโลเท่านั้นเองค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะชัดเจนอันนี้หลังจากนี้ไม่มีผิดอีกแล้วแน่นอนได้ค่ะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายของรายการนะคะว่ามีอะไรอยากจะฝากให้คนดูของรายการ JS Roy Next ไหมคะ
1: ถ้าเกิดอยากจะฝากก็คือว่าเราเรียกว่าขอชวนมาเหนื่อยด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าภารกิจการจัดการขยะอะค่ะเกิดโตมากับโครงการตาวิเศษเห็นนะตั้งแต่เด็กๆอ่ะ แล้วผ่านมา40ปีเราก็ยังทำเรื่องของการสร้างจิตสำนึกแล้วก็การจัดการขยะอยู่ค่ะตอนนี้มีโครงการต่อยอดจากตาวิเศษชื่อมือวิเศษค่ะเรานอกจากสร้างจิตสำนึกแล้วเรามาสร้างแอคชั่นร่วมกันทำให้ประเทศเราดีขึ้นค่ะมาเหนื่อยด้วยกันอีกสักหน่อยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคตนะคะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณเกศที่ยินดีมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะสนุกสนานมากๆแล้วก็รู้จักกับโยโลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อได้อีกแบบยั่งยืนแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรสนุกๆมานำเสนอตลอดนะคะ
1: นี่รับเลยรับพรเลย
0: รับพรเลยเหรอคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเกศค่ะ
1: ขอบคุณผมเช่นกันและขอบคุณจอทอร้อยเน็กซ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะYOLO คือ you only live once but you have so many opportunities นะคะเราอาจจะเกิดมามีชีวิตเดียวก็จริงแต่ว่าเรามีโอกาสใหม่ๆเกิดได้ขึ้นทุกๆวันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยแยกขยะก็แยกซะตั้งแต่วันนี้แล้วแยกให้เป็นพลาสติกที่สะอาดแล้วส่งไปที่ YOLO ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการจ้างงานต่อชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ฝนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ม่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมี perception ว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะแต่ugly veggies ก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหาร

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชรค่ะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสวยงามและไม่สวยงามกันซึ่งฝนเข้าใจนะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมองสิ่งที่สวยๆหรือว่าเลือกของที่สวยๆเช่นเดียวกันกับการเลือกซื้อผักเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าพอมันมีรอยแกะแทะของสัตว์หรือแมลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วไม่อยากซื้อแล้วนะคะแต่ถามหน่อยว่าแล้วผักที่มันไม่สวยแต่คุณภาพดีเขาผิดอะไรใช่ไหมคะการบริโภคแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างผลเสียตรงที่ว่าจะทำให้เกิดเป็นฟู้ดเวสต์ที่เยอะมากๆเลยซึ่งจากปัญหานี้นะคะวันนี้เรามีคนที่เข้ามาพร้อมจะแก้ไขปัญหาแล้วกับแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ค่ะวันนี้ไปตามหาคำตอบกันนะคะว่า Ugly Veggies เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างยินดีต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พานินีนฤทธาราดลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์นิมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่อง Ugly Veggies กันเนี่ยอันนี้อยากจะทำความเข้าใจถึงเรื่องของพฤติกรรมการซื้อจ่ายของแล้วกันนะคะในการเลือกซื้อผักผลไม้ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี
2: ้พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ก็ยังผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษนะคะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าพฤติกรรมของไม่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมีเพอร์เซปชันว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานดูแบบว่าไม่มีดีเฟกต์เลยดูแบบว่าพร้อมใช้งานให้คุณค่าเรียบร้อยก็คือยังเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคทั่วโลกยังทำอยู่ตอนนี้นะคะ
0: ค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเลือกสิ่งสวยๆงามๆก่อนละกันใช่ไหมคะ
2: ใช่คือแบบสมมติว่ามี10 อย่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อแอปเปิลสักลูกหนึ่งจะต้องแบบสีสันสวยงามแล้วก็แบบว่ารูปร่างเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ตามหลักสถิติของการทำรีเสิร์ชของอาจารย์ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือ 80% ขึ้นไปเลย
0: ก็ดูที่ภาพหลักก่อนหรือว่าผักถ้าเกิดว่ามันมีรูหรืออะไรเงี้ยหน่อยก็ไม่ได้เลยสำหรับบางคนที่ยังเลือกในแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่เขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
0: มองว่าเป็นในเรื่องของด้านลบซะมากกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถามหน่อยว่าจากการที่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ยังใช้จ่ายหรือว่าซื้อของในลักษณะนี้โดยมี mindset แบบเนี้ยค่ะมันส่งผลกระทบถึงอะไรบ้างไหมหรือว่ามีผลเสียไหมคะอาจารย
2: ์มีมันส่งผลกระทบถึงหนึ่งเป็นทางตรงก่อนนะคะถึงตรงนี้ข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะว่าผักหรือผลไม้พวกนี้ก็จะขายไม่ได้เพราะว่ารูปร่างที่ไม่สวยงามอาจจะขนาดที่ไม่เหมาะสมสีสันที่ไม่ใช่ถูกตามหลักอย่างนี้นะคะก็คือผลกระทบโดยตรงคือสิ่งแวดล้อมก็คือจะมีขยะที่เป็นขยะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมก็คือเกษตรกรผู้ปลูกผักหรือผลไม้พวกนี้เขาก็จะได้รับรายได้ที่น้อยลงเนื่องจากการขายผักพวกนี้ขายไม่ได้ค่ะหรือว่าขายเลยหลังก็ยังได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือขายไม่ได้เลยก็ต้องเอาไปทิ้งหรือเอาไปฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผักอินทรีย์นะคะเพราะว่าผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมว่าเอ๊ะมันจะมีแมลงมากัดกินไหมหรือว่าผลผลิตเนี่ยความขนาดจะเท่าไซส์มาตรฐานไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำลังจะถามเลยว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถไปกำหนดได้นะว่าจะให้กล้วยทุกลูกทั้งหวีเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆหรือว่าผักคือเรียงใบสวยงามกันไปหมดซึ่งในอย่างที่อาจารย์พูดเลยถ้าเกิดว่าพอมันเป็นออร์แกนิกแล้วด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคอาจจะมองว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกกับจริตของตัวเองแบบนั้นมากยิ่งกว่า ค่ะก็เลยทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกนี้ไหมคะ ugly wedgies ถ้าแปลตรงตัวก็คือผักที่ไม่สวยงามที่น่าเกลียดนิดนึงอะไรแบบนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ ugly wedgies ที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะ
2: ค่ะ ugly wedgies นะคะก็คือผักที่ในบริบทนี้นะคะก็คือผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์นะคะที่ไม่สวยแต่ยังคงคุณค่าคำว่าไม่สวยก็คือ1อาจจะรูปร่างไม่สมบูรณ์แบบ2สีสันไม่ถูกตามมาตรฐาน3อาจจะไม่ได้เน่าเสียแต่ว่าอาจจะมีรูหรือว่าอาจจะมีสกิดมีความดำนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ
0: อ
2: ันนี้คือนีเวจีสซึ่งแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะตกเกรดแต่อักลีเวจีสก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหารทางร่างกายอยู่เหมือนปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วคือผักที่นำมาคือเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มการขายก็ได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ก็คือพออาจารย์เนี่ยเริ่มลงพื้นที่ที่อำเภอกันนวลก่อนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่นี้เราเจอเพนพอยต์เยอะมากก็คือว่าชาวอำเภอกันนวลเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอำเภอที่ถูกอินดิเคตว่าเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศและรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่สม่ำเสมอทีเนี้ยเขาก็เลยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกใช่ไหมคะพอปลูกปุ๊บอย่างที่อาจารย์บอกไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยนะคะก็คือทุกอย่างจะมาธรรมชาติหมดแล้วเกษตรกรก็ต้องมีออร์แกนิกไทยแลนด์เซอร์ติฟายเอาไว้ว่าอันเนี้ยผักของฉันหรือผลไม้ของฉันเนี่ยจะไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีwaste หรือว่าผักสิ่งเหลือทิ้งของการเกษตรเนี่ยนะคะทั้งผักทั้งผลไม้ออร์แกนิกเนี่ยนะคะประมาณ 30-50% จาก 100% ที่เขาผลิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกซื้อ 50% ไปเหลือทิ้งไว้ 30-50% ผู้บริโภคเกษตรกรก็เลยคิดว่าเอ๊ยังไงดีเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยพอเอาไปขายเลหลังเป็นผักตกเกรดเขาก็จะได้รายได้ที่น้อยลงอย่างเช่นเคยขายได้200ถ้าเป็นสวยงามก็จะเหลือแค่ลดไปเลย1เท่า100นึงหรือ80บาททีเนี้ยเกษตรกรก็เลยมาปรึกษาที่ศูนย์วิจัยของอาจารย์เราก็เห็นพอยต์อันนี้เราก็เลยสร้างอย่างแรกเราก็เลยขอทุนกับกองวิจัยแห่งชาตินะคะคือวชเพื่อมาสร้างแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ขึ้นมาโดยการนำผักไม่สวยของเกษตรกรเนี่ยนะคะมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ทำการตลาดให้ทำการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่ไม่สวยก็ยังมีคุณค่าและราคาที่ถูกสิ่งที่สวยงามและคุณค่าเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดเป็น Ugly Veggies แพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะ
0: แพลตฟอร์มที่ว่านี่คือออนไลน์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเรามีออนไลน์เลยนะคะเป็นเว็บเบสนะคะแล้วก็ยังมีเป็นไลน์แอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: คือสั่งซื้อได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์ด้วยเช่นเดียวกันหลักจะเป็นสองช่องทางนี้ค่ะแล้วพูดถึงที่มาหน่อยละกันเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วหนึ่งอำเภอเนาะแล้วนอกจากที่นี่ค่ะยังมีผักที่มาจากแหล่งอื่นๆอีกบ้างไหมคะจากเกษตรกรกลุ่มอื่นมาจากไหนบ้างอะค่ะ
2: มีค่ะก็คือเราเริ่มจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นก่อนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่เราเริ่มแพลตฟอร์มของเราเนี่ยในปี2565เราก็ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามรีครูทเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในแหล่งอื่นหรือโลเคชันอื่นนะคะก็จะมีรอบๆภาคอีสานนะคะแล้วรวมไปถึงภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำปางรวมไปถึงภาคกลางด้วยมีกรุงเทพมหานครราชบุรีนะคะเพชรบุรีด้วยก็คือเราพยายามที่จะขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้คือขายเราก็มีประมาณ50กลุ่มเกษตรกรนะคะก็คือที่เขาจะโพสต์ขายผักไม่สวยกับเราในแพลตฟอร์ม
0: แล้วตัวของผักอะค่ะเวลาพูดถึงตอนนี้มาในพาร์ทการซื้อขายจัดส่งอะไรแล้วเนี่ยค่ะคือผักเนี่ยถูกส่งออกมาจากตัวกลุ่มเกษตรกรไหมคะหรือว่าจะต้องมาผ่านทางตัวของ Ugly Veggies ก่อนเป็นตัวกลางหรือยังไงเอ่ย
2: Ugly Veggies เราจะเป็นตัวกลางนะคะการดำเนินงานของแพลตฟอร์มจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกษตรกรคือต้องเรียนแจ้งว่าการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยเราเนี่ยจะปลูกใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะต่อชนิดอย่างน้อยเพราะฉะนั้นน่ะผักที่เกษตรกรจะนำมาขายในแพลตฟอร์มในแต่ละวันน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวกลางคือแพลตฟอร์มของเราอ่ะก็คือจะทำหน้าที่ให้ไปสอนเกษตรกรให้โพสต์ว่าวันนี้มีผักไม่สวยประเภทนี้อย่างเช่นวันนี้มีเคลวันนี้มีแครอทอย่างเงี้ยนะคะเกษตรกรก็จะโพสต์ผักของตัวเองของสวนของตัวเองและก็สามารถตั้งราคาขายของตัวเองได้เลยนะคะโดยที่เราเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะรวมค่าขนส่งอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนส่งเอกชนทั่วไปที่ปกติขนส่งทั่วไปใช้กันนะคะแต่จะเป็นการส่งเย็นนะคะก็คือเกษตรกรก็จะโพสต์ราคาผักแล้วก็บวกค่าขนส่งแล้วก็บวกค่า GP ของแพลตฟอร์มเรานิดหน่อยเพราะว่าเราเป็น
0: พ
2: วก enterprise เราไม่ได้แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเราก็แค่มีค่า GP เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในศูนย์ของเราที่ดูแลแพลตฟอร์มได้เท่านั้นค่ะก็คือทุกอย่างเราเป็นสื่อกลางคือแล้วถ้าถามว่าเกษตรกรส่งผักเองไหมตอบว่าใช่โดยการที่เราเนี่ยในทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอนว่าเราจะต้องแพ็คผักแบบนี้ดูแลผักแบบนี้แล้วก็เอาไปส่งในเวลานี้โดยที่มีอุณหภูมิเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นการอัปเดตรายวันเลยใช่ไหมคะว่าผักวันนี้มีอะไรบ้างเป็นเหมือนลิสต์ประจำวันเลยสดๆเลยที่ผู้บริโภคก็คือสามารถเข้าไปสไลด์เลื่อนดูในแพลตฟอร์มได้เลยแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการไปทั้งรีครูทเกษตรกรหรือว่าการสอนว่าการจัดส่งต้องทำยังไงการโพสต้องทำยังไงอันนี้คือเท่าที่ได้ไปสัมผัสมาค่ะตรงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเกษตรกรเขามีความรู้หรือว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
2: ที่เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้ง อายุกลางคนถึงอายุสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงว่าทำไมเราถึงใช้ไลน์เหตุผลก็คือว่าผู้สูงที่เป็นเกษตรกรอ่ะเข้าใจเพราะว่าอย่างตอนเช้าเราจะได้รับแมสเซจจากคุณยายมีวันจันทร์มาค่ะ
0: มีวันจันทร
2: ์ใช่เขาก็จะใช้แพลตฟอร์มอันนั้นอ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเขาอ่ะด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเป็นกลางคนถึงสูงอายุเราก็เลยใช้ไลน์แล้วเราก็เข้าไปสอนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องถ่ายแบบนี้แล้วก็ตั้งราคาแบบนี้แต่ในแอปของเราไลน์แอปของเราใช้ง่ายค่ะก็คือแต่ว่าเราก็เข้าไปสอนให้ความรู้เขาก็จะรู้สึกว่าโอเคการใช้ไลน์มันคุ้นเคยมันไม่ยากถ้าตอนแรกคิดว่าจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแต่ทีนี้พอไปทำเซอร์เวย์แล้วว่ามันยากสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าใจในช่วงแรกนะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันเลยมันอาจจะไม่เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลุ่มที่เราต้องการให้เขาใช้อ่ะไม่คุ้นเคยค่ะเราก็เลยใช้เป็น LINE แทนค่ะเป็น LINE Official
0: ค่ะคือถ้าไปใช้แพลตฟอร์มเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันมันอาจจะยังไวเกินไปแล้วก็ไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่เราอยากจะเข้าถึงอินพุตเขาจริงๆซึ่งประเด็นเรื่องของการใช้ไลน์ก็พออาจารย์พูดก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเป็นแอปพลิเคชันละกันเนาะที่คนกลุ่มนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วในแง่ของคนซื้อฝนว่ามันก็ง่ายด้วยเพราะว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปดูได้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะฝนใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หลังจากที่มีการจัดตั้ง Ugly Veggies ขึ้นมาเนี่ยเราได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นผลตอบรับจากผู้บริโภคก่อนก็ได้ค่ะ
2: ผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเพราะว่าคือบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะทำยังไงให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ เป็นคนที่พยายามช่วยโลกเนาะรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: คะ
2: เขาบริโภคผักออร์แกนิกอยู่แล้วแต่บางทีเวลาขึ้นห้างอ่ะเราไม่เห็นผักไม่สวยหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องทางห้างทางร้านค้าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่สวยไปทีนี้พอเราพยายามทำการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกใบนี้ช่วยสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยการตอบรับเขาก็เลยสนับสนุนเพิ่มขึ้นมาอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก100คนตอนนี้เป็น 1,000 คนเป็น 2,000 คนเป็น 3,000 คนแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอะค่ะที่อย่างน้อยๆอาทิตย์นึงอะเขาจะต้องสั่งผักเรา1ครั้ง
0: คือ
2: กลุ่มลูกค้าพวกเนี้ยคือเข้าใจคือเขามีความเข้าใจมากคือเขาไม่ได้เลือกเลยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะกดคำว่าปิ่นโตเพราะฉะนั้นพอปิ่นโตปุ๊บไม่ว่าเกษตรกรจะใส่อะไรลงไปในกล่องเขาก็จะซื้อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากทีเนี้ยเราก็มาคิดต่อเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนเพราะว่าคนกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็ผักที่เหลือมันก็ไม่ได้ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้ขายได้หมดทุกวันใช่ไหมคะเกษตรกรก็เอาไปทิ้งเราก็เลยคิดว่าอักลีเวจีจะต้องอยู่ได้ยังไงถ้าขายผักที่ไม่สวยอย่างเดียวมันอาจจะ อยู่ได้แบบไม่ยั่งยืน
0: ไม่ยั่งยืนค่ะ
2: เราก็เลยเอาเศษผักที่มันยังเหลืออยู่ที่มันขายไม่ได้ต่อวันนะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าอีกนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นสินค้าอีกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบปคนะคะเพื่อแปลงพวกนี้ที่เราต้องเอาไปทิ้งเนี่ยค่ะหลังจากขายแล้วขายอักลีเวจีแล้วขายยังไม่หมดเราก็แปลรูปพวกนี้เป็นสินค้าซึ่งทำให้แพลตฟอร์มเราอะอยู่ได้อย่างยั่งยืนจนถึงตอนนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีดีมานด์แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็แปลรูปเป็นตอนนี้มี3ผลิตภัณฑ์นะ
0: คะ
2: ผลิตภัณฑ์แรกอาจจะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เข้าถึงมากนักเพราะว่าเป็นดินพร้อมปลูกดินที่มีสารอาหารอยู่แล้วนะคะคือปกติเราจะปลูกพืชผักผลไม้หรือเราจะปลูกต้นไม้อะไรทุกอย่างเราต้องไปซื้อดินมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ดินเรามีส่วนผสมของผักไม่สวยมีส่วนผสมของอักลีเวจีสเข้าไปนะคะดินเราก็จะมีคุณค่าทางแร่ธาตุเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดินอันเนี้ยไม่มีกลิ่นคือเราพยายามที่จะเอมให้ลูกค้า B2C ที่เป็นชาวผู้บริโภคที่อยู่คอนโดมิเนียมที่เขาไม่ได้มีที่เก็บดินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดินพร้อมปลูกที่มีกลิ่น
0: มีกลิ่นด้วย
2: ไม้ใช่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นพวกโรงแรมนะคะเพราะว่าเวลามันอินดอร์อย่างเงี้ยค่ะเวลามันอยู่อินดอร์ถ้ามันมีกลิ่นของดินเนี้ยลูกค้าอาจจะไม่พอใจลูกค้าที่เข้ามาที่โรงแรมทีเนี้ยเราก็ไปแก้เพนพอยต์โดยที่ดินของเราไม่มีกลิ่นดินพร้อมปลูกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่2ที่มาจากอักลีเวจีสเลยนะคะก็คือหลอดพลาสติกย่อยสลายได้คุณฝนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเรามีหลอดพลาสติกอาจารย์คะมีหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั่วไปร้านกาแฟที่ไหนก็ใช้แต่ของเราก็คือเป็นหลอดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผักที่ไม่สวยนะคะสตอรี่เทลลิ่งของเราก็คือว่าเราก็อยากที่จะทำให้มันเกิดซีโร่เวสจริงๆนะคะคือไม่ได้เกิดแบบขยะที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมเลยเราก็เลยเอาผักที่ไม่สวยพวกนี้มันมีเซลลูโลสเราก็เลยเอามาทำเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้ก็จะย่อยสลายได้จากโดยการฝังกลบภายใน180วันนะคะและผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือโปรตีนบาร์นะคะโปรตีนบาร์คือเป็นโปรตีนบาร์ที่เอาไว้กินเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะหนึ่งแท่งเนี่ยมีโปรตีน14กรัมนะคะทำมาจากส่วนใหญ่ทำมาจากผักเคลเพราะว่าเคลอ่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่ละเป็นผักบาร์แล้วยังเป็นเคลที่เป็นออร์แกนิกอ่ะค่ะก็คือเราก็เอาเคลเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทำเป็นออร์แกนิกโปรตีนบาร์ขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่อว่าเวจีบาร์เวจีสบาร์
0: เป็นแพลนเบสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ ก็คือเราก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราก็เป็น zero waste จริงๆugly veggies ผักที่ไม่สวยที่เป็นผักสดก็ยังขายได้ยังส่งไปเรื่อยๆถ้าเหลือคุณก็ไม่ต้องทิ้งเอาเศษนั้นมาขายให้เราเราก็เอามาแปรรูปต่อใช่ค่ะ
0: ฟังดูดีมากๆเลยงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพใหญ่ภาพรวมของ ugly veggies มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่อาจจะเคยมีอคติต่อผักที่ไม่สวยน่าจะมีการปรับ mindset ได้บ้างแล้วเนาะใครที่สนใจคือเข้าไป search Google ได้เลย ugly veggies แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไปแอดไลน์ต่อได้คำถามสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอยากจะถามว่าอาจารย์มี key message อะไรอยากจะฝากให้กับคนดูของเราไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่า อย่างสโลแกนของ Ugly Veggies Thailand ก็คือ Customer and Environmental Care นะคะเราไม่ได้แค่จะดูแลลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะคะเรายังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและลูกค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดูแลไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์หรือออร์แกนิกพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคแต่เรานะคะทำเพื่อช่วยโลกของเราใบนี้แล้วก็ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็ช่วยกันค่ะ Ugly Veggies Thailand ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามารายการ JS Rynex ของเราค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสรุปแล้วว่า Ugly Veggies วันนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูดีก็มีสิทธิ์ขายออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องผักนะคะไม่ใช่เรื่องคนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเกษตรกรที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยทุกวันนี้มีมากกว่า50กลุ่มแล้วก็มีโอกาสขยายไปได้ใหญ่กว่านี้แน่นอนส่วนผู้ซื้อนะคะแม่บ้านพ่อบ้านคนไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็เป็นของดีที่ราคาถูกก็เข้าไปติดตามได้ที่ Ugly Veggies ได้เลยค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6 นาฬิกา กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเปิดพื้นที่หารืออย่างสร้างสรรค์12 กรกฎาคมนี้และแบงก์ชาติยกระดับสกัดทุนเทาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: รัฐบาลสานต่อบทบาทไทยในอาเซียนเปิดพื้นที่หารือเมียนมาอย่างสร้างสรรค์นายกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองย้ำหนุนฉันทามติ5ข้อเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยภายหลังภารกิจเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลายประเด็นทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาชายแดนและเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลยังคงเดินหน้าเชิงรุกในเรื่องของการต่างประเทศโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาด้วยเนื่องจากภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยได้เสนอแนวทางกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันไปเมื่อปี64ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการยุติความรุนแรงการเจรจาอย่างสร้างสรรค์การมีทูตพิเศษของอาเซียนอำนวยความสะดวกที่เป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจารวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในไตรมาส4ปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาให้เข้มข้นขึ้นโดยจะขยายไปสู่กรณีการฝากเงินสดเกิน5ล้านบาทและการแลกเงินสดจำนวนมากเป็นธนบัตรย่อยต้องชี้แจงที่มาของเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายพร้อมจับตาการย้ายเงินของกลุ่มทุนเทาไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ USDT ที่มีปริมาณสูงผิดปกติด้วยสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่ง

0: ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
1: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมทำไมเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บๆเข้ามาจากกลางเดือนแล้วนะคะในเดือนที่7ของปีนะคะก็ทักทายสำหรับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะนะคะก็ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็ติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง LINE @jsroy ค่ะนะคะก็ถนัดในช่องทางไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยแต่ว่ายังไงนี่มาน้ำใหม่กันเยอะๆส่วนในช่วงนี้ไปที่คุณนิคมหนองแขมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยันคร
1: ับ บอกมีอุบัติเหตุเหรอคะคุณนิคม
2: คือผมออกจากบ้านมาเพชรเกษม110พอดีจะลูกค้าเขาให้มากินกาแฟหมู่บ้านสีเพชรก็เป็นลูกค้าก็มาลงแถวรถไฟฟ้าเดอะมอลล์
1: ค
2: ุณครับก็ไฟแดงก่อนถึงเดอะมอลล์นะก่อนถึงแยกเดอะมอลล์แยกเลยก็มีแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก
1: ็
2: อยู่ฝั่งขาเข้าแต่ว่าเขารถชนกันอยู่ฝั่งขาออก
1: มี
2: ตำรวจแล้วแหละมีตำรวจมีรถที่เยอะมากทีนี้ก็แต่ว่าคนเจ็บมีรถเห็นขนขึ้นเตียงไหมขนขึ้นเตียงคนรถป่วยแล้ว
1: ค่ะมันเดี๋ยวว่านำคนเจ็บขึ้นรถแล้วใช่ไหมคะ
2: ขึ้นบนเตียงไว้แต่ยังไม่ออก
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ว่าผมก็เพราะว่ารถมันโล่งอ่ะก็ส่งผู้โดยสารแล้วก็ไม่สังเกตว่าเป็นรถอะไรชนกันนะแต่ว่าก็คือมีทั้งตำรวจมือที่ประมาณ5-6คัน
1: อ๋อแปลว่ามีเยอะมากเลยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที
2: ่ใช่ใช่ตำรวจก็อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ผมเห็นตำรวจเจ็บปวดอยู
1: ่แล้วรถเริ่มชะลอไหมคะฝั่งที่มีอุบัติเหตุเนี่ย
2: ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตอนนี้ก็ผมเลยส่งผู้สารปั๊บผมก็มาจอดอยู่รายงานอยู่ก็แต่รถยังเคลื่อนตัวได้นะดูแต่ว่าคงจะติดตรงที่ว่ารถชนกันนั่นแหละ
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่ามีเจ้าที่ตำรวจก็คอยกันคอยให้ปกป้องอยู
1: ่ก็คือไม่ได้ติดมากอะไรใช่ไหมเพราะมันเป็นถนนยังโล่งๆค่ะ
2: ครับเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์นะถนนโล่งๆเนี่ยคือเมื่อ3 4วันเนี่ยประมาณ3วันแล้วก็สาย2เนี่ยไปรับลูกค้าปั๊บก็ลูกค้าลงก็คือกะว่าจะรอบต่อไปไงก
1: ็
2: กดควายเขียวเนี่ยคือกะว่าจะเล่นให้ผ่านควายเขียวอ่ะเขียวอยู่เลย
1: ค่ะ
2: เขาแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันผ่าควายแดงมาคุณ
1: โอ้
2: โหวันนั้นดีว่าหักลบถูกทางอ่
1: ะ
2: ถ้าไม่ถูกทางเนี่ยโอ้โหผมวิ่ง90กว่านะวันนั้นถ
1: ู
2: กไป90กว่าโอ้โหถ้าไม่นั้นเดี๋ยวงานเข้าเลย
1: แปลว่ายังโอเคอยู่ค่ะ
2: นอนไม่หลับตัวหลายคืนนะว่าโอ้ต่อไปเนี่ยข้ามแยกข้ามอะไรรีบร้อนไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลย
1: ใช
2: ่ประมาทไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราเนี่ยขับถูกทางก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมานะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหยุ่งเลยคุณ
1: ใช่เนี่ยเวลาจะได้อย่างเวลาข้ามพวกสัญญาณไฟจราจรก็เหมือนกันค่ะพอได้ไฟเขียวมานี่อย่าเพิ่งรีบ
2: ไฟแดงอยู่แต่ว่าของเราเนี่ยก็ยังอีกไกลแหละกว่าจะถึงแล้วนะแต่รถมันถนนมันโล่งไงมันกดได้ไง
1: เร่ง
2: ได
1: ้
2: แต่ทีนี้
1: ไอ้
2: เ
1: ด็ก
2: ม
1: ัน
2: มักง่ายอ
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ใช่
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงติดตามเพิ่มเติมค่ะนะคะคุณนิคม
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อัปเดตการจราจรมาให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอย่างหนึ่งนะคุณนิคมน่ารักมากคือคุยกันดีค่ะนี่จอดรถก่อนนะแล้วก็ค่อยคุยถูกต้องที่สุดเลยค่ะการขับรถแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมากๆมันอันตรายมากๆยิ่งถ้าเป็นถนนโล่งๆด้วยนะคะนิดเดียวนะพลาดนิดเดียวคือบางครั้งเนี่ยแค่เราเหลือบตามองเนี่ยนะคะแป๊บเดียวมันก็ทำให้อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียหลักหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละเส้นทางสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าย้ำกรณีของอุบัติเหตุที่คุณนิคมหนองแขมแจ้งมายังไงช่วยชะลอกันหน่อยเป็นเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะเลยจากต่างระดับเพชรเกษมไปเล็กน้อยค่ะถ้าใครอาจจะผ่านแล้วแบบมองเห็นรายละเอียดอะไรชัดๆนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้อีกจุดหนึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุ โอ้อันนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะเนี่ยคือเสียหลักตกคลองแล้วปรากฏว่าคือมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตถึง2คนอ่ะเขาบอกว่าตรงจุดนั้นน่ะจะเป็นช่วงของคลองเป็นสะพานชนประทาน9ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตีสามนะคะในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรืออะไรยังไงแล้วหรือยังนะคะสะพานชลประทาน9นะคะเป็นสะพานข้ามคลองเดี๋ยวพยายามจะดูว่าสะพานตรงจุดนี้นี่คือลักษณะของสะพานโอ้สะพานสูงกันนะคะเนี่ยนะคะสะพานสูงนะคะแล้วก็มีเนี่ยรถเนี่ยตกลงไปนะคะตกลงไปแล้วก็มีผู้เสียชีวิตน่าจะเรียกว่าติดอยู่ในรถนะออกมาไม่ได้เนี่ยคือ2คนด้วยกันนะเบื้องต้นต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการติดตามกันก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะคะคือถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานะคะจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะจากตัวของไต้ฝุ่นนะคะไต้ฝุ่นบ่าวีนะคะแต่ว่ามันก็มีอ้อมๆที่ทำให้ในส่วนของมรสุมในบ้านเราที่มันแรงขึ้นนะคะทั้งเรื่องของลมแรงเรื่องของคลื่นที่ลมแรงมากคลื่นแรงมากในทะเลนะคะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเองก็มีเรื่องของเรือล่มด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่อย่างในส่วนของตัวไต้ฝุ่นบ่าวีซึ่งพัดขึ้นฝั่งของจีนแล้วเนี่ยค่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าจีนนี้เจอมา2รอบเลยนะก่อนหน้านี้ก็คือไมซักนะคะแล้วก็นี่มาเจอตัวของบ่าวีอีกนะคะซึ่งบอกว่าทำให้ในส่วนของจีนเองเนี่ยเขาต้องมีการอพยพประชาชนเนี่ยเกือบ2ล้านคนออกจากพื้นที่นะคะที่อยู่ในเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุนะคะซึ่งบอกตัวนี้ตัวไต้ฝุ่นตัวนี้ที่เขาจับตามองเพราะว่ามันเป็นตัวของพายุซึ่งคือมันใหญ่มากนะคะคือรัศมีของตัวของพายุตัวนี้ไต้ฝุ่นตัวนี้มันมีความกว้างถึง 1,000 กิโลเมตรอ่ะแล้วจุดที่กว้างที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าคือเทียบเท่ากับประเทศนะคือเทียบเท่ากับประเทศความกว้างของประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วคืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือพัดขึ้นฝั่งนะคะจุดแรกเลยก็คือที่เมืองชายฝั่งไทโจนะคะเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์นะคะก่อนที่จะพัดมานะคะจุดที่สองนะคะก็คือที่เมืองอุ่นโจนะคะในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็จะแวะนะคะแวะเป็นระยะนะซึ่งมันก็ทำให้เกิดมีเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ในสองไต้หวันเองก็เฉียดแบบปลายๆเมื่อวานดูภาพของทางรอยเตอร์ซึ่งเขาไปตั้งจุดก็มีไลฟ์สดนะคะคือไลฟ์แบบบรรยากาศของเมืองเนี่ยอย่างไทเปเนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณตีห้าในบ้านเรามันยังดูแบบมองเห็นตึกอะไรต่างๆอยู่พอประมาณ6โมงเช้านะโอ้โหมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะนี่คือเรื่องของแค่เฉียดๆนะในส่วนของบ้านเราเองก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่มันเป็นตัวที่ดึงทำให้มรสุมประจำของบ้านเราเองมันแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศของทางการบินไทยเองก็มีการแคนเซิลไฟท์นะคะที่บินไปไทเปด้วยเดี๋ยวเราไปที่คุณโจก่อนคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญโน
1: คุณโจใช้เส้นพหลโยธินช่วงไหนอะคะ
3: ผมใช้จากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าขาออกมาทาง5แยกลาดพร้าวคุณปุญญโนท
1: ค่ะ
3: ไม่มีปัญหาจราจรนะใช้การได้ตามบรรยากาศเช้าๆวันนี้คุณปุญญโนท
1: โล่งๆเลยแถวหน้าตลาดอะไรไม่มีคนเลยเหรอคะยังโล่งๆอยู่
3: แต่ว่าตรง5แยกอ่ะคุณปุญญโนทที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสวนรถไฟตรงนี้รถติดนะคุณปุญญโนท
1: หน้าสวนรถไฟอ๋อแปลว่าคนไปวิ่งไปออกกำลังกันเยอะไหมคุณโจ
3: ใช่ใช่
1: มันจะมีตลาดอะไรด้วย
3: ถ้ามาจากประเทศหมอชิดอาจจะเลี้ยวซ้ายเข้าคู่ขนานจะทางสวนรถไฟตรงนี้รถติดคุณปุญญโนท
1: ค่ะ
3: คนคงไปวิ่งกันเยอะนะครับผม
1: ใช่เดี๋ยวนี้คนจะเทรนออกกำลังกาย
3: แล้วก็แถวพระราม6อ่ะแถวแยกตึกชัยก็มีวิ่งแยกศรีญาคุณมีรู้ผมผ่านมาได้นักพักใหญ่ๆแล้ว
1: อันนี้คือวิ่งแบบไม่ใช่วิ่งออกกำลังใช่ไหมเป็นวิ่งแบบกิจกรรมพิเศษใช่ไหมหรือว่ายังไง
3: ใช่ใช่ใช่คือพระราม6อ่ะแถวตรงข้ามโรงพยาบาลรามาแหละคุณปุญญโนท
1: ค่ะ
3: ผมเห็นคนวิ่งอยู่ครับผม
1: อ๋อตอนกี่โมงอะคะ
3: ผมผ่านมาได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: โอ้ครึ่งชั่วโมง
3: แต่ที่สดๆเลยก็คือสวนรถไฟอ่ะรถติด
1: ค่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกช่วงวันหยุดใช่ไหมคุณโจทางแถวสวนรถไฟ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเสาร์ที่จะกิจกรรมวิ่งคุณโจ
1: หมายถึงว่าวิ่งกันเองวิ่งกันเองออกกำลังกายกันอย่างนั้นใช่ไหม
3: รถไฟเนี่ยเขามากันเองแต่ว่าตรงหน้ารามาเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผม
1: อืมค่ะ
3: แดดออกแล้วคุณปัญญนุชย่านี้ครับผม
1: โอ้โหแดดจังแดดเร็วนะค่ะ
3: แดดว่าที่ทำงานเร็วมากเลยครับ
1: ค่ะ
3: ฝากข้อมูลตรงแถวหน้าหมอชิดนะครับคุณปัญญนุช
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาทักทายกันได้เลยสำหรับในช่วงเช้าเช้าอย่างนี้กำลังดูให้เพิ่มเติมนะคะถ้าว่าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันก่อนเลยแล้วกันนะคะถ้าเป็นส่วนของรถที่มาจากใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือน้อยมากโล่งมากนะคะโล่งมากๆนะเวลานี้ตอนนี้นะคะส่วนเรื่องของกิจกรรมการวิ่งที่คุณโจบอกว่านี่เป็นกิจกรรมวิ่งนะคะของทางองค์การเพศสัชกรรมค่ะถนนพระราม6ใช่ไหมคะวันนั้นในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่คุณโจเจอเด็กกำลังไล่ดูเขาใช้เส้นทางทางด้านไหนกันบ้างนะคะแต่ถ้าดูฝั่งของรอบๆนะคะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ตอนนี้บอกว่ารถน้อยนะคะแถวแนวทางด้านของถนนโยธีก็แทบจะไม่มีรถราชวิถีแถวแยกตึกชัยนะคะก็ถือว่ารถน้อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งของทางด้านหน้าของโรงพยาบาลรามาธิบดีอ่ะเจอละฝั่งด้านหน้านะคะฝั่งด้านหน้านะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะเหมือนกับมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้อ๋อตอนแรกนี่ฉันนึกว่าเขาปิดจราจรให้คนวิ่งไม่ใช่นะคะเพราะตรงจุดนี้ก็รถใช้ได้ปกตินะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแล้วถ้ามาดูในส่วนของเส้นทางฝั่งของเส้นแถวพระราม5ตรงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกวัดเบญนะคะในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีปัญหามีรถวิ่งอยู่นะคะตรงช่วงของแยกสิทธิยาเห็นมีรถติดสัญญาณไฟจราจรตรงจุดนี้ก็รถผ่านได้นะคะไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะแปลว่าการวิ่งนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูฝั่งของถนนเพชรบุรีคือในช่วงวันอาทิตย์ในเช้าๆนี่ถือว่ายังไหวนะยังมีเวลาให้หายใจได้บ้างแต่ถ้าวันทำงานโอ้โหย่านนี้นี่ถือว่ารถเนี่ยติดหนักมากทีเดียวแต่ตอนนี้นะคะบริเวณจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถวทางด้านของถนนราชปารภมักกะสันนี่ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรวงเวียนใหญ่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ยังคงมีการปิดการจราจรกันอยู่นะคะในส่วนของฝั่งของเส้นประชาธิปกนะคะแต่ถ้าว่าดูอย่างตรงช่วงของแยกบ้านแขกถนนอิสรภาพถนนอินทราพิทักษ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะส่วนทางด้านนี้วันนี้รถดูน้อยๆยังน้อยน้อยค่ะน้อยปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้าๆยังคงปิดการจราจรนะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะได้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องราวคืบหน้านะคะในส่วนของโซนแถวทางด้านของวงเวียนใหญ่แต่เดี๋ยวไปที่เรื่องของอากาศกันก่อนกับคุณพรศิริรักษ์สัญชาติค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณพรศิริสวัสดีค่ะ
4: ค
1: ่
4: ะสว
1: ั
4: สดีค่ะคุณปิง
1: ค่ะตอนนี้บ่าววีไปถึงไหนแล้วคะ
4: ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งทางประเทศจีนแล้ว
1: อ่อนกำลังลงแล้วใช่ไหมคะ
4: ตัวเอฟเองก็ขึ้นฝั่งทางเชื้อเชียงแล้วนะคะ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็คือตามทิศทางที่มีการคาดการเอาไว้เลยใช่ไหมคุณพอสิริโอ้แต่มันตัวใหญ่มากเลยนะคะดูรัศมีของเขา
4: ตอนอยู่ในแปซิฟิกค่อนแรงนะคะเพราะใกล้ฝั่งก็โชคดีที่เขาค่อยอ่อนกำลังลงมา
1: ค่ะโอ้แต่ประเทศแถวทางด้านนั้นนี่อย่างจีนนี่เจอหนักไม้สักแล้วมาเจอตัวนี้ตัวหนึ่ง
4: พอ
1: ค่ะแต่บ้านเรานี่มันทำให้เรื่องของคลื่นลมแรงขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะก็จะทำให้มรสุมมันแรงขึ้นนะคะในช่วงที่พายุกำลังขึ้นฝั่งเองลมมรสุมมันก็แรงขึ้นนะคะ
1: นี่โซน
4: ตามประกาศก็จะมีผลกระทบถึงช่วงประมาณวันที่14นะคะส่วนคลื่นลมก็อาจจะถึงช่วงวันที่15
1: ก็อังคารแล้วก็พุธนะคะคลื่นลมคลื่นลมแรงนี่คือเรียกว่าทั้งโซนภาคทางด้านของอ่าวไทยแล้วก็ทางอันดามันเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะก็อ่าวไทยให้ตอนบนน่ะนะคะให้สูง 2-3 เมตรนะคะถ้าทางตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นมาก็ประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็นครศรีลงไปก็อยู่ 1-2 เมตรนะคะแต่ถ้าเป็นอันดามันตอนบนก็ให้ 2-4 เมตรส่วนตอนล่างให้ 2-3 เมตรค่ะ
1: อันดามันตอนบนนี่แรงมากเลยนะคุณพอสิริถึง4เมตรค่ะคืออย่างแถวตราแถวเนี้ยก็จะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็เรียกว่าที่หนักเหมือนกันใช่ไหม
4: ก็เป็นอ่าวไทยตอนบนนะคะที่ให้ไป 2-3 เมตรนะคะ
1: ค่ะเพราะว่ามีเรือล่มเป็นระยะเหมือนกันนะที่รับแจ้งกันมาแถวตราแถวตราค่ะ
4: แถวตราก็เมื่อวานเองก็มีประชาชนเองก็โทรมาสอบถามมันนะคะว่าออกได้ไหมอะไรก็จริงๆทางอุตุเองก็แนะนำนะคะเป็นคำแนะนำว่าเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งจนถึงช่วงวันที่15นะคะ
1: อ๋อค่ะเอ๊ะถ้าเป็นเรือพวกเรือข้ามฟากเรือโดยสารพวกนี้มันยังต้องประเมินเป็นช่วงเวลาไหมคะหรือว่า
4: คือต้องประเมินเป็นช่วงเวลาค่ะทางกรมเจ้าท่าหรืออะไรในพื้นที่เอง
1: เขาก็จะ
4: น่าจะประเมินนะคะว่าจะออกได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะโอ้แต่พอฟังที่ทางคุณพอสริบอกมาอย่างแถวอันดามันคือจริงๆแล้วช่วงนี้มันจะเป็นหน้ามรสุมของฝั่งอันดามันอยู่แล้วถ้ามันมีคลื่น4เมตรไอ้พวกสปีดโบ๊ทต่างๆนี่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยอันตรายมาก
4: คือใกล้ฝั่งมันก็อาจจะไม่ถึงแต่มันก็จะสูงกว่าปกติอยู่นะคะในช่วง
1: ค่ะนี่เห็นข่าวของเวียดนามนี่ก็มีสปีดโบ๊ทล่มก็น่าจะมาจากตัวผลกระทบโดยอ้อมๆนี่แหละใช่ไหมคะของไอ้ตัวบ่าวีค่ะแล้วลมแล้วเรื่องของฝนแล้วฝนก็จะแรงด้วยไหมคะนอกเหนือจากคลื่นแล้ว
4: ฝนช่วงนี้ก็ให้เพิ่มขึ้นในวันนี้นะคะกรุงเทพเองก็ให้ 60% ของพื้นที่นะคะอาจจะเน้นช่วงบ่ายเย็นไปนะคะแล้วก็อาจจะถึงช่วงดึกๆในวันนี้นะคะส่วนภาคอื่นๆก็ฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ
1: ภาคเหนือก็ผมก็ฝนแรงเหมือนกันใช่ไหม
4: ภาคเหนือกับภาคอีสานให้170ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส
1: ่
4: วนภาคกลางภาคตะวันออกก็ให้160แต่อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยในบางพื้นที่นะคะอย่างภาคกลางก็อาจจะให้ทางกาญจนบุรีนะ
1: คะ
4: ส่วนภาคตะวันออกก็เน้นจันทราแล้วนะคะ
1: คือเรียกว่าจันทบุรีและตราเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนแรงอย่างคลื่นสูงด้วยคลื่นก็แรงด้วยค่ะกรุงเทพเราเมื่อวานเจอลมใช้คำว่าขนาดวาตภัยได้เลยใช่ไหมที่แบบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ล่ม
4: เหม
1: ือ
4: นจะบางพื้นที่ถึง11น็อตยุงค่ะ
1: 11น็อตเท่ากับประมาณเท่าไหร่
4: ก็ค่อนข้างแรงอยู่ใช่แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดพายุแต่ว่าด้วยความมันเป็นลมกระโชกนะคะมันมาแบบปู๊บๆอะไรอย่างเงี้ยความแรงมันอาจจะไม่ได้ถึงกับพายุแต่ว่าพอมันเป็นลมกระโชกในพื้นที่เล็กๆเลยมันก็จะค่อนข้างแรงนะคะ
1: นี่11น็อตนี่เท่ากับประมาณเท่าไหร่ประมาณ
4: 11
1: น็อตนี่เท่ากับประมาณถ้าเปรียบเทียบเป็นกิโลเมตรนี่เท่าไหร่ประมาณ
4: น
1: ่
4: าจะ
1: 20อ๋อ20อ๋อแต่มันถ้ามันเป็นมุมแคบๆมันหอบปุ๊บเดียวต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มได้เลยหักได้เลยก็ยังจะเจอสภาพแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ
4: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพอมีโอกาสจริงๆเมื่อวานตอนแรกฝนเขาก็มาแบบน่ารักแต่นะคะค่อยมาแต่พอเข้ากรุงไม่รู้เป็นอะไรพอเข้าสู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยฝนรวมตัวกันตลอดเลยตอนแรกเขามาแบบกระจายตัวกันอยู่พอเข้านนทบุรีกรุงเทพปุ๊บก็คือเขารวมมาค่ะหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนก็รวมกันแล้วก็วิ่งผ่านกรุงเทพ
1: เต็มที่เลยในกรุงเทพค่ะเป็นเพราะว่าเราด้วยสภาพพื้นที่ของเราไหมคะมันทำให้ทุกอย่างมันดูแรงขึ้น
4: กรุงเทพอาจจะเป็นแบบตอนที่ความร้อนค่อนข้างสูง ไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีฝนมันก็อาจจะเป็นฝนรุนแรงหน่อย
1: โอ้แต่บางทีนะบางทีเราจะเห็นอีกมุมนึงเหมือนกันอันนี้เราพูดถึงความสวยงามเราจะเห็นเมฆสีรุ้งก่อนที่ฝนจะตกหนักๆแล้วเมื่อวานที่ฉันเห็นรุ้งกินน้ำนะคุณบอลสิริ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางกรมอุตุ
1: เห็นใช่ไหม
4: ทีนี้ก็เห็นเหม
1: ือ
4: นก
1: ัน ว่าเมื่อวานรุ้งตัวใหญ่กว้างมากเลยแต่มันจะมีมุมนึงซึ่งเจอเมฆบังมันก็เลยเห็นไม่เต็มตัวค่ะ
4: ใช
1: ่แต่ว่าโหมานั่งดูข่าวติดตามเรื่องของความรุนแรงแถวคลองเตยนี่ต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคุณพรสิริที่แบบล้มลงไปเนี่ยโอ้โหก็ยังต้องเจอสภาพแบบนี้ที่ต้องติดตามกัน
4: ก็อาจจะเฝ้าระวังอยู่วันนี้นะคะก็มีโอกาสอยู่นะคะ
1: ค่ะเห็นทางภาคเหนือมันมีพวกแบบฝนมันแรงที่มันจะมีเขาเรียกว่าถนนที่มันเป็นเลียบภูเขาอะไรต่างๆที่มันพังก็มีเพราะว่ามันมีความแรงของลม
4: พวกใกล้ทางลาดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฝนตกสะสมหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
4: อาจจะต้องเฝ้าระวังพวกทางลาดเขาเชิงเขา
1: พื้นที่เดิมๆใช่ไหมคะพื้นที่เดิมๆโอ้โหนี่คุยกับทางคุณพอสิริไปนะเดี๋ยวก็ดูรูปผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตคลองเตยคือนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะแรงมากขนาดนี้คุณพอสิริโอ้โหโอเคแปลว่ายังต้องติดตามกันต่อนะคะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคืออย่างในพื้นที่ของเขตคลองเตยเนี่ยนะคะอัปเดตจากทางสำนักงานเขตคลองเตยนะเมื่อคืนเมื่อวานก็ต้องเรียกว่าลงช่วยเหลือประชาชนค่ะหลังจากที่เจอฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะก็ในพื้นที่เขตคลองเตยช่วงเย็นๆนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นคือต้นไม้เป็นต้นไม้นี่คือขนาดใหญ่เลยนะที่ล้มลงมาขวางการจราจรแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของประชาชนด้วยตรงช่วงของถนนอาจรงทางเข้าชุมชนล็อก4 5 6นะคะแล้วก็ทำให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายไม่ใช่แค่คันเดียวนะคะไม่ใช่แค่คันเดียวคือ3คันด้วยกันโอ้โหเรียนเห็นภาพนะของไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้นไม้แบบหักโค่นลงมาแล้วเหมือนกับฟาดเข้ามาที่ตัวของรถซึ่งหวังว่ารถคันนี้จะจอดอยู่นะไม่ใช่ขับอยู่นะเพราะถ้าขับอยู่นี่คนที่อยู่ในรถนี่ถ้าจะเจ็บต้องเจ็บหนักเลยล่ะนะคะคือแบบฟาดไปอย่างเต็มแรงแล้วมันเป็นต้นไม้แบบคนโอบน่าจะประมาณ 2-3 คนโอบอะนะคะแล้วก็ฟาดแล้วก็ทำให้รถต้องใส่บรรทุกอีโคค่ะรถคันเล็กๆนี่คือด้านหน้านี่พังยุบลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีนะในส่วนของบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายนะคะโอ้โหไอ้ตรงนี้นี่คือมันเป็นจุดที่อยู่ริมถนนเส้นหลักเลยค่ะนะคะพอมาเห็นภาพอีกมุมนึงนะคะโอ้โหอ่ะแปลว่ารถคันนี้เนี่ยเขาน่าจะขับอยู่ไหมเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสจะได้สอบถามเพิ่มเติมกันในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในทั้งคืนทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเฉพาะแค่ในพื้นที่ของเขตคลองเตยเดี๋ยวนะถ้ามีโอกาสจะได้สอบถามเพิ่มเติมคือเห็นรถคันนั้นแล้วโหดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะไม่มีใครเป็นอะไรส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดส์
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: คือนอกเหนือจากเขตคลองเตยแล้วเนี่ยนะคะยังมีในพื้นที่ของเขตพระนครนี่ก็โหลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีกิ่งไม้หักต้นไม้ล้มนะคะก็เรียกว่าหลายจุดเลยอย่างแถวทางด้านของถนนมหาราชถนนสนามชัยตรงหน้ามิวเซียมหน้ามิวเซียมสยามนะคะถนนพระพิพิธถนนสะพานพุทธเชิงสะพานปกเกล้านะคะซึ่งก็สภาพของแต่ละจุดนี่คือต้นไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่อะค่ะที่ล้มลงมานะคะเห็นทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธาของทางด้านของในแต่ละพื้นที่นะคะทางเนี่ยทางเทศกิจทางด้านของกลุ่มที่เขาทำมาพังทำความสะอาดหน่วยเบสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมาตัดกิ่งไม้เพราะต้องถอดได้มันเป็นท่อนเล็กๆก่อนถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะเขตสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์นี่น่าจะโดน2วันติดนะคะอย่างวันก่อนเนี่ยก็เจอหนักเหมือนกันนี่ก็ปรากฏว่านะคะเจอนะคะในส่วนของพวกโครงและฝ้าเพดานอลูมิเนียมอะไรต่างๆได้รับความเสียหายหลุดร่วงนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของต้นไม้เป็นต้นโพค่ะหักโค่นนะคะอันนี้ตรงทางเข้าท่าน้ำพานุรังสีนะคะแล้วก็ยังมีพวกต้นไม้กิ่งไม้ที่หักนะคะอันนี้ในซอยไกลธรรมาส นะคะในซอยชื่อถนนในเขตของสัมพันธวงศ์ในชื่อพอๆมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีในเรื่องของชิ้นส่วนเครนนะคะที่หักเสียหายจากเรื่องของลมพายุแล้วก็ฝนตกหนักอันนี้เป็นในเขตของปทุมวันนะคะซึ่งเมื่อวานทางด้านของผอ.เขตแล้วก็ฝ่ายเทศกิจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงต่างๆที่เกิดเหตุแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบต่างๆนาทาที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าคือมันเป็นชิ้นส่วนเครนค่ะซึ่งได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตก็มีการประสานผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็นำชิ้นส่วนเครนที่เสียหายออกจากพื้นที่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อนะวันนี้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของลมยังแรงนะยาวๆต่อเนื่องไปถึงนู่นเลยค่ะช่วงวันอังคารวันพุธบางรักนี่ก็ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะกิ่งไม้ที่ล้มขวางถนนนะคะอย่างตรงช่วงต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มบริเวณซอยเจริญกรุง36นะคะก็ต้องส่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยเบสฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจแล้วก็อปพรเขตบางรักนี่เข้าดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะคะแต่ว่าไม่มีทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายแต่ว่าเขตคลองเตยเนี่ยมีนะคะมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยซึ่งได้รับความเสียหายด้วยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของรถยนต์ที่เสียหายไป3คันนะคะก็ยังมีนะคะบ้านที่อยู่ในบริเวณชุมชน70ไร่นะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายนะคะคือโดนต้นไม้ที่แบบหักล้มลงมาค่ะนะคะก็เรียกว่าหลายพื้นที่เลยนะเมื่อวานนี้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีของลมกันโชคลมแรงแล้วก็ฝนหนักนะคะก็ตั้งแต่เมื่อช่วงของพฤหัสใช่ไหมพฤหัสศุกร์เสาร์โดนมากันหนักๆ นะในหลายๆพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจากผลกระทบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็กำลังดูเรื่องของทิศทางของตัวของไต้ฝุ่นบ่าวีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่มันใหญ่มากนะคะแล้วก็ความรุนแรงต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะกับในส่วนของโซนพื้นที่นะคะที่เขาพาดผ่านพัดผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของความเร็วลมสูงสุดเนี่ยนะอย่างบางจุดเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะมาถึงในช่วงของวันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะเข้ามาในช่วงที่เขามีการเริ่มก่อตัวนะคะที่เขามีการพัดถล่มเกาะกัวแล้วก็หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนานะคะเมื่อช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาตรงนั้นน่ะขนาดนั้นนี่คือความเร็วลมสูงสุดถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการเคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็อ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็เนี่ยเข้ามานะคะในส่วนที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะมันถือว่าเป็นตัวที่มันใหญ่แล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นมุมกว้างวงกว้างมากๆเลยนะคะในเรื่องของไต้ฝุ่นบ่าวีแต่ว่าถ้าเรามองนะในส่วนของจีนเนี่ยต้องบอกส่งกำลังใจให้เจอเข้าไปทั้งตัวของไม้สักแล้วก็ตัวของบ่าวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือความรุนแรงของธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นในขณะที่อีกมุมนึงนะเจอเขากับเรื่องของน้ำท่วมจากตัวของพายุนะคะแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนต่างๆของคนในพื้นที่อีกมุมหนึ่งมาดูข่าวในของข่าวต่างประเทศยูกันดาค่ะนี่อันนี้อดบอกว่าคือพื้นที่เขาแห้งแล้งมากนะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะอดอยากภายในประเทศตอนนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือ16คนหลังจากที่เขาเจอกับภัยแรงที่ยาวนานแล้วก็ทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านจนหมดนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วเป็น2มุมนะคะที่เกิดขึ้นส่วนของอินเดียนะคะอินเดียนี่ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะจากน้ำท่วมดินถล่มนะคะไม่ใช่อินเดียนะขออภัยเป็นที่บังคลาเทศนะคะนี่ก็ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะบอกว่าคือนอกเหนือจากจะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง44คนนะคะยังมีคนที่เขายังติดค้างแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่อีกจำนวนมากนะคะจากการที่มีเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มนะคะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะโอ้นี่เราผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธรร รมชาติต่างๆนี่มันรุนแรงมากขึ้นจริงๆนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะในส่วนของบ้านเราเองใครจะไปไหนยังไงตรวจสอบกันก่อนนะคะในเรื่องของอากาศนะคะตรวจสอบกันหน่อยถ้าหากว่าใครที่จะต้องเดินทางทางเรือนะคะที่ต้องข้ามฟากหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงนะคะถ้าเราดูเดี๋ยวที่มันจะพยายามจะเข้าไปดูอย่างพื้นที่ของจังหวัดตราดทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดเขาก็มีการออกประกาศเตือนนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือนะคะในช่วงนี้เลยถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะก็อย่างที่ทางคุณพอศิริรัตน์สัญชาติบอกล่ะค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุเองก็มีการเตือนแล้วก็ขอข้อมูลเหล่านี้ว่าต้องมีการส่งเข้าไปในพื้นที่ที่เขาต้องไปประเมินนะคะในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่างในของพื้นที่ของจังหวัดตราดเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของเรือผู้ควบคุมเรือหรือว่าผู้ประกอบการการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็งดการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยที่มีความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันที่มีความยาวเรือน้อยกว่า13เมตรที่ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้เลยนะคะหรือว่าจนกว่าสภาพอากาศจะเอื้อมหน่วยแล้วก็เหมาะสมต่อการเดินเรือโดยให้ปฏิบัติตามการประกาศของทางกรมเจ้าท่านะคะเรื่องของการออกเดินเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือและสภาพคลื่นลมแล้วก็ให้ติดตามทรัพยากรอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดตราดแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะที่อยู่ตามริมทะเลต่างๆนะอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความแรงความของลมแรงคลื่นแรงนะคะมันก็จะมีผลกับในส่วนของคลื่นลมที่จะซัดเข้ามาหาในส่วนของฝั่งด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะอย่างที่บอกอะถ้าว่าเขามีการติดธงแดงก็อย่าลงไปเล่นน้ำนะคะอย่าลงไปเล่นน้ำเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะอย่างในส่วนพื้นที่ของจังหวัดตราดเองนะคะนี่ก็ดูในส่วนของ Facebook หรือว่าอะไรต่างๆในพื้นที่เอ้ยจริงตราดนี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะมีฝนตกหนักนะคะอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะจะมีอย่างอำเภอภูเขาสมิงใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังคงมีการเตือนในส่วนพื้นที่เหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมแรงในทะเลนะคะคือเที่ยวทุกจังหวัดค่ะที่เขาอยู่ในแนวชายฝั่งนี่เขาให้เรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์แล้วเขาก็ดูอย่างในของพื้นที่ของจังหวัดตราดนี่เขาก็มีแผนในเรื่องของการเผชิญพร้อมเผชิญเหตุหรือว่าในเรื่องของแนวทางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเวลาที่เกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นอันนี้มาอัปเดตให้ทราบกันบอกว่าเขตคลองเตยรถของที่ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้3คันคือเป็นจุดที่ไม่มีคนนะคะเป็นจุดที่เขาเอารถมาจอดเอาไว้โอ้โหอันนี้เห็นภาพแล้วนะถ้ามีคนนี่หนักนะคะเพราะต้นไม้ขนาดใหญ่นี้ล้มฟาดลงมาที่ตัวรถรถนี่เสียหายหนักมากนะคะเป็นรถเก่งคันนึงมีรถกระบะด้วยทั้งหมดคือ3คันนะคะแล้วต้นไม้ที่อยู่ริมถนนในต่างๆนี่คือเรียกว่าใช้คำว่าถอนรากถอนโคนกันขนาดนั้นเลยเชียวด้วยความแรงของลมนะคะก็ติดตามกันต่อเรื่องของสภาพอากาศนะคะย้ำเลยถึงช่วงของวันอังคารวันพุธเลยนะคะที่ต้องติดตามกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ